นึกถึงปลาตัวโตมันก็ไปเลยต้องพุทโธธัมโมสังโฆให้ถี่วะโยมนะให้จิตเนี่ยมันผ่องใสเบิกบานนั่นแหละเรียกว่าเกิดแล้วแต่ตามหลักอย่างนี้เรื่องจริงนะโยมที่อาตมาพูดเนี่ยมันเกิดทุกคนไม่ใช่ว่ารอตายแล้วจึงจะไปหรือว่าวิญญาณเขาจะไปตอนตายไม่ใช่โยมนะวิญญาณเนี่ยมันมีหกวิญญาณเนี่ยมันมีหกที่รับรู้นะอายตนะหกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยสิ่งที่จะสื่อสัมพันธ์บุญบาปเนี่ยมันอยู่ที่หกทวารนี่เองเข้ามาสิงใจเข้ามาฟ้องใจเข้ามาสู่ใจที่มันจะจำไว้บุญห้าบุญก็เข้ามาหกทางบาปก็เข้ามาหกทางแต่ถ้าเราเอาบุญเข้ามาทุกวันเราเข้ามาทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งกายทั้งใจเนี่ยเข้ามาทุกวันเนี่ยจิตมันจะเป็นเทวดาแต่ถ้าเราบาปเข้ามาทั้งหูฟังแล้วไม่ชอบใจขวางแล้วหลงไหลขวางแล้วขาดสติหรือเห็นแล้วชอบใจไม่ชอบใจหรือเราติดกลิ่นเราติดรสทำไม่ได้กินแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะไม่ได้ดมแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแล้วหงุดหงิดไม่ได้ฟังแล้วหงุดหงิดเนี่ยหรือคิดแล้วเกิดความพุ่งซ่านไม่สงบเนี่ยเราร้อนใจเหมือนคนไม่มีศีลเนี่ยอันนั้นหมายถึงเป็นบาปเข้ามาทางทุกทวารเราต้องเอาสติสมาธิเนี่ยกำจัดนิวรณ์นี้ให้หมดพยายามเห็นได้ยินได้ฟังพิจารณาแต่นิจังทุกขังหน้าตาให้หมดจะเข้ามาทางไหนก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ทุกทวารทำจิตให้ว่างให้สงบไว้นั่นจะเป็นบุญกุศลเป็นนิมิตที่ดีจะสะสมจิตเราให้ผ่องใสได้นี่สวดตัวเองนะโยมมันต้องสวดต้องมาติกาต้องบังสกุลต้องให้ตัวเองก่อนตายนะต้องทำก่อนหลายปีโยมนะอย่างนี้ทั้งที่โยมสวดเนี่ยสวดทุกวันเนี่ยสวดให้ตัวเองนะโยมมานั่งสมาธิเนี่ยมานั่งให้ตัวเองนะอุทิศให้ตัวเองให้เป็นเทวดาไปนิพพานที่มานั่งสมาธิปวดๆไม่เมื่อยทนแล้วทนอีกเนี่ยมานั่งอุทิศให้วิญญาณตัวเองไปดีสะสมให้ดีจะได้ตอนที่โยมไม่ต้องไปรอตอนตายนะถ้าไปรอตอนตายนั่นคือคนโง่คนไม่ฉลาดทำบุญก่อนตายทำบุญตอนตายถ้าคนฉลาดเขาเอาไปหมดเลยโยมนะไม่ต้องไปรอให้ลูกหลานมาติกาบางสกุลให้รอเผาไปเลยก็ได้โยนไปลงคลองเลยก็ได้ใจมันไม่ไปหรอกใจมันไปสวรรค์แล้วไอ้ที่ทำให้ดีๆเนี่ยเพื่อเห็นว่าแม่เรานาพ่อเรานาคนทั้งคนคนดีตายคนผู้มีคุณตายก็ต้องประดับตกแต่งดอกไม้ของหอมนิมนต์พระมาทำให้สมเกียรติของพ่อแม่มันเป็นประเพณีที่จริงบุญนั้นเอาไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ทำนะเราหลงงมงายกันในเรื่องมติกาบางสกุลหลงประเพณีว่าตายได้จะสวดจะท่องให้ได้ไปไม่ใช่อย่างนั้นพระเองท่านก็ยังต้องเอาศีลไประโยมพระท่านก็ต้องเอาศีลไปเอาสมาธิไปเอาปัญญาไปท่านก็ต้องสวดให้ตัวเองจิตใจสูงส่งไปโยมสวดให้ตัวเองหรือยังโยมสวดให้ตัวเองหมดหรือยังได้หรือยังโยมสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติหรือเราไม่ตายหรือเราไม่ตายกันอันเนี้ยทำบุญรีบทำโยมนะมีอะไรอะไรก็มาทำซะขี้เหนียวเดียวไปไม่ได้นะโยมนะโอ้ยบางคนนี่มีเงินเป็นล้านอะไปแค่พันต้องพันนะนะโยมโถทั้งมีเงินเป็นล้านอุตส่าห์มาทำได้ยังดียังได้พันต้องพันเสียดายไว้ให้ลูกให้หลานกินลูกหลานมันก็ไม่ทำอะไรให้เรานะถ้าเผื่อลูกหลานมันจ้างขนหนังมาเล่นหนึ่งงานศพเราไอ้ขนหนังเอาไปเกลี้ยงเลยบุญก็ไม่ถึงเราทำก่อนตายจะโยมนะนี่ทำให้โยมอย่างที่อย่างวัดกรรมฐานก็ทำนะมีพัดไตรมีบาตรมีกรดมีแล้วก็เอาผ้ามาบังสกุลเอาผ้ามาคลุมตัวเองเลยให้ผ้ามาติกาบังสกุลฝังเทศ
ทำบุญก่อนตายแล้วบอกลูกหลานเนี่ยฉันจะทำวันนี้ฉันจะฟังพระสวดก่อนตายเพราะตอนตายที่ฉันฟังสวดไม่รู้เรื่องนะเราก็หาโลงมาใส่เราก่อนมานอนโลงเลยก็นอนโลงแล้วก็นิมนต์พระมาสวดเลยอ้าวบอกทำก่อนแต่ตอนตายไม่ต้องทำเพราะตอนตายมาเคาะโลงให้ฟังฉันไม่รู้เรื่องนี่เคาะโลงให้ฉันรับศีลฉันก็ไม่รู้เคาะโลงให้ฉันกินข้าวฉันก็ไม่รู้ไม่ได้กินเคาะโลงให้ฉันฟังเทศฉันก็ไม่ได้ยินฉันเอาตอนเป็นดีกว่าไหมโยมถวายก่อนถวายเลยถวายผ้าไตรถวายบาตรถวายอะไรต่ออะไรอาหารเสร็จแล้วก็มานอนลงฝังมัตติกาบังสกุลเสร็จนี่ได้หมดเลยโยมมันได้ตอนเป็นดีตอนตายดีฮะเราก็ให้พระมาฮะเอาพระมาพาดไปที่มันไม่ซึ้งจริงมันไม่คิดว่าตัวเองตายจะโยมมันไม่คิดตัวเองตายคิดว่าตัวเองตายสิเอาไม่เอาลงก็ได้เอาแค่ว่าทำเป็นว่าบางสกุลเป็นตัวคุณตายให้พระมัจจิกาบางสกุลท่านก่อนบอกไม่รอตายหรอกเอาก่อนเลยเอาผีเป็นมาถวายผ้าก่อนผีตายถวายได้ที่ไหนโยมให้คนอื่นเขาถวายแทนได้ไหมผีเป็นเนี่ยถวายได้หมดเลยไอ้รอต้นตายก็ถวายให้แม่เคาะลงกุ๊กๆแม่ถวายผ้านะแม่รับศีลมั้ยโอ้แม่ที่ไหนแม่หายไปแล้วเหลือแต่ร่างไร้วิญญาณเหลือแต่ขอนไม้เหลือแต่ของบูดไม่มีใครอยากจับแล้วใช่มั้ยไม่มีใครอยากจับอยากกอดแล้วใช่มั้ยเราไม่หลงสิโยมอย่าทำแบบคนหลงถ้าทำแบบคนหลงเนี่ยทำแบบเนี้ยทุกวันก็ทำแบบคนหลงนะโยมนะประเพณีที่วัดทุกวันเนี่ยทำแบบคนหลงลูกหลานไอ้พ่อแม่มันหลงเองอ่ะมันยังให้ลูกหลงต่อนะโยมนะพระก็หลงด้วยสงฆ์ทำนะโยมด้วยพระบางวันนี่เจ้าพิธีหน้าดูเลยไม่ได้เอาข้าวมาตั้งไว้หน้าโรงเดี๋ยวโยมจะไม่ได้กินพระเองก็หลงเองอ่ะเอาสายสินมาผูกล่ามท่านจุงไปโน่นไปสวรรค์อีตอนเป็นจุงล่ามมาอยู่สายสินนึกดึงขาดนะโยมใช่ไหมอีตอนตายเส้นนิดเดียวดึงได้นะโยมดึงเดินตามเจ้นเลยนะขี้เหล้าเมายาอะไรดื้อไงดึงจุงไปได้หมดสายสินนิดเดียวดึงได้โยมแต่ตอนเป็นเนี่ยสายสินโซ่มันดึงไม่ไปเลยเอามาล่ามาสาราวัดยังอยู่ไม่ได้โยมนะเพราะอะไรโยมเพราะมันไปแบบคนหลงถ้าเราหลงแล้วไม่ได้อะไรนะโยมนะต้องเกียมมันกลับไปได้ไงโยมก็เราคิดถึงก็ไปสิฮะไปตามใจคนคิดถึงแต่บางคนก็ไปโยมบางคนมันไม่ไปแล้วฮะมันไปแต่คนเรานี่การเกิดเนี่ยมีตั้งหลายทางเกิดมนุษย์สมบัติถ้ามนุษย์นี่ไปเกิดเป็นมนุษย์เลยเนี่ยน้อยฮะคนตายปุ๊บไปเกิดเป็นมนุษย์นี่น้อยที่สุดตายปุ๊บไปเป็นเทวดาเนี่ยก็น้อยตายปุ๊บไปลงนรกนี่เยอะที่สุดตายปุ๊บไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มากมายไปนรกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มากเป็นเปรตนี่มากแต่ไปเป็นมนุษย์กับเทวดานี่น้อยฮะแต่ถ้าไปเป็นเทวดาเนี่ยเขาก็ไม่มาผูกพันเราฮะมนุษย์เนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่ในโคลนตมฮะพอคนตกไปแล้วมีใครอยากจะลงมาเล่นอีกหรอฮะมันคนล้างตัวเกลี้ยงแล้วไม่ลงมาอีกฮะมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นเทวดาเนี่ยมันสุขสบายกว่านะถ้าไปเป็นมนุษย์เขาก็ไปกินอาหารในท้องพ่อท้องแม่นะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาไปกินอาหารของพวกสัตว์เดรัจฉานแต่พวกที่จะมาวนเวียนเราเนี่ยพวกสัมภเวสีที่เป็นวิญญาณพวกเปรตพวกสัมภเวสีพวกที่ยังล่องลอยยังไม่มีบุญพอไปเกิดก็จะชั่ววนเวียนร้องห่มร้องไห้พวกเปรตวนอยู่กับลูกกับหลานพวกนี้มีฮะบางคนตายแล้วเป็นเปรตพวกไม่มีศีลเนี่ยพวกทุศีลเนี่ยตายเป็นเปรตมาร้องขอบุญอยู่นั่นแหละบางทีบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยิน

0: ต้องมีสมาธิจริงๆก็รู้ได้ที่โยมแม่เล่าบอกคนหนึ่งก็ทำบาปมากพอตายได้7วันโอ้โหมาร้องที่ประชาเลยโยมร้องงัวควายญาติโยมนี่ตกใจพระนี่สวดมนต์กันทั้งวัดเลยเป็นเปรตผู้หญิงใจบาปมากเลยคนนี้ไม่ทำบุญเลยฮะฆ่าตัดสัตว์ตัดชีวิตหาปลาไม่เข้าวัดเลยฮะพอตายได้เป็นเปรตคนนี้บอกร้องขึ้นไปถึงชั่วน้ำตาแล้วก็ลงมาร้องควายงัวนี่ตื่นหมดเลยหมาเหมือนี่หอนพระนี่เคาะระฆังยำค่ำเลยสวดมนต์กันใหญ่เลยทุกคนได้ยินหมดไม่ได้ยินคนเดียวทั้งหมู่บ้านโยมร้องให้รู้เลย7วันร้องเลยคนเนี้ยสมัยก่อนมันแสดงให้ดูได้สมัยนี้มันก็มีคนเรามันก็มีโรคกดหลงเหมือนกันฉะนั้นจึงว่าไอ้ที่วนเวียนเนี่ยพวกนี้เป็นพวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัมภเวสีแต่พวกที่ไม่วนเวียนเนี่ยเป็นพวกเทวดาเข้าไปแล้วมนุษย์เข้าไปแล้วหรือไปลงนรกลึกเนี่ยก็ไม่มาแล้วเพราะคนเราไม่ได้ไปเหมือนกันเนี่ยคนเราเนี่ยนานาจิตตังอ่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาตายแล้วไม่ไปด้วยกันหรอกเกิดก็ไม่ไปด้วยกันเพราะนานาจิตตังต่างจิตต่างใจคนที่จะไปเกิดในร่มโพเดียวกันเนี่ยก็มีพวกทานศีลภาวนาจะไปด้วยกันพวกมีทานยึดมั่นในทานศีลภาวนาพวกนี้เท่านั้นที่จะไปทางเดียวกันพวกนั้นก็แยกทางกันไปนะเหมือนพวกมาบวชวัดสำชุกก็มาทางเดียวกันใช่ไหมฮะไอ้พวกที่ไปอื่นก็ไปทางคนต้องไปแต่มีกลุ่มนี้จะมาทางเดียวกันไงฮะใช่ไหมมาเกิดที่เดียวเนี่ยแล้วมีกี่คนต้องเยอะแยะไม่มาเกิดเนี่ยมาไม่ได้อะเดี๋ยวกลับไปบ้านดวงก็ต่างคนต่างไปฮะมาวัดเนี่ยมาอยู่รวมกันมาเกิดรวมกันเดี๋ยวกลับบ้านก็นานาจิตตังต่างคนต่างไปบางคนก็ไปแบบสงบบางคนก็ไปแบบไม่สงบ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงาน

0: มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆหล่อหลอมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็คล่องซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปคล่องซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเช่นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหมอนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบ

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือก ถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
3: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจัง

0: ป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับผมเคยพูดถึงคำว่า booked ไปแล้วศัพท์คำนี้มีความหมายว่าจองมีคำหนึ่งซึ่งพนักงานโรงแรมต่างประเทศใช้บ่อยมากนะครับโดยเฉพาะเวลาพูดถึง heavily booked heavily booked ใช้อธิบายสภาพที่โรงแรมมีแขกจองห้องพักเป็นจำนวนมาก heavily booked ถ้าแปลตรงตัวก็คือจองอย่างหนักแทบจะไม่มีห้องว่างเลยเช่น I cannot change your room we are heavily booked เราไม่สามารถย้ายห้องคุณได้เรามีแขกจองห้องมากทีเดียวครับ I cannot change your room we are heavily booked หรือ the hotel is heavily booked in December ในเดือนธันวาคมโรงแรมมีคนมาจองเป็นจำนวนมาก the hotel is heavily bookedin December ในทางตรงข้าม lightly booked คือจองไม่เต็มมีคนจำนวนน้อยที่จองห้องพักเช่น hotels in Thailand are generally lightly booked in May โดยทั่วไปโรงแรมในประเทศไทยมีแขกจองห้องน้อยมากในเดือนพฤษภาคม hotels in Thailand are generally lightly booked in May ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ heavily booked จองแทบจะเต็มlightly booked จองน้อยผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉานจะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่รำคาญเป็นรากฐานเทิดตนพ้นลำเค็นเลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอนเร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่นการคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็นช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคนหนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศเรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผลยามยากแสนแค้นครับไม่อับจนได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวีชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกยามวิโยคชีพยับรับร่างหนีที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดินจากบทประพันธ์ของท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยา

คลชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าสุขก่อนหามอย่าภาพก่อนทำอย่าลำก่อนเพลงอย่าข่มเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าพบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้า

0: อาคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเคล้าเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ทานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมี
1: ผมเด็กชายอัตชัยมีสีแน่ทัศน์โรงเรียนวัดโชติการามครับ

0: ในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เสียน้อยเสียยากแต่เสียมากกลับเสียง่ายชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ตีราคาของประจำราชสำนักและทำหน้าที่มาด้วยความซื่อสัตย์แต่ไม่เป็นที่โปรดปรานของพระราชาเจ้าหน้าที่ตีราคานั้นได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตีราคาสัตว์เลี้ยงอาทิช้างม้าและสิ่งของอาทิแก้วมณีและทองคำที่มีคนนำมาขายให้แก่พระราชาเขาเป็นคนซื่อสัตย์ตีราคาตามความเป็นจริงถูกแพงว่ากันตามประเภทของสินค้าแต่พระราชาทรงมีพระนิสัยค่อนข้างโลภทรงอยากเสียให้น้อยแต่ได้ให้มากโดยไม่ทรงคำนึงถึงความเป็นจริงพระองค์ไม่รู้สึกสบายพระทัยที่เห็นเจ้าหน้าที่ตีราคาผู้ซื่อสัตย์ไม่ทำตามพระประสงค์ของพระองค์
1: ถ้าขืนตีราคาแบบนี้ไม่ช้าทรัพย์สมบัติของเราที่สะสมมาแต่บรรพบุรุษคงหมดแน่นๆไม่ได้เราต้องปลดคนเก่าออกแล้วก็หาคนใหม่มาแทนซะล่ะเอ๊ว่าแต่เราจะเลือกใครดีเนาะในราชสำนักจะไว้ใจใครดี

0: วันหนึ่งขณะประทับยืนทอดพระเนตรลงมาทางช่องพระแกลงทรงเห็นชายชาวบ้านคนหนึ่งหน่วยก้านดีเดินผ่านพระลานหลวงรู้สึกถูกพระทัยจึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ตามตัวมาเข้าเฝ้า
1: เออนี่จะไปตามชายหนุ่มที่เดินอยู่ทางโน้นนั่นเห็นไหมไปตามไม่พบเราหน่อยสิแล้วเขา
2: พระเจ้าค่ะ
1: เออพรหนุ่มทำงานในชั้นสักอย่างได้ไหมล่ะ
3: งานอะไรพระเจ้าค่ะ
1: งานตีราคาของ
3: ตีราคาของ
1: ก็พวกช้างม้าสิ่งของไอ้ผมแก้วมณีทองคำที่มีคนนำมาขายน่ะตีราคาถูกแพงก็ว่ากันไปตามประเภทของสินค้าแต่พยายามตีให้ได้ข้างเรามากที่สุดจะทำได้ไหมล่ะ
3: ได้พระเจ้าค่ะ
1: ดี
0: พระราชาทรงดีพระทัยมากวันนั้นเองทรงประกาศปลดเจ้าหน้าที่ตีราคาคนเก่าพร้อมทั้งประกาศแต่งตั้งชายชาวบ้านที่พระองค์ทรงสัมภาษณ์แล้วนั้นให้เป็นเจ้าหน้าที่ตีราคาคนใหม
1: ่นี่จะลองทำให้ข้าได้เปรียบนะไม่ใช่ทำให้เสียเปรียบเหมือนใหญ่ที่คนเก่ามันทำเข้าใจหรือเปล่าฮะ
3: เข้าใจพระเจ้าค่ะ
0: จากนั้นพระองค์ก็ทรงเล่าถึงความเสียเปรียบที่เจ้าหน้าที่คนเก่าผู้ซื่อสัตย์ทำไว้ด้วยความไม่พอพระทัยแล้วทรงแนะเจ้าหน้าที่ตีราคาคนใหม่ให้ตีราคาแบบกดราคาเจ้าหน้าที่ใหม่คนนั้นไม่ใช่คนฉลาดนักประกอบกับอยากทำงานในราชสำนักจึงทูลรับทุกอย่างที่ทรงเสนอแนะฝ่ายเจ้าหน้าที่ตีราคาคนเก่านั้นเมื่อถูกปลดแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่นอกพระราชวังโดยมีอำมาตย์ทั้งหลายที่ทำงานอยู่ด้วยกันแวะเวียนไปเยี่ยมและให้กำลังใจเสมอมาเจ้าหน้าที่ตีราคาคนใหม่แสดงฝีมือได้ถูกพระทัยของพระราชามากเขายึดถือนโยบายเสียให้น้อยแต่ได้ให้มากผลปรากฏว่าวันหนึ่งวันหนึ่งพระราชทรัพย์ที่จ่ายออกไปไม่มากแต่กลับได้สัตว์เลี้ยงและของที่ประชาชนนำมาขายไว้มากพระราชาเสด็จมาตรวจงานคราวใดเป็นได้ปลื้มพระทัยกลับไปคราวนั้น
1: ดี มันต้องอย่างนี้สิเจ้าหน้าที่ของข้า ทำได้ถูกใจจริง
0: ต่อมามีพ่อค้าม้าคนหนึ่งเดินทางมาจากแคว้นอุตรปถัมภ์ซึ่งอยู่ขึ้นไปทางเหนือจากแคว้นกาสีต้อนม้า500ตัวมาขายให้แก่พระราชาหลังจากทรงให้การต้อนรับเขาแล้วพระราชาก็ทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ตีราคาทันที
2: คนเก่าไปไหนแล้วพระเจ้าค่ะ
1: โอ้ยมันออกไปแล้วนี่คนนี้สิถึงจะตีราคาดีกว่าที่เป็นคนใหม่ของข้าเออนี่จะตีราคายุติธรรมหน่อยนะลุงใหม่พยายามกดราคาเอาไว
3: ้ขอเดชะมา500ตัวนี้มีราคาเท่ากับธนานข้าวสาร1ใบพระเจ้าค
1: ่
3: ะ
1: อย่างนั้นเหรอดีเอาละเอาธนานข้าวสาร1ใบมาบ่ายพ่อค้าเป็นข้ามา500ตัวสิแล้วข้าไปเอามา
0: พ่อค้าม้าพูดอะไรไม่ออกได้แต่นั่งอ้ำอึ้งและจำต้องรับธนานข้าวสาร1ใบมาเป็นค่าม้า500ตัวครั้นถวายบังคมลาออกมาพ้นพระราชวังแล้วเขาก็สืบหาบ้านเจ้าหน้าที่ตีราคาคนเก่าจนพบและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง
2: แล้วนี่ข้าพเจ้าจะทำยังไงดี
0: ก็เอาอย่างนี้สิท่านท่านกลับไปหาเจ้าหน้าที่ตีราคาคนใหม่นั่นอีกครั้งหนึ่งแล้วท่านก็ให้สินบนเขาและให้เขาตีราคาธนานให้ท่านดูตีราคาธนานข้าวสารหนึ่งใบก็คือให้ตีราคาเท่ากับเมืองพาราณสีทั้งเมือง งั้นเราไปด้วยกันเลยดีไหม
2: ก็ดีครับท่าน
0: ว่าแล้วพ่อค้ามาพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตีราคาคนเก่าก็กลับมาหาเจ้าหน้าที่ตีราคาคนใหม่อีกครั้งหนึ่ง
2: ท่านครับข้าพเจ้าต้องขอบคุณท่านมากที่ช่วยให้ได้รู้ว่าม้า500ตัวมีราคาเท่ากับธนานข้าวสาร1ใบแต่ข้าพเจ้ายังไม่รู้เลยว่าธนานข้าวสาร1ใบมีราคาเท่ากับอะไร
3: นั่นน่ะสินะข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้ตีราคาธนานเอาไว้เสร็จด่วนเอหรือท่านคิดว่ามีราคาเท่ากับอะไรกันนะฮะ
2: ข้าพเจ้าคิดว่าธนานข้าวสาร1ใบนั้นเป็นของมีค่ามากเพราะรวมม้าไว้ได้ถึง500ตัว
3: ใช่
2: ฉะนั้นมันจึงน่าจะมีค่าเท่ากับเมืองพาราณสีทั้งเมือง
3: ราคาเท่ากับเมืองพาราณสีทั้งเมืองแต่ว่าฮะโอ้ยเงินถ้าอย่างนั้นได้งั้นเราจะประกาศราคาธนานเทียบเท่ากับเมืองพาราณสีในที่ประชุมต่อหน้าพระราชาก็แล้วกันอุ้ยเงินเยอะแยะเลยไปงั้นเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมกันซะเลยดีไหมไปกันเถอะ
1: มีอะไรอีกล่ะพ่อค้ามาทำไมเหร
2: อขอเดชะเรื่องที่ม้า500ตัวมีราคาเท่ากับธนานข้าวสาร1ใบข้าพระองค์ทราบแล้ว
1: แล้วไง
2: แต่ที่ยังไม่ทราบก็คือว่าธนานข้าวสาร1ใบมีราคาเท่ากับอะไร
1: ก็เจ้าหน้าที่เจ้าจะว่ายังไงเหรอ
3: ขอเดชะธนานข้าวสาร1ใบมีราคาเท่ากับเมืองพาราณสีของพระองค์ทั้งเมืองพระเจ้าค่ะ
1: โอ้ยมันน่าแปลกจริงๆบ่าวเมื่อก่อนเราคิดว่าเมืองพาราณสีและราชสมบัติน่ะประมาณค่าไม่ได้จริงไหมท่านอำมาตย์ฮะ
4: ใช
1: ่ๆแต่เพิ่งมารู้ใหม่เดี๋ยวนี้นี่เองว่าเมืองพาราณสีอันกว้างใหญ่ไพศาลและราชสมบัติอันประเสริฐนั้นมีค่าเท่ากับธนานข้าวสารแค่ใบเดียวดูสิหนูคนตีราคาคนนี้น่ะช่างฉลาดซะจริงๆนะน่าจะได้รับใช้ใกล้ชิดกับเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปซะตั้งแต่นานแล้วแม้ช่างเหมาะสมแก่พระราชาของเราซะจริง
0: ๆเสียงหัวเราะและเยาะเย้ยนี้ทำให้พระราชารู้สึกละอายพระทัยมากพระองค์ทรงสำนึกได้ว่าทำผิดไปแล้วจึงรับสั่งให้ปลดเจ้าหน้าที่ตีราคาคนใหม่นั้นให้พ้นจากหน้าที่แล้วจึงประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตีราคาคนเก่าผู้ซื่อสัตย์ให้เข้ารับหน้าที่เดิมฝ่ายเจ้าหน้าที่ตีราคาคนเก่านั้นครั้นกลับเข้าไปรับหน้าที่อีกครั้งหนึ่งก็ยังคงทำงานด้วยความซื่อสัตย์ดุจเดิมเขาตีราคาให้อย่างยุติธรรมการค้าขายสัตว์เลี้ยงและสิ่งของต่างๆที่เคยซบเซาไปพักหนึ่งกลับตื่นตัวขึ้นใหม่ทางราชสำนักแม้จะไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ได้ความเชื่อถือกลับคืนจากพ่อค้าต่างมือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่โลภมากคิดแต่จะให้ตัวเองเสียน้อยนั้นมักจะต้องจ่ายมากทีหลังเสมอไปเขาเจ็บช้ำเพราะเสียเงินหรือทรัพย์สินอย่างเดียวไม่พอยังต้องเจ็บช้ำเพราะเสียศักดิ์ศรีด้วย
5: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

จิตขุ่นมัวจิตไม่ขุ่นมัวเมื่อน้ำไม่ขุ่นมัวสายยิ้มบริสุทธิ์บุคคลย่อมแลเห็นหอยกาบหอยโข่งกวดทรายพืชใต้น้ำและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวบุคคลก็ย่อมเห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฉันนั้นจากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงกรสนกแกงกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

ตื่นอย่าคิดติดนกน้อยทำรังแต่พอตัวไม่มองมัวเตรียมพร้อมบินจักได้คนยึดติดบ้านเงินทองต้องหมองใจยึดตนไร้ใจไม่สุขทุกทั้งปีพระท่านว่าคนใจบุญมาจากสวรรค์แค่สองวันเทียบอายุก็ร้อยกว่าลงมาเที่ยวชมโลกสิงมายาพระธรรมพาใจสงบพบนิพพานจากเด็กหญิงกัญญรัตน์วรรณสุขผู้อ่านค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ

118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนเท่านั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแต่ไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศิลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทาน
การพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันธรรมโนที่พระสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้

0: วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569โดยพร้อมเรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เจริญสุขบรรดาท่านผู้ช่วยพิพากษาทุกท่านวันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาพูดธรรมะกับพวกโยมทุกคนก็มาทุกปีเมื่อมากก็มาในเรื่องคุยเรื่องสมาธิที่เป็นหลักของพุทธศาสนาบางคนก็อาจจะเห็นว่าสมาธินี่เป็นของไกลตัวเองแต่แท้ที่จริงแล้วสมาธินี่คือจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ป็นพลังใจที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเข้มแข็งเหมือนกับรถที่มันจะมีกำลังวิ่งเนี่ยมันต้องเติมน้ำมันที่ดีถ้าไปเติมเอาอย่างอื่นเข้าไปมันจะไม่วิ่งฉันใดก็ฉันนั้นพลังใจเราน้ำมันของใจเราของตัวเราก็คือสมาธิพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ท่านเป็นแค่โพธิสัตว์ท่านสะสมบารมีมาต้องสี่อสงไขยนับเป็นกฎโกรธล้านก็ไม่ได้มากกว่านั้นจนท่านสะสมการเสียสละประโยชน์ตนเพื่อคนอื่นเนี่ยสะสมมางานที่จะทำช่วยคนเนี่ยไม่มีสมาธิทำไม่ได้ไม่มีบารมีสมบูรณ์ทำไม่ได้ท่านรู้ในประเพณีรู้ในจริยธรรมของท่านว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะมาสอนคนทั้งโลกเนี่ยต้องมีการสะสมบารมีถึงเสียสละสูงคนไหนเสียสละมากคนนั้นจะช่วยคนได้มากงานทุกงานเนี่ยถ้าคนไหนเห็นกับตัวแล้วงานนั้นจะไม่มีพลังจะช่วยคนได้น้อยเหมือนท่านเรียนหนังสือท่านต้องเสียสละเวลาเรียนหนังสือใช้เวลานานถ้าเรียนนิดหน่อยไม่เสียสละเวลาเรียนน้อยเนี่ยจะมาเป็นผู้ช่วยพิพากษามาเป็นพิพากษาไม่ได้เพราะการเสียสละเวลานั้นไม่มีเวลานั้นไปทำอย่างอื่นนี่เหมือนการสร้างบารมีดังนั้นการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลามากกว่าทุกคนในโลกนี้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นอกสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยสร้างบารมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตไปถึงอุเบกขาเนี่ยบารมีสิบทัศน์เนี่ยใช้เวลาหนึ่งอสงไขยหนึ่งอสงไขยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่พระองค์เนี่ยต้องใช้ถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปถ้าใช้ปัญญาแต่ถ้าใช้ศรัทธาใช้วิริยะเนี่ยใช้แปดอสงไขยถ้าใช้ศรัทธาเนี่ยต้องก็ใช้ไปถึงสิบหกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เนี่ยต้องเสียสละมากกว่าคนธรรมดามากกว่าการเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยต้องเสียสละเหมือนกันแต่เสียสละระยะสั้นกว่าแต่ก็เหนือกว่าคนทั่วไปฉะนั้นถือว่าการสร้างบารมีเนี่ยจะมาเป็นผู้นำของโลกเนี่ยต้องเสียสละมากต้องมีทานศีลภาวนาฉะนั้นคนเราถ้าไม่มีบารมีจะมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้จะมาเป็นผู้นำไม่ได้หมดบารมีเพราะไม่ได้สะสมพลังไว้พอไม่มีพลังบางทีเราลองเป็นพิพากษากินเหล้าเมายาไม่เอาพลังเลยเอาผิดศีลผิดธรรมไม่นิยมศีลธรรมเลยไม่นิยมสมาธิเลยอยู่ได้ก็อยู่ไม่มีความสุขอยู่ได้ก็อยู่ไม่มีอนาคตแต่ถ้าเราสะสมบารมีของเราพยายามเสียสละทุกอย่างเพื่อสะสมทานศีลภาวนาเป็นผู้นำทางวิญญาณอย่างดีเนี่ยก็จะเป็นผู้นำที่ให้ประโยชน์ต่อปวงชนได้มากฉะนั้นถือว่าศีลธรรมเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของการตัดสินที่ดีถ้าคนเรามีสมาธิมีปัญญาเนี่ยจะตัดสินโดยสุจริตยุติธรรมแต่ถ้าเอาความโลภความโกรธความหลงมาเป็นปัญญาเนี่ยมาเป็นตัวตัดสินเนี่ยเอากิเลสมาตัดสินเนี่ยบุคคลนั้นตัดสินไม่สมบูรณ์ไม่ใช้ปัญญาปัญญาก็ปัญญาไม่ถูกต้องฉะนั้นคนเราเนี่ยฉลาดถ้าคนฉลาดมีคุณธรรมเนี่ยจะช่วยสังคมได้แต่ถ้าคนฉลาดอยุติธรรมฉลาดไม่มีคุณธรรมฉลาดเรียนรู้จบจับสูตรจบที่ทางโลกเขายกย่องแต่ฉลาดไม่มีคุณธรรมบุคคลนั้นจะทำลายสังคม บางครั้งก็ทำลายไม่ตัวเองทำลายบ้านเมืองทำลายโลกได้ด้วยเพราะปัญญาไม่มีสมาธิปัญญาไม่มีคุณธรรมเหมือนคนรวยคนรวยบางคนคบได้บางคนคบไม่ได้คนมีปัญญาบางคนคบได้บางคนคบไม่ได้เพราะคนรวยคบไม่ได้ไงคนรวยบางคนรวยมาด้วยความช่อโกงรวยมาด้วยความไม่มีคุณธรรมศีลธรรมถ้าเราไปคบคนรวยพวกนั้นเขาก็เอาเงินมาซื้อใจเราใจเรามีความโลภกดหลงแล้วก็ซื้อได้เลยเพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีความมั่นใจแต่คนรวยบางคนมีคุณธรรมเอาความรวยนั้นมาใช้สงเคราะห์คนช่วยเหลือคนไอ้ความรวยนั้นกลับมามีคุณธรรมก็เหมือนคนรวยมีปัญญาก็ครบได้ไปได้เพราะนั้นเราต้องแยกคุณธรรมสองอย่างคนรวยคนฉลาดคนสวยคนหล่อคนโง่คนฉลาดสวยหล่อแต่ไม่มีคุณธรรมคนคนนั้นก็ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ต่อสังคมฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาจนวาระที่ครบแล้วสมบูรณ์แล้วจนได้รับพยากรณ์เลยพระเจ้าเมื่อสะสมทานศีลภาวนามาบริสุทธิ์มาแล้วเสียสละชีวิตมามากจนชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นพระเวสสันดรแล้วก็ให้ทานจนหมดเสียสละทั้งหมดถ้าไม่ให้ทานตรงนั้นแล้วไม่ใช่วิสัยของพระเจ้าถ้าไม่ให้ทานลูกทานเมียทานช้างม้าทานทุกสิ่งทุกอย่างจะมาเป็นพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายไม่ได้เขาบอกตอนเทมีพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องให้ทานอย่างนั้นแล้วจึงจะจิตจึงจะบริสุทธิ์แล้วก็ไปเกิดโดนบนชั้นดุสิตพอไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตแล้วก็รอยุคของตัวเองแล้วก็จะมีพรหมพระอินทร์เชิญเสด็จลงมาจุติการจุติของพุทธเจ้าเนี่ยจะจุติด้วยสติและปัญญาเป็นเทวดาก็จะมองว่าพ่อแม่คนไหนที่บริสุทธิ์มีศีล5ประจำใจแล้วก็ถืออุโบสถทุกวันกึ่งเดือนก็จะลงมาจุติในครรภ์ของบรรดาคนนั้นพอเรามาเกิดนี่ถือว่าคนมีบุญเนี่ยเทวดาจะมาเกิดและเทวดาก็จะพวกคนที่มีบุญเทวดาจะลงมาเกิดในครรภ์ของบุคคลนั้นเทวดาจริงมีน้อยที่มาเกิดในครรภ์ของคนมีบุญแล้วพอมาเกิดแล้วไม่ได้ลืมชาติพุทธเจ้าไม่ได้ลืมยังจำชาติที่ตัวเองสะสมบารมีมาเป็นพุทธเจ้าตั้งอยู่ในครรภ์นั้นเรียกว่าชาติติดต่อกันไม่ลืมมีความรู้สึกว่าเราจะต้องออกไปทำหน้าที่เหมือนกับคนที่แต่งตัวแล้วจะออกจากบ้านรอเวลาอย่างเดียวพุทธเจ้าทรงนั่งสมาธิไม่เหมือนเด็กอื่นเด็กอื่นนี่จะนอนขดคู้ดูดนมดูดขดเพื่อดูดสายรกเป็นอาหารแต่พระเจ้ามีรกพันตัวแล้วก็พันคอดุดรกก็จริงแต่นั่งสมาธิหันหน้าไปทางด้านท้องของมารดาพอครบ10เดือนก็ทรงประสูติคลอดออกมาการคลอดการประสูติของคนมีบุญนี่คือว่าบุญเขาแต่งมาเป็นอย่างนั้นแล้วพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็มีกำลังวังชาเหนือมนุษย์ธรรมดาเพราะทำไมจึงมีมนุษย์เหนือมารดาล่ะเหมือนกับช้างม้าเนี่ยคลอดออกมาแล้วก็วิ่งได้เมื่อสัตว์ที่แข็งแรงเนี่ยฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้มีกำลังบุญออกมาแล้วก็สามารถกล่าววาจาได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะมาเป็นศาสดาเอกในโลก10เดือนพวกสัตว์บางตัวนี่ออกมาแล้วมันแข็งแรงแต่พุทธเจ้าก็ออกมาแล้วก็แข็งแรงมีฟันครบร่างกายสมบูรณ์แบบเป็นมหาบุรุษอย่างนั้นโขนก็ทำนายว่าถ้าออกบวชจะได้เป็นพุทธเจ้าถ้าครองเมืองจะเป็นจักรพรรดิเพราะคนมีบุญเนี่ยความผ่องใสเบิกบานของผู้นั้นปรากฏแก่สูงชนตอนนี้พอโตขึ้นมาพุทธเจ้าก็มั่นใจแต่ความมั่นใจของพุทธเจ้าเนี่ยถูกพ่อเนี่ยเอาของมาล่อโขนทำนายแล้ว จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนบริสุทธิ์ลักษณะอย่างนี้เท้าอย่างนี้มืออย่างนี้ตาอย่างนี้แต่พออายุ7ขวบก็ไปแลกนาฝันพระพุทธเจ้าก็ทรงมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายในการจะวิ่งเล่นกันเด็กๆก็เลยมานั่งอยู่ที่โคนต้นไม้พอนั่งเสร็จแล้วก็มาคิดความสงบว่าเราอยากสงบเด็ก7ขวบเพื่อนที่เล่นกันเป็นร้อยๆพันๆคนก็ไม่อยากเข้าไปเล่นก็ทรงอยากสงบก็นั่งขัดสมาธิขัดสมาธิของคนอินเดียของคนชมพูทวีปนั้นเขาไม่ได้ขัดสมาธิอย่างเราเขาขัดแบบขัดสมาธิเพชรทุกวันนี้พวกฤาษีชีไพที่เมืองอินเดียที่จะมาไปเที่ยวดูเขาก็ขัดสมาธิเพชรเพราะคนแขกขายาวขัดสมาธิเพชรแล้วมีความสุขเมื่อสมัยก่อนจะมาก็เลยลองขัดบางทีถ้าเรามีความสุขมีความสงบก็จะมีความสุขนั่งได้นานๆตอนนี้พอเวลานั้นพระองค์ก็ทรงไม่มีอะไรจะไปที่เกาะด้วยอุปนิสัยที่ตัวเองเคยฝึกมา4อสงไขยเนี่ยเคยทำฌานเป็นฤาษีเคยทำฌานเป็นนักบวชเป็นพระเป็นโยมในพุทธศาสนาก็ดีนอกจากจนนิสัยนั้นน่ะมาอยู่ในใจพอระลึกรู้ก็กำหนดที่ลมหายใจเลยกำหนดลมหายใจไม่เอาจิตไปไว้ที่อื่นหายใจเข้าก็กำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้ก็จิตก็ไปอยู่กับลมหายใจเลยเชิญก็เลยวิตกวิจารเพลินเพลินว่าลมหายใจเราเนี่ยเข้าอย่างไรออกอย่างไรสั้นอย่างไรยาวแปลว่ามีเครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิตท่านก็ไม่ได้ไปคิดอย่างอื่นเป็นเด็กไม่คิดก็คิดแต่ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวอย่างจนเห็นลมเข้าไปในร่างกายตัวเองแล้วจิตก็มีปีติพอจิตสงบปุ๊บท่านก็ตัวเบากายเบาก็เข้าสมาธิฌานชั้นปฐมฌานจนเห็นความสงบปีติสุขเอตัคตาเกิดเอตัคตานี่หมายถึงว่าจิตอยู่กับลมหายใจเป็นลมละเอียดไม่เหมือนลมคนธรรมดาคนที่ลมคนธรรมดาเนี่ยลมจะหยาบพอจิตสงบแล้วลมจะละเอียดก็จับลมตรงนั้นไปจนลมเนี่ยไม่มีหายใจจนเหมือนไม่มีก็จับจิตสงบไปจนบ่ายพอบ่ายแล้วเขาก็ไปทูลพระบิดาว่าเจ้าชายทิฏฐะเนี่ยไม่ยอมลุกจากที่นั่งตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วก็ล่มไม้ก็ครอบอยู่อย่างนั้นไม่โอนไปตามแสงแดดพ่อก็เลยมาดูพอมาดูก็ยกมือไหว้ลูกว่าลูกเราอัศจรรย์ไหว้ครั้งที่หนึ่งคือตอนที่ข้อได้7วันได้5วันนั้นเอามาให้ไหว้ฤาษีแต่ว่าพุทธเจ้ามาเกิดมาแล้วไม่ไหว้ใครเป็นวิสัยพุทธเจ้าที่ไหว้ใครไม่ได้ไม่มีใครมีบารมีจะรองรับการไหว้พุทธเจ้าฉะนั้นการเป็นเกิดพุทธเจ้าเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายไหว้ใครไม่ได้ไหว้คนนั้นก็จะทิจะปวดหัวแตกไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่มีบารมีจะรองรับฉะนั้นพ่อก็ไหว้สองครั้งแล้วและครั้งที่สามพอบวชเข้ามาพ่อก็ไหว้ฉะนั้นถือว่าพอพุทธเจ้าได้ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยถือว่าสิ่งที่ทำมาแต่อดีตชาติกลับมาทำตั้งแต่บัดนั้นพ่อก็เชิญลูกกลับวังก็รู้เลยว่าลูกเราเดี๋ยวไม่ถ้าทำอย่างนี้ลูกเราจะออกบวชเป็นพุทธเจ้าเราต้องให้ลูกเราหลงให้ได้ทำให้ลูกเราหลงไอ้ตรงนี้มันมีความหมายตรงว่าคนมีบารมีขนาดนี้ทำให้หลงได้เหมือนกันนักภาษาคนธรรมดาจะไม่หลงหรือถ้าหากว่าเขาจะทำให้หลงเอาอะไรมาล่อเราโยมเอาความสะดวกสบายมาล่อเอาความสะดวกสบายเนี่ยมาจับล่อก็คือเอาตันสะโบกคลณีมีสะน้ำให้ลงเล่นมีบัวมีอาหารอยู่ที่ขอบสะทุกอย่างปนต้อนหมดมีคนคอยดูแลสร้างปราสาทสามฤดูเวลาร้อนอยู่ที่อบอุ่นเวลาหนาวก็อยู่ที่หนึ่งเวลาดูฝนสร้างปราสาทให้คนได้ชักน้ำเป็นยายใช้เครื่องชักน้ำไปราดประสาททำให้ลูกมีความสุขให้ได้แล้วก็เอาโบราณนาลีลูกเด็กๆที่หน้าตาดีๆมาพอเป็นหนุ่มก็เอาสาวหน้าตาดีๆมาดูแลขับล้อมกล่อมจนเจ้าชายสิทธานี้หลงมาต้อง29ปีหลงกับความสุขสนุกสนานมา29ปีจึงได้มาเห็นอะไรจึงได้มาเห็นเทวทูตทั้งสี่มาเห็นเรื่องความเกิดมาเห็นคนคลอดลูกในสวนก็ตกใจว่าการคลอดลูกนี่ยากขนาดนี้เชียวเ สมัยก่อนมันไม่มีวัฒนาการเพราะคลอดแล้วถ้าไม่ออกก็ตายก็เห็นพวก

น่ากลัวเกิดมาเพราะพ่อปิดบังพ่อเอาแต่คนที่ไม่แก่ไม่เจ็บมาให้ดูแล้วก็มาเห็นคนเจ็บร้องควนครางใกล้จะตายแล้วมาเห็นคนแก่เดินสามขาร้องทุรนทุรายแล้วก็มาเห็นคนใกล้ตายแล้วก็มาเห็นคนตายสุดท้ายพอมาเห็นนี้แล้วก็เรียกว่าเทวทูตทั้งสี่เทวดาเนี่ยรู้ว่าพระพุทธเจ้าในหลงแล้วถึงวาระแล้วจะต้องให้ออกบวชก็มาแสดงเป็นเทวภาพเรียกเทวทูตทั้งสี่เป็นทูตให้พระพุทธเจ้าเห็นว่านี่มรณะภัยความทุกข์ต่างๆของมนุษย์อยู่ตรงนี้เพราะมนุษย์ไม่ใช่สุขทุกอย่างมนุษย์มีทุกข์มนุษย์ที่ต้องเจอทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ไม่ใช่เป็นสวรรค์อะไรเป็นการเกิดมามีทุกข์การมาแก้ทุกข์พระพุทธเจ้า

เป็นสวรรค์อะไรเป็นการเกิดมามีทุกข์การมาแก้ทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าก็ทรงสดสเสด็จว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายต้องร้องครวญครางกันทุกคนเลยก็รู้ด้วยปัญญาที่ตนเองสะสมมาถูกความโลภปิดบังมาความหลงปิดบังพอได้สติก็เห็นการบวชเห็นสมณะนั่งสมาธิอยู่โคนต้นไม้บอกนั่นใครฉันนะบอกนั่นสมณะบอกผู้นี้สงบเราน่าจะไปอย่างนี้เราน่าจะไปอย่างนี้จึงจะพ้นความแก่ความเจ็บความตายก็คิดกลับมาก็คิดออกบวชเลยพอคิดออกบวชก็เกิดลูกขึ้นมาอีกพอเกิดลูกขึ้นมาก็บอกลาหุนหลังลูกน่ารักที่สุดมากราหลุนไม่กล้าไปอุ้มลูกกลัวว่าจะหลงติดลูกอีกเพราะติดมาตั้ง29ปีก็บอกงั้นเราไปบวชก่อนค่อยกลับมาอุ้มลูกเราลูกเราน่ารักแค่ไหนก็ห้ามใจไว้ลาหุนหลังก็ไปห่วงของคอคนเราไม่มีสามห่วงห่วงหนึ่งคือห่วงของคอคือลูกคนมีลูกมีห่วงที่สุดห่วงที่สองก็คือภรรยาห่วงภรรยาก็คือสามีคือห่วงผูกข้อมือเราแต่งมาก็ต้องผูกข้อมือกันให้ห่วงกันครอบกันไว้ผูกพันแล้วก็จะเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วห่วงสุดท้ายคือห่วงทรัพย์สมบัติคือห่วงบาทาที่ปัญหาทุกวันมันก็สามห่วงนี่เองมนุษย์ทุกวันเนี่ยที่โยมเอาคดีมาว่ากันทุกวันเนี่ยไอ้เรื่องสามห่วงนี่เนี่ยแกะกันไม่หลุดปัญหาทุกวันเนี่ยคือสามห่วงมันเกิดขึ้นไม่เกิดเรื่องทรัพย์ก็เกิดเรื่องลูกไม่เกิดเรื่องลูกก็เกิดเรื่องผัวเรื่องเมียเป็นการห่วงสามห่วงที่ผูกมัดมนุษย์ไม่หลุดพระเจ้าคิดตัดห่วงให้หลุดลูกมีแล้วภรรยามีแล้วทรัพย์สมบัติเป็นเจ้าแผ่นดินต้องตัดให้ขาดถ้าไม่งั้นเราช่วยคนไม่ได้เพราะคนต้องไม่รู้เรื่องนี้แน่นอนเพราะพระองค์ทำไมจึงรู้อย่างนี้ก็เพราะว่าวิสัยของผู้สร้างบารมีเนี่ยจะรู้ว่าอนาคตคนเราจะเป็นอย่างไรที่สุดของโลกจะเป็นอย่างไรไม่ใช่คนคิดตื้นๆคนคิดลึกซึ้งเหมือนยงยมเรียนผู้ช่วยพิพากษารู้ว่าอนาคตยมจะเป็นอะไรที่สุดของพิพากษาจะต้องตายอันดับไปเป็นผู้ช่วยเป็นพิพากษาเป็นพิพากษาประจำศาลจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ต่อไปก็อาจจะเป็นรองพิพากษาเป็นอธิบดีเป็นที่สุดก็คือถึงเป็นอธิบดีศาลฎีกาก็รู้ว่าหน้าที่ของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าใครจะมีบารมีไปได้เป็นคนนั้นจะต้องเป็นคนหนึ่งถือว่าในที่นี้อาจจะมีสักคนหนึ่งที่มีบารมีไปถึงตรงนั้นได้ไม่ใช่ว่าเราจะมาเป็นอยู่แค่นี้ถ้าบารมีของเราเนี่ยมันส่อแววมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเพราะคุณธรรมอันนี้ก็จะฉายให้เราไปเองดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงรู้ว่าหน้าที่ของท่านเนี่ยคือต้องเสียสละทุกอย่างแล้วพระพุทธเจ้าไม่จะเห็นแก่ตัวเมื่อสมัยก่อนคอมมิวนิสต์มันให้พระเทศให้พระสอนให้คนสอนว่าพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวเป็นพระเวสสันดรก็ให้บ้านให้เมืองหมดจึงเขาไล่ออกจากป่าเข้าป่าเป็นพุทธเจ้าที่เห็นแก่ตัวแต่คนที่ไม่เห็นแก่ตัวนี่คือพุทธเจ้าในโลกนี้ไม่มีใครเสียสละเกินพุทธเจ้าสุขที่จะอยู่กับลูกก็มีสุขที่จะอยู่กับเมียก็มีสุขที่จะเสวยสมบัติก็มีแต่พุทธเจ้าทรงไปอยู่คนเดียวบำเพ็ญตบะจนสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแล้วก็เดินสั่งสอนคนจนได้บริวารถึงปัญโยคีห้าคนจากปัญโยคีห้าลูกเนี่ยเดินต้อง200กว่ากิโลจากเมืองพุทธกยาไปถึงเมืองพาราณสีนี่ตมาเคยไปตามดูแล้วว่าระยะทาง227กิโลพระเจ้าเดินครึ่งเดือนเดินสอนธรรมะนะดูดิเดินจากตรงนั้นไปแต่พุทธเจ้าทำไมจึงไม่เหาะเดินทางพุทธเจ้าจะไปที่จำเป็นจะโปรดจัดโดยอุบัติเหตุเท่านั้นที่จะไปโดยปาฏิหาริย์แต่ถ้าไม่งั้นแล้วก็จะเดินไปเพราะพระองค์ทรงพอใจในการเดินแล้วพอพุทธเจ้าได้การเผยแพร่พุทธเจ้าเนี่ยพอที่ว่าวันมาฆบูชามาฆบูชาวันที่รวมประชุมพระสงฆ์1250รูปเป็นพระอรหันต์โดยที่มาประชุมโดยที่ไม่นัดหมายเป็นวันสำคัญเนี่ยพระพุทธเจ้าเพียงตำหนิว่าเราจะรวมพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์มาประชุมพร้อมกันพระสงฆ์ทั้งหลาย

ครบกันหมดเลย 1,250 รูปพระองค์ก็สอนว่าให้สอนธรรมให้เสียสละแก่ประชาชนโลกให้สอนให้ไพเราะในเบื้องต้นคือศีลท่ามกลางคือสมาธิที่สุดคือปัญญาก็ให้พระสงฆ์ 1,250 รุ่นไปประกาศศาสนาเสียสละเพื่อประโยชน์คนอื่นเพราะประโยชน์ตนนั้นได้แล้วเพราะเป็นพระอรหันต์นี่ประโยชน์ตนได้แล้วเพราะนั้นการเสียสละของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีมาถึงทุกวันนี้พุทธศาสนาที่อยู่ได้เนี่ยเพราะว่าการเสียสละของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทุกองค์เนี่ยเสียสละเพราะนั้นการสละยิ่งใหญ่ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่มีใครเกินพระสงฆ์เพราะนั้นถือว่าไม่จะเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนี่คือการอยากได้คนอยากได้อยากได้ราบอยากได้ยศอยากได้ชื่อเสียงอยากได้โน่นอยากได้นี่ให้คนอื่นได้น้อยกว่าเราเราอยากได้มากกว่าคนอื่นเหมือนแม้แต่เรียนก็อยากได้คะแนนดีกว่าคนอื่นอยากเงินเดือนก็อยากได้ดีคนอื่นอยากได้บ้านก็อยากได้บ้านดีคนอื่นอยากได้อะไรก็อยากดีนั่นเป็นการเห็นแก่ตัวไอ้การเห็นแก่ตัวนี่ทำให้สังคมมีการเบียดเบียนต่อสู้แข่งขันกันถึงกับเป็นสงครามเศรษฐกิจจิตทุกวันนี้คือความเห็นแก่ตัวถ้าหาว่าทุกคนเอาศีลสมาธิแบบพุทธเจ้าทุกคนเรานี่เกิดแก่จะตายเอาอะไรไปไม่ได้เรามีอะไรมากก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยสังคมจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะทุกคนเสียสละอย่างการที่ว่าทำไมจึงสอนให้ทานคนสมัยก่อนจึงทำไมจึงไม่มีวิกฤตอะไรมากเพราะคนสมัยก่อนมีการให้กันทุกวันมีการแลกเปลี่ยนมีการให้มีน้ำใจกันมากมายทำไมสมัยนี้เจริญถึงขนาดนี้ทำไมจึงเกิดวิกฤตทำไมถึงเกิดความยากจนทำไมเกิดล้มละลายทำไมจึงต้องเป็นหนี้เป็นสินกันมากมายเพราะเกิดความให้กันไม่พอและการเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้เอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาใช้ในยุคของวัฒนวัฒนาการทางโลกาภิวัตน์เราจึงว่าเอาธรรมะมาไม่ทันเอาธรรมะมาไม่พอดังนั้นหัวใจหลักของผู้ที่จะให้เนี่ยยังเป็นที่ภาคษาเนี่ยหัวใจหลักก็คือต้องเป็นผู้ให้ถ้างามเมื่อเราทำงานตรงนี้ก็สวมวิญญาณเป็นผู้ให้เลยแล้วให้ความยุติธรรมเนี่ยถือว่าให้ความสงบสุขแก่คนทั่วไปถือว่าให้มากนะเขาตกลงกันไม่ได้ตัดสินกันไม่ได้พอมาถึงเราก็ถือเราให้ความเข้าใจความสงบความยุติธรรมแก่เขานั่นคือเป็นสิ่งที่พึ่งของคนทุกคนทำไมสมัยกรุงสุโขทัยเจริญเพราะอะไรนักกฎหมายจะต้องนึกถึงตรงนี้ทำไมจึงเจริญทำไมจึงกรุงสุโขทัยจึงเป็นกรุงที่เจริญมากมากมายเพราะพ่อคุณรามเนี่ยเอากฎหมายมาใช้ให้เข้ากับประชาชนคนสมัยนั้นและมีความยุติธรรมตัดสินความก็ไม่จำเป็นจะต้องเรื่องศาลวันนั้นเรื่องศาลวันนี้ตัดสินเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรอว่าไอ้ใครมันจะรวยใครมันจะจนใครมันจะเป็นพวกใครจะมีเส้นที่ไหนเค้าเคาะระฆังแล้วท่านก็เสด็จออกมาเลยตัดสินให้หมดคดีไปเลยแล้วก็ให้ความเป็นตัดสินแบบพ่อตัดสินกับลูกก็ลูก2คนมันทะเลาะกันอย่างเงี้ยจะตัดสินให้ใครก็ต้องให้ทั้ง2คนนี่ประนีประนอมหรือถ้าใครผิดก็ปรับไปฐานะตามฐานะของคนที่ทำผิดไม่ใช่ลำเอียงลูกคนไหนเลยคือพระเจ้ารามคำแหงนั้นตัดสินแบบพ่อกับลูกจริงยุติธรรมดังนั้นพวกเราเนี่ยถ้าจะตัดสินใครก็ต้องตัดสินแบบทุกคนเป็นลูกเราทุกคนเป็นพี่น้องเราถ้าเป็นเราเป็นอายุเราน้อยเราก็ต้องคิดว่านี่คือพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราทุกคนญาติเราหมดเลยแต่ถ้าเราเอาความยุติธรรมตรงนี้มาตัดสินให้ทุกคนเป็นญาติเราเนี่ยมันจะสบายใจมากเลยแต่ถ้าตัดสินว่าคนคนนั้นไม่ใช่ญาติเราคนนี้ไม่ใช่พวกเราคนนี้มันพูดจาไม่ชอบอะไรเห็นหน้าก็ไม่ถูกเนี่ยถ้าเราตัดสินโดยอคติความเป็นเมตตานั้นไม่มีนะความสมบูรณ์ในหัวใจเราไม่มีดังนั้นเราจะต้องเอาหัวใจของผู้ตัดสินคือพ่อคุณรามเขาจึงเรียกพ่อคุณรามเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสร้างบารมีมาเป็นผู้นำก็คือเกิดจากสมาธินี่ทำไมจะพูดให้ถึงตรงจุดสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยพอมาทำสมาธิเมื่อตอน6ปีที่ท่านทำความเพียรท่านไม่พูดธรรมะเลยเพราะท่านไม่มีธรรมะจะพูดท่านมีแต่ความ
มีแต่กำลังความเพียรของท่านที่ต้องการให้สำเร็จอย่างเดียวแต่พอท่านสำเร็จแล้วเนี่ยท่านไปเจอปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกินข้าวแล้วไม่ละความเพียรแล้วไม่สำเร็จพวกเราจะไม่ต้อนรับพอพระพุทธเจ้าไปหาปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็แสดงอาการแข็งกระด้างแบบทิฐิว่าเราแก่แล้วเรารู้แล้วพุทธเจ้ากินข้าวสมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็ถือว่ากิเลสเต็มตัวแล้วพระเจ้าบอกว่าเรามาที่นี่เราไม่ได้หวังให้ทุกท่านมาปรนิบัติเราไม่ได้เป็นคนที่หวังจะให้ทุกท่านมาดูแลเราเราต้องการเอาธรรมะมาสอนให้ท่านมาบอกให้ท่านรู้ว่าเรารู้ธรรมอมฤตธรรมแล้วเรารู้ธรรมที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายแล้วธรรมที่ไม่ตายเรารู้แล้วอมฤตธรรมปัญจวัคคีย์ก็ยังหัวแข็งอยู่ยังถือว่าตัวเองเป็นอาวุโสอยู่ก็พระเจ้าก็เตือนสติว่าดูก่อนปัญจวัคคีย์เมื่อตอนที่เราอยู่กับท่าน6ปีเนี่ยเราเคยพูดคำว่าอมฤตธรรมหรือเปล่าเราเคยรู้ธรรมะอันนี้หรือเปล่าเราเคยพูดธรรมะอะไรกับท่านไหมปัญจวัคคีย์บอกโอ้โหพระเจ้าอยู่กับเรา6ปีไม่เคยพูดอะไรเลยเป็นธรรมะเลยคำอมฤตธรรมเนี่ยเราไม่เคยได้ยินสมณะชีพามใดพูดให้เป็นธรรมตรงนี้เลยก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นพุทธเจ้าสำเร็จแล้วไวไหมทำไมจึงไวก็ปัญจวัคคีย์สร้างบารมีอธิษฐานมาขอให้ได้เป็นสร้างบารมีมาหนึ่งอสงไขยนี้ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสาวกองค์แรกของพุทธเจ้าและขอให้ได้ฟังธรรมคนแรกและขอให้เป็นพระอรหันต์คนแรกตรงนี้ทำให้ทิฏฐิเขาไม่มีมากเขาก็เข้าใจเลยว่านี่คือพุทธเจ้าแล้วเขาเองเนี่ยเรียนเก่งมากไตเทศไตปูมเป็นคนที่ค่ำคึกกับตำรับตำรามาได้ฌานมามากเลยด้วยว่าแต่พอมาได้ยินอย่างนี้เขารู้ว่าผู้นี้สำเร็จแล้วก็อยากฟังคำว่าอมฤตธรรมนั้นวิเศษแน่นอนพระเจ้าบอกตรงนี้ไม่เหมาะกับการฟังธรรมให้ไปในป่าจึงจะสงบตรงนี้มันเป็นที่หม้อข้าวเตาไฟมันไม่สะอาดเพราะตรงนั้นทุกฤาษีชีพายเขานอนกันมันที่กินที่อยู่ไม่สะอาดบอกต้องเข้าไปนั่งคุยกันในป่าพระเจ้าก็ทรงเลือกร่มไม้ที่ดีเดินไปที่จะมาไปเที่ยวเมืองพาราณสีเนี่ยตรงที่จะดินเขาทำสถูปไว้นะทำเมฆะสถูปกับคันเจ้าสถูปเนี่ยคันเจ้าสถูปนี่เป็นที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็เมฆะสถูปนี่เป็นที่พระเจ้าแสดงธรรมในกลางป่าป่าอิสิปตนวิกตัยวันทุกวันนี้ก็ยังแสวงอนุรักษ์ไว้ฮะยังเป็นป่าอยู่ป่าที่เป็นพันๆไร่ของรัฐบาลแล้วพระเจ้าก็ทรงเดินไปนั่นก็ประมาณกิโลหนึ่งโยมเข้าไปกลางป่าแล้วพอตรงนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงนั่งโคนต้นไม้แล้วก็แสดงธรรมแสดงธรรมอะไรก็คือแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์รู้จักตัวเองนั่นเองรู้จักลมหายใจตัวเองรู้จักแยกกายกับจิตตัวเองรู้จักธาตุทั้งสี่เลยแล้วรู้จักว่าไอ้ที่เรากินมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยกินอะไรท่านสอนไอ้ที่เราทานมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยทานอะไรแล้วมีอะไรอยู่ในร่างกายเรามั่งทุกอย่างท่านให้มาคิดเลยว่าเรากินอะไรไปในร่างกายเหมือนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องมาเล่นแร่แปรธาตุต้องมาดูว่าไอ้เซลล์ในร่างกายหรือไอ้สัดส่วนทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมีอะไรออกมาตอนนี้พระเจ้าบอกให้ดูในตัวเราเนี่ยว่ามีอะไรบ้างก็ถามไปทีท่านมีงาไหมมีถั่วไหมมีเนยใสเนยข้นไหมมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยไหมมีปลาเนื้อสดไหมมีบอกมีแล้วก็ลองดูที่มีแล้วเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราจริงไหมแล้วมีแล้วก็ให้แยกออกไปสิมันเป็นอะไรท่านบอกให้แยกออกไปสิว่าร่างกายเราเนี่ยมาจากถั่วงาเนี่ยและที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรก็ให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยชำแหละร่างตัวเองท่านบอกให้ชำแหละไงสอนวิธีเจริญกรรมฐานก็คือท่านเคยเห็นคนฆ่าวัวไหมคนฆ่าวัวสมัยก่อนต้องมีบอกวัวเขาทำยังไงเขาบอกวัวเขาก็ต้องเอามีดมาปาดข้อเท้าทั้งสี่ข้อแล้วปาดคอแล้วก็ปาดท้องแล้วก็ชำแหละดึงหนังออกเอาหนังแหวะออกแล้วก็ผ่าท้องแล้วก็เอาตับไตไส้พุงควักออกมาแล้วก็เถือเนื้อทีละชิ้นออกไปขาไปทางแขนขาหน้าขาหลังไปทางแล้วก็ตัดออกเป็นชิ้นๆจนแยกส่วนแล้วก็เนื้อไปกองไปส่วนหนึ่งเอาตับไตไส้พุงไปกองส่วนหนึ่งเอาหนังไปกองไปส่วนกระดูกไปกองไปส่วนหนึ่งให้มองตัวท่านเหมือนกันชำแหละโคตัวนั้นปัญจวัคคีย์เข้าใจ
นี่เนี่ยธรรมะที่อมฤตธรรมเหรอเราหลงไปทรมานร่างกายหลงไปทำอย่างอื่นหลงไปคิดอื่นแต่ที่จริงธรรมะก็คือการรู้ธรรมชาติตัวเองที่ธรรมจักรธรรมจักรเริ่มต้นแหละธรรมจักรที่เป็นวงล้อแห่งธรรมที่จะทำให้คนเรารู้จักทุกข์รู้จักดับทุกข์รู้จักเกิดแก่จะตายก็คือท่านก็ให้แยกร่างเลยพอแยกร่างเสร็จแล้วก็บอกว่าเอาร่างนี้ไปกองไว้ทิ้งไว้3วัน7วันพอไปกองไว้3วัน7วันแล้วถามพระภิกษุว่าเป็นไงร่างของท่านเป็นไงพระภิกษุบอกว่าหนอนขึ้นเต็มหมดเลยมีแรงมากินมีอีกามากินมีสุนัขมากินก็ให้พิจารณาเห็นไปงั้นเขาก็เห็นไปหมดเลยเห็นว่าสมัยก่อนมันชัดสมัยนี้เขาไม่ชัดก็เห็นร่างกายไม่ถูกสุนัขแรงกานกตระกูลจิกกินไปหมดก็บอกว่าไม่มีร่างเราแล้วร่างเราถูกทำลายประมาณ3วัน7วัน15วันเดือนหนึ่งแล้วพระเจ้าบอกแล้วก็ให้พิจารณาเอากายของเราเนี่ยมารวมแล้วมันหมดไปแล้วส่วนแข็งเป็นดินใช่ไหมส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุก็ให้พิจารณาเป็นธาตุทั้ง4ทั้ง5ธาตุทั้ง6ปัญจคีย์ก็เห็น ไปเห็นปุ๊บ ปัญจคีย์ก็แยกเลยรู้ว่ากายนี่คือกายหนึ่งคือจิตนี่คือความคิดกายกับจิตนี่คนละอันปัญจคีย์เข้าใจแล้วโอ้ไอ้ที่เราชำแหละตัวเราเนี่ยคือจิตไอ้ที่กายเราที่โดนชำแหละนี่คือกาย พอเข้าใจนี้เราแยกรูปเรียกแยกรูปอย่างนาเข้าใจเลยว่าพอจิตอยู่เหนือกายจิตไม่มีตัวตนแต่มันมีตัวรู้พอปัญจคีย์เห็นอย่างนี้ก็พิจารณาจนเป็นไฟเนี่ยไหม้ในร่างกายจะเป็นขี้เถ้าแล้วก็หายไปในกายไม่มีเลยพอกายไม่มีจิตก็ว่างเลยพอจิตว่างปุ๊บก็เห็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนความยึดว่าตัวเองเป็นปัญจคีย์เป็นโกฏัญญะนี่หายไปหมดโกฏัญญะไม่มีแล้วโกฏัญญะเป็นดินไปแล้วโกฏัญญะเป็นน้ำไฟลมไปแล้วโกฏัญญะมีแค่ตัวรู้เท่านั้นเองทุกอย่างไม่มีเราแล้วพอพิจารณาปุ๊บพุทธเจ้าบอกอัญญาสิวัตถโพโกฏัญโญโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญาโกฏัญญะก็ได้นามได้ชื่อตั้งแต่วันนั้นแล้วเทวดาได้มาฟังหมื่นโลกธาตุเทวดาได้บรรลุมากมายเทวดาก็สาธุเลื่อนลั่นไปตั้งแต่จาตุมท่านชั้นยามชั้นจาตุมยามาชั้นดาวดึงไปเรื่อยๆเทวดาก็จะสาธุว่าธรรมจักรไม่ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระเจ้าก็แสดงเรื่องวิธีดับทุกข์มีทุกข์เกิดที่ความอยากก็ให้ปัญจคีย์รู้จักว่าถ้าอยากเมื่อไรให้เฉยถ้าอยากเมื่อไรให้เฉยจะคิดตามจะทำตามถ้าโกรธก็ให้เฉยถ้าอยากก็ให้เฉยถ้าคิดอะไรก็ให้เฉยก็จะดับทุกข์ได้ทุกข์นี่เกิดจากความอยากทุกข์นี่เกินกว่าปรารถนาเกินความจริงถ้าใครเกินความจริงกินเกินความจริงนอนเกินความจริงอยากได้อะไรเกินความจริงนั่นคือตัณหานั่นคือทุกข์อย่าเอาเกินความจริงถ้าบุคคลใดไม่คิดเกินความจริงก็เป็นสภาวะธรรมนั่นคือธรรมชาติบุคคลนั้นจะไม่มีทุกข์ปัญจคีย์เขาเข้าใจเลยว่าอ๋อทุกข์เพราะความอยากจึงเรียกว่าสมุทัยคือความอยากให้เกิดทุกข์ทุกข์ทำให้เกิดเพราะอะไรเพราะมันอยากมากเกินกว่าเหตุเมื่อรู้จักทุกข์สมุทัยรู้วิธีดับก็คือเฉยรู้ทันก็เฉยไม่ทำตามจึงเป็นนิโรธสัจจึงเรียกว่ามรรคองค์8คือสัมมาทิฏฐิเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงก็เลยเดินสัมมาทิฏฐิตอนนี้ก็เจรจาดีเลยเจรจาไม่นำพาซึ่งความโลภโกรธหลงเข้ามาเจรจาไม่เจรจานำให้คนอื่นแตกแยกไม่เจรจานำความเดือดร้อนให้คนอื่นและตัวเองก็เป็นสัมมาวาจาเป็นการสัมมาสังกัปโปก็คือดำริออกจากกามว่าคนเราเนี่ยโลภมากทุกข์มากโกรธมากทุกข์มากหลงมากทุกข์มากทุกข์เพราะความโลภ กดหลงนี่เองตัวปัญหาของโลกปัญจคีย์ก็เข้าใจแล้วว่าทุกข์เพราะความอยากทุกข์เพราะความไม่สันโดษทุกข์เพราะความฟุ่มเฟือยทุกข์เพราะความไม่สันโดษทุกข์เพราะความอยากใหญ่จึงเป็นทุกข์อย่างมากปัญจคีย์เข้าใจเลยก็รู้จักเลยว่ามรรคองค์8มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายสัมมาวาจาสัมมาวายโมสัมมากัมมันโตรู้จักการเจรจาชอบความเพียรชอบดำริชอบอะไรก็ความเพียรชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบทำสติระลึกชอบสมาธิชอบก็จิตเจริญตั้งอยู่ในสติหมดเลยตอนนี้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็คือว่าเรามีความชอบธรรมในตัวเราเราไม่มีความโลภครอบงำในตัวเรา
ทวดาก็สาธุตั้งแต่ชั้นต้นไปจนถึงพรหมโลกจึงเรียกว่าธรรมจักรแต่นี่อาตมาย่อๆนะพูดมากก็ไม่จบหรอกโยมต้องไปค้นเอาเองเพียงให้สรุปว่าทำไมพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นมาก็พุทธศาสนาเกิดจากจิตวิญญาณเรื่องของการปฏิบัติตรงนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เรื่องอย่างนี้แล้วทำไมตรงนี้มีประโยชน์ต่อสังคม มีประโยชน์ต่อโลกมาก ก็บอกต่อไปในโลกข้างหน้าเนี่ยต่อไปในโลกข้างหน้าเนี่ยคนในโลกข้างหน้าเนี่ยคนที่มีโรคกดหลงแล้วจะฆ่ากันตายหมดพุทธเจ้าจะบอกคนที่มีโรคกดหลงแล้วจะฆ่ากันตายไม่บอกไม่มีใครฆ่ากันพี่น้องฆ่ากันเองฆ่าโดยเผ่าพันธุ์ตัวเองหัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ความโรคกดหลงนี่ถ้าถูกครอบงำจนไร้คุณธรรมต่อไปบุคคลจะฆ่ากันหมดทั้งโลกและจะเหลือแค่สามล้มโผพระอนนท์คนเมื่อฆ่ากันหมดแล้วก็จะเหลือแค่สามล้มโผพวกที่รอดตายนั่นเนี่ยจะมาเป็นพืชพันธุ์มนุษย์ที่ดีต่อไปพวกนี้จะหลบเข้าป่าเข้าดงไปสมณะภาวนาแล้วพอเคารพกดลงเขาฆ่ากันหมดแล้วพวกนี้ก็จะออกจากป่าดงมาเข้าหาปองดองสามัคคีกันว่าน่าสงสารนะญาติพี่น้องเรามีโรคกดลงฆ่ากันตายหมดเลยแล้วไปบรรลัยกันก็จะล้างโรคไม่ซากศพพวกนั้นไปแล้วโรคก็จะฝนจะตกเจริญคืนจะมันแล้วโลกนี้ก็จะสว่างขึ้นใหม่ครั้งแล้วบุคคลพวกนี้ในสามล้มโพเนี่ยจะมาถือศีลฟังธรรมจะมาปฏิบัติศีลห้าศีลแปดแล้วก็จะเริ่มต้นอายุที่ดีความคิดที่ดีเขาบอกคนโลกกดหลงเนี่ยมันจะฆ่ากันเองอนนท์สุดท้ายศาสนาและจะไม่มีใครดำรงตัวเองอยู่ได้คุณธรรมเพราะคนอยากได้คนอยากได้มากขึ้นไอ้ตัวอยากได้เนี่ยมันน่ากลัวเพราะอะไรเพราะคนเราไม่ได้สร้างสติให้มากไม่ได้สร้างสมาธิให้มากไม่ได้สร้างความคิดด้วยปัญญาและเสียสละคนที่มีปัญญานี่คือคนเสียสละนะโยมเขาบอกคนไหนจะหาคนมีปัญญาถ้าหาคนมีปัญญาคือคนเสียสละแต่บอกคนที่ฉลาดจังเลยแต่โกงคนที่ฉลาดจังแต่โลภเนี่ยไม่ใช่คนมีปัญญาปัญญานี่หมายถึงเสียสละไอ้นั่นแค่ฉลาดไอ้คนโกงนั่นก็ฉลาดไอ้คนโลภนั่นก็ฉลาดแต่คนมีปัญญานี่คือเป็นผู้ให้ผู้เสียสละนี่เรียกว่าปัญญาแต่ถ้าจะเอาจากปัญญาพุทธเจ้านี่คือการตรัสรู้คือการไม่มีโรคกดหลงคนที่ไม่มีโรคกดหลงเนี่ยมันไม่มีตัวตนทำอะไรมันเป็นผู้ให้แล้วที่ว่ากิเลสแปลว่ากิเลสว่าเป็นน่าเกลียดคนที่มีกิเลสมีมากก็น่าเกลียดมากคือเครื่องเศร้าหมองใจทำให้ตัวเองเนี่ยน่าเกลียดเหมือนอย่างเราโกรธคนเนี่ยโกรธคนพยาบาทคนอิจฉาคนเนี่ยใจเราจะน่าเกลียดเลยแต่หน้าตาเราน่ารักแต่ใจเราน่าเกลียดดังนั้นถือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยก็คือการเสียสละนั่นเองเสียสละเอากิเลสส่วนตัวที่อยากได้โน่นอย่างนี้ทิ้งไปหมดแล้วก็หรือว่าต่อไปนี้เราก็จะสอนให้คนรู้จักวิธีว่าอย่าอยากมากเกินไปอยากเลยเป็นทุกข์แต่ว่าทำไมพิพากษาจึงไม่ค่อยทำผิดศีลผิดธรรมเพราะทำไมพิพากษาจึงไม่ค่อยติดคุกใช่ไหมฮะหรือระดับในพลในใหญ่ๆโตทำไมจึงไม่ค่อยติดคุกระดับพลทหารระดับจ่าในดาบเป็นติดคุกเพราะคนพวกนั้นความอยากเขาครอบงำเขาห้ามความอยากเขาไม่ได้ดังนั้นถือว่ากรอบของความคิดกรอบของการที่เราเรียนรู้กฎหมายหรือกรอบของคุณธรรมที่เราสะสมมานี่มันมากมันจึงทำไม่ได้แสดงว่าเรามีกรอบของสิ่งที่มีคุณธรรมที่มันอย่างน้อยตัวเราอาจจะคิดได้และสิ่งแวดล้อมเขาก็ชวนให้เราคิดอีกเหมือนกับเราเดินไปในหมู่บัณฑิตเราเดินไปในหมู่บัณฑิตซึ่งมีบัณฑิตทั้งนั้นบุคคลพวกนี้มีมันสมองมีความคิดที่ดีงั้นเราก็ย่อมคิดกับความคิดของเขาว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรแต่ถ้าเราเดินไปในหมู่ของคนผ่านคนไร้ความคิดรู้สึกเราก็จะไปตามเขาว่าเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรเขาทำอะไรรู้สึกเมื่อเราไปอยู่กับไอ้คนที่ไร้ความคิดคนที่เป็นผ่านใจเราก็จะโอนเอียงไปกับผ่านเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ว่าเมื่อเราอยู่ในกรอบตัวนี้มันจึงเป็นคุณธรรมที่ดีดังนั้นการมีพุทธศาสนาเนี่ยช่วยคนไทย

อย่างมากที่สุดแต่ทุกวันนี้คนไทยเราไม่ได้เอาพุทธศาสนามาใช้ไม่ค่อยได้เสียสละกันเพราะคนเกิดมีความรู้สึกว่าโลภมาเนี่ยเมื่อระยะหลังๆในคนโลภมากเห็นแก่ตัวมากเอาเปรียบกันมากจึงเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ที่จะมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่ยันนี้คนเข้าวัดทุกเสาร์อาทิตย์รถจอดเต็มหมดเลยคนเข้าวัดเยอะเมื่อก่อนคนเข้าวัดไม่มากแต่คนทำบุญเยอะยันนี้คนเข้าวัดมากแต่ไม่ค่อยจะทำบุญคนมาทำใจก็ดีไปอย่างเพราะคนไทยเรานี่ดีอย่างว่าเมื่อมีทุกข์ก็เห็นธรรมรู้จักว่าธรรมะเนี่ยคือเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เราให้เกิดศึกสงครามโยมเกิดศึกสงครามเข้ามาเนี่ยที่ไหนมีโยมตำคับตำบาเนี่ยเคยอยู่โยมไปอยู่วัดหมดเลยทุกครั้งสงครามทุกครั้งเนี่ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอเกิดศึกสงครามเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านโยมนอนบ้านนอนไม่หลับทุกคนไปนอนกันที่วัดหมดเลยหรือไม่ก็ลงหลุมหลบภัยทุกคนจะต้องนึกถึงพระนึกถึงบุญกุศลเพราะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากพระฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งยามทุกข์ยากของทุกคนฉะนั้นเชื่อเลยว่าคุณธรรมสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะต้องนำเอามาใช้กับชีวิตประจำวันฉะนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยถือว่าเราทำตามใครเราไม่ได้ทำตามคนงมงายตามมหาบุรุษตามพระพุทธเจ้าซึ่งท่านตรัสรู้แล้วซึ่งเป็นคนที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยเราทำตามท่านนี่เราถือว่าเราโชคดีเรามีบารมีทีนี้คนเรามองข้ามว่าทำตรงนี้แล้วมันจะได้อะไรแต่หารู้ไหมว่าทำตรงนี้เป็นธรรมที่มาเป็นกำลังใจทำให้เรานี่มีพลังจะทำงานได้สำเร็จได้ง่ายแล้วก็จะมีบารมีฟันฝ่าอุปสรรคของยากก็เป็นของง่ายของง่ายก็ง่ายมากขึ้นเอาก็แค่ว่าเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตในการเป็นผู้ช่วยพิพากษาเป็นพิพากษาแล้วเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยธรรมะอันนี้จะเป็นเครื่องเป็นครูบอกเราตลอดเลยว่าเราจะเดินอย่างไรเราจะทำอย่างไรจึงจะช่วยคนได้ความสุจริตยุติธรรมเนี่ยมันต้องอยู่กับธรรมชาติของตัวเราธรรมชาติของคนเราเนี่ยแสวงหาความสงบแสวงหาความสุขแสวงหาความยุติธรรมแสวงหาความเมตตาทุกคนเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาเกลียดเราทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาแกล้งเราทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาโกงเราธรรมชาติของคนเราเนี่ยต้องการความบริสุทธิ์จากทุกคนคนที่คบกันอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนดีหมดเลยเราไม่อยากจะอยู่ใกล้คนที่ไม่ดีธรรมชาติของคนเราเนี่ยต้องการความบริสุทธิ์ต้องการความสงบสุขฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีอยู่ในใจทุกคนแล้วมันก็เกิดขึ้นเป็นพลังฉะนั้นบ้านเมืองเราทุกวันเนี่ยเราต้องหาคนที่นำไปในทางศีลธรรมโลกนี้จึงจะอยู่ได้ไอ้โลกกับโลกกันมาแล้วดูสิฮะโลกกันขนาดนี้นำกันมาแล้วนำความโลภมาใช้กันเนี่ยระยะ10ปีมันเนี่ยโยมล้มละลายกันแค่ไหนความโลภใช้ได้ไหมไม่ได้ปัญญาอย่างนั้นใช้ได้แต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านตัดเราให้ลดตัวตนลงมาให้พอเพียงท่านตัดเท่านั้นหรอให้เรามาอยู่กันแค่พอเพียงอย่าเอามากไอ้นั้นท่านไม่ได้บอกเหมือนที่เราพูดนะฮะท่านพูดว่าไม่ให้โลภแต่ไม่พูดท่านพูดเป็นธรรมชาติว่ามาอยู่กันแค่พอเพียงพอแล้วแค่ไม่ต้อง 100% แค่ 10% สักส่วนหนึ่งก็ดีก็แสดงว่าท่านรู้ว่าคนไทยเราเนี่ยทะเยอทะยานใฝ่ฝันอยากได้โน่นอยากได้นี่มากมายจนถึงก็วิ่งเข้ามาหางานในเมืองหลวงกันเต็มหมดเลยแล้วคนที่สุดก็ตกงานกันก็ให้กลับไปบ้านนอกไปทำมาหากินไปอยู่บ้านนอกเนี่ยคนเราที่บ้านนอกเนี่ยถ้าขยันทำกินนะไม่หวังสะดวกสบายเกินไปไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันครบแต่คนทำมาหากินเนี่ยบ้านนอกไม่เดือดร้อนเลยครอบครัวที่เดือดร้อนบ้านนอกไม่ใช่เรื่องอะไรอบายมุขครอบงำตรงนี้ต้องแก้ด้วยศีลธรรมด้วยแต่ใครจะแก้ที่อาตมาได้ไปเที่ยวทุดงไปสัมผัสกับคนบ้านนอกที่จนเนี่ยจนเพราะไม่ใช่อะไรจนเพราะไม่ใช่ธรรมชาติทำให้จนจนเพราะผู้นำครอบครัวเนี่ยไม่มีศีลธรรมเป็นหวยใต้ดินบนดิน
อยากรวยวันรวยคืนพวกนี้เป็นมากเลยพวกเพ้อฝันหวยใต้ดินบนดินเนี่ยเราไปเลยขอฝันเราอะไรเงี้ยแล้วก็พวกนี้คือเขาไม่ได้เข้าหลักธรรมมรรคองค์8เขาไม่ได้มรรคองค์8ไม่ใช่ถ้าเขาเอาหลักธรรมมาใช้ปุ๊บเนี่ยเขาไม่เล่นหวยใต้ดินบนดินเขาไม่กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพนันเขาตั้งใจว่าชีวิตเขาจะทบครอบครองด้วยศีลธรรมทำกินให้ครอบครัวอยู่ได้คนไทยหาจนยากจะไม่จนเลยถ้าจนก็น่าสงสารจนก็น่าช่วยเมื่อใครมาขออะไรที่วัดอาตมาอ่ะอาตมาถามก่อนว่ากินเหล้าไหมทำกินจริงไหมถ้าคนไหนตั้งใจจริงเราอยากให้แต่คนไหนรู้ว่ากินเหล้ามาเนี่ยไม่อยากให้เลยเพราะนั้นจะมาจากปากช่องเดินทางมาไปเจอคนหนึ่งรถพอดีรถเราน้ำมันเครื่องมันร้อนก็รถมันเปลี่ยนมือก็เลยเครื่องมันร้อนก็เลยชาร์จละลายก็เลยลากเอาพอดีไปตึ้งมันเห็นก็เลยลากมาให้ลากมาอยู่ข้างทางก็เลยรอให้เครื่องในเย็นแล้วก็จึงใส่น้ำก็เลยไปไม่ได้ก็มีคนทางอีสานจึงลูกมาโผล่มาข้างรถเราบอกทั้งบุรีจุรินทร์และบุรีรัมย์มาบอกมาจากกรุงเทพตกงานเมียตายเด็กก็สัก6-7 ขวบ 6 ขวบได้ลูกชายมาขอเงินข้างรถเรามาขอเงินเราก็เนี่ยเดินทางจากกรุงเทพจะกลับบ้านเราเกิดสงสารเลยนะทุกจักสงสารในใจเราโหนี่จะเดินไปยังไงจังหวัดจุรินทร์ศรีสะเกษเนี่ยไกลบอกว่าก็จะไปเรื่อยๆเนี่ยงั้นจะไปเรื่อยๆแล้วรูปแล้วพอเอาผ้าวางปุ๊บเด็กมันก็นอนเลยเด็กก็นอนข้างทางแล้วก็นึกในใจทำไงดีเห็นก็บอกโยมคนนี้เขาขอตังช่วยมันหน่อยช่วยเขาหน่อยเพื่อจะได้บอกเอาเท่าไรโยมเอา100เพื่อจะได้ขึ้นรถไปบ้านแล้วก็ถามบอกโยมไปนั่นจะอยู่กับธรรมาไปปลูกต้นไม้กันตกงานนี่ไปปลูกต้นไม้บอกว่างานเขาปิดแล้วเขาก็ไม่ให้เงินเท่าแก่โรงงานเขาโกงไม่ให้เงินก็เดินทางกลับบ้านกับลูกและเมียก็ตายก็ให้ไปให้ยมให้ไปประมาณร่วม200 กว่าบาทกะว่า100 บาทไม่พอได้กินข้าวด้วยก็คิดว่าเดี๋ยวจะให้อีกสัก500 หรือ 1,000เพราะพวกยมนั่นเขาไปกันหลายคนเราบอกเดี๋ยวรอหน่อยนะเดี๋ยวรอหน่อยนะแต่ใจเรานึกว่าคนนี้ให้คนแล้วเดี๋ยวจะให้อีกแล้วรอคนลดอีกแล้วกลับคิดว่าจะให้สัก1,000 หรือ 500เนี่ยพอว่าจะได้ไปถึงบ้านแต่พระท่านก็เดินผ่านพระท่านบอกเข้ามากระซิบเราหลวงพ่อได้กินเหล้าหึงเลยบอกกินเหล้าหึงเลยเอ้าตายแล้วสิใจเราถอนเลยนะพอแล้วนะบอกจะไม่ยอมต้องกินเหล้าด้วยล่ะยอมไม่จนจริงเนี่ยยอมจะกินเหล้ามาเมื่อกี้มาแวะข้างทางเนี่ยมันมีเพื่อนให้บอกโอ้ให้ผมก็เลยกินเราก็นึกเอ๊ะโกหกเราแล้วนี่คนนี้ไม่ใช่คนพูดจริงแหละแต่ลักษณะเดินทางก็จริงเราบอกยอมจะกินเหล้าสิกินเหล้ามันก็จนนะสิเราว่างั้นที่ตั้งใจจะให้หลายๆบาทเนี่ยเลยเราก็จะทาถอยเลยพอรู้ว่าเขากินเหล้าปุ๊บที่จะชวนญาติโยมที่เอามาให้เงินให้พอพันเนี่ยเขาก็ลุกลี้ลุกลนพอเรารู้ว่าเขากินเหล้าปุ๊บเขาก็เดินหนีข้ามถนนไปเลยไม่รอเงินที่จะเอาอีกเลยนี่เขาวันนั้นเขาไม่มีลาภเขามีเท่านั้นเพราะว่าเขากินเหล้าถ้าไม่กินเหล้าเนี่ยเขาจะได้มากกว่านั้นเราก็เลยรู้ว่านี่คนที่จนเนี่ยจนเพราะตรงนี้จนเพราะไม่มีศีล5การแก้ปัญหาสังคมเนี่ยต้องแก้ตรงนี้ด้วยนะคนเราต้องมีศีล5ประจำใจเขาศีลครองเรือนศีลเนี่ยคือศีลไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลเลยโยมถ้าเกิดคนไทยมีศีล5กันหมดเนี่ยโยมศาลต้องนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่จะทำงานอะไรฮะพิพากษามันนั่งเฉยๆเลยมันไม่ทำผิดน่ะก็แบบรุ่นสมัยพระเจ้าอโศกอ่ะมันไม่มีศาลไม่จะทำงานอะไรคนทำมาค้าขายร่ำรวยพระเจ้าอโศกรวยถึงขนาดเอาสำเภาในต่อเอาพุทธศาสนาเอาต้นโพเนี่ยหล่อด้วยทองคำเอาต้นโพใส่ไปให้ลังกามาให้สุวรรณภูมิเอาพุทธศาสนาไปให้เขาทั่วเลยเพราะท่านรวยอ่ะจากคนของท่านมีศีล5หมดมีศีล8หมดท่านเหลือกินอ่ะชมพูตะวีปเป็นตึกแผ่นไม่มีใครทำได้อังกฤษยังทำได้ไม่สมบูรณ์เท่านั้นเลย
อังกฤษก็กดขี่คนอินเดียไม่พอใจแต่พระเจ้าโศกในสมัยนั้นเจริญ

รุ่งเรืองด้วยคุณธรรมวันพระนี่ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามกินเหล้าห้ามตีไก่กัดปลาทุกคนต้องถือศีลฟังธรรมพระอรหันต์เป็นแสนรูปเลยโยมโอ้ยโยมทำบุญกับพระอรหันต์นี่ถือว่าถูกทางแล้วไปไหว้พระอรหันต์ได้ก็ถึงพระอรหันต์นี่ถือว่าท่านนี้ไม่เสียทีมาเกิดมาถือไม่พบพุทธเจ้าพบพระอรหันต์ก็ถือว่ามีบุญแล้วพบผู้มีบารมีสูงสุดเพราะท่านจะสร้างบารมีมันเป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องสร้างมาหนึ่งอสงไขยไม่ใช่น้อยบารมีมากกว่าการเป็นอะไรอีกเพราะนั้นถือว่านั่นคือการปกครองแบบพระเจ้าอโศกปกครองด้วยศีล5แล้วก็ขัดเกลาวันพระอุโบสถก็ไปถือศีลกันซะหัวเมียไปถือศีลกันซะไอ้กามคุณมันจะได้เบาลงจะได้คิดเลิกนอกใจผัวนอกใจเมียกันเพราะเรายังอดใจกันได้นอนไม่นอนที่นอนยัดที่นุ่นหรือสำลีไปถือสวดมนต์ภาวนาจิตมันก็ไอ้ตัณหามันก็เบาลงไอ้จะคิดจะนอกใจผัวนอกใจเมียก็หมดไปพอมาครองเรือนก็อยู่เย็นเป็นสุขเทวดาก็คุ้มครองออกลูกมาก็ลูกดีหมดฉะนั้นพระเจ้าโศกยุคพระเจ้าโศกนี้เจริญมาต้องนานไม่ได้ถืออะไรเลยถือศีล5เป็นหลักฉะนั้นการปกครองบ้านเมืองเนี่ยจะเจริญได้ต้องเอาศีล5เป็นหลักแต่พวกเรามองไม่ถึงแล้วพวกเรามันเข้ายุคที่พระเจ้าพยากรณ์แล้วต่อไปก็ฆ่ากันเหลือแค่3ล้มโคเพราะจะกลนไปแล้วไม่เอาศีล5แล้วอยากจะพัฒนาให้เจริญทางวัตถุนิยมอย่างเดียวไม่ใช่ธรรมนิยมสมัยพระเจ้าโศกนั้นธรรมนิยมมาก่อนแล้ววัตถุนิยมจึงตามมาพระเจ้าโศกไม่ใช่เจริญไม่ใช่ไม่เจริญนะสร้างเจดีย์สันติเจดีย์นี่ใหญ่มากโยมเมืองไทยเราเล็กกว่าเยอะเลยพระเจ้าโศกสร้างเจดีย์ 84,000 องค์สมัยยุคพระเจ้าโศกมีการสร้างวัตถุเจริญมากศิลปะมากมายเลยฮะถ้าโยมไปเที่ยวอินเดียในพุทธสถานโยมเห็นว่ารุ่งเรืองมาก่อนเราอยุธยาสุโขทัยเรานี่มันเพียงเศษหนึ่งของเขาเท่านั้นเองความเจริญของเขามันเจริญมาแล้วต้อง 2,000 กว่าปียังดูพุทธศาสนาบูโรพุทโธเนี่ยพุทธศาสนาแค่มาจากอินเดียมาอยู่อินโดนีเซียน่ะได้เป็นอนุรักษ์โลกเลยทั้งมันเจริญมาจากจิตใจของทุกคนเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงการปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ทุกวันนี้ทำไมไม่เจริญเพราะทุกคนไปทางวิทยาศาสตร์พอใจในเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นใหม่ไม่พอใจในการที่พระพุทธเจ้าคิดค้นธรรมชาติพระพุทธเจ้าคิดค้นธรรมชาติเอามาใช้แต่พวกเรายังไม่พอใจหาว่ายังไม่มีความสุขเราพอใจในทางวิทยาศาสตร์สิ่งใหม่ๆที่เขาคิดค้นมาให้เราแต่พวกนั้นสิ้นเปลืองทั้งนั้นเราไม่ได้เอามาใช้ให้ควบคู่กันไปเหมือนกับคนขับรถเร็วนะโยมเด็กคนหนึ่งก็ขับรถเร็วจะมาบอกว่าการขับรถเร็วเนี่ยนะอันตรายเขาก็ไม่เข้าใจนะเขาเป็นแอร์เขาบอกวันหนึ่งเขาไปเปิดเทปคุณแม่สิริฟังเทปที่จริงเขาก็เคยเข้ากรรมฐานอยู่ที่วัดแล้วก็เคยตอนนั้นเขายังเป็นนักเรียนเขาเคยไปเข้ากรรมฐานอยู่75วันก็เคยเข้าธรรมะก็สอนวิธีเดินช้าช้ากินเดินนั่งนอนทำสติตลอดเขาก็บอกว่ามันก็ยังไม่เข้าใจแต่เขาก็นำอันนี้ไปใช้ตอนหลังเขาเอาเทพคุณแม่สิริดร.สิริฟังขวาก็ย่างหนอซ้ายย่างหนอเหยียดหนอยกหนอคู่หนอรูหนอจับอะไรจะให้รู้เขาบอกเขาก็ฟังค้านไปหนอหนอมันจะได้อะไรหนอหนอเขาก็เลยพอฟังคุณแม่เสด็จคุณแม่บอกคำว่าหนอหนอนี่คือการทำสติบอกว่าเมื่อก่อนฉันก็ตำหนิเหมือนกันว่าทำช้าจะได้อะไรหนอหนอจะได้อะไรแกก็ตำหนิตรงนั้นแกบอกแกก็เลยทำตามเคี้ยวกำหนดที่การตะไนเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอแต่พอเคี้ยวเคี้ยวไปมันเพลินนะกำหนดที่การตะไนช้าเขาเห็นฟันในปากเขาหมดไป32ซี่ทั้งที่เขาไม่หลับตาเอ๊ะมันเห็นได้ไงข้าวก็อยู่ในปากเขาก็เห็นฟันนะครับหมดเขาได้สติบอกจิตเขาสงบเลยตั้งแต่บัดนั้นเขาเลยเข้าใจเลยคำว่าสติคืออะไรเขาก็เลยเอาธรรมะตัวนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันแล้วทุกวันนี้เขาก็เปิดคอร์สสอนสมาธิเป็นผู้หญิงแล้วคนนี้พอฟังเขาบอกเอ๊ะฟังเทปอันนี้พอเขาขับรถไปแล้วพอเขาลงจากเครื่องบินเขาก็จะขับรถเขาก็เปิดเทปฟังบอกเอ๊ะงั้นลองทำดูสิคนเราจริงๆมันก็เกิดศรัทธาขึ้นมาพอมันมีเหตุผลพอเขาก็เลยบอกงั้นเวลาจับพวงอะไรก็พอบอกเขาไม่ชอบหนอเขาสายสมาหังเขาเรียนในสมาหัง

0: ขาก็แต่เขาก็ศรัทธาทางนี้พ่ออาตมาพยายามดึงให้เขาเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยจะไปติดยึดอะไรจงอย่างเดียวเขาก็เลยว่าอย่างนั้นเราไม่เอาหนอเราทำสติเดียวพอมือขวาจับพวงมาลัยมือซ้ายจับพวงก็เอาตีละข้างจับพวงมาลัยก็รู้จับพวงก็รู้เอาตีนเหยียบเขาเร่งก็รู้เหยียบข้างก็รู้เปิดประตูก็รู้บอกเขาทำทั้งวันเลยบอกจิตเขาสงบเลยบอกเวลาจะเปิดกระจกเขาก็เอาสติไว้ที่มือเปิดประตูก็ปิดเปิดเขาลองทำบอกเราไม่ใช้หนอแต่เอาสติบอกสงบมากเลยบอกโอ้อย่างนั้นแสดงว่าที่เราขับรถมันนี่มันผิดทั้งนั้นเลยเราไม่เคยทำสติเลยทั้งที่ว่าเราขับรถเก่งขับรถชำนาญแต่เราขับแบบเป็นคนใจลอยไม่มีสติใจจะไปอยู่ข้างหน้าแต่พอเขาทำอย่างนี้ปุ๊บบอกโอ้ยสบายเลยคนนี้เขาบอกว่าอย่างนี้รับรองเลยเขาจะรู้ตลอดเวลาเลยเขาจะไม่พลาดเลยจะเห็นทุกระยะเลยรถจะไปจะมาบอกบอกสติเขากลับมาอยู่ที่ตัวเขาบอกโอ้สติอยู่อย่างนี้แต่เขาทำได้ไม่บอกได้ไม่กี่วันแล้วมันก็หายไปอีกเดี๋ยวเขาก็ไปทำปริญญาโทต่อเขาบอกว่าการทำงานนี่จะไปเรียนปริญญาโทนี่ยากมากโดยมากพวกการบินเนี่ยจะไม่ผ่านปริญญาโทเขาไปทำปริญญาโทที่เอแบกเขาบอกว่าวันนั้นก็บอกเขาเอาสมาธิไปใช้เนี่ยบอกโอ้โหดังทั้งที่ไอ้คนอื่นนี่เขาบอกว่าวิชาเนี่ยไม่มีทางได้เอเขาได้เอทั้งที่เขาเนี่ยมีเวลาเรียนได้น้อยมากเลยแต่เขาก็พยายามดูหนังสือแบบมีสมาธิไอ้คนที่มาติวเขาเนี่ยคนที่ติวเขาบอกว่าเขาจะต้องได้เอทุกตัวแต่ไอ้คนที่ติวเขาเนี่ยด้วยความประมาทได้แค่บีตัวเขาได้เอทุกคนมาสอบเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมได้ก็แปลกใจบอกที่จริงเขาไม่ได้บอกแล้วตัวเขานั้นมีสมาธิตรงที่เขาเอาสมาธิมาใช้ฉะนั้นจะว่าสติตรงนี้นะไม่จำเป็นจะต้องใช้เฉพาะคนเข้าวัดคนที่ทำงานทุกอย่างใช้ได้หมดขับรถจะไปไหนห้องไหนเข้าห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยต้องใช้สติหมดเลยคนที่หกล้มในห้องน้ำคนที่พลาดผิดพลาดอะไรเนี่ยโดยมากบุคคลพวกนี้ขาดสติฝึกสติยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นสติตัวนี้จะเป็นตัวคอยนำพาไปสู่ทางถูกต้องตลอดดังนั้นหลักการประพฤติปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ที่เรายังไม่ได้เรียนรู้เนี่ยที่จริงมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากเนี่ยจะสงบแล้วจะเย็นแล้วจะมีความสุขความสุขนี่เราไม่ใช่เป็นจะต้องไปหาจากคนอื่นนะความสุขที่หาจากใจเราก็มีส่วนหนึ่งที่พุทธเจ้าค้นพบความสุขที่เราได้ความสงบเนี่ยเราจะเป็นความสุขที่ถาวรที่แท้จริงไม่ใช่ของใครให้เราความสุขที่เกิดจากจิตสงบเนี่ยเป็นความสุขที่เราสร้างขึ้นมาโดยจากพลังของเราอันนี้ดีกว่าไปเอาของคนอื่นเหมือนกับเงินของเราน่ะเราใช้ในกระเป๋าเราเงินเดือนของเราดีกว่าที่เราไปยืมคนอื่นมาใช้ความสุขที่เกิดจากอารมณ์สงบจากที่เราฝึกให้เกิดสมาธิเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นของเราแล้วก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงและถาวรอาตมาเคยไปทดลองกับคนแก่นะฮะแก่จากคนอายุ70เนี่ยพอทำสติได้เนี่ยเหมือนคนอายุ60แก่น้อยลงแล้วเวลาจะตายเนี่ยหน้าจะนิ่งผ่องเหมือนกับไอ้คนที่หลับไปคนนี้เป็นคนที่โกรธมากเลยตอนหลังอาตมาก็ไปบอกให้นับลมหายใจพุทลมเข้าโทนับหนึ่งพุทลมเข้าให้นับแล้วก็บอกไม่ให้โกรธถ้าโกรธเราจะไปนรกพอวันหลังพอไปตายปุ๊บเนี่ยหน้าจะยิ้มอิ่มลูกสาวบอกแม่หนูไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นอย่างนี้ธรรมดาคนจะตายเนี่ยหน้าตาต้องซีดเซียวหน้าตาต้องน่ากลัวใช่ไหมคนตายนี่ก็คือผีแต่นี่ตายน่ารักอ่ะก็ตายยิ้มตายมีความสุขเพราะตอนหลังตอนนั้นแกเป็นคนดุตีลูกทุกคนลูกเขาก็ลูกสาวอายุ40-30ไม่ยอมแต่งงานน่ะก็โดนแม่ดีก็มาบอกแม่ทำไงแม่ขี้โกรธจังเลยเขาบอกว่าโยมโกรธไม
1: ่การที่ญาติโยมได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมฟังธรรมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งที่เราจะได้พัฒนาจิตใจตัวเองหรือยกระดับจิตใจของเราให้สู่ธรรมะรู้ให้สู่ธรรมเบื้องสูงคือปกติคนเราจิตใจที่อยู่กับการงานย่อมหมกมุ่นย่อมวุ่นวายย่อมมีความ ปรุงแต่งเดือดร้อนอยู่ตลอดวันไม่มีความสุขสงบที่แท้จริงเพราะกายเราก็ไม่ได้พักผ่อนใจเราก็ไม่ได้พักผ่อนจึงไม่เจอความสุขสงบที่แท้จริงตื่นขึ้นมาเราก็ต้องไปทำงานหรือบางวันต้องเข้าเวรกลางคืนก็ทั้งเป็นเวลาหลับนอนเป็นเวลาคนอื่นเขาหลับนอนเราก็กลับต้องทำงานเป็นเวลาเขาทำงานเราก็ต้องมาหลับนอนซึ่งเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากลางวันไม่รู้กลางคืนไม่รู้ต้องทำอยู่ทุกเวลาเมื่อหน้าที่เกิดขึ้นมาบางคนต้องทำกลางคืนทำกลางวันบางแห่งถ้าอย่างโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยต้องทำทั้งกลางคืนกลางวันเพราะเป็นค่าของชีพเนี่ยบีบรัดขึ้นมาบางคนจะต้องเอาเงินไปช่วยพ่อแม่พี่น้องไปสร้างบ้านต้องอยู่เวรออกจากการทำงานประจำก็ต้องไปวิ่งอยู่เวรไปทำพิเศษไปตามโรงพยาบาลเอกชนต้องเป็นชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยมากความเป็นพยาบาลไม่มีใครคนใดจะรู้เห็นได้ว่าพยาบาลเนี่ยเหมือนแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนยังเลี้ยงลูกคนเดียวแต่พยาบาลเนี่ยเลี้ยงลูกหลายคนไอ้ลูกนี่ยังเลี้ยงง่ายแค่คนเดียวแต่คนที่มาในโรงพยาบาลเนี่ยนาจิตตังคนแก่ก็มีคนสาวก็มีคนหนุ่มก็มีซึ่งเป็นคนต่างเพศต่างวัยต่างนิสัยต่างความรู้สึกเราต้องยอมรับปรับตัวเข้าไปหาเขาหมดเลยต้องทำทุกอย่างไม่ใช่ทุกคนมาเนี่ยมีแต่สุขมาให้เราทุกคนเอาทุกมาเพราะทุกคนในรวนแต่ทุกแล้วจึงเข้าโรงพยาบาลถ้ามีสุขทุกคนก็ไม่เข้าโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่กลัวที่สุดสำหรับคนธรรมดาไม่ใช่เกลียดกลัวจะนอนโรงพยาบาลพูดถึงแล้วไปหาโรงพยาบาลเนี่ยใครก็ไม่อยากไปคนดีๆไม่อยากไปครับไม่อยากไปนอนโรงพยาบาลเด็ดขาดพอพูดถึงป่วยจะถามเข้าโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนก็กลัวกลัวจริงๆก็คือกลัวหมอกลัวพยาบาลก็คือกลัวไปนอนโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเก็บแพงแล้วหายเร็วแต่บอกว่า7 วัน50,000เนี่ยหายเลยเขาจะอยู่ถึงจริงๆหายแค่4 วันนั่นแหละพาผู้ออกจากโรงพยาบาลทีพอรู้แล้วว่า7 วันเนี่ยปาเข้าไป50,000ถ้าคืนอยู่สัก2 อาทิตย์ต้องเป็นแสนเนี่ยหมดเลย4 วันหายแล้วเก็บแพงๆหายเร็วหมอทุกคนบอกงั้นเก็บถูกๆไม่หายหรอกถ้าเก็บแพงๆแล้วหายแล้วหาว่าหมอไม่ดีด้วยหาว่ายาถูกเนี่ยยาไม่แพงเนี่ยหมอคนนี้ไม่เก่งหรอกหมอบางคนเมตตานะอุตส่าห์เอาทีละ250 บาท300ไม่มาแล้วเป็นไงไม่มาหมอโน้นไม่เก่งเนาะ ยาไม่ดีไม่เก่งที่จริงหมอก็รู้กันว่ามันยาแบบเดียวกันไอ้โรคอย่างนี้โรคอย่างหวัดอย่างเงี้ยมันก็ต้องยาแบบเดียวกันยาลดไข้แบบเดียวกันวิตามินก็วิตามินแบบเดียวกันไม่มีมันไม่เกิน B4 ไปได้ตอนนี้ผลที่สุดหมอก็ต้องรู้ว่าคนไข้เนี่ยมันเป็นคนที่อยากหายเร็วอยากได้หายเร็วแต่ที่จริงไม่อยากได้ของแพงหรอกหมอก็ทำไงอ่ะก็เอามันแพงๆว่าจะเอาสัก200-300เอามัน500เลยประมาณ2 เที่ยวฉีด2 เข็มหายแล้วอุ้ยหมอคนนี้เก่งไปรักษาหมอน้อยไม่เก่งหรอกเนี่ยรักษาถูกกันไม่เก่งพอมาเจอหมอแพงๆบอกเก่งทั้งที่หมออย่างเดียวกันนี่คนชาวบ้านเป็นอย่างนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรทั้งหมดตาสีตาสาทั้งนั้นเลยพวกที่ไม่รู้เรื่องอะไรหมอก็เลยต้องไปตามโลกจะเอาถูกก็เอาไม่ได้มันแพงๆเพราะที่สุดพวกชาวบ้านก็ต้องกินยาแพงรักษาหมอแพงๆแล้วหายเร็วมาโรงพยาบาลนี่นอนได้หลายวันหน่อยแล้วก็กลับบ้านเราเพราะมันไม่แพง พอเอาไปแพงเดียวก็ออกจากโรงพยาบาลบอกนี่นะเสร็จแล้วนี่ต้องจ่าย 5,000 นะไม่กี่วันแล้วหายแต่บอกเนี่ยอนาถาได้เนี่ยโอ้ยนอนอยู่นั่นเองอยากจะหายบางคนไม่ไปโรงพยาบาลหรอกไปเอกชนถ้ากรุงเทพนะไปเอกชนบอกหายเร็วที่จริงหมอเอกชนก็คือหมอโรงพยาบาลหมอคนเดียวกันหมอคนเดียวกันเนี่ยหมอศิริราชหมอรามาหมอมังกรหมออะไรมหิดลหมออะไรหมอโรงพยาบาลภูมิพลอย่างเงี้ยไปผ่าตัดเปาโลหมอคนเดียวกันหมอกิติคนเดียวกันแต่ผ่าเปาโล3วัน7วันหายแต่ผ่าที่โรงพยาบาลครึ่งเดือนไม่หายเพราะค่ายามันไม่แพงพอไปผ่าที่เปาโลปาโลเขาชาร์จหนักต้องรีบออกจากโรงพยาบาลต้องหายกำลังใจมันดีนี่ก็หมอคนนี้เก่งแท้ๆหมอคนเดียวกันแต่เครื่องมือของเขาดีหน่อยเพราะเอกชนของเขาเนี่ยก้าวหน้าที่เขาทุ่มเทเครื่องมือเครื่องใช้แต่ยานี้โรงพยาบาลเราก็ไม่แพ้แต่คนยังมีค่านิยมด้วยหมอเก่งๆคือหมอราคาแพงๆพยาบาลก็ทำไงได้ล่ะพยาบาลก็ต้องหาทางช่วยตัวเองเพราะเฉพาะเงินเดือนไม่พอกินก็ต้องไปประกอบอาชีพด้วยการทำคลินิกพยาบาลก็นงเหนื่อยพยาบาลนี่ต้องเปลี่ยนสองอารมณ์เป็นไงเปลี่ยนสองอารมณ์เป็นไงพอเวลามาโรงพยาบาลก็ใช้อารมณ์เดิมไม่เป็นไรโกรธก็ไม่เป็นไรหน้างอก็ไม่เป็นไรแต่พอไปคลินิกต้องคะขาบอกเป็นยังไงคะยังไงคะใจดีโอ้พยาบาลก็ต้องเอาใจคนไข้พูดประคบคนไข้ไม่ได้คนไข้มีเงินคนไข้สามารถจะจ้างให้พยาบาลในขะขาให้ใจเย็นได้เคยจับโน่นกระแทกนี่อยู่โรงพยาบาลธรรมดาโรงพยาบาลหลวงเนี่ยพอไปถึงคลินิกก็สบายหวานหมดทุกคนเปลี่ยนอารมณ์ได้แปลกพยาบาลที่อารมณ์ไม่ดีนะก็ต้องให้ไปทำคลินิกให้ไปทำโรงพยาบาลใหญ่นะโรงพยาบาลทุกพยาบาลมันจะใจดีหมดแปลกใช่ไหมแต่ถ้ากลับมาโรงพยาบาลเดิมอารมณ์เดิมโกรธไม่พอใจตรงนั้นไม่พอใจตรงนั้นคนนั้นอิจฉาเราคนนี้นินทาเราอะไรมันก็มั่วไปหมดทั้งภายในภายนอกพอกลับมาเข้าโรงพยาบาลอารมณ์เดิมเกิดแต่พอไปทำคลินิกอารมณ์ใหม่อารมณ์ดีดีเพราะมันได้เงินทีละ500 บาทเนี่ยชั่วโมงละ500 บาทเนี่ยหรือชั่วโมงละ200 บาทเนี่ยมันได้เยอะแล้วก็ต้องเอาพยาบาลที่มีความสามารถมีความเก่งต้องเรียบร้อยต้องพูดจาอ่อนหวานต้องใจดีจริงจะสร้างพิเศษบางคนในสมาสงสารไม่ใช่สมาคติเนี่ยบางคนเนี่ยสามีเนี่ยเป็นชั้นราชการผู้ใหญ่ก็มีเป็นถึงพิพากษาเป็นทนายความก็มีภรรยาเป็นพยาบาลต้องไปหาพิเศษโยมต้องไปเจ้าขาเจ้าขาไปอ่อนหวานเอาใจคนไข้เพื่อครอบครัวตัวเองเพราะสามีก็เป็นคนไม่กินนอกไม่กินไหนก็ซื้อตรงเงินเดือนไอ้ตัวเองก็ต้องดิ้นรนเพื่อลูกส่งเสียให้ลูกเล่าเรียนไหนเลยปัญหาครอบครัวจะห่วงลูกห่วงสามีไหนเลยจะต้องห่วงคนไข้ทั้งโรงพยาบาลที่ตนเองทำอยู่รัฐบาลไหนเลยจะต้องวิ่งไปเอกชนจีแล้วหัวอกลงนางพยาบาลเนี่ยทุกมากเลยยิ่งกว่าแม่ลูกอ่อนอีกนายเลยต้องมีแม่ลูกอ่อนตัวเองมีลูกอ่อนอีกเป็นทุกข์อีกโหลูกอ่อนที่บ้านก็จะต้องเลี้ยงดูอีกให้ลูกอ่อนที่โรงพยาบาลก็เยอะหมดเลยเงี้ยโอ้ไอ้อ่อนโรงพยาบาลเนี่ยเลี้ยงยากที่สุดคนแก่เป็นไข้คนแก่เป็นป่วยเนี่ยมันยากกว่าเด็กๆอีกตรงโน้นก็เจ็บตรงนี้ก็ป่วยเรียกร้องบางคนนี่ร้องทั้งคืนเลยที่นางพยาบาลคิดจะฉีดยาให้มันตายไปเลยวางยาให้มันตายมันไม่หายร้องสักทีแต่ก็ทำไม่ได้มนุษย์ศีลธรรมมันมีอยู่หมอไม่สั่งก็ทำไม่ได้ก็ให้ไปยานอนหลับยานอนหลับก็เอาหลับไปได้ตื่นขึ้นมามันก็ร้องต่อเพราะพวกนั้นเขาไม่มีธรรมะโยมพยาบาลก็ไม่มีธรรมะไอ้คนไข้มันก็ไม่มีธรรมะมาเจอกันมันก็โกรธกัน อันนั้นก็ร้องให้เราโกรธไอ้เราแล้วก็เจออยู่ทุกวันทุกวันไอ้ชนิด

เนี่ยมาอีกแล้วก็ทำใจไม่ได้ก็โกรธทุกวันนั้นนะจะเจอคนไข้ดีสักคนมันก็สบายใจหน่อยคนไข้ก็อยากหายกลัวตายพึ่งหมออย่างเดียวพึ่งพยาบาลพยาบาลเนี่ยมันแม่เขาเลยรักพยาบาลมากเลยอยากให้เห็นพยาบาลมาเดินอยู่ตลอดวันเลยพอตอนไข้นะพอหายแล้วโยมไม่หันหลังเข้าโรงพยาบาลหรอกเจอก็ไม่รู้จักโยมพ่ออาตมาเคยคิดเป็นหมอสมัยโบราณพอรู้นิสัยคนท่านไม่เป็นเลยบอกทำไมไม่เป็นหมอเขาก็เรียนหมอจบแล้วนะเขาก็ไม่เป็นบอกไม่เป็นโยมผู้หญิงถามบอกทำไมไม่เป็นหมอไม่เป็นหรอกคนไข้นะเห็นหมอก็มาเห็นแก้วพอไข้หายแล้วเห็นหมอมาเห็นหมาแกว่างั้นนะแกเป็นคนไม่ช่างพูดเลยไปคนมีความคิดบอกไม่เป็นหรอกเป็นหมอในสมัยก่อนมันไม่ได้อะไรพอไข้หายแล้วเห็นหมอมันเห็นตัวอะไรไม่สนใจชีวิตของความเป็นพยาบาลเป็นหมอเนี่ยต้องทำทุกอย่างเพื่อหน้าที่และเพื่อที่ตนเองจะต้องทำให้ดีที่สุดถ้าทำไม่ดีก็ผิดจรรยาบรรณ จรรยาบรรณจรรยาแพทย์เนี่ยจริยธรรมพวกเนี้ยจรรยาบรรณของแพทย์จรรยาบรรณของพยาบาลต้องมีต้องอะไรต้องเป็นคนสุภาพอ่อนโยนเป็นคนทำให้แก่คนไข้ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างไม่มีแสดงอาการรังเกียจเดียดฉันไม่พูดจาหยาบคายอะไรเงี้ยต้องสุภาพอ่อนโยนเมื่อจรรยาบรรณของแพทย์เป็นจรรยาบรรณของพยาบาลเกิดขึ้นก็ต้องสำนึกอยู่ในตัวเสมอฉะนั้นจึงต้องหวานอมขมกลืนลำบากมากถ้าไม่มีธรรมะจะทำยังไงคนไข้ก็ไม่มีธรรมะคนพยาบาลก็ไม่มีธรรมะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงทุกข์มากทั้งคนไข้และพยาบาลเมื่อเจอกันในประเภทที่คนไข้ก็ไม่สำรวมพยาบาลก็ไม่เมื่อสำรวมไม่ได้พยาบาลก็ต้องแสดงความไม่พอใจเมื่อก่อนอาตมาก็เข้าโรงพยาบาลอาตมาถามหมอดุไหมพยาบาลดุไหมนะแต่ หลังนี่รู้สึกพยาบาลทุกทั่วประเทศไทยเริ่มในกรุงเทพเนี่ยดีมากพยาบาลกรุงเทพเนี่ยอ่อนหวานมาก แม้แต่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อก่อนเนี่ยตมาเคยถูกดุเขาเหล่านั้นไม่ดุเลยตมาแกล้งถามพระท่านนี่เข้าห้องเนี้ยพยาบาลดุไหมเนี่ยไม่ดุไม่ดุพยาบาลในนี้ไม่ดุหรอกบอกอ๋อดีเลยทีนี้ไม่ดุเหมือนก่อนแล้วเลยแม้เมื่อก่อนเคยถูกดุเราก็ว่างั้นพยาบาลทุกคนตรงนี้ไม่ดุแต่เขาไม่ดุจริงๆเขาอ่อนหวานจริงๆแล้วโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลโรคประสาทพูดหวานจริงโรงพยาบาลโรคจิตน่ะนางพยาบาลพูดเพราะแต่คนมาเยี่ยมเนี่ยพูดเพราะทุกคนนะแต่พวกคนไข้ไม่รู้กลัวยังไงคนไข้กลัวจริงๆพอเห็นพยาบาลมานี่หลบครับเลยเคยจับมัดกันซะเข็ดน่ะคนไหนไม่เชื่อจับมัดเลยกลัวจับมัดอย่างเดียวแล้วช็อตแล้วเลยถ้าคนไหนยังดื้อก็ช็อตอะไรเงี้ยกลัวที่สุดคือคนไข้กลัวพยาบาลแต่ก็ทำตามหน้าที่เพราะคนไข้พวกนั้นไม่เอาไหนเลยครับเดี๋ยวว่าชาวบ้านเอาไม่อยู่แล้วจะต้องส่งโรงพยาบาลอย่างนั้นก็หน้าที่ของพยาบาลก็จะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คนไข้ยอมกลัวแต่นี้เมื่อเป็นอย่างนี้พยาบาลอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องอาศัยมีธรรมะเพื่อข่มอารมณ์เพื่อชนะใจเราก่อนเมื่อใจของเราเนี่ยดีมีเมตตามากเนี่ยคนไข้จะร้องโวยวายจะแสดงอาการใดมาก็เหมือนแม่รักลูกเนี่ยเหมือนแม่เลี้ยงลูกอ่ะโยมเคยมีลูกโยมก็รู้ว่ามันร้องก็น่ารักมันสนก็น่ารักมันดื้อก็น่ารักอะไรมันน่ารักไปหมดเลยไม่เคยเกลียดเลยเพราะความรักลูกเนี่ยมันร้องมันสนมันดื้อมันเป็นของน่ารักสำหรับเราหมดเลยเพราะอะไรเพราะความรักความเมตตามันเข้าไปอยู่ในหัวใจอันลึกซึ้งที่ถอนไม่ออกฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงลูกเราอย่างนั้นมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเป็นพยาบาลเราก็ต้องสวมวิญญาณดวงนั้นขึ้นมาอีกเมตตาดวงนั้นให้เกิดขึ้นมาคนไข้ทำไงก็น่ารัก

จะร้องโอดร้องโอยร้องควรขี้เยี่ยวล้านดาดแตกไงก็น่ารักหมดถ้าเราทำอย่างนั้นได้มันก็สบายใจชีวิตนางพยาบาลเนี่ยจำเจที่สุดย่ำแล้วย่ำอีกอยู่กับสิ่งพวกนี้อยู่กับความเจ็บความไข้ความตายรอบข้างมีแต่ทุกขเวทนาทั้งหมดเลยคนที่ทุกข์น่ะวิ่งเข้ามาหาหมอคนที่ทุกข์น่ะวิ่งเข้ามาโรงพยาบาลแต่ดีๆเนี่ยจ้างให้มานอนคืนเดียวคืนละพันก็ไม่นอนวันนี้จะมาจ้างให้นอนโรงพยาบาลให้ฟังเสียงคนอดถ่วยไม่มีใครอยากนอนนะโยมเพราะเขาไม่อยากเข้ามาดูสภาพอย่างนั้นคนที่ทนสภาพอย่างนั้นคือคนเจ็บจนทนไม่ไหวฉะนั้นโยมก็ต้องนึกนะว่าคนที่

คนที่ทนสภาพอย่างนั้นคือคนเจ็บจนทนไม่ไหวฉะนั้นโยมก็ต้องนึกนะว่าคนที่มาโรงพยาบาลน่ะอย่ารังเกียจเขาพยาบาลหมอบางคนเนี่ยคนป่วยมาไม่เป็นไรกลับบ้านไล่กลับบ้านอาญาไปกินกลับบ้านขอนอนโรงพยาบาลได้ไหมที่จริงเขาหนักใจมากแล้วเขาหนักใจมากแล้วโยมก็ไม่ต้อนรับเขาไม่เป็นไรนี่เดินมาได้กลับได้บางคนออกอุบายต้องใส่รถลุนอาตมาเคยเอาเด็กวัดเป็นไข้มาเรียขับรถไปท้องพระภูมิอาตมากลับมาก็เป็นไข้ไปเปิดสำนักในป่ามันเป็นไข้อาตมาก็เป็นแต่อาตมาไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลเลยให้น้ำเกลือให้ยาก็อยู่วัดไม่เคยไปกวนโรงพยาบาลเลยตั้งแต่ป่วยมาอาตมาไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยเป็นไข้มาเรียอยู่ชุมพรน่ะ3ปีอาตมาก็ยอมป่วยให้พระเนรองค์อื่นเนี่ย20องค์หามเข้าโรงพยาบาลต้องหามเข้าโรงพยาบาลให้ยอมป่วยนะเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมพรพอเห็นพระเนรมาอทำกระเปาะเลยรู้เลยว่าไข้มาเรียที่นั่นชุมมากสมัยก่อนที่ก่อนมาสร้างวัดนี้อีกแต่แล้วทุกคนรู้จักพระเนนแต่ทุกคนไม่รู้จักอาตมาเพราะอาตมาไม่ยอมไปโรงพยาบาลป่วยทนมาตายก็อยู่ที่นั่นขณะอาตมาป่วยเนี่ยเป็นพอป่วยเนี่ยอาตมาที่แรกไม่รู้ตัวนะมันฉันไม่ได้ตั้งหลายวันก็เป็นไข้มาเดียก็ลุกขึ้นจะไปปัสสาวะพอลุกขึ้นมันพอลุกขึ้นปุ๊บเหมือนกับไอ้คนที่เอาเสื้อผ้าทิ้งลงกับพื้นมันถอดกระโปรงทิ้งกับพื้นมันชุบลงขาเนี่ยมันอ่อนลงวุบลงกับพื้นเลยโอ้นี่เราหมดแรงเลยเนี่ยเราเคยแข็งแรงเคยเดินได้ไม่เคยเจอสภาพนี้เข่าเนี่ยมันยุบลงไปกองกับพื้นเลยคลานตอนนี้คลานไปปัสสาวะคลานไม่บอกใครนะแต่พระเนนทุกคนที่ป่วยเนี่ยจะมาให้หามเข้าโรงพยาบาลหามออกไประยะทางต้องร่วม8กิโลเอาออกไปแต่จะมาขอเจ็บถือว่าถ้าเราเนี่ยเป็นผู้นำเนี่ยถ้ายอมแพ้สักคนจะยอมแพ้ทั้งหมดเลยกองทัพจะต้องแตกแน่ทุกคนก็จะกลัวตายถ้ามาก็ทนรักษาในถ้ำเจนหายก็ฉันอะไรไม่ได้เหม็นเบื่อหมดยาไข้มาลาเรียเนี่ยในอาหารก็เหม็นเบื่อเหม็นเบื่อหมดเลยพอได้อยู่ผลไม้ก็ผักไม่ฉันได้ไข้มาเรียโยมแต่ข้าวนี่เหม็นหมดขนมเหม็นหมดได้ผลไม้แต่นี่คนไม่รู้ก็เอาข้าวมาให้เราก็ฉันไม่ได้เจนว่าเราจะหายเราจึงได้บอกเวลาพระอื่นเป็นเราบอกนี่นะคนเป็นไข้เนี่ยกินอาหารไม่ได้หรอกเอาผลไม้ให้ต้มผักให้เปล่าๆเกลือก็ยังดีแต่ข้าวเนี่ยกินไม่ได้หรอกพวกไข้เนี่ยมันเหม็นแต่อาตมาไม่เคยไปโรงพยาบาลแต่ว่าพวกพยาบาลเนี่ยพอเห็นพระเนนเรามาก็หมายแค่เหลือทำไมยังชอบอยู่ป่ากันนะมันสุขตรงไหนหมอใหญ่บอกมันสุขตรงไหนอยู่ป่านะมันสนุกตรงไหนเขาก็ไม่อยากให้เข้าป่าไข้มันขึ้นนะเนนตรงหนึ่งไข้มันขึ้นคลั่งเลยโยมไปอยู่โรงพยาบาลพอพยาบาลเอาประหลอดมาให้วัดเนี่ยกัดเลยเคี้ยวเลยกบเลยพยาบาลเรียกอาตมาใหญ่ช่วยด้วยนี่อาตมาก็ตบหลังเขาก็เอาไอ้ขีดมางัดปากมันก็ไม่อ้าเคี้ยวประหลอดระยมไข้มันขึ้นอาตมาก็ตบหลังเน้นตั้งสติให้ดีเขาก็ได้สติเขาก็ขายมาเลือดทั้งนั้นนะแล้วก็ฝากพยาบาลไปด้วยนะพอตกกลางคืนก็เดินออกไปโรงพยาบาลลงไปในน้ำไปแค่เอวผู้ช่วยพยาบาลก็ต้องไปจับเอาขึ้นมาพวกยามชีวิตของพวกเราพระปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานเข้าป่าก็เสี่ยงกับชีวิตไข้แต่ถ้ามาไม่ยอมไปรับกวนโรงพยาบาลเลยมีเข้าไปครั้งเดียวที่ถ้ามาตกภูเขาก้นไปกระแทกกระดูกแตกแต่ทนมา20ปีโยมมาอยู่ที่เนี่ยกุ้งมาตั้งฐานแล้วเนี่ยจึงให้หมอดึงแต่ให้หมอดึงหน่อยดึงกระดูกให้มันยืดดึงคอก็ดึงสันหลังไปตกภูเขาแต่ก็มันไม่หายนะเขาก็เลยไปรักษาเองดีกว่าเพราะว่าคงจะเป็นกรรมมากกว่า

0: ในชีวิตอาตมาเห็นว่าพยาบาลเนี่ยต้องรับทุกรูปแบบพอวันหลังมานะท่านเน้นพอเน้นเอาเน้นมาส่งเป็นยังองค์เก่าหรือเปล่าถามเราก่อนกลัวจะเคี้ยวประหลอดอีกพยาบาลกลัวเน้นที่สุดเลยเอาประหลอดใส่ปากว่าเน้นเนี่ยกลัวจะเคี้ยวประหลอดหมดอีกคือคนไข้ที่ไปโรงพยาบาลนะโยมไม่มีคนไข้คนไหนอยากไปโรงพยาบาลนะโยมที่เขามาขอนอนโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าเขาเต็มที่เลยโยมให้เขานอนเถอะให้ความสุขเขาเถอะอาตมาเอาเด็กเป็นไข้มาลาเรียลุนรถไปนั่นเป็นไข้ที่ท้องพ่อภูมิเอาไปที่แรกโรงพยาบาลไม่รับโรงพยาบาลกรุงเทพบอกไม่เป็นไรกลับได้พอเขาหลังมาจะมาบอกไปเอารถลุนมาไปหลอกพยาบาลอะให้มันนั่งรถลุนแล้วคนลุนเป็นอาการหนักเขาก็รู้อีกเขาก็ปวดไม่เป็นไรให้กลับอีกผลที่สุดเด็กเราต้องมานอนชมอยู่ที่วัดอุตส่าห์หลอกพยาบาลเอารถลุนเด็กเราไปแล้วยังไม่รับเลยแต่ว่าไข้ไม่ได้เรียนเนี่ยมันทรมานจริงๆแต่ตัวเองไม่เคยไปรบกวนหรอกแต่พยาบาลเขาก็ใจแข็งจริงๆปล่อยให้เด็กเรามานอนป่วยที่วัดความไม่จริงไอ้คนอยากนอนโรงพยาบาลอ่ะมันทุกข์มากจริงๆไม่มีใครอยากนอนนานเด็ดขาดจ้างให้นอนใครก็ไม่นอนแต่มีที่นอนนานคือพระคือโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลสงฆ์นะโยมพระจำพรรษาที่นั่นเลยพระไม่อยากกลับหรอกพยาบาลปฏิบัติดีพระไม่ยอมออกหรอกพ่อโยมถวายกันทีละพันสองพันไปอยู่โรงพยาบาลแล้วพระรวยพระแก่ๆไม่มีที่พึ่งนะไปอยู่โรงพยาบาลสบายยึดโรงพยาบาลเป็นวัดเลยต้องนิมนต์ออกกันหลายองค์พอนิมนต์ออกเดี๋ยววนกลับมาอีกไม่อยู่โรงพยาบาลต่ออีกมีปัญหาเรื่องพระป่วยแต่ธรรมาก็ไม่เคยเข้าไปเพราะพระปฏิบัติในจะอดทนจะเข้มแข็งจะไม่อ่อนแอในเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่หนักหนาจริงๆจะไม่ร้องจะไม่ไปโรงพยาบาลเพราะพวกปฏิบัตินี่จะต้องอดทนถึงที่สุดบางคนไม่ยอมไปโรงพยาบาลเลยบางองค์ไม่เข้าโรงพยาบาลเลยนะ เพราะเห็นว่าเป็นภาระแล้วกลัวอย่างเดียวคือนางพยาบาลจับพระพระกรรมฐานนี่กลัวนางพยาบาลจับที่สุดเลยแล้วนางพยาบาลก็มันไส้พระที่สุดว่าทำไมจับไม่ได้เจ้าคุณยังให้จับเลยพระครูยังให้จับนะแหมนี่พระไม่มีอะไรทำไมไม่ให้จับพระพวกเราถูกต่อว่ามาตลอดไปอยู่โรงพยาบาลนั่นก็ที่ชุมพรก็เหมือนกันพวกนางพยาบาลไม่พอใจพระพวกเราว่าไม่ให้จับพระเรานี่ต้องการรักษาพระวินัยเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยถ้าโยมเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้หญิงรักษาพรหมจรรย์เหมือนเป็นชีอย่างเงี้ยถ้าผู้ชายมาจับมันก็มีความรู้สึกว่าผู้ชายจับมันไม่ใช่ผู้หญิงด้วยกันและความบริสุทธิ์ในใจมันก็ไม่มีเพราะว่านี่ผู้ชายมาจับเป็นอย่างนั้นตอนนี้พระก็เหมือนกันเมื่อพระรู้ว่าผู้หญิงจับมันก็มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงว่านี่ผู้หญิงจับไม่ใช่เพศเดียวกันฉะนั้นพระโดยถ้าไม่มีถ้ายังมีสติอยู่เนี่ยพระจะไม่ให้ผู้หญิงจับตอนนี้พระทั่วไปให้จับใช่ไหมแต่พระกรรมฐานนะท่านรู้เรื่องจิตใจท่านรู้เรื่องความพอใจไม่พอใจเอาแค่คนเราไม่ต้องจับกันใช่ไหมแค่พยาบาลเห็นผู้ชายบางคนชอบใจเห็นหน้าตาหล่อเนี่ยรักเลยเนี่ยให้คนนี้หน้าตาดีแค่ยังไม่จับเราโยมคนนี้หล่อดีชอบใจเนี่ยผู้ชายคนนี้ฉันชอบเหมือนคนที่ถูกตาเราใช่ไหมอย่างกับผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายเหมือนกันแค่ยังไม่จับก็เริ่มชอบแล้วแค่เห็นเอ๊ะคนนี้หน้าตาหล่อถ้าผู้ชายเห็นผู้หญิงโอ้คนนี้สวยชอบยังแค่เห็นเท่านั้นชอบแล้วได้ยินเสียงก็ชอบแล้วยังไม่ทันจับถ้าจับนี่ไปถึง 70-80% พอใจมากเลยเราก็ไม่รู้ว่าใจของคนเราเนี่ยถ้าองค์ใดจะทำได้องค์ใดจะทำไม่ได้ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เป็นไรดังนั้นพระก็จึงไม่ให้จับนะพระหนองบัวนี่ไปโรงพยาบาลโยมจับไม่ได้ใช่ไหมจับได้ไหมโยมจับได้เปล่าอย่างนี้อนุญาตจับไปยังจับไม่ได้ใช่ไหม หรือจับได้ถ้าพระแก่หน่อยได้ใช่ไหมจับได้หรือเปล่ามีพระป่วยไปอยู่ไหมแต่ปกติพวกเราแล้วไม่ได้ให้ไม่พยาบาลจับหรอกตอนนี้จริงว่าเรื่องสัมผัสใช่ไหมการสัมผัสในรายละเอียดอ่อนความพอใจทำไมจึงไม่ให้จับก็เพราะแค่ตาเห็นรูปผู้ชอบแล้วไม่ต้องให้มือจับหรอกพอมือจับไม่รับเลยผู้หญิงถ้าพอใจก็พอใจปรุงแต่งจิตมันละเอียดอ่อนแค่ตาเห็นรูปโกรธแล้วไม่ชอบแล้วหูได้ยินเสียงโกรธแล้วไม่ชอบแล้วไม่ต้องถึงตัวหรอกจิตคนเราเนี่ยมันไวมากมีอิทธิพลมากฉะนั้นพุทธเจ้าท่านรู้พระอรหันต์รู้ท่านจึงไม่ให้สัมผัสไม่ให้สัมผัสสัมผัสนี่มันมาสัมผัสนี่มันกระทบแล้วร้อนทันทีตาเห็นรูปเป็นของร้อนกายถูกต้องเป็นของร้อนคือเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจริงนะถ้าผู้ป่วยมีอาการหนักขึ้นเนี่ยไม่ได้สติอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นพิเศษถือว่าจับได้ไม่มีการปรุงแต่งยินดียินร้ายแล้วยินดีก็ไม่มียินร้ายก็ไม่มีดังนั้นก็เห็นใจเห็นใจความเป็นพยาบาลที่ต้องปรับตัวเองเข้าไปหาทุกคนแล้วไหนเลยจะวงการเดียวกันอีกไม่เข้าใจกันอีกเราทำงานอยู่หัวหน้าไม่เข้าใจลูกน้องลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้าคนไหนไม่ประจบคนไหนไม่เข้าหาผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครเข้าใจทำงานแทบตายแต่คนอื่นไม่เข้าใจก็มีแต่บางคนไม่ทำเท่าไรแต่ว่าเข้าใจให้เจ้านายเข้าใจพูดเก่งๆหน่อยเข้าถึงเจ้านายเจ้านายก็รักอะไรเงี้ยมันก็เกิดมีความน้อยเนื้อต่ำใจมีที่รักมักที่ชังมีปัญหาในวงการทำงานทุกคนทีนี้ถ้าเราจะทำยังไงที่จะสังคมทุกวันนี้มีทุกแห่งโยมจะว่าแต่บ้านเลยจะว่าแต่โรงพยาบาลแม่แต่วัดก็มีถ้าปกครองกันไม่ดีไม่เป็นก็มีเพราะกิเลสนี่มันไปหมดได้โน่นโสดาบันเบาบางเรื่องอิจฉาริษยาเรื่องมึงเรื่องกูเนี่ยพอโสดาบันแล้วจะรักลูกคนอื่นเหมือนลูกตัวเองจะรักศัตรูเป็นมิตรโสดาบันเป็นอย่างนั้นนะจะรักศัตรูเป็นมิตรเพราะใจเนี่ยมันมีแต่เมตตาเข้าไปหมดในหัวใจฉะนั้นทำงานเป็นพยาบาลเนี่ยทำใจยากคือถ้ายิ่งไม่มีธรรมะนะยิ่งมีรักมีชังมีเกลียดมีโกรธมีอิจฉาริษยาพอใจไม่พอใจอยู่ในมากในหัวใจตัวเองจะไม่เจอความสุขแต่ถ้าเรามีธรรมะนิยมนะมันจะทำงานสนุกทำงานเป็นบุญมากสนุกในงานเนี่ยทุกคนเราต้องมีธรรมะแล้วงานใครงานมันก็สนุกมันอุทิศตนทำงานแบบอุทิศตนเนี่ยมันสนุกไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เห็นแกหลับแกนอนมันสนุกจริงๆเมื่อก่อนพระพูดกันง่ายพระไปออกรายการกับอาตมาเนี่ยตื่นที่สองโยมไปจากวัดตื่นที่สองออกรถไปถึงที่สถานีทททเนี่ย เกือบตีสามพัก15 นาทีเข้าห้องพูดไปจนถึงตีห้ากลับวัดไม่มีเวลาเลยมันก็สนุกคุยก็สนุกออกรายการกันปีสองปีพูดสดทุกคืนไปตีหนึ่งตีสองจริงๆไปเที่ยงคืนไปคุยกับพวกขี้เมาคุยกับพวกขี้เมาในสถานีเนี่ยไอ้พวกจัดรายการมันเมาก็ไปคุยให้มันหายเมาพอปีใหม่เราไปกระโดดโลดเต้นกันเมามากพอเราเข้าไปนะเข้ามันก็เลิกเมากันไปถามพวกคนให้พวกพอมันเจอพระแล้วมันก็เปลี่ยนใจหมดนะเข้ามันก็ไม่เมานะเข้าพอมันกำลังกินเหล้าพอเจอพระมันซ่อนปุ๊บทันทีเลยแต่ก่อนเนี่ยตั้งบนโต๊ะเลยกินอวดพระแต่พอนานๆนะเข้าไปเจอพระตอนทุกนะเข้าเลิกพอพระเข้าไปที่ไหนมันก็ร่มเย็นที่นั่นเลยโยมแต่พอเทศๆเข้าจะมีพระพอ5 ปี 6 ปีก็ชักหนีแล้วมันไม่สนุกคือทำงานไม่สนุกมันก็ง่วงเหงาห้องนอนหนีกันหมดคือถ้าทำงานสนุกเนี่ยนะฉะนั้นก็เห็นใจว่าความเป็นพยาบาลเนี่ยต้องปรับใจคืออย่างเดียวคื
1: เอาธรรมะเอากระแสธรรมก็ไปยึดเหนี่ยวทางใจให้เย็นให้มีเมตตาให้สงบกำจัดความโกรธความเกลียดความชังได้เมื่อนั้นจะมีความสุขแต่ถ้าเราทำใจรับการกระทบแล้วยังหวั่นไหวไม่พอใจอยู่เนี่ยยังหาความสบายไม่ได้ไหนเลยการบ้านไหนเลยการเมืองไหนเลยลูกก็อ่อนไหนเลยไปโรงพยาบาลไอ้ลูกก็เต็มโรงพยาบาลอีกพวกนั้นนั้นรักเรามันแม่นั่นแหละคนป่วยนะนึกว่าแม่ดีๆนั่นแหละพอเห็นโรงพยาบาลเนี่ยโหถ้าจะเรียกแม่จ๋าเลยล่ะเราก็ต้องสงสารแต่ถ้าเราไปคิดว่าเนี่ยพวกนี้นะพอหายแล้วไม่รู้จักเราเนี่ยเราก็เลยไม่พอใจจะคิดอย่างนั้นว่าเราสร้างบารมีในชาติหน้าเนี่ยเราจะไม่มีโรคเลยเราจะเป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้ปราศจากทุกข์เพราะเราเป็นผู้กำจัดทุกข์ให้คนอื่นได้ดีเนี่ยก็มีอานิสงส์มากความเป็นผู้ให้เนี่ยความเป็นผู้ให้เนี่ยก็เรียกว่าคนรวยให้แล้วเป็นผู้เจริญให้แล้วเป็นคนรวยถ้าใครเสียสละได้นะคือทำงานอุทิศตนเนี่ยถือว่าเป็นงานชั้นสูงสุดเป็นงานปรมัตถธรรมใครทำแล้วก็เป็นยอดบุญแต่ต้องทำใจเป็นธรรมะด้วยนิยมมาเข้าวัดเนี่ยมาหัดฝึกสมาธิเนี่ยดีแล้วเอาสมาธิเนี่ยไปควบคู่กับงานทำใจเวลาทำอะไรก็ยังใจได้ทำอะไรก็ยังใจได้ก็เรียกทำงานแบบมีสมาธิทำงานแบบมีสติทำงานแบบควบคุมอารมณ์ได้ก็จะมีความสุขมากจะไม่หวั่นไหวเหมือนเก่าจะไม่ขี้โกรธแสนงอนหงุดหงิดพุ่งซ่านเหมือนเก่าหน้าตาก็จะผ่องใสเบิกบานไม่ใช่ตื่นเช้าก็งอเข้ามาเย็นก็งอใช่ไหมตอนเช้างอเข้ามาทำงานเย็นงอกลับบ้านเนี่ยไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าเรามีธรรมะเช้าก็บานกลับมาทำงานเย็นก็บานกลับบ้านมันก็เป็นคนงามใช่ไหมนี่งอเข้ามาทำงานงอกลับบ้านเป็นใจไม่ได้มันต้องบานเข้ามาในที่ทำงานบานกลับบ้านโอ้ทำเป็นเหมือนดอกไม้งามดอกไม้บานมันดีดอกไม้ตุ่มก็ไม่มีอะไรถ้าเราทำใจอย่างเงี้ยจะดีไหมโยมทำใจดียากไหมโยมยากไหมทำใจดีไม่โกรธยากไหมยากไหมทำใจโกรธทำใจโกรธง่ายไหมโกรธมึงโกรธกูโกรธคนนี้ง่ายไหมเนี่ยอยากได้ไหมอยากโกรธไหมยากไหมไม่อยากไม่ดีใช่ไหมโกรธแล้วเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วถ้าทำใจไม่โกรธยากใช่ไหมอยากทำไหมอยากไหมโยมตอบสิอยากไหมแต่ทำโกรธทำง่ายนะไม่ต้องหัดเลยพอใครพูดไม่ชอบใจโกรธเลยพอเห็นอีตรงที่ตนเองเคยไม่เคยชอบเนี่ยพอตรงอีตรงที่ตนเองเคยตกล่องมาเก่าเคยเห็นอีตรงเองที่ไม่ชอบพอเจอปุ๊บโกรธทันทีนี่มาอีกแล้วแบบนี้อีกแล้วกูไม่ให้ทำก็ทำอีกแล้วเงี้ยโกรธทันทีแต่มันง่ายใช่ไหมแต่ทำใจไม่โกรธมันดีใช่ไหมแต่มันยากยอมจะเอายากแล้วเอาง่ายเนี่ยเอายากแล้วเอาง่ายตอบสิเอายากใครอยากได้ง่ายบ้างเนี่ยใครอยากได้ง่ายบ้างไม่มีใครอยากได้เลยใช่ไหมแสดงว่าทุกคนนี่ใฝ่ดีปรารถนาดีแต่ความดีเนี่ยมันอยู่ข้างสูงมันอยู่บนสูงมันอยู่ที่สูงไอ้ความไม่ดีเนี่ยมันอยู่ต่ำหยิบเมื่อไรก็ได้ใช่ไหมไอ้ไม่ดีเนี่ยมันอยู่ต่ำมันคว้าได้ทันทีแต่ไอ้สิ่งที่ดีมันอยู่สูงฉะนั้นจึงต้องพยายามเอื้อมหยิบความดีนี่จึงต้องทำยากหน่อยฉะนั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจอบรมให้จิตเราเนี่ยเข้าสู่ธรรมะเข้าสู่ความสงบข่มอารมณ์เป็นนี่วิธีการฝึกวันนี้จะสอนวิธีการฝึกฮะสงสัยอะไรไหม ฮะเอามือเท้าขาแล้วก็ไปไม่ไหวแล้วหนักมากเลยขอเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้วิธีฝึกให้การไม่โกรธก็คือการเข้าไปเรียนใจตัวเองคนที่เรียนใจอ่านใจตัวเองออกได้หนึ่งจะไม่โกรธใครอ่านออกไหมใครอ่านออกก็ยังนิยมใครอ่านใจออกได้คนนั้นจะไม่โกรธจะดับโกรธได้แต่ถ้าอ่านใจไม่ออกก็ยังโกรธต่อไปคือการเรียนธรรมะนี่คือการอ่านตัวเองอ่านความโกรธถ้าคนไหนมีความโกรธก็อ่านความโกรธจนเห็นว่าอาการโกรธมีลักษณะอย่างไรพออ่านออกแล้วมันจะดับตัวโกรธนี่ต้องอ่านมันออกจึงจะดับแต่มันต้องใช้สติปัญญาละเอียดอ่อนมากจึงอ่านออกต้องฝึกสมาธิจึงอ่านใจตัวเองออกความโลภก็เหมือนกันความตณีก็เหมือนกันความอิจฉาริษยาก็เหมือนกันความหวงหึงก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้ใจแล้วห้ามไม่ได้หวงก็หวงหึงก็หึงบางคนนี่โอ้มันทุกข์หลายอย่างนะคนเราเนี่ยมีทั้งโกรธมีทั้งเกลียดมีทั้งรักมีทั้งชังมีทั้งหวงทั้งหึงมันเต็มอยู่ในหัวใจแต่ต้องอ่านพออ่านออกทีละตัวละตัวมันจะดับหมดฉะนั้นการเรียนธรรมะนี่คือการเรียนอ่านใจตัวเองต้องใช้ปัญญาโยมต้องมีทางเดียวคือคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้วิธีอ่านใจตัวเองได้วิธีอื่นไม่มีเลยให้โยมอ่านตำราไปร้อยเล่มพันเล่มอ่านพระไตรปิฎกจบก็อ่านใจไม่ออกอ่านหนังสือออกซึ่งเป็นชั้นไหนก็แล้วแต่อ่านเก่งยังไงก็อ่านใจไม่ออกอ่านใจเนี่ยคนไม่รู้หนังสือก็อ่านได้ถ้าฝึกเข้าถูกทางธรรมถูกหลักองค์มรรค8แล้วจะอ่านใจออกการอ่านใจออกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมานั่งหลับตาอยู่ที่วัดโยมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะทำการงานเป็นหมอเป็นพยาบาลเดินอยู่ทำการงานอะไรแต่สามารถจะอ่านใจออกตลอดวันเลยถ้าเข้าถึงความสงบถึงเข้าถึงธรรมที่ทำงานการงานได้แต่พอโกรธปุ๊บรู้ทันทีอ่านออกระดับทันทีแต่หมายถึงว่าการอ่านใจนี่ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งหลับตาแต่การนั่งหลับตาเบื้องต้นเนี่ยเพื่อฝึกเริ่มต้นแต่เมื่อรู้วิธีการแล้วก็เอาไปใช้ประจำวันเลยยืนเดินนั่งนอนสมมติเราไม่พอใจอะไรเราก็จะอ่านออกทันทีก็จะระงับใจได้ทุกครั้งในเมื่อรู้ใจตัวเองเขาเรียกอ่านใจไม่ใช่อ่านหนังสืออ่านใจนี่เป็นธรรมะคนที่ฝึกธรรมะเท่านั้นที่จะอ่านใจตัวเองออกเข้าใจไหมอ่านได้ไหมใจตัวเองขายได้บ้างแต่ถ้าเราอ่านใจตัวเองได้นะก็อ่านใจคนอื่นออกอ่านลูกอ่านหลานอ่านสามีอ่านหมออ่านพยาบาลออกหมดเลยแปลกนะน่าเรียนโยมถ้าเราอ่านใจของเราออกเนี่ยจะอ่านใจคนอื่นออกหมดเลยตำรานี่แปลกแต่ต้องอ่านตัวเองก่อนไม่เหมือนจิตวิทยาหมอจิตวิทยานี่อ่านใจคนอื่นได้แต่อ่านใจตัวเองไม่ออกก็อ่านผิดอ่านถูกแต่จิตวิทยาของพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะเนี่ยอ่านใจตัวเองก่อนจึงจะอ่านใจคนอื่นออกแล้วอ่านออกจริงๆรู้เลยคนนี้พูดในโกรธเนี่ยถ้าคนนี้แสดงอาการเนี่ยไม่พอใจคนนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือจะอ่านตัวเองออกแล้วจะอ่านคนอื่นออกหมดเลยตอนนี้เราเมื่ออ่านใจกันออกหมดก็ไม่มีคนไหนหรอกที่จะทำให้กันทุกข์เพราะต่างคนต่างรู้ใจกันก็อ่านกันออกใครถ้ามีสื่อในใจคนนี้แสดงอะไรมาพอไม่พอใจเราก็รู้ทันทีรับได้ทันทีถ้าใครเรามีเครื่องรับทันทีก็ปรับคลื่นได้ทันทีไม่ช็อตกันแต่ว่าอ่านใจตัวเองเนี่ยต้องสร้างคุณธรรมคือการปฏิบัติขึ้นมาต้องฝึกสมาธิแล้วก็ใช้สติปัฏฐาน4ทุกคนสามารถจะรู้ได้โยมไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของปิดบังไม่ใช่ของห้ามห่วงไม่ใช่ของลึกซึ้งเกินกว่าที่มนุษย์จะไม่รู้อย่างนางพยาบาลนี่ซึ่งเป็นคนฉลาดอยู่แล้วที่เป็นคนมีความรู้อยู่แล้วเนี่ยถ้ามาเข้าถึงธรรมะก็ง่ายขึ้นเลยจะไม่ช้าเลย

พราะมีทุกข์ทางใจอยู่แล้วมีปัญหาหัวใจอยู่แล้วใช่ไหมก็เอาปัญหานั่นแหละเป็นที่อ่านหรือใครไม่มีปัญหาหัวใจมีทุกคนนะมีทุกคนเนี่ยยิ่งอายุมากก็มีมากพระพุทธเจ้าท่านบอกเกลียดก็เป็นทุกข์รักก็เป็นทุกข์เนี่ยตัวปัญหาฉันไม่มีเลยแต่มันมีเพราะไม่รู้โน่นเนี่ยทุกข์มากๆจึงจะได้รู้แต่ที่จริงทุกคนมีทุกข์ทุกคนทุกคนมีปัญหาหัวใจทุกคนแต่ปัญญาเท่านั้นที่จะดับปัญหาอันนี้ได้ก็ต้องอาศัยฝึกการปฏิบัติเข้าถึงธรรมเข้าถึงความสงบในหัวใจเรา

0: สงสัยไหมโยมไม่สงสัยเดี๋ยวจะได้ให้ฝึกสมาธิ
1: ทำยังไงจึงจะไม่น้อยเนื้อต่ำใจเมื่อไม่ได้สองขั้น
0: เอามันสามขั้นเลย จะได้ดีใจนี่สามขั้นคือใครเรามีพระพุทธพระเจ้าหนึ่งขั้นพระธรรมสองขั้นพระสงฆ์สองขั้นโอ้ยพระรัตนตรัยอยู่ในหัวใจแล้วมึงอยากจะได้อะไรก็เอาไปเถอะสบายใจแล้วเอาสามขั้นเราก็มีกินมีใช้จะไปเอาอะไรสองขั้นสามขั้นตายก็เอาไปไม่ได้หรอกนะแค่สรรเสริญหน่อยเดียวไม่มีอะไรมากเหมือนเราเอาความดีใจสบายใจเราดีกว่าถือว่าทางใครทางมันเขาทำต้องเขาไว้อย่างนั้นเขาทำกรรมต้องเขาไว้อย่างนั้นเขาก็ได้เขาได้เข้าไปถึงเช่นเข้าถึงใจเจ้านายมันพูดมันคุยถึงเจ้านายแล้วอีกอย่างหนึ่งการงานทั้งหลายมันก็ไม่บกพร่องในสายตาของเจ้านายคือจริงๆเราอาจจะบกพร่องในสายตาเจ้านายแต่เราไม่บกพร่องในหน้าที่มันก็ไอ้คนที่ไม่บกพร่องในสายตาเจ้านายก็ได้สองขั้นแล้วเราจะไปเอาสองขั้นทุกปียังไงนะเราไม่เอาก็เอามันก็ได้อยู่ดีเมื่อก่อนเราเนี่ยขอให้ฉันสอบเป็นพยาบาลได้เถอะฉันพอใจแล้วไม่คิดว่าจะเอาสองขั้นใช่ไหมพอมาได้เป็นพยาบาลแล้วอยากจะได้สองขั้นมันอยากเพิ่มขึ้นมาเองอ่ะแสดงว่าอยากไม่สิ้นสุดเมื่อก่อนไม่มีความอยากอย่างนี้เลยก็ไม่เป็นทุกข์แต่นี่พอมาเป็นพยาบาลก็อยากตามเขาโอ้เขาได้สองขั้นเนี่ยก็จะเอาสองขั้นแต่ที่จริงเมื่อก่อนอยากเป็นแค่นางพยาบาลอย่างเดียวดังนั้นถ้าเราดับความอยากได้ไม่ทุกข์หรอก
1: ใคร ก็ไม่ได้อ๋อ
0: ใครก็ไม่ได้
1: มีกำลังใจที่จะทำงานกันเลยหน้าดำกันคนที่ได้ก็เออหน้าบาน
0: ที่จริงถ้าคนที่ได้กับคนที่ไม่ได้นะคนที่ไม่ได้เนี่ยนะถ้าทำใจได้เนี่ยเขาสบายคนที่เป็นนายคนมันทุกข์กว่าคนที่เป็นลูกน้องอีกภาระมันเยอะกว่าใช่ไหมเหมือนคนบางคนเนี่ยพอแต่งงานแล้วหน้าบานไอ้ฉันไม่แต่งงานแล้วฉันไม่ขายออกแล้วแต่ที่จริงไม่แต่ที่จริงหน้าบานไม่กี่วันหลับทุกข์แหละเห็นไหมโอ้ลำบากจังเลยแต่งงานเนี่ยไหนเลยในลูกไหนเลยในผัวยุ่งไปคนเนี่ยงานก็ยุ่งไอ้คนแต่ที่คนหน้าบานอ่ะไม่ชอบไอ้คนไม่แต่งอย่างหน้าบานเลยแต่คนที่แต่งหน้าบานไม่กี่วันมันจะหน้าตุ่มแหละมันก็จะไปหวังอะไรโยมทำใจได้นะกี่ขั้นก็พอแล้วนึกว่าคนที่เขาได้นั้นเป็นบุญของเขาเป็นกรรมของเขามันถึงขาเราจะไปเอาให้เหมือนกันไม่ได้หรอกเราต้องเอาถือว่าทางใครทางมันถ้าใครได้ก็ถือว่าบุญของเขาทำไว้เราก็ทำสิทำงานของเราไม่บกพร่องกันเลยกันทำงานของเราไม่บกพร่องเราดีใจในงานของเราแล้วไม่ต้องเอาขั้นเลยอาตมาเนี่ยทำงานไม่เคยได้ตำแหน่งเลยพระอื่นนี่เขาวิ่งซื้อกันนะเอาพระครูเอาอะไรกันยุ่งหมดอาตมาเนี่ยเจ้าณจังหวัดจะให้บอกหลวงพ่อไม่ต้องมาให้ผมหรอกผมขอเพียงว่าทำงานให้ผู้ใหญ่เข้าใจเท่านั้นผมพอแล้วเวลาผมมีเรื่องราวอะไรให้หลวงพ่อช่วยเซ็นค้ำให้ด้วยนะขอให้ช่วยหน่อยผมไม่ต้องการยศตำแหน่งอะไรทั้งหมดผมทำงานเพื่อให้ผู้ใหญ่เข้าใจว่าผมทำอะไรท่านบอกเออไม่เป็นไรจะช่วยแต่ตั้งแต่บัดนั้นก็ไม่คิดให้ยศอาตมาเลยเพราะอาตมาไม่ต้องการเอายศเราเป็นนึกขำให้พวกที่วิ่งหายศโอ้ยคนนี้บ้ากัน เหมือนอะไรนะเหมือนไอ้คนที่มันหลงอ่ะหนึ่งก็อะไรเขาเรียกว่าพูดกันแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าเหมือนกับหมาเน่าอ่ะนะไอ้หมาที่หนอหัวมันเป็นหนอนน่ะนะเป็นหนอนมันชัยหัวมันอ่ะมันก็เจ็บหัวมันคันแล้วก็วิ่งแต่ว่าที่ตรงเนี้ยมันไม่สบายก็ไปนอนตรงโน้นนึกตรงโน้นจะสบายก็พอไปถึงตรงนั้นไอ้หนอนก็ชัยหัวมันเจ็บอีกวิ่งไปนึกว่าที่ตรงนั้นไม่สบายมันไปนอนตรงโน้นมันวิ่งจนไม่หาที่นอนไม่ได้ไปวิ่งที่ไหนมันก็ตรงนั้นไม่ดีคนที่ทำใจไม่ได้เนี่ยอยากได้ราบอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญมากๆเนี่ยเหมือนกับสุนัขหัวเน่า ได้มาก็ดีใจไม่ได้ก็เสียใจจะวิ่งไปนั่นแหละแล้วก็เชื่อเอาใจคนอื่นไม่เอาใจตัวเองต้องไปเอาใจต้องไปอ้อนวอนคนอื่นเพื่อตัวเองอยากจะได้มันไม่ใช่เป็นความดีอะไรของเราเลยสู้ให้เราทำอะไรเนี่ยให้เรามันดีตรงไปตรงมาเพื่อความสบายใจเราดีกว่าแล้วทำให้เจ้านายเข้าใจว่าฉันทำเนี่ยเพื่องานไม่หวังประจบประแจงเพื่อจะเอายศเอาขั้นอะไรทั้งหมดแต่ก็ไม่ให้เจ้านายเกลียดเรานะทำให้เขาเข้าใจเราแต่เราก็ไม่ต้องหวังยศหวังตำแหน่งอะไรก็สบายใจโยมแสดงว่าคนที่ทำอยากได้ขั้นเนี่ยคนยังคิดยังคิดไม่ถึงธรรมะยังเข้าไม่ถึงธรรมมีความอยากจึงเกิดทุกข์ไม่ได้ดับความอยากเอาที่อาตมาให้3ขั้นเลยไปสวรรค์ด้วยไม่ต้องลงนรกขั้นพวกนั้นยังลงนรกได้อยู่ขั้น3ขั้นนี่ไม่ตกนรกแล้วเอามั้ยคือไม่ได้เงินไม่เอาอีกโอ้ยคนไม่ศีลไม่ธรรมเนี่ยเป็นสุขไม่ต้องกลอมใจว่าไง
1: ขอเรียนถามข้อต่อไปนะคะมีบุคคลอยู่2ประเภทนะคะประเภทแรกคือมีฐานะที่แบบไม่ดีพยายามจะขนขวายให้ฐานะของตัวดีด้วยการกระทำทั้งถูกและผิดนะคะขอให้ได้อะไรก็ได้ให้ฐานะของตัวดีขึ้นนะคะประเภทที่2นี้ฐานะดีอยู่แล้วอะไรก็มีเหนือคนอื่นทั้งทุกอย่างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีความสุขพยายามจะดิ้นรนทำเหมือนประเภทแรกอะทำทุกๆอย่างทั้งผิดและถูกเพื่อให้ฐานะตัวเนี้ยรวยยิ่งๆขึ้นไปดียิ่งๆขึ้นไปทำยังไงถึงบุคคล2ประเภทนี้ถึงจะมีคำว่าพอนะคะเพื่อให้เขามีความสุขตามอัตภาพของเขา
0: คนพวกนี้ต้องได้ยินธรรมะบ่อยๆต้องได้ยินธรรมะบ่อยๆมีการพูดปารภธรรมะบ่อยๆว่าคนเราตายแล้วอะไรไปไม่ได้ดูที่เนี่ยอย่าใครแล้วเนี่ยที่เป็นหัวหน้าดาราเนี่ยที่อะไรที่ถูกรถชนตายเนี่ยอะไรนะที่อะไรที่ถูกรถชนตายที่เพชรบุรีใช่ไหมราชบุรีอ่ะคนเนี้ยเคยไปคุยกับอาตมาครั้งหนึ่งเขาไปเที่ยวดูวัดเขาไปกับสามีเขาเป็นนายตำรวจใช่ไหมเขาไปเขาคงไปดูแล้วก็คุยแล้วก็กลับแล้วก็มาเคยเห็นเขาไปเที่ยววัดถิ่งนานแล้วตอนนั้นเขาไปดูเขายังจำหน้าก็ได้เลยเขาเป็นคนหน้าตาดีผู้หญิงคนนี้นะเขาก็บอกอ๋อจำได้เขาเคยไปคุยกับเราทีแต่กับสามีเขาเป็นนายตำรวจไม่เป็นไงโยมไม่ได้อะไรได้ความตายเอาไปได้ไหมได้อยู่ในใจดีชั่วนะเอาไปถ้าตนเองทำบุญกุศลไว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเอาไปดีแต่ถ้าตนเองพยายามทะเยอทะยานอะไรก็ได้ขอให้ร่ำรวยขอให้มีชื่อเสียงแต่ทำบาปยืนอยู่บนคนด้วยความยากลำบากด้วยการเบียดเบียนคนเนี้ยเขาจะได้ไม่ดีไปสิ่งที่เขาจารึกของเขาไว้นั่นแหละเราคิดอย่างนี้สิว่าเขาได้อะไรไปเขาก็เหลือกินเหลือใช้แล้วทำไมจะดิ้นรนทำไมมันเรื่องคนที่ฐานะดีแล้วเนี่ยถ้าจะทำอะไรก็พยายามไม่ทำ

ดีดีกว่ายังเป็นบุญกุศลบ้างตายไปแล้วยังจะได้ความดีไปไม่ได้จะดิ้นรนในทางไม่ดีเพราะตนเองก็ฐานเนี้ยดีอยู่แล้วแต่ไอ้คนที่ตัวเองไม่ฐานะไม่ดีพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อเอาได้มาทั้งที่ถูกและผิดก็จะเอามาเนี่ยยิ่งจนใหญ่เลยชาตินี้ก็ลำบากอยู่แล้ววาสนาต้อยต่ำเลยจะดิ้นรนผิดไปชั้นหน้ายิ่งลำบากใหญ่ยิ่งไปอาภัพอับจนใหญ่อีกไหนเลยตัวเองก็ต้องไปรับกรรมถ้ากรรมไม่มีจริงนะก็จะต้องไปเสวยกรรมทุกข์ยากลำบากกว่าชาตินี้อีกการมาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งเนี่ยเป็นบุญมากถ้าได้เป็นมนุษย์แล้วทำความดีเท่านั้นนะจึงจะไปเจริญแต่ถ้าได้ความเป็นมนุษย์มาในชาตินี้ไม่ทำความดีเนี่ยช่อโกงเบียดเบียนปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างทั้งผิดที่ผิดและถูกเนี่ยมันจะเป็นกรรมให้ผลไปชาติหน้ามันจะลำบากกว่านี้ฉะนั้นเราจะไปดิ้นรนเกินกว่าเหตุเลยคือเอาแค่ทางถูกคือศีลธรรมดีกว่าถ้าอะไรที่มันทำบาปทำกรรมเราก็จะไปทำที่จะได้เงินมาตายแล้วเอาไปไม่ได้เงินมันซื้อมันไม่ใช่ซื้อได้ทุกอย่างเงินอำนวยความสะดวกก็จริงแต่ว่าทุกข์ในใจนั้นไม่เคยดับเลยคนคนนั้นน่ะจะรู้ว่าเงินไม่บริสุทธิ์แต่มันอยากจะอวดชาวบ้านว่าฉันได้มีเงินฉันได้มีทุกอย่างแต่มันอวดข้างนอกก็ได้จริงแต่ภายในใจมันรู้ว่ามันทำบาปแล้วจะเอายังไงมาหลอกหลอนหัวใจตัวเองอยู่ตลอดวันตลอดคืนคนอื่นพอเพียงออกมาบ้านคนอื่นโอ้คนนี้รวยนะบ้านใหญ่โตมีรถเก๋งขี่แหมก้าวหน้าแต่เราก็รู้เอ๊ะไอ้คนนี้ทำไมมันรวยเร็วมันกระฐานะเดียวกับเราทำไมมันรวยเร็วมีบ้านมีรถเก๋งยี่ห้อดีกับพวกเราทั้งที่มันทำงานมาไม่นานอ้าวแล้วกันความลับปิดไม่มิดทุกคนจะต้องรู้ว่าคนนี้ต้องทุจริตเข้ามาจริงในต่อวันต่อคืนเราก็ปิดบังคนอื่นไม่มิดใช่ไหมปิดบังคนอื่นไม่มิดก็ปิดบังตัวเองไม่มิดใครๆก็ต้องรู้ใครก็ต้องรู้ว่าเนี่ยมันโตเร็วมามันรวยเร็วเพราะมันได้มาจะต้องแสดงออกใช่ไหมจะต้องที่จริงคนเราเนี่ยอยากลบปมด้อยตัวเองไม่อยากให้ใครดูถูกว่าฉันจนไม่อยากดูถูกว่าใครฉันไม่สวยฉันไม่มีอยากให้ทุกคนยกย่องว่าฉันเป็นคุณนายที่มีทุกอย่างทุกอย่างแต่อาการกระทำนั้นมันเกิดฐานะเขาก็จะต้องเห็นรอยเราเลยว่านี่มันโตเร็วเพราะอะไรโน่นก็มีไอ้นี่ก็มีไอ้คนที่ทำรุ่นเดียวมันยังไม่มีอะไรนั่นแหละคือการปิดบังไม่มิดตัวเองก็ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยไปช่อโกงไปได้สิ่งที่ไม่ถูกไม่ดีมาจะกินเดินนั่งนอนนะทุกทั้งนั้นเนี่ยไม่ดีเลยโยมไม่เอาดีกว่าไม่มีอะไรนะดีแล้วมีบาทลูกเดียวนะดีแล้ว จะไปหาทุกข์มาเลยขอให้มันพอใจในชีวิตที่ความอยู่สามีเราเป็นคนดีพอแล้วไม่กินเหล้าไม่เมายาไม่เจ้าชู้พอภรรยาเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เล่นหวยใต้ดินใช้ได้ไม่เล่นการพนันเป็นภรรยาที่ดีพอแล้วต่างคนต่างดีพอแล้วที่จะมีรถเก๋งขี่มีบ้านใหญ่บ้านโตแต่หัวใจมันไม่สงบเลยใช่ไหมเอาไหมเอาแต่หมายจะให้เอาไว้แล้วอยากได้แบบนั้นเอาไหมแต่ไม่ดับทุกข์เอาไหมแต่ไม่ดับทุกข์แต่เราไม่ได้อะไรแต่เราไม่มีทุกข์ไม่ดีเลยกินได้นอนหลับนั่นแหละสุขที่สุดในสวรรค์ในบ้านเราในโลกในบ้านเราก็คือได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจรุ่มร้อนตลอดวูบวูบวาบไม่เคยสงบเลยกลัวคนโน้นจะว่าเรากลัวคนนี้จะนินทาเราอยากแสดงออกว่าฉันนี่รวยเพราะความบริสุทธิ์แต่มันไม่บริสุทธิ์จะแสดงยังไงว่าบริสุทธิ์ใช่ไหมโยมจริงหรือเปล่าฮะจริงหรือเปล่าอยากรวยเหมือนกันฮะใครทำไว้เข้ามาให้ทำมาให้หมดจะได้หมดบาปไปที่ทำไว้ทำบุญให้หมดจะได้หมดบาปนะบางคนนะโยมนะต้องใครทำบุญล้างบาปสองคนผัวเมียไปโกงเข้ามาก็

0: โกงเนี่ยโกงรัฐบาลโกงชาวราษฎรบางหลวงอ่ะไม่ต้องบอกว่าตำแหน่งไหนหรอกสองคนตำแหน่งเดียวเนี่ยมันก็แค่มีบ้านหลังเดียวอย่างมากก็แค่มีบ้านหลังเดียวมีรถยี่ห้อธรรมดาขี่อย่างมากที่สุดตำแหน่งนี้แต่นี่โหมีเงินไม่รู้กี่สิบล้านมันได้มายังไงมีรถยี่ห้อดีมีบ้านขี่พ้นที่สุดมันได้มากเกินกว่าคนอื่นแต่พอมาเข้าปฏิบัติธรรมะมันคิดได้คิดได้ว่ากูทำไม่ถูกชีวิตนี้ถ้าตายไปแล้วจะเอาบาปไปทำไงโยมเอาเงินพวกนั้นมาทำบุญหมดเลยเอามาสร้างศาลาหลังหนึ่งซื้อที่ดินที่บ้านตัวเองแล้วก็มาสร้างกุฏิราคาเป็นล้านนิมนต์ให้พระมาพักให้มาอยู่ติดห้องแอร์พระพักเลยเพื่อจะเอาบุญอาตมานึกนี่เขาไม่บอกอาตมาอาตมาเข้าใจว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเล่าอาตมานะอาตมาไปเห็นปุ๊บอาตมาเข้าใจว่าคนนี้ต้องการจะทำบุญล้างบาปเพราะตัวเองคงจะเอามาเยอะแต่มีคนอย่างนี้ก็ยังดีบางคนไม่ลืมตัวเลยไม่เข้าหาอาตมาทำใหญ่เลยคงจะทำเพื่อให้เป็นบุญที่ได้มานั้นซื้อสร้างศาลาสร้างกุฏิมนฑะมาอยู่ทำให้เป็นพิเศษหมดอันนั้นจะเบาลงโยมจะเบาทุกข์ใจลงแต่ถ้านั้นเก็บไว้หวงแหนไว้นะไปทำอย่างอื่นนะเขาจะไม่มีความสุขตลอดชีวิตเลยที่จริงได้มาก็เป็นทุกข์โยมก็จะต้องมาแก้บาปกันอีกทุกแม่ก็ไม่เอาซะเลยดีกว่าแต่นั้นบุญบาปที่ว่าสวรรค์นรกนิพพานอะไรที่พุทธเจ้าว่าเนี่ยมันเรื่องจริงนะโยมนะที่ว่าทำบาปไปแล้วมันตกนรกคือทุกข์ใจนั่นเองที่โกงคนนี้มันลืมไม่ลงที่โกงที่กินที่คอรับชั่นทำอะไรไว้ผิดๆเนี่ยมันลืมไม่ลงอันนั้นมันเป็นบาปเคี่ยนตีใจตลอดชีวิตคนที่ว่าเป็นเทวดาในใจเนี่ยมันเป็นสุขเพราะมันภูมิใจตัวเองทำแต่ดีดีใจเนี่ยมันไม่เคยเป็นทุกข์เลยมันเย็นใจตลอดเวลาอันนั้นจึงว่าเป็นบุญที่มันเกิดขึ้นในใจตัวเองเพราะนั้นคนเราเนี่ยใจไม่ละเอียดอ่อนนะหลงธรรมไปหมดเลยหลงธรรมไปผิดไปซะก่อนถึงได้รู้ที่หลังเพราะไม่รู้จักทางธรรมะไม่รู้จักทางผิดถูก
1: ก็ถามข้อสุดท้ายนะคะบาปบุญมีจริงเหรอคะนรกสวรรค์มีจริงเหรอคะอันนี้เขาฝากถามมานะคะ
0: มีจริงก็ที่บอกกันเนี่ยนรกก็ตกอยู่ทุกวันเนี่ยตกร้อนใจอยู่ทุกวันเนี่ยทำอะไรผิดร้อนเนี่ยนะบางคนไปผิดเขาผัวเขาเมียเขาเนี่ยโหร้อนมาตกนรกเลยใครลองไปผิดลูกผิดเมียเขาสิผิดเมียเขาผิดผัวเขาทันทีเดียวมันตกนรกทันทีเลยร้อนลุ่มกลุ้มใจนรกเห็นเห็นในชาตินี้เลยทำบาปใช่ไหมมันยังก็เหมือนใครทำแท้งเนี่ยโอ้โหทุกข์จังเลยเงี้ยผู้ชายคนหนึ่งไปเมืองนอกมาไปเรียนเมืองนอกแต่ผู้ชายไทยคนนี้เมื่อเอาลูกตัวเองออกแล้วก็เกิดความกลับมาเมืองไทยใจเนี่ยผวาตลอดเลยมันเห็นประทับใจตลอดว่าตัวเองฆ่าลูกตัวเองตัวเองฆ่าลูกสวดมนต์ภาวนาพยายามสวดมนต์ภาวนามันก็เห็นตรงนั้นด้วยเลยเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่เคยเจอความสุขเลยเขากลับมาเขาได้ปริญญากลับมาได้งานดีแต่ใจของเขาเนี่ยมีบาปตรงนั้นตลอดเลยเขาร้อนใจมากเลยเพราะว่ามันไปฆ่าลูกตัวเองแต่แม่มตอนนั้นไม่รู้นะเพราะแม่มไม่ได้มาเล่าให้ฟังแม่มอยู่เมืองนอกแต่ผู้ชายคนแท้ผู้ชายนะทำเนี่ยทุกข์มากเลยบอกภาพนี้เขาจะลอยมาติดใจอยู่ด้วยไปทำไงก็ไม่หายเขาเนี่ยเล่าร้อนใจตลอดเลยไม่เจอไม่มีความสุขเพราะภาพเด็กคนนี้ไม่หายที่เขาร่วมทำก็แม่มคนนี้เลยบอกคนก็เลยแนะนำให้มาอยู่วัดสังฆทานบอกมาบวชเอ้าบวชเขาบวชแค่นุ่งขาวห่มขาวแบบไม่ต้องโกนผมให้นั่งสมาธิปฏิบัติไปเลยจะได้ปุชิสุงกตนภาพนี้จะได้เบาลงหนักเป็นเบาแล้วเขาก็ดีขึ้นอยู่วัด ถ้าไม่ทำบุญกุศลเนาะแย่เลยเขาบอกเขาสลัดไม่หลุดเขาทำไงไม่มีปัญญาจะแก้อารมณ์นี้ได้เลยคนจะโรคไม่มีปัญญาที่จะแก้จิตตัวเองนะโยมนอกจากศีลสมาธิเท่านั้นจะแก้อารมณ์คนได้ทุกคนเราเก็บอะไรเก็บความรู้สึกตัวเองเนี่ยแก้ไม่ได้หรอกโยมถ้าไม่เข้าถึงธรรมะแก้ไม่ได้เลยสักคนเดียวดังนั้นธรรมะคำทรงสอนพระเจ้าเนี่ยจึงชำระจิตใจไอ้ที่เป็นบาปอกุศลตกนรกทั้งเป็นนะให้มันยกฐานะนั้นให้พ้นไปสวรรค์ก็คือดีใจตนเองทำความดีไม่เคยร้อนใจไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยอิจฉาริษยาใครไม่เคยกลั่นแกล้งใครมีแต่เมตตาทำแต่ความดีตลอดมาก็ดีใจเนี่ยเป็นสวรรค์สวรรค์มีจริงถ้าได้อย่างนี้นะตายไปแล้วก็เป็นเทวดาแต่คนเราถ้าโกงเขาเกลียดเขาอิจฉาริษยาทุกใจไม่สบายใจไม่มีศีลธรรมเนี่ยพวกนี้ถ้าใจอย่างนี้ถ้าตายแล้วตกนรกพอมันตกตัวยังไม่ตาย
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ัฒนาจิตคิดถึงตายวายสอนตนจงหมั่นนึกฝึกหัดพัฒนาจิตเพ่งพินิจคิดถึงตายหมายรู้แจ้งเราต้องตายวายชีวาอย่าคลางแคลงความตายแฝงฝังในตัวทั่วทุกคนตายเร็วช้าหน้าหลังตายทั้งนั้นเราต้องหมั่นพิจารณาหาเหตุผลเกิดแล้วตายแน่นอนสอนใจตนทำกุศลทุกอย่างก่อนวางวายจำเนียนทรงฤกษ์ประพันธ์

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ออกอากาศเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตาม

สวัสดีท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยในรายการชีวประวัติพุทธสาวกส่วนเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระพรหมทัตเถระมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ศึกษาชีวประวัติของท่านดูว่ามีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรท่านพระพรหมทัตเถระนี้พูดถึงการกระทำคุณงามความดีในอดีตชาตินั้นท่านก็ได้สร้างกุศลพระบุญไว้ในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาแล้วซึ่งการสร้างคุณงามความดีของท่านนั้นท่านก็ทำมาเป็นเวลานานและการสร้างสมกุศลในแต่ละภพแต่ละชาติของท่านก็เพื่อที่จะให้เป็นนิสัยปัจจัยถึงซึ่งพระนิพพานนี่เป็นการกระทำคุณงามความดีของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านสร้างสมคุณงามความดีนั้นท่านปรารถนาอยู่คือการได้บรรลุความผลท่านสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชีวิตของท่านนั้นพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนท่านมาถึงในชาติปัจจุบันนี้ท่านได้มาเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประสิทธิโกศลในกรุงสาวัตถีและในชาตินี้ท่านชื่อว่าพรหมทัตพรหมทัตกุมารเมื่อทรงเจริญวัยแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็คือว่าท่านได้เห็นพระพุทธานุภาพในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับวัดพระเชตวันมหาวิหารนั่นเองพูดถึงวัดพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นวัดที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้สร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนานั้นเป็นวัดที่น่าสนใจมากแล้วเหตุการณ์ที่ทำให้พรหมทัตกุมารถึงกับเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธานุภาพนั้นก็นับว่าเป็นเรื่องที่ชักจูงใจได้อย่างดีที่สุดความจริงนอกจากพรหมทัตกุมารแล้วก็ยังมีท่านผู้อื่นอีกจำนวนมากมายที่เมื่อได้เห็นพระพุทธานุภาพในคราวนั้นแล้วต่างก็มีความเลื่อมใสเพราะเป็นครั้งแรกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จมาสู่พระนครสาวัตถีเรื่องการสร้างวัดถวายในพระพุทธศาสนาของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่โตไม่ใช่เรื่องกระทำกันได้ง่ายเพราะว่าการที่จะซื้อที่จากเจ้าเชษฐ์ผู้เป็นเจ้าของที่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะซื้อกันได้ง่ายๆเลยเพราะเมื่อท่านเศรษฐีท่านตกลงว่าจะสร้างวัดถวายเนี่ยท่านก็ต้องเลือกสถานที่อันเป็นจุดสำคัญที่ว่าเลือกสถานที่ที่เป็นจุดสำคัญคืออย่างไรคือสถานที่ที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับพักเนี่ยจะต้องเป็นสถานที่ที่ไม่ใกล้นักและไม่ไกลนักจากหมู่ของประชาชนที่อาศัยกันอยู่คือไม่ไกลจากหมู่บ้านแล้วยังเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์ด้วยทางคมนาคมคือสมควรที่บุคคลทั้งหลายมีความต้องการจะไปมาได้สะดวกและกลางวันไม่มีผู้คนพลุกพล่านจนเกินไปแล้วกลางคืนนั้นเงียบสงัดสมควรที่จะปฏิบัติสมณธรรมท่านเศรษฐีพิจารณาแล้วก็เห็นว่าสวนของเจ้าเชษฐ์เนี่ยเหมาะสมมากจึงไปขอซื้อจากเจ้าเชษฐ์เจ้าเชษฐ์ตอบว่าขายไม่ได้นอกจากจะเอาเงินมาเรียงเป็นโกฏๆนี่เป็นคำพูดของเจ้าเชษฐ์ท่านนาถปิฏกเศรษฐีจึงว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่าข้าพเจ้าได้รับซื้อสวนของท่านแล้วเจ้าเชษฐ์คานว่ายังไม่เป็นอันรับซื้อหรอกคือยังไม่ได้ตกลงขายให้บุคคลทั้งสองตกลงกันไม่ได้จึงพากันไปหาอมาตย์ผู้พิพากษาว่าเป็นอันรับซื้อแล้วหรือยังพวกมหาอมาตย์ตอบว่าเมื่อพระราชกุมารตีราคาแล้วก็เป็นอันรับซื้อแล้วเพราะว่าการเอาเงินที่บอกว่าเอาเงินไปกองให้เต็มหรือกรีให้เต็มนะเท่ากับเป็นการบอกขายแล้ว
เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นอันว่าท่านอนาถามิตรกาเศรษฐีรับซึ่งที่แล้วเมื่อท่านตกลงในการที่มีโอกาสจะซื้อที่ได้อย่างนั้นก็จึงให้คนใช้ของท่านเนี่ยบรรทุกเงินเหรียญเป็นเกวียนๆไปเทราดจนเต็มสวนยังเหลืออยู่เพียงที่ใกล้ซุ้มประตูเท่านั้นก็พอดีเงินหมดเงินที่ขนไปในเที่ยวเนี่ยไม่พอก็จึงสั่งให้

คนไปขนกันมาอีกแต่เจ้าเชษฐ์เมื่อเห็นว่ายังเหลือที่อยู่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นก็จึงคิดว่าเรื่องนี้คงจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะท่านเศรษฐีจึงได้สละเงินเป็นจำนวนมากมายถึงเพียงนี้เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จึงบอกกับท่านเศรษฐีว่าอย่าเลยท่านอนาถาอันติกะเศรษฐีอย่าเอาเงินมาเรียงในที่นี้อีกเลยจงเหลือสถานที่นี้ไว้ให้แก่เราเถิดท่านอนาถาอันติกะเศรษฐีก็คิดว่าเจ้าเชษฐ์นี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากมีฤทธิ์มากจะทำให้คนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยได้เมื่อคิดดังนี้แล้วก็จึงตกลงคือเหลือสถานที่นั้นไว้ให้เจ้าเชษฐ์เจ้าเชษฐ์ก็จึงได้สร้างซุ้มประตูลงในสถานที่นั้นแล้วก็จารึกชื่อว่าพระเชตวันเรียกกันสั้นๆว่าวัดเชตวันนั่นก็เป็นอันว่าเจ้าเชษฐ์นั้นสละสถานที่เพียงที่จะสร้างซุ้มประตูทางนั้นแล้วก็จารึกชื่อของเจ้าเชษฐ์เอาไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ประกาศให้คนรู้ว่าวัดนี้คือวัดของเจ้าเชษฐ์แต่ท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเมื่อตกลงซื้อที่แล้วก็จึงให้สร้างสถานที่ต่างๆลงในพื้นที่นั้นเช่นสร้างซุ้มประตูศาลาโรงไฟกุฏิเวชกุฏิที่จงกรมโรงจงกรมบ่อน้ำศาลาเรือนไฟและก็ศาลาที่เรือนไฟสระบกครณีปรำก็เป็นอันว่าสถานที่ต่างๆท่านนาถาบิณฑิกเศรษฐีสร้างเตรียมเอาไว้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเป็นที่ปรากฏว่าทรัพย์ที่ซื้อที่และที่สร้างสถานที่ต่างๆในบริเวณสถานที่ที่ซื้อเนี่ยหมดไปอย่างละ18โกฏคือซื้อที่18โกฏที่ลงเอามาเกลี่ยประมาณดูได้18โกฏแล้วก็วัสดุก่อสร้างตัวอาคารต่างๆนี่ก็อีก18โกฏคอยการต้อนรับนี่ปรากฏว่าท่านเศรษฐีนี่จัดการสร้างศาลาที่พักตามระยะทางเรื่อยมาที่จะมาเข้าสู่เมืองสาวัตถีนี่สร้างวิหารทุกระยะทางชั่วหนึ่งโยชน์สร้างที่พักไว้เป็นอาการสร้างทั้งหมดโดยเฉพาะที่สร้างวัดใช้เวลา9เดือนจึงสำเร็จแล้วการสร้างนี้ก็เอาพระคันธกุฎีที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ในถ้ำกลางสร้างกุฎีสำหรับพระเถระผู้ใหญ่ไว้รอบๆเรียกว่าทำกันเป็นอย่างดีทีเดียวทั้งการสร้างวิหารอันน่ายินดีในพื้นที่ที่น่ารื่นรมเสร็จแล้วก็จึงส่งทูตไปกราบทูลรัตนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากเสด็จมาสู่กรุงราชคฤห์เมื่อถึงกรุงราชคฤห์แล้วก็เสด็จมาที่กรุงสาวัตถีฝ่ายท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีตกแต่งประดับประดามหาวิหารเสร็จแล้วก็ให้บุตรพร้อมด้วยกุมาร500คนถือธงผ้าที่เป็นสี500คันไปรับเสด็จครั้นถึงแล้วให้พวกกุมารที่ถือธง500คนนั้นออกเดินทางนำเสด็จไปข้างหน้าส่วนข้างหลังนั้นให้ภรรยากับหญิงบริวาร500คนถือเต้าน้ำตามเสด็จสุดท้ายก็เป็นท่านมหาเศรษฐีเองพร้อมกับเศรษฐีบริวารอีก500คนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พวกอุบาสกเดินไปข้างหน้าส่วนพระองค์กับพระภิกษุสงฆ์เสด็จตามมาข้างหลังแล้วเข้าไปสู่พระเชตวันมหาวิหารด้วยพุทธลีลาอันหาที่เปรียบไม่ได้และพระองค์ทรงเปล่งพระรัศมี6ประการพระรัศมีทั้ง6ประการที่แผ่ซ่านออกจากพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้า

แผ่กระจายไปทั่วทิศานุทิศเป็นสีสันที่สวยงามมากเพราะมีสีออกมาถึง6สีคือมีนีละสีเขียวเหมือนดอกอัญชันปีตะเหลืองเหมือนหรดานทองโลหิตะแดงเหมือนสีตะวันอ่อนโอทาปะขาวเหมือนแผ่นเงินมันเชษฐะสีโหงสบายเหมือนสีของดอกเส้งหรือดอกหมอนไก่และประพัสระเลื่อมพลายเหมือนสีแก้วผลึกที่เป็นพระสมีที่แผ่ซ่านออกจากโพรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งนับเป็น

ที่เป็นรัศมีที่แผ่ซ่านออกจากพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งนับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความอัศจรรย์จิตแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายที่มาประชุมกันอยู่ในสถานที่นั้นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงพระเชตวันมหาวิหารและเสด็จเข้าไปประทับในพระคันธกุฎีแล้วท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีจึงกราบทูลถามว่าข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อวิหารนี้อย่างไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสตอบว่าดูก่อนอนาถท่านจงถวายวิหารนี้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่เถิดอนาถบิณฑิกาเศรษฐีจึงกราบทูลรับว่าพระเจ้าค่ะแล้วก็จับเต้าทองคำหลังน้ำลงไปที่ประหัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับกราบทูลว่าข้าพระองค์ขอถวายพระเชตวันมหาวิหารนี้แก่พระสงฆ์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประธานซึ่งมาจากทิศทั้งสี่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับวิหารแล้วทรงอนุโมทนาด้วยวิหารทานคาถาก็เป็นอันว่าการถวายวิหารของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีก็จบลงคราวนี้เริ่มเช้าขึ้นก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่2เป็นต้นไปท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีก็เริ่มการฉลองวิหารการฉลองวิหารนี้ท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีทำอยู่9เดือนจึงสำเร็จสินทรัพย์ในการฉลองวิหารนี้อีก18โกฏเป็นอันว่าค่าใช้จ่ายที่ท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีสร้างพระวิหารแห่งนี้แล้วรวมถึงค่าฉลองก็เป็นเงินทั้งหมด45โกฏด้วยกันฉะนั้นเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ใจต่างๆที่ประชาชนคนทั้งหลายได้มาร่วมประชุมในการฉลองพระวิหารจึงทำให้ทุกคนที่พบแล้วย่อมจะเกิดศรัทธาภาษาทะอย่างล้นพ้นทีเดียวโดยเฉพาะธรรมทัตตกุมารก็ได้เกิดความเชื่อถือเกิดความเลื่อมใสแล้วจึงเสด็จออกบรรพชาในพระพุทธศาสนาท่านพระพรหมทัตเมื่อท่านบวชแล้วท่านก็ตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือไม่ได้บวชแบบจู่เฉยบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนและผลแห่งการที่ท่านเป็นผู้ตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานท่านก็ได้สำเร็จอภิญญา6ประการพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4คราวนี้อยู่มาวันหนึ่งท่านพระพรหมทัตเถระเนี่ยท่านก็ไปเที่ยวบิณฑบาตในเมืองการออกไปเที่ยวบิณฑบาตของท่านนี่ก็เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเรียกว่ามีการปฏิบัติสมณกิจกิจคือการบิณฑบาตนี้ก็เท่ากับเป็นการโปรดสัตว์คือเพื่อช่วยให้ประชาชนคนทั้งหลายได้มีโอกาสกระทำบุญได้ง่ายไม่ต้องเที่ยวตามนิมนต์พระรออยู่ที่บ้านในทางผ่านมีพระท่านก็มาโปรดพุทธบริษัทก็ทำบุญตักบาตรกันได้ตามต้องการครั้งนี้การออกเที่ยวบิณฑบาตของท่านพรหมทัตเถระเนี่ยปรากฏว่าได้มีพราหมณ์คนหนึ่งไม่พอใจท่านก็ไม่รู้ว่าเหตุผลต้นปลายอะไรพราหมณ์นี้พอพบหน้าพระพรหมทัตเถระก็ด่าในเรื่องคำด่านี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันเพราะว่าคนที่จะด่าคนอื่นเนี่ยก็มักจะใช้ถ้อยคำเพื่อให้บุคคลที่ถูกด่าเนี่ยเสื่อมลงไปคือจัดสรรหาคำด่าที่ทำให้บุคคลที่ดีเนี่ยกลายเป็นคนเสียคนไปแล้วคำด่าที่บุคคลเราฟังแล้วถ้าไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีเนี่ยก็จะนึกว่าเป็นเรื่องจริงบางคนไม่ทันสืบสาวหาเหตุผลต้นความปลายความว่าเป็นมาอย่างไรไม่ได้คิดเชื่อเลยแล้วคำด่าเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เคยถูกพวก

าทิฏฐิที่นางมาคันธยาจ้างให้พวกมิจฉาทิฏฐิที่ไม่ได้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเนี่ยติดตามด่าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประทับพักอยู่ในพระนครให้ด่าอยู่เป็นประจำถ้อยคำที่พวกมิจฉาทิฏฐินำมาด่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นพานเจ้าเป็นบ้าเจ้าเป็นอูเจ้าเป็นบัวเจ้าเป็นราเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์ดุริยางค์สุคติของเจ้าไม่มีเจ้าหวังได้ทุคติเพียงอย่างเดียวคำด่าเหล่านี้พระอนันตเถระฟังแล้วทนไม่ไหวในฐานะที่ท่านเป็นปัจฉาสมณะติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวเมืองเหล่านี้ย่อมด่าย่อมบริพาทพวกเราพวกเราไปที่อื่นกันเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนกับเราอนุนพระอนุนเถระกราบทูลว่าไปเมืองอื่นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามต่อไปว่าก็เมื่อเราไปถึงเมืองอื่นมนุษย์ในเมืองนั้นก็ตามด่าเราแล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพระอนันตเถระก็จึงได้กราบทูลต่อไปว่าพวกเราก็ไปสู่เมืองอื่นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามต่อไปอีกว่าเมื่อเราไปถึงเมืองนั้นแล้วพวกมนุษย์ในเมืองนั้นก็ยังด่าเราอยู่อีกแล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพระอนันตเถระก็กราบทูลต่อไปอีกว่าพวกเราก็หนีกันไปเมืองอื่นอีกพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสกับพระอนันตเถระว่าอานนท์การกระทำอย่างนี้ไม่สมควรอธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใดเมื่ออธิกรณ์นั้นระงับแล้วในสถานที่นั้นนั่นแหละจึงควรไปในสถานที่อื่นถ้าหากว่าอธิกรณ์ยังไม่สงบระงับการไปจากสถานที่นั้นก็ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรเพราะว่าบุคคลที่ยังมีเรื่องราวอยู่เนี่ยเมื่อหนีจากสถานที่นั้นไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้คนอยู่ข้างหลังพูดจาได้อีกหลายแง่หลายมุมทีเดียวเหมือนกับการจากไปนั่นเท่ากับเป็นการหนีเรื่องไปก็ได้อะไรทำนองนั้นฉะนั้นเรื่องเกิดที่ไหนควรทำให้เรื่องสงบระงับในสถานที่นั้นตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสบอกกับพระอนันตเถระแล้วเรื่องการหนีไปในเมืองอื่นนั้นเราจะหนีขึ้นไปไม่พ้นหรอกเพราะเมื่อเราไปถึงที่นั้นถ้ามีคนด่าเราจะไปไหนไปเมืองอื่นไปถึงเมื่อนั้นคนด่าอีกก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนฉะนั้นต้องสู้หน้ากับความจริงเหมือนอย่างกับท่านพระพรหมทัตเถระที่ถูกพราหมณ์ด่าเนี่ยท่านก็เฉยมีหูที่ดีนี่ก็เหมือนกับเป็นคนหูหนวกไม่ยอมรับฟังสิท่านก็เดินบิณฑบาตของท่านไปเรื่อยไปแต่พราหมณ์นั้นไม่ใช่ว่าจะด่าเพียงคำสองคำแล้วเลิกนะยังได้ติดตามพระพรหมทัตเถระเรื่อยไปเดินตามไปด่าไปจนคนทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังพราหมณ์คนนั้นด่าพระพรหมทัตเถระแล้วเนี่ยอดใจเอาไม่ไหวต่างคนต่างพูดกันว่าทำไมพระเถระรูปนี้จึงไม่ยอมพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยทำไมจึงเฉยอยู่ได้ปล่อยให้พราหมณ์ด่าอยู่ได้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นกันได้ว่าจิตใจของพระอรหันต์นั้นท่านทนต่อคำบาปหยาบช้าได้เพราะท่านไม่รับเมื่อท่านไม่รับสิ่งนั้นก็จะกลับไปหาเจ้าของเปรียบเหมือนบุคคลที่ถมน้ำลายรถฟ้าก็จะรถหน้าตัวเองอะไรทำนองนั้นเมื่อพระเถระท่านไม่รับคำด่าเหล่านั้นก็จะกลับไปที่พราหมณ์แต่ว่าเมื่อมีคนทลายมาพูดจากันว่าทำไมพระเถระท่านจึงไม่ยอมพูดชี้แจงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยแล้วพระเถระท่านจะพูดอย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจเอาไว้รอไปรับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติละลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อย
กันใหม่แล้วจะดึงคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังพบกันอีกในรายการชีวประวัติพุทธสาวกสำหรับเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็จะขอนำชีวประวัติของพระพรหมทัตถีระที่ได้เล่าค้างไว้ในตอนที่แล้วว่าพระพรหมทัตถีระผู้เป็นราชโอรสของพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาเพราะได้เห็นพระพุทธานุภาพในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับวัดพระเชตวันที่ขนานาถาพิธิกาเศรษฐีสร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนาหลังจากที่ท่านได้ออกบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ตั้งใจเรียนพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้สำเร็จอภิญญา6ประการพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4ประการพออยู่มาวันหนึ่งท่านพระพรหมทัตถีระได้ไปเที่ยววินทบาทในเมืองซึ่งเป็นกิจวัตรที่พระพึงปฏิบัติกันอยู่ได้มีพราหมณ์คนหนึ่งไม่รู้ว่าเกิดโกรธกันมาแต่ครั้งไหนไม่พอใจกันเรื่องอะไรก็ไม่ทราบมาพบท่านก็ด่าท่านทันทีแต่ว่าพระพรหมทัตถีระท่านมีความเป็นพระ 100% ไม่ยอมที่จะโต้ตอบใดๆทั้งสิ้นมีหูที่ได้ยินก็ทำเป็นหูหนวกมีตาที่แลเห็นก็ทำเป็นตาบอดไม่รับเสียปล่อยให้แต่พราหมณ์นั่นนะตบมือข้างเดียวไปแต่พราหมณ์นี่แกก็ขยันตบนะทั้งที่พระพรหมทัตถีระท่านไม่ยอมรับคำด่านั้นแต่พราหมณ์นั้นก็เดินตามเรื่อยไปเมื่อพระพรหมทัตถีระเดินเที่ยวบิณฑบาตอยู่พราหมณ์ก็เดินตามไปแล้วก็ด่าไปเรื่อยจนทำให้คนทั้งหลายที่ได้พบเห็นกับพราหมณ์ที่ตามด่าพระพรหมทัตถีระอยู่เนี่ยอดใจไว้ไม่ไหวถึงก็พูดกันออกมาว่าพระเถระรูปนี้เป็นอย่างไรเนาะท่านจึงไม่ยอมพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยพระพรหมทัตถีระเมื่อท่านได้ฟังถ้อยคำของประชาชนที่มากล่าวอย่างนี้ท่านก็ต้องการอยากจะชี้แจงแสดงธรรมะให้ประชาชนได้เข้าใจในการที่ท่านไม่โต้ตอบไม่ยอมพูดอะไรทั้งสิ้นเนี่ยว่าเนื่องมาจากอะไรท่านจึงได้กล่าวคาถาขึ้น6คาถาว่าอโกทัสสะกุโตโกโททันตัสสะสมะชีวิโนสมะธัญญาปิมุตตัสสะอุปสันตัสสะตาทิโนเป็นต้นแปลว่าผู้ไม่โกรธผู้ฝึกหัดตนแล้วผู้เลี้ยงชีพโดยชอบผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบแล้วผู้สงบแล้วผู้มีใจคงที่จักมีความโกรธมาแต่ไหนผู้ใดโกรธตอบผู้นั้นลามกกว่าผู้โกรธก่อนผู้ไม่โกรธตอบชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วมีสติสงบอยู่ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายผู้ใดไม่เข้าใจธรรมะเป็นผู้โง่เขลาผู้นั้นย่อมตัดรอนประโยชน์ของตนและคนอื่นถ้าความโกรธเกิดขึ้นก็ควรนึกถึงคำสอนอันเปรียบด้วยเลื่อยถ้าตัณหาเกิดในรสอาหารก็ควรนึกเปรียบด้วยเนื้อแห่งบุตรถ้าจิตแล่นไปในความรักใคร่และความมีความเป็นก็ควรรีบข่มไว้ด้วยสติเหมือนกับห้ามโคที่ชอบกินข้าวกล้าฉะนั้นในคาถาที่ท่านพระพรหมทัตถีระได้กล่าวแล้วเนี่ยก็มีคำอธิบายขยายความออกไปว่าผู้ตัดความโกรธให้ขาดด้วยอริยมรรคแล้วผู้ฝึกหัดใจด้วยการฝึกหัดอย่างสูงแล้วผู้เลี้ยงชีพโดยชอบธรรมละการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดเสียแล้วผู้รู้ทั้งปวงได้ดีผู้รู้ธรรมะทั้งปวงได้ดีผู้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวง
ผู้ระงับความเร่าร้อนด้วยกิเลสทั้งปวงผู้มีใจคงที่อยู่ในอารมณ์ทั้งปวงจักมีความโกรธมาเป็นไหนนี่ก็หมายถึงว่าพระอรหันต์ที่ท่านสามารถฝึกใจให้สงบคงที่แล้วท่านจะไม่โต้ตอบกับสิ่งที่ไม่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหลายที่จะมาถึงท่านท่านจะไม่รับท่านจะปล่อยไปเหมือนกับเราหลีกเลี่ยงของสกปรกเช่นเราเดินทางไปพบกับโคลนตมของโซโครกอะไรเขาเราก็จะเดินหลีกเลี่ยงกันไปไกลทีเดียวไม่มีใครเลยที่จะเดินบุกลงไปในโคลนในตมหรือไปเก็บเอาของที่เน่าที่เราพบเขาไม่มีมีแต่ต่างคนต่างหนีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็หลีกหนีจากคำชั่วคำที่ไม่ดีทั้งหลายด้วยการนิ่งเฉยเสียท่านจะไม่เก็บเอามาท่านจะปล่อยไปตามเรื่องถือว่าใครทำดีก็ได้ดีใครพูดดีก็มีคนฟังใครพูดชั่วพูดที่น่าชังก็ไม่มีใครต้องการฉะนั้นถ้อยคำที่พูดออกไปนั้นเป็นคำด่าที่ท่านรับฟังท่านไม่เก็บมาหรอกท่านได้ยินแต่ท่านไม่เก็บเอามาท่านก็ปล่อยทิ้งไปแล้วก็จิตใจของท่านคงที่อยู่ในความดีแล้วเป็นใจที่มั่นคงเหมือนกับเสาหลักที่ปักลึกลงไปในดินเนี่ยจนไม่สามารถที่เราจะโยกคลอนอย่างไรให้เสานั้นเคลื่อนไหวได้เรียกว่าเป็นเสาหลักใหญ่ที่ปักลึกลงไปในดินที่มากที่สุดจนหมดโอกาสที่เราจะไปสั่นคลอนให้เสานั้นโยกได้ในใจของท่านคงที่อย่างนี้เมื่อจิตใจของท่านมั่นคงแล้วเนี่ยความโกรธก็ไม่เกิดจิตใจของท่านก็เฉยสิแล้วคำอธิบายมีต่อไปว่าบุคคลผู้ใดโกรธต่อผู้ที่โกรธตนก่อนบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเลวทรามกว่าผู้ที่โกรธก่อนนี่เป็นอย่างนี้คือเอาเลวทรามด้วยการไปโกรธตอบด่าตอบตีตอบเป็นต้นเวลามีชีวิตอยู่ก็มีผู้ติเตียนเวลาสิ้นชีวิตไปแล้วก็ได้รับทุกข์ในนรกเป็นต้นผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วไม่โกรธตอบผู้นั้นชื่อว่าชนะสงครามกิเลสอันเป็นของชนะได้ยากได้ชื่อว่าทำให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นค่อยครับนี่ก็เป็นคำอธิบายพระคาถาของพระพรหมทัตถีระที่ท่านได้กล่าวเอาไว้แล้วคาถาที่พระพรหมทัตถีระได้กล่าวแล้วนี่ปรากฏว่าได้ทำให้พราหมณ์ที่ตามด่าท่านเกิดความสลดใจได้คิดที่ว่าเกิดความสลดใจได้คิดเป็นอย่างไรก็เพราะว่าพระพรหมทัตถีระท่านไม่ได้ด่าตอบท่านไม่ได้ไปโยโทสะตะพรามอีกเลยปล่อยให้ตะพรามด่าไปข้างเดียวเรียกว่าด่ากันจนเหนื่อยท่านไม่ยอมรับรู้เลยฉะนั้นเมื่อพระถีระท่านได้กล่าวธรรมะให้ตะพรามได้ฟังเนี่ยพรามก็จึงเกิดความสลดใจแล้วก็ได้คิดนี่สมมติอวัฒพระถีระไม่ยอมตะพรามเมื่อพรามด่ามาคำพระถีระก็โต้ไปเป็นสองคำตะพรามก็จะต้องโต้กลับมาเป็นสี่คำต่างฝ่ายต่างโต้กันมาโต้กันไปเหมือนบุคคลที่เกิดโทสะแล้วเกิดทะเลาะกันท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูสภาพบุคคลที่ยืนด่าทอกันสองฝ่ายนี้เป็นอย่างไรบางฝ่ายก็ถึงกับเท้าสะเอวด่าใส่กันด้วยถ้อยคำที่จะสรรหาลงมาด่ากันด้วยถ้อยคำที่หยาบคายหรือต่ำทรามที่สุดเท่าที่เขาจะสรรหามาได้ในขณะที่เกิดโทสะฉะนั้นการที่พระถีระท่านไม่ด่าตอบด้วยนี่ก็เป็นประโยชน์ที่ว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างไรก็คือทำให้ตะพรามไม่ต้องออกแรงมากไปกว่าที่ออกแรงด่ามาแล้วแล้วเมื่อพระถีระท่านอดรนทนได้ท่านทำใจสงบไม่ยอมรับรู้คำด่าของพราหมณ์ก็ทำให้พราหมณ์ได้ข้อคิดขึ้นมา
เนี่ยเรียกว่าทำให้ประโยชน์เกิดแก่ผู้อื่นคือเกิดแก่ตพรามด้วยนอกจากพระเถระจะได้รับประโยชน์โดยที่ไม่ต้องกระทำสิ่งที่น่าละอายขายหน้าคนแล้วเนี่ยก็ยังทำให้ตพรามเนี่ยเลิกด่าทอท่านด้วยมีสตินึกคิดในทางที่ถูกที่ควรขึ้นมาแล้วนอกจากพราหมณ์จะเกิดความสลดใจได้คิดแล้วท่านก็มีใจเลื่อมใสต่อพระพรหมทัตเถระแล้วก็กล่าวขอโทษพระพรหมทัตเถระเมื่อได้คิดดังนี้แล้วพราหมณ์นั้นเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขึ้นมาจึงได้ขอบวชในสำนักของพระพรหมทัตเถระพระพรหมทัตเถระท่านเห็นว่าพราหมณ์มีจิตใจมั่นคงต้องการอยากจะประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีท่านก็ให้บวชในสำนักของท่านหลังจากที่พราหมณ์ได้บวชเป็นพระแล้วเนี่ยพระพรหมทัตเถระท่านก็ได้สอนเมตตากรรมฐานให้การที่พระพรหมทัตเถระท่านสอนเมตตากรรมฐานให้ก็เพราะอย่างใจของพราหมณ์ดูได้ว่าพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีโทสะจริตบุคคลผู้มีโทสะจริตก็จะต้องแก้ด้วยเมตตาคือมีความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นคือทำจิตใจให้เกิดความแช่มชื่นขึ้นไม่ใช่มองเห็นใครก็เป็นเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังไปหมดไม่ได้จิตใจของบุคคลที่มีโทสะประจำใจอยู่เนี่ยมักจะมองคนในแง่ร้ายอยู่เสมอหรืออะไรไปกระทบกระทั่งเขาสักนิดหน่อยไม่ได้เต้นแรงเต้นเป็นกาทีเดียวพระพรหมทัตเถระท่านรู้จริตของพราหมณ์ที่ได้บวชเป็นพระแล้วเนี่ยจึงได้สอนเมตตาแล้วเมื่อพระพรหมทัตเถระจะแสดงวิธีการพิจารณาให้พระภิกษุพราหมณ์ได้ฟังในเวลาเกิดความโกรธก็จึงได้กล่าวขึ้นว่าถ้าความโกรธเกิดขึ้นแก่เธอควรนึกถึงคำอุปมาด้วยเลื่อยคือการนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ว่าพวกโจรที่เลื่อยอวัยวะด้วยเลื่อยที่มีคนจับทั้งสองข้างถ้าผู้ถูกเลื่อยนั้นไม่มีความโกรธก็ได้ชื่อว่ากระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าตัณหาคือความทยานอยากในรสอาหารเกิดขึ้นก็ควรนึกถึงคำเปรียบด้วยเนื้อแห่งบุตรคือมีสองสามีภรรยาอุ้มบุตรเดินทางมาในทางกันดารเป็นทางกันดารที่หาข้าวหาน้ำหาอาหารได้ยากมากทีเดียวและในที่สุดสองสามีภรรยาก็เกิดหิวโหยอิดโรยเต็มทีไม่รู้จะไปหาอาหารที่ไหนบริโภคแล้วสองสามีภรรยาก็จึงตัดสินใจฆ่าบุตรของตนนั่นแหละกินเป็นอาหารแต่ในเวลาที่กินเนื้อบุตรอยู่การกลืนกินไม่สะดวกคอเลยเพราะไม่ใช่กินด้วยความเต็มใจฉันใดเวลาภิกษุมีความโลภในอาหารก็ควรพิจารณามาถึงความน่าเกลียดแห่งอาหารเพื่อหักห้ามความโลภไว้เหมือนกับที่สองสามีภรรยากินเนื้อบุตรด้วยความจำใจกินด้วยความหิวไม่ได้กินด้วยความเต็มใจแต่กินด้วยความจำใจถ้าไม่กินชีวิตเองก็จะตายฉะนั้นการหักห้ามใจก็จะต้องพิจารณาหาการยังคิดเปรียบเทียบเอาไว้ถ้าจิตของพวกเธอแล่นไปในความรักความใคร่ในกามคุณภาพคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หรือล่นไปในความมีในความเป็นคือความอยากได้อยากดีอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เธอก็ควรห้ามใจสิเหมือนกับบุรุษที่ห้ามโคซึ่งชอบกินข้าวกล้าฉะนั้นคือธรรมดาบุรุษผู้ฉลาดเมื่อเห็นว่าโคชอบกินข้าวกล้าก็ผูกโคตัวนั้นไว้ติดกับหลักฉันใดภิกษุก็ควรผูกจิตใจไว้ด้วยสติให้อยู่กับหลัก
หลักในที่นี้

ก็คือสมาธินี่ก็เป็นถ้อยคำที่พระธรรมทัตถีระได้กล่าวสอนพราหมณ์ที่เข้ามาบวชเป็นศิษย์ของท่านให้รู้จักวิธีการประพฤติปฏิบัติให้รู้จักการเจริญเมตตากรรมฐานเพื่อเป็นการทำให้ใจเนี่ยเกิดความเมตตาสงสารรักใคร่ในบุคคลอื่นสัตว์อื่นไม่ให้เป็นคนมีจิตใจเหี้ยมโหดโกรธง่ายด้วยความจริงเรื่องของความโกรธนั้นถ้าบุคคลตายไปในขณะที่กำลังมีความโกรธเนี่ยก็จะต้องไปตกนรกหรือที่เรียกกันว่าทำให้ตัวเองเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาไม่สักไม่สวยเลยนั่นเป็นโทษแห่งความโกรธฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าตรัสท่านสอนเมตตากรรมฐานให้ก็เพื่อที่จะแก้ความประพฤติปฏิบัติที่พระภิกษุพราหมณ์ผู้นั้นได้เคยมีมาแต่ต้นมีมาแต่ก่อนบวชก็ต้องการอยากจะให้การบวชของท่านเนี่ยได้รับผลประโยชน์คุ้มค่าเพราะการบวชถ้าหากไม่ศึกษาเราเรียนไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วผู้บวชก็ถ้าจะเรียกได้ว่าสูญเปล่าคืออาจจะไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเลยจะบวชก็เพียงแต่ว่าบวชกายกันเท่านั้นส่วนใจอาจจะไม่ได้บวชเลยก็แทบจะว่ากันได้ฉะนั้นการบวชที่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั้นก็ควรจะบวชทั้งกายคือปลงผมโกนหนวดโกนคิ้วนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมน้ำฝาดแล้วก็บวชใจโดยการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็นำมาธรรมะคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อฝึกหัดดัดกายวาจาใจให้เป็นพระคือมีใจก็เป็นใจที่ประกอบด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมีวาจาก็พูดวาจาไพเราะสนอสดมีกายก็สำรวมระวังไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคือให้เป็นกายที่คอยระมัดระวังอยู่ในระเบียบเรียบร้อยถ้าท่านผู้ใดบวชได้ทั้งกายทั้งใจอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นผู้ที่บวชด้วยความสมบูรณ์แบบได้รับผลจากการบวชเต็มที่ถ้อยคำของพระธรรมทัตถีระที่ท่านได้สอนพระภิกษุพราหมณ์ศิษย์ของท่านนั้นนับว่าเป็นคำสอนที่ทำให้ผู้ตั้งใจที่จะนำเอาไปประพฤติปฏิบัติจะได้ข้อคิดในทางที่ถูกที่ควรเพราะนอกจากท่านจะสอนเรื่องเมตตากรรมฐานแล้วท่านก็ยังจะสอนในเรื่องการสำรวมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารคือทางพระเรียกว่าการฉันอาหารชาวบ้านก็นำมาใช้ได้คือการจะบริโภคอาหารอะไรที่เกินฐานะไปเนี่ยก็ถือว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแล้วอีกประการหนึ่งก็คือตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากซึ่งเป็นเรื่องที่ผลักดันให้บุคคลเรากลายเป็นบุคคลเสียคนมามากต่อมากเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักหักห้ามตัณหาหรือไม่รู้จักละตัณหาแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราต้องประพฤติในทางที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงวงตระกูลแต่แก่ตนเองพระพุทธเจ้าตรัสถึงท่านจึงได้ชี้ให้เห็นว่าใจที่ดิ้นรนกวัดแกว่งเกินไปนี่ก็ควรจะเอาเชือกคือสติผูกเสียแล้วก็อาศัยหลักที่มั่นคงทำให้ใจอยู่กับที่คือสมาธินี่ก็เป็นเรื่องที่จะทำให้จิตใจของเราละวางห่างตัณหาได้เพื่อให้เรามีสติคอยรู้เท่าทันคอยกำหนดไว้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็เป็นอันว่าชีวประวัติของพระพุทธเจ้าตรัสถึงระที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังติดต่อกันมา2วันเนี่ยก็สิ้นสุดใจความของเรื่องหลวงพี่เท่านี้ส่วนสาระสำคัญในเรื่องนี้ก็ควร
จะได้พิจารณาดูการประพฤติปฏิบัติของพระพรหมทัตเถระที่ท่านสามารถประพฤติชนะคนชั่วได้ด้วยการประพฤติความดีแล้วก็ชนะคนโกรธได้ด้วยการไม่โกรธเนี่ยความอดทนของเราไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อเฉพาะตัวเราแต่ยังเป็นประโยชน์เรื่องไปถึงบุคคลอื่นด้วยดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพระพรหมทัตเถระท่านไม่โกรธท่านก็สามารถจะชี้แจงเหตุผลให้พราหมณ์ที่โกรธท่านด่าท่านเลิกด่าแล้วก็มาเลื่อมใสในตัวท่านผลที่สุดก็ทำให้พราหมณ์นั้นได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยความเต็มใจด้วยความเลื่อมใสศรัทธาประโยชน์ของเราที่ทำดีแล้วย่อมจะมีต่อเนื่องไปถึงบุคคลอื่นด้วยฉะนั้นขอให้เราทำตัวให้ดีก็จะมีประโยชน์ต่อเนื่องไปถึงบุคคลอื่นท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วจะดึงคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหาร

กรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูไบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เกมากาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูไบดีกานุพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำ

0: เวลา9 นาฬิกาคณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา11 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเวลา19 นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14 ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14 ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23 สิงหาคม 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wattsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามีติก็ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์และคณะสงฆ์ขอเจริญธรรมเจริญพรญาติโยมผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็มีโอกาสได้มานั่งตรงนี้ที่หน้าสรีระของหลวงพ่อสนองที่ได้ล่วงลับไปแล้วก็เป็นธรรมชาติธรรมดาที่เราทุกคนก็ต้องจะได้รู้เห็นสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดาการเกิดมันมีเหตุมีปัจจัยแต่ว่าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันเหมือนคนเหมือนกันทุกคนฉะนั้นธรรมะก็คือธรรมชาติเช่นเดียวกันมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีสภาวะธรรมมีความรู้สึกที่มีการสืบต่อทางภาวะภายในและภายนอกเช่นเดียวกันเหมือนกันหมดไม่ได้เลือกว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเพราะว่าสภาวะธรรมภายนอกภายในนั้นก็มีสื่อสัมผัสกับเราก็ทุกคนก็มีตาทุกคนก็มีหูทุกคนก็มีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจที่อยู่ภายในเป็นสื่อสัมผัสในความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นธรรมชาติที่มนุษย์เราทุกคนเกิดมาในโลกนี้แหละก็มีอยู่กันแล้วก็เป็นสภาวะธรรมที่เราเป็นธาตุรู้ทุกคนก็ต้องรู้อารมณ์ทางตารู้อาการทางตารู้อาการทางหูรู้ที่ใจทุกคนก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ทุกคนก็มีความรู้สึกเหมือนกันหมดคือความชอบใจกับไม่ชอบใจแต่ว่าบัญญัติภาษาหรือสถานที่ต่างๆแล้วก็แปลความชอบใจไม่ชอบใจไปคนละสมมติบัญญัตินั้นฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละก็เป็นสภาวะธรรมมีผู้รู้ก็คือองค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าเราได้แหละเป็นผู้รู้ความจริงในสิ่งนี้แหละสัตว์ที่เป็นมนุษย์ที่เกิดมาในโลกเนี้ยก็ล้วนแต่มีเหตุมีปัจจัยที่เกิดความรู้สึกในการทุกคนเหมือนกันหมดเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะมีสภาวะสังขารปรุงแต่งไปตามภาวะอารมณ์นั้นแต่ความรู้สึกที่ใจของเราทุกๆคนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของความเป็นจริงเนี่ย เมื่อตาเห็นหูได้ยินก็มีความรู้สึกที่ใจเหมือนกันหมดมีความพอใจมีความไม่พอใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนกันหมดแต่สภาวะการคิดนะบางคนก็คิดเกินความรู้สึกในภาวะปัจจุบันบางคนก็คิดไม่ถึงอ่ะคิดไม่ถึงภาวะความรู้สึกปัจจุบันสุดท้ายมันก็ทำให้เราคิดผิดกันทุกคนเมื่อเราคิดไม่ถูกอ่ะคิดเกินความจริงไปในความรู้สึกของเรานั้นหรือคิดไม่ถึงสภาวะของภาพความเป็นจริงนั้นมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราคิดไม่ถูกตรงกับความเป็นจริงของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนะเราก็เลยพูดกันไม่ค่อยถูกทำกันไม่ได้ถูกสังคมภายนอกก็เลยเกิดความวุ่นวายอย่างที่เรามองเห็นกันทุกวันนี้มันก็เป็นแบบนี้นะเพราะว่าเราไปยึดในวัตถุในปัจจัยภายนอกเป็นสภาพที่เราจะต้องแสวงหากันมีกันมากไปมันจึงทำให้เราพัดพีแอร์ผิดเพี้ยนต่อความเป็นจริงผิดพลาดต่อความเป็นจริงคิดไม่ตรงกับภาวะความรู้สึกความเป็นจริงเมื่อคิดไม่ตรงกับความเป็นจริงมันก็พูดในภาวะตามที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงนั่นเองการกระทำก็เหมือนกันแหละมันก็เกิดจากความคิดดังพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มโนบุพังมโนธรรมมามโนเฉทฐานะใจเราเป็นใหญ่ใจเราเป็นประธานในภาวะธรรมที่มีเกิดปรากฏขึ้นในความรู้สึกนั้นเมื่อความรู้สึกดีเราก็พูดดีทำดีเมื่อความรู้สึกไม่ดีเราก็คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนั่นก็เป็นธรรมชาติของความเป็นจริงถ้าเราเอาสติไปกำหนดรู้ความจริงตรงนั้นนะเราก็จะพอเห็นธรรมะบ้างเห็นสภาวะปัจจัยบ้างแต่เราทุกวันนี้ไม่ได้สังเกตตรงนั้นเราไปมองภาพข้างนอกไปมองสิ่งตกแต่งข้างนอกไปมองปฏิรูปธรรมอยู่ข้างนอกจนขาดความศึกษาธรรมะอันแท้จริงของพุทธะไม่เอาสติไปกำหนดรู้ตรงนั้นทำไมสติพุทธเจ้าถึงให้เรากำหนดสติรู้ตรงนั้นน่ะก็เพื่อให้รู้ว่าภาวะตรงนั้นแหละมันมีทั้งกายมันมีทั้งเวทนามันมีทั้งจิตมีทั้งสภาพธรรมที่ปรากฏขึ้นอยู่ตรงนั้นน่ะตรงความรู้สึกนั่นแหละตรงความรู้สึกของเราแล้วนึกคิดปรุงแต่งฉะนั้นถ้าเรามีสติไปกำหนดรู้ตรงนั้นน่ะเราก็จะเห็นตภาวะธรรมชาติความเป็นจริงได้พอมันกระทบอารมณ์กระทบทางตาวัตถุกระทบทางตาวัตถุกระทบทางเสียงทางหูเราก็จะรู้สึกที่ใจมันก็จะเกิดความพอใจไม่พอใจในสิ่งนั้นถ้าเราคิดเกินไปถ้าเกิดความพอใจคิดมากเกินไปคิดปรุงแต่งเกินไปมันก็เกิดราคะเกิดกามราคะเกิดความยินดีกำหนัดอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งนั้นมันก็ให้เราดิ้นรนไปตามกระแสนั้นพูดก็พูดไปตามภาวะนั้นทำก็ทำไปอย่างนั้นมันก็เลยทำสร้างความไม่จริงให้เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ศึกษาความจริงของธรรมชาตินั่นเองเราไปปรุงแต่งไปยึดติดในปฏิรูปข้างนอกมากเกินไปจงไม่ได้มีสติกำหนดรู้ดูว่าภาวะกายของเราภาวะกายของเรามีอะไรบ้างก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเป็นที่สืบต่อแล้วก็รู้อารมณ์สุขทุกข์เป็นธรรมดาสุขทุกข์เฉยเนี่ยเป็นธรรมดาใจเราก็รู้สิ่งนั้นเป็นธรรมดาเนี่ยแล้วก็จิตของเราก็ไปรู้สิ่งนั้นแหละแล้วก็ไปคิดปรุงแต่งในสิ่งนั้นน่ะตอนนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ใจอ่ะเพียงแต่ว่าความยินดีเกิดขึ้นความพอใจเกิดขึ้นเราคิดเกินน่ะคิดมากมายคิดไม่ยอมจบคิดเกินไปเกิดราคะเกิดกำหนัดยินดีเกิดความโลภเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดโลภะโทสะโมหะเราก็หลงไปกับสิ่งนั้นภาวะชีวิตทุกคนก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ศึกษาธรรมะถ้าไม่เจริญสติอยู่ตรงนั้นก็จะทุกคนเลยก็เลยมีอวิชชาเป็นปัจจัยไปเลยเนี่ยพุทธเจ้าได้ตรัสแบบสัพพะปาปสะกรณังการละบาปก็ต้องให้สังเกตดูตรงนั้นแหละบาปมันจะขึ้นตรงนั้นแหละไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นไม่ได้เกิดขึ้น จากในกอนางขอนั่นเป็นทวะธรรมธรรมชาติภายนอกเป็นธรรมดาเขาก็มีจิตใจแต่เราก็มีจิตใจมีความรู้แต่รู้สิ่งนั้นรู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้เกิดบาปขึ้นที่ใจเราอ่ะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยจะทำให้เราคิดผิดออกไปทางเกินความเป็นจริงที่ภาวะความรู้สึกนะเนี่ยถ้าเรามีสติกำหนดรู้เราก็จะเห็นความจริงตรงนั้นเราก็สามารถละบาปได้เจริญบุญกุศลได้เพราะมีสติสติก็คือตัวกุศลตัวเจริญเราก็มีกุศลอยู่ที่จิตที่ใจอันนั้นแล้วเนี่ยเมื่อจิตใจมีกุศลมีสติกำหนดรู้ดูรู้เหตุรู้ปัจจัยไม่คิดเกินความรู้สึกของความเป็นจริงมีความรู้สึกยังไงก็คิดอย่างนั้นโดยปกติโดยธรรมชาติโดยปัจจุบันถ้าเราไปยึดติดอนาคตไปคิดมากอนาคตมันก็มีแต่ความผิดหวังผิดพลาดเพราะว่าเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจไม่ชอบใจแล้วก็เราต้องพัดพลาดจากสิ่งที่ชอบใจที่มันมีอยู่เนี่ยเพราะความคิดเราเกินไปเกินความเป็นจริงความรู้สึกความเป็นจริงเราก็ผิดหวังในสิ่งนั้นผิดหวังในสิ่งนั้นนี่ก็เป็นเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นสมุทัยอ่ะเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ได้ค้นมาตรงนี้แหละเนี่ยฉะนั้นเราไม่ได้พิจารณาตรงนี้กันเราก็จึงไม่เห็นเหตุปัจจัยอายะจะทำสี่เรารู้รู้ด้วยตำราด้วยในหนังสือแต่เราจะไม่รู้ด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเองโดยชอบมันก็เลยทำให้เรามีสร้างความรู้สึกของจิตใจเมื่อมีความคิดยังไงก็พูดไปตามทิฏฐิตามมานะของใจนั่นแหละการกระทำก็ทำไปตามไปแล้วก็เกิดภาวะของสังคมภาวะของโรคเกิดความวุ่นวายสับสนเพราะว่าทุกต่างคนต่างมีความคิดไปทางหลายๆทางหลายๆทิฏฐิหลายๆกิจใจหลายๆมานะเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความวุ่นวายในสังคมภายนอกอย่างที่เราได้มองเห็นกันทุกวันนี้แหละมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือมาตรัสรู้พระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์น่ะเป็นมนุษย์แล้วก็มาศึกษาธรรมะของมนุษย์นี่แหละเนี่ยก็เห็นความจริงอย่างนี้แล้วก็นำมาบอกนำมาเผยแผ่เมื่อเราเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยก็ละบาปละตรงนั้นละตรงความรู้สึกที่มันจะคิดเกินกับความรู้สึกเช่นความยินดีเกิดขึ้นมันธรรมดาธรรมชาติเมื่อคนพูดดีทำดีกับเราแล้วก็มีความยินดีแต่ว่าเราอย่าคิดเกินกับความยินดีไปให้เกิดเป็นความราคะกามราคะเมื่อคนพูดไม่ดีเราก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ให้รู้คิดแต่แค่สิ่งแค่นั้นไม่ต้องคิดจนเกินไปจะเกิดพยาบาทอาฆาตจนเกิดปฏิฆะขัดเคืองกันไปอย่างนี้มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะให้เราต้องพูดต้องทำไปตามความรู้สึกของความคิดทิฏฐิมานะอันนั้นก็เกิดขึ้นเรียกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเป็นตามเหตุตามปัจจัยของเขาอย่างนั้นนะแล้วมันเกิดที่ไหนก็เกิดที่กายกับใจของเรานี่แหละเกิดที่อายตนะของเรานี่แหละเกิดที่ตาเราได้เห็นหูได้ยินเนี่ยนะผัสสะกระทบรู้อารมณ์นี่แหละแต่ว่าเราไม่มีขาดสติในการกำหนดรู้ตรงนั้นเลยเกิดตัณหาขึ้นไงตัณหาก็ดิ้นรนไปสิจะคิดเกินการยินดีเกิดขึ้นคิดไปทางกามมากเกินไปก็ไปทางกามราคะปรุงแต่งเสียดแทงเผาไหม้จิตใจเราลุ่มร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งไม่อยู่นั่งไม่สุขจิตใจฟุ้งซ่านก็ทนต่อสภาพความภาวะนั้นไม่ได้ก็ต้องไปพูดไปทำตามอาการที่มันเผาอยู่ในใจของเรานั่นแหละเนี่ยมันก็เกิดการกระทำเกิดขึ้นเกิดเมื่อการกระทำเกิดขึ้นแล้วก็เกิดภาวะของสังคมภายนอกแล้วเกิดทำภายนอกแล้วก็เกิดการสัมผัสกันไปสืบต่อกันไปมีความรู้สึกสืบต่อกันไปแล้วสันตติทำภายนอกทำภายในสืบต่อกันไปมันก็วิจารณ์กันไปวิตกกันไปตามอาการนั้นก็กลายเป็นสังคมอันวุ่นวายเนี่ยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเหตุปัจจัยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เราจะปฏิเสธจากนี้เราก็ไม่รู้จักธรรมะที่เราจะต้องศึกษาที่เรามาทำบุญที่เรามานั่งสมาธิเรามาภาวนาเรามารู้จักละบาปแต่ว่าถ้าเราไม่ดูตรงใจตรงนี้ไม่เอาสติกำหนดรู้ในฐานนี้พระพุทธเจ้าวางอุบายให้แล้วจิตของเราก็จะไม่ขาวจิตของเราก็จะไม่ออกจากสิ่งนั้นเนี่ยออกจากภาวะอกุศลจิตไม่ได้ จิตของเราก็จะเศร้ามัวเศร้าหมองขุ่น

วจิตของเราก็จะไม่อิสระจากความเศร้าหมองขุ่นมัวจากความคิดของเรานั่นเองแหละไม่ใช่ใครที่ไหนทำให้เราเองเป็นผู้ไม่รู้ความจริงเราก็คิดเองเมื่อคิดแล้วเราก็พูดเองทำเองแล้วสิ่งที่เราคิดเราพูดมันก็ตอบสนองเราด้วยวิบากแห่งกรรมก็เรียกว่ามโนกรรมวจีกรรมกายกรรมปรากฏขึ้นเพราะเราขาดความอดทนขาดความอดทนต่ออารมณ์เพราะเราขาดสติขาดความอดทนถ้าเรามีสติแล้วก็อดทนพระพุทธเจ้าสอนให้อดทนเนี่ยอดทนใช่ไหมขันติปรมังตะโปตีติฆ่าถ้าเราอดทนอดกั้นดูมันดูพิจารณาดูมาอาสติกำหนดรู้ดูมันมันก็จะเห็นอาการมันใช่ไหมเมื่อกามเกิดขึ้นโดยความรู้สึกมันก็เสียแทงแล้วแน่นอนแล้วก็สติกำหนดรู้ดูอารมณ์ของมันดูมันเสียแทงมันดูกิริยาของมันที่เสียแทงจิตใจเรามันนานขนาดไหนมันตั้งมั่นอยู่ขนาดไหนเราก็จะทนดูมันอดทนดูมันแล้วมันก็เป็นสภาวะแล้วว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์มันก็เมื่อถึงเวลาว่าแล้วมันก็ดับไปเองเราก็จะเห็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับของมันเนี่ยมันก็เป็นสภาวะอย่างนี้แหละเนี่ยถ้าอดทนดูมันแล้วขันติปรโมตะขันติปรมังตะโปติติฆ่าพุทธะตะไว้ฮะนะเนี่ยทำไมเมื่อเห็นอาการดับเข้ามาก็คือมันดับความเสียดแทงในกามราคะในปาติกะของเราในจิตในใจของเรานี่แหละที่มันคนอื่นไม่รู้หรอกเราจะรู้คนเดียวแหละนั่งก็ไม่ได้ติดนอนก็ไม่ได้กระวนกระวายจิตใจฟุ้งซ่านแล้วเราจะเห็นคนเดียวเราสติกำหนดรู้มันน่ะดูมันจะทนดูมันมันจะทรมานขนาดไหนกี่ชั่วโมงกี่วันเราก็จะดูมันถ้าเราจะไม่เลิกดูมันจะเพียรดูมันอย่างนั้นสติกำหนดรู้มันอย่างนั้นจะไม่ตอบสนองอาการด้วยอย่างอื่นนะด้วยกิริยาอาการอื่นๆจะดูอย่างเดียวเนี่ยมันก็ดับเราก็เห็นอาการดับนะก็อาการดับมันก็ทำให้เราจิตใจเบาบางจางคลายดังพุทธเจ้าแต่ว่านิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาไม่ทุกดับผู้รู้เท่านั้นเองว่านิพพานเป็นธรรมอันยิ่งถ้าอดทนไม่ได้เราก็ไม่เห็นความดับของอาการที่มันเสียดแทงอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายที่มารู้ที่ใจของเรามันก็ไม่สามารถที่จะเห็นอาการนั้นในความเป็นจริงได้เนี่ยเมื่อเราเห็นอาการนั้นในความเป็นจริงแล้วมันก็สบายใช่ไหมเห็นอาการดับในความเป็นจริงแล้วก็รู้ธรรมะแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะมันปรากฏการที่ไหนเราก็มีสติไปกำหนดรู้ดูมันนั่นแหละเพียรดูมันเพียรพยายามดูมันอย่างนั้นแหละเราห้ามธรรมชาติไม่ได้เพราะเรามีตาอันสมบูรณ์ที่เป็นอันหน้าที่อินทรีย์อยู่แล้วเราห้ามธรรมชาติของหูก็ไม่ได้ห้ามธรรมชาติของใจก็ไม่ได้ถ้าเราไปห้ามมันก็ไม่รู้อะไรมันก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะมันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะมันก็ไม่จะเข้าใจธรรมะได้อย่างไรถ้าเราปฏิเสธทั้งหมดทุกอย่างในความรู้สึกของเราที่อาศัยอายตนะเป็นทื่อสืบต่อเนี่ยเราก็จะไม่เห็นธรรมะเพราะเราปฏิเสธท่านแล้วก็มีแต่ความไม่รู้อภิชาครอบงำอยู่จิตใจของเรานั่นแหละเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็ปรุงแต่งไปตามอาการนั้นๆวิ่งไปตามอาการนั้นๆวิ่งไปอย่างนั้นเมื่อไม่พอใจเกิดขึ้นก็ปรุงแต่งไปตามนั้นบีบเค้นอารมณ์บีบเค้นจิตใจอยู่อย่างนั้นไม่รู้เอาไม่ได้จนเปลี่ยนอาการใหม่เปลี่ยนกิริยาใหม่เปลี่ยนอารมณ์ใหม่มันก็สะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามีแต่ความทุกข์สังขารร่างกายของเราก็มีแต่ความทุกข์อยู่แล้วเมื่อเราเกิดมาเนี่ยทำไมสังขารเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยใครเคยมีความสุขเพราะร่างกายบ้างก็เห็นเรามีความเจ็บป่วยนั่งยืนยืนนานๆก็ปวดก็เมื่อยนอนนานๆก็ปวดเมื่อยยืนนานๆก็ปวดเห็นต้องมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นแหละหิวก็ทุกข์อิ่มมากๆก็ทุกข์เนี่ยไม่เห็นใครมีความสุขต่อสิ่งนั้นนอกจากเพลิดเพลินมันไปขณะหนึ่งเท่านั้นเองลืมถ้าเราดูมันถึงจะมีทุกข์ทั้งนั้นแหละมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพกาลและเวลามีแต่ความป่วยความเจ็บอยู่ในร่างกายเราให้เรามีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาติดใจแล้วก็ดิ้นรนไปตามกระแสนั้นนะเพราะเราไม่ยอมรับความจริงว่านั่นคืออัตภาพแห่งร่างกายคือสังขารไม่เที่ยงนั่นคือสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นเราก็ไม่อยากให้มันป่วยมันเจ็บเราก็ไม่อยากให้มีโรคภัยไข้เบียดเราไม่อยากให้มันเป็นอะไรทั้งนั้นแต่มันก็เป็นมันเป็นไปโดยธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเป็นไปโดยอาการ

ไม่มีอะไรที่จะบังปิดกฎเกณฑ์บังคับในสิ่งนั้นได้เนี่ยก็เคลียร์ว่าเป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่ในกายของเราในรูปกายของเรานี่ประชุมกันในธาตุทั้งสี่นี่แหละเป็นสภาวะธรรมอิสระเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถจะบังคับความแก่ความตายได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พิจารณาดูแลทำหน้าที่ไปตามอาการนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่กำหนดรู้ด้วยความจริงด้วยสติด้วยปัญญาของเราเนี่ยเราก็จะเห็นความจริงอันแจ่มแจ้งนั้นแต่ถ้าเราดิ้นรนไปตามอาการความพอใจไม่พอใจวิ่งไปตามกระแสเราก็จะไม่เห็นสิ่งนี้ก็เกิดตัณหานั่นแหละใช่ไหมเกิดเวทนาเกิดตัณหาก็พาเราดิ้นรนไปทางกามถ้ากำหนัดยินดี

ัณหานั่นแหละใช่ไหมเกิดเวทนาเกิดตัณหาตัณหาก็พาเราดิ้นรนไปทางกามถ้ากำหนัดยินดีพอใจก็เพลิดเพลินไปเสร็จแล้วเราก็ผิดหวังเพราะกามารมณ์นั่นแหละเมื่อสมปรารถนามันก็เพลิดเพลินยินดีลืมทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วมันก็พาให้เราทุกข์นั่นแหละที่เราทุกข์เพราะทุกวันนี้เพราะวันมันเป็นอย่างนั้นแหละเราทุกข์เพราะว่าที่เรามีลูกมีหลานก็ว่ามันก็ทุกข์กับสิ่งนั้นแหละถึงเพราะความพอใจนี่แหละถ้าไม่มีความพอใจเราคงจะไม่มีลูกมีหลานหรอกจะไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ามันพอใจมันจึงปรุงแต่งไปเราถึงได้มีความรู้สึกต่างๆจนอายุเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายก็มีความรู้สึกสังคมอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงการกระทำอย่างนั้นก็มันก็เราก็มีตามีหูมีกายมีความสัมผัสมีความรู้สึกของใจมีธาตุรู้อยู่ที่ใจแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีสติกำหนดรู้ความจริงมันก็ทุกข์ไปกับสิ่งนั้นทุกข์ไปอาการนั้นด้วยธรรมชาติด้วยสัจจะเนี่ยว่าเราก็หาทางออกไม่ได้หาออกจากทุกข์ไม่ได้ทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นเป็นสมุทัยเป็นสัจจะเป็นความจริงอย่างนั้นทุกๆคนทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ได้ละเว้นเลยแต่ว่าถ้าเราศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าให้เข้าใจความจริงกำหนดรู้ตรงนั้นตรงสภาวะธรรมความรู้สึกอันนั้นมันรู้สึกอย่างนี้พอใจอย่างนี้เราก็รู้เหตุปัจจัยของความพอใจแล้วก็คิดให้เป็นพอดีกับเหตุความพอใจอย่าไปปรุงแต่งมันมากเกินไปเนี่ยเราก็รู้เหตุดับทุกข์แน่นอนรู้ข้อประโยชน์เพราะออกจากทุกข์แน่นอนกามราคะปรากฏขึ้นแล้วก็รู้เหตุว่าเหตุปัจจัยสิ่งนี้ตาเห็นนี่มันเป็นเหตุของกามราคะเราก็ไม่ปรุงแต่งตามเรารู้อาการแค่นั้นเราก็ไม่ปรุงแต่งตามไม่คิดตามรู้สภาพตามความเป็นจริงมันก็ไม่เกิดความทุกข์เมื่อเราไม่ปรุงแต่งเรื่องกามราคะคำพูดก็ไม่มีกามราคะการกระทำก็ไม่มีกามราคะเพราะว่ามันเกิดจากใจแต่ถ้าเราปรุงแต่งแล้วมันก็พูดไปตามอาการกิริยามีมายาของจิตออกไปตามอาการนั้นมันก็เกิดเรื่องให้สังคมได้รับรู้กันนั่นแหละแล้วก็ให้เกิดการซุบซิบนินทาเป็นธรรมชาติเลยนินทากันไปกล่าวกันไปวิจารณ์กันไปก็มีเรื่องพูดเรื่องคุยกันไปมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ถูกอยู่กับสิ่งนั้นนะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นแหละแล้วก็หาข้อสรุปไม่ได้หรอกนอกจากเราก็หาอารมณ์อื่นเข้ามาแล้วก็ลืมสิ่งนี้ไปมานึกขึ้นได้ก็เอากันต่ออีกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตของเราก็ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยคือเหตุของความทุกข์ของธรรมชาติถ้าเรารู้เราเหตุปัจจัยอันนี้เป็นเหตุของความทุกข์เรากำหนดรู้ตรงนั้นเนี่ยก็รู้เหตุดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติเมื่อเราไม่คิดปรุงแต่งตามอาการนั้นๆด้วยความเป็นจริงเรารู้ความเป็นจริงแต่เราไม่ปรุงแต่งธรรมชาติอันความเป็นจริงอันนั้นมันก็ไม่พูดมันก็ไม่ทำไปตามอาการนั้นๆมันทำให้กายวาจาของเราก็เป็นปกติก็มีศีลนั่นแหละก็คือไม่พูดทั้งที่ผิดนะเพราะเราไม่คิดผิดเนี่ยเสียเหตุปัจจัยถ้าเราคิดผิดเราไม่คิดเราเรียนจะรู้แล้วก็กำหนดรู้มันไปแล้วก็ดับไปน่ะเมื่อเราไม่คิดผิดเราก็ไม่พูดผิดเมื่อเราไม่คิดผิดเราก็ไม่ทำผิดเมื่อไม่ทำผิดมันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรให้ต้องเป็นเหตุของความทุกข์ของมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมไว้เกิดขึ้นวิบากกรรมก็ไม่ปรากฏขึ้นให้แก่เราในสังคมภายนอกเนี่ยเมื่อเรากำหนดรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็เห็นอาการของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนั้นนี่เป็นธรรมชาตินี่เป็นความจริงที่มีอยู่ในใจเราใช่มั้ยถ้าเมื่อเราไปคิดตามปรุงแต่งมันก็เกิดอุปทานนั่นแหละทำไมล่ะเพราะเราไม่คิดเกินต่อความเป็นจริงต่อความรู้สึกใช่มั้ยมันก็รูปคำอยากได้อยากมีอยากเป็นคิดเอาเองเกินต่อความเป็นจริงมันก็ปฏิบัติอย่างความคิดของเรานั่นแหละว่าดีแล้วก็ทำไปมันคิดเกินความเป็นจริงมันคิดไม่ถูกแล้วมันก็ทำไม่ถูกก็กลายเป็นรูปคำไปมันก็สงสัยในธรรมะไปมันก็มีอัตตาตัวตนในสิ่งนั้นไปนะมันก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าถ้าเรากำหนดรู้ดูความรู้สึกด้วยจิตใจของเราเนี่ยมีสติกำหนดรู้ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมตรงใจของเราเนี่ยด้วยความภาวะความรู้สึกอันนี้แหละเราก็สามารถทำความจางคลายสิ่งนั้นได้มันก็ไม่รูปคำมาปฏิบัติตรงเพราะว่ามันรู้แล้วมันเกิดธรรมะเกิดขึ้นที่ไหนธรรมะมันมีสื่อตาเป็นสื่อหูเป็นสื่อมันรู้ที่ใจเรารู้ที่เกิดของธรรมะแล้วก็พิจารณาธรรมะตรงใจนั่นเอาสติไปกำหนดรู้เลย

ูกายดูเวทนาอารมณ์ของใจดูสังขารที่มันจะปรุงแต่งความรู้สึกของใจเนี่ยดูสภาวะธรรมภายในภายนอกที่มันจะเกิดบาปอกุศลหรือเกิดกามราคะปฏิฆะหรือพูดออกไปข้างนอกแล้วเกิดภาวะปัจจัยต่างๆที่มากระทบเป็นวิบากกรรมให้เราได้รับอยู่ในสังคมทุกวันนี้เนี่ยเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเราก็สามารถรู้ได้เท่าทันเหตุปัจจัยอย่างนั้นด้วยความเป็นจริงแล้วเราก็สามารถฉลาดในสิ่งนั้นเราสามารถออกจากสิ่งนั้นได้ด้วยการพิจารณาดูความจริงของมันอยู่ที่ใจเรานี่เนี่ยนี่คือการแก้ปัญหาของสังคมไม่ใช่ไปแก้ปัญหาที่อื่นเพราะว่าทุกคนมีจิตมีใจเหมือนกันทุกคนมีความรู้มีทิฏฐิมีญาณเหมือนกันทุกคนถ้าไม่ขาดสติแล้วเนี่ยถ้าไม่เจริญสติแล้วเนี่ยก็เกิดอุปทานยึดในสิ่งต่างๆนั่นแหละยึดในกามในวัตถุแห่งกามยึดในตภาวะทิฏฐิยึดในการปฏิบัติแบบคิดผิดแล้วเมื่อปฏิบัติผิดก็ลึดติดอยู่ในนั้นในสีพัตตลมะพูดผิดแล้วก็ยังยึดในคำพูดทำผิดแล้วยังพูดคำพูดเป็นอัตตาวาทะให้เกิดขึ้นแล้วเราก็มันสร้างทุกข์สร้างความบีบเค้นให้เราเป็นภาวะธรรมในชีวิตประจำวันของเราอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดาร่างกายสังขารมันไม่รอเราความแก่ไม่ชะลอเรามันไม่เคยชะลอเราเลยมันก็ไปตามอาการยุคไขของมันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีโรคภัยไข้เจ็บบิดเบียนมันก็มีตามอาการภาวะเหตุปัจจัยของมันด้วยวิบากกรรมมันก็ไม่เคยว่าเราอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ไหนมันไม่เคยรอเรามันก็แปรอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราก็ต้องพัดพรากจากร่างกายจากสิ่งที่รักต่างๆแล้วก็ทุกข์โทมนัสอุปาทายะแห้งเหี่ยวพี่พิไรรำพันเพราะว่ามันอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเองตัณหาเป็นปัจจัยนั่นเองมันทำให้เราเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนะเนี่ยแม้พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นไม่อุบัติขึ้นแล้วแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอุปาทาวาตถาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังธรรมธาตุธรรมทิฏฐิธรรมนิยามตาแม้พระองค์จะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามธรรมธาตุนี้ตั้งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นสภาวะมันไม่เที่ยงสังขารสังขารไม่เป็นทุกข์สภาวะธรรมเป็นอนัตตาธรรมร่างกายเราจะเป็นภาวะธรรมอนัตตาธรรมมันสร้างความรู้สึกให้กับใจเราเสมอๆรู้สึกมันรู้สึกยังไงอ่ะก็รู้สึกทางสัมผัสเนี่ยสัมผัสทั้งกายเราเนี่ยให้รู้สึกที่ใจเสมอเป็นสภาวะธรรมเราไม่สามารถที่จะบังคับหรือจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของมันได้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยเห็นมองเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละคือเหตุปัจจัยของธรรมะคือกฎอิทัปปัจจยตามันมีเหตุมีปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยแล้วเราก็คิดปรุงแต่งไปด้วยอวิชชาเนี่ยแหละมันก็เลยเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานไปตามอาการของความไม่รู้โดยสัจธรรมนี่แหละเนี่ยทุกมีอยู่เหตุทุกมีอยู่เราไม่เห็นเราไม่รู้เหตุของดับทุกก็มีแต่เราก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทำความเข้าใจมีสติเจริญขึ้นแล้วมันก็ไม่รู้ความจริงนะไม่รู้จะออกจากทุกได้อย่างไรก็ตายไปด้วยกิริยาอาการแห่งความทุกนั่นแหละสุดท้ายก็ตายไปด้วยความทุกนั่นแหละพาทุกตายไปนั่นแหละทุกขติพึงหวังได้นั่นแหละเพราะว่าตายขนาดทุกข์นะเพราะว่ากำหนดไม่ได้ออกไม่ได้ทำจิตให้เป็นสละจากสิ่งนั้นไม่ได้ด้วยความเป็นจริงธรรมชาตินั้นไม่ได้อะมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นนี่พุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาขึ้นก็ตามธรรมะก็เป็นอย่างนี้ธรรมชาติเป็นนี้พุทธเจ้าตัดไปแล้วอย่างนี้เมื่อเรารู้สิ่งนี้พุทธเจ้าตัดไปว่าเมื่อเรารู้สิ่งนี้ด้วยความเป็นจริงหาอุบายในการที่จะบอกเวนัสสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นมนุษย์นี่แหละเพราะธรรมะต่างๆนี่เป็นของมนุษย์นี่พระเจ้าเป็นมนุษย์เป็นกษัตริย์โดยพระโคตรพระองค์มีสิทธิ์ที่จะรับสมบัติของกษัตริย์พระองค์ก็ไม่เอามาศึกษาธรรมะเพื่อจะโปรดมนุษย์ด้วยกันนี่แหละให้ผู้มีปัญญาให้ผู้ที่มีความสนใจอ่ะทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้แหละไม่กำหนดใครทั้งนั้นแหละให้มาพิจารณาเจริญสติอยู่ตรงนี้แล้วก็จะรู้ความจริงโดยธรรมะอันชาติอันนี้เราก็สามารถจะเห็นทุกข์เห็นเหตุปัจจุบันความทุกข์รู้ข้อปฏิบัติออกจากทุกข์แล้วออกจากทุกข์ได้ด้วยความจะจากความเป็นจริงถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้ไปติดอยู่ในลัทธิไปติดอยู่ในกฎองค์กรต่างๆไปติดอยู่ในวาทะต่างๆไปติดอยู่อะไรต่างๆมันก็ติดอยู่สิ่งนั้น
เอาสิ่งนั้นเป็นสาธารณะก็มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่เป็นอย่างอื่นไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจของเรามีความฉลาดเป็นอิสระจากอารมณ์ที่มันเกิดจากอัญญตระของเราได้มันไม่ได้เกิดจากอัตนะของคนอื่นนี่มันเกิดจากอัตนะของเราเกิดจากตาจากหูจมูกลิ้นจากกายที่เราไปสัมผัสรู้อารมณ์นั้นน่ะแล้วเราก็รู้ที่ใจนี่แหละเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดรู้ตรงนี้แล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติของความเป็นจริงไม่ศึกษาธรรมชาติของความเป็นจริงไม่ศึกษาเรื่องกามไม่ศึกษาเรื่องปฏิฆะขัดเคืองแล้วก็ไม่สามารถออกจากกามราคะปฏิฆะได้มันก็หมกมุ่นอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็พูดกันไปกบเกลื่อนกันไปด้วยวาทะด้วยการกระทำการกระทำต้องก็เหมือนกับเราปลูกบ้านทาสีฉาบทามันก็สวยก็งามดีแต่ว่าอยู่นานๆมันก็เหมือนกันแหละมันก็เสื่อมได้เช่นเดียวกันฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้ทุกๆคนนั่นแหละแต่ว่าผู้รู้ผู้นั้นน่ะเป็นสัพพัญญูเป็นพระพุทธเจ้าแต่รู้ความจริงในสิ่งนี้นะจึงมาบอกมากล่าวบอกความดีบอกความจริงพระองค์ถึงแม้จะปรินิพพานนานแล้ว 2,000 กว่าปีไปแล้วเนี่ยแต่ว่าธรรมของพระองค์ก็ยังมีอยู่ให้เราศึกษาอยู่เนี่ยเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาเราก็หมดโอกาสน่ะชีวิตของเราก็มีอยู่แค่นี้แหละไม่เกิน100ปีเมื่อไม่เกิน100ปีแล้วเราลุ่มหลงถูกกับอารมณ์อยู่กับทรัพย์สินสมบัติปัจจัยภายนอกทรัพย์สินของมนุษย์เนี่ยเราไม่ใช่เราจะอยู่เป็นมนุษย์ตลอดไปนี่เราเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มีอายุไขสมบัติของมนุษย์ก็มีอายุไขให้เราใช้เมื่อเราหมดจะพลาดจะฟาเมนุษย์แล้วสมบัติของมนุษย์เราก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันน่ะมันก็ตกเป็นของแผ่นดินเกล็ดของคนอื่นไปตามความเป็นจริงของเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่เราก็ยังยึดติดหวงแหนในสิ่งนั้นอยู่กินไม่ได้นอนไม่หลับกับสิ่งนั้นอยู่คิดปรุงแต่งเกินสภาพความรู้สึกความเป็นจริงอยู่ด้วยกำลังแห่งตัณหากำลังแห่งโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นรากเหง้าเขามูลของอวิชชาความไม่รู้เนี่ยเมื่อเรารู้สิ่งนี้ในความเป็นจริงแล้วสิ่งนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะว่าเรามีกายอยู่มีจิตวิญญาณอยู่มีธาตุรู้อยู่มันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นไปอย่างอื่นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเราก็จะอยู่อย่างนี้ละเพราะเราก็มีญาติเราเกิดมามีพ่อแม่มีญาติมีพี่น้องมีทรัพย์สมบัติมีสังคมเนี่ยเราจะหนีสิ่งนี้ไปไม่ได้ก็รู้สิ่งนี้ด้วยความเป็นจริงแล้วรู้ทุกข์รู้เหตุของความทุกข์แต่ถ้าผู้ฝึกสติไปกำหนดรู้ตรงนั้นก็รู้เหตุดับรู้ข้อปฏิบัติออกแต่ผู้ไม่ฝึกก็มีแต่อวิชชาครอบงำจิตใจวิ่งไปตามกระแสแห่งอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าขันแตกดับไปอย่างหลวงพ่อท่านนอนก็ไม่มีความรู้อะไรแล้วไม่ถ้าขันแตกดับไปแล้วเนี่ยเพราะถ้าเรามีสติกำหนดรู้ความจริงอิสระเมื่อธาตุขันธ์ดับไปอย่างท่านว่าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อร่างกายเราแตกดับธาตุขันธ์แตกดับชีวิตดับไปแล้วความรู้สึกก็ไม่มีแล้วเมื่อทำต่างๆก็ไม่ปรากฏขึ้นแล้วนะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ย่อมดับไปนี่มันเป็นธรรมชาติถ้าจะอิสระก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้เคยเห็นอย่างนี้เราจะตายแล้วโอ้ยเราจะตายแล้วเราเจ็บป่วยก็ดิ้นรนไปตามนั้นอยากหายอยากอะไรมีตัณหามีภาวะตัณหาภาวะตัณหาดิ้นรนไปอุปทานไอ้ที่ไหนดีแล้วก็ไปเนี่ยแทนที่จะติดกำหนดรู้มีรู้จักหน้าที่รู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักภาวะธรรมแล้วก็รู้จักหน้าที่ทำความดีไว้ให้ใจเราได้มีที่พึ่งบ้างมีรู้จักเมตตาไม่จักเอื้อเฟื้อสงเคราะห์กตัญญูรู้คุณรู้จักให้อภัยคนอื่นบ้างเนี่ยมันก็จะทำให้ใจเราเบาบางจากความรู้สึกอื่นๆมันก็จะมีความสบายใจอยู่บ้างใจแล้วก็จะมีความดีบ้างมีคุณธรรมแห่งความดีติดอยู่บ้างเนี่ยให้โอกาสคนอื่นบ้างช่วยเหลือคนอื่นบ้างเรียกว่าจากะสิ่งต่างๆที่มันของเรามันไปหวงแหนมากมายก็พอเรามีพอเหลือพออยู่พออะไรก็แบ่งปันให้คนอื่นบ้างเราก็จะมีความสุขถ้าเรานึกถึงสิ่งนั้นแล้วก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเราคิดแต่เอาอย่างเดียวคิดแต่เอาก็ทุกข์อยู่แล้วแสวงหาก็ทุกข์อยู่แล้วได้มาก็ทุกข์อีกมันเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องอะไรแล้วแต่ว่า
คิดอยากมีอยากเป็นอยากได้ก็ทุกข์หมดกาขณะแสวงหาก็ทุกข์แล้วได้มาก็ทุกข์ต้องระวังโดยรักษาหวาดระแวงเกิดธรรมะภาวะต่างๆเกิดขึ้นในความคิดนึกปรุงแต่งของเราเนี่ยอย่างสามีภรรยาใช่ไหมว่าได้กันมาแล้วก็ประวัติระแวงกันน่ะเนี่ยคิดต่างๆนานาแทนที่จะมีความสุขโดยกามคุณโดยกามธาตุหรือกามภาวะของมนุษย์น่ะก็ไม่ได้เป็นอีกก็ทุกข์กับสิ่งนั้นอีกเนี่ยเพราะเป็นอะไรเพราะว่าเป็นความคิดที่เกินต่อความเป็นจริงในความรู้สึกของจิตใจเราถ้าเรารู้จิตใจของเรารู้ความจริงรู้แค่ความรู้สึกคิดแค่ความรู้สึกทําหน้าที่อย่างถูกต้องมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้าตามให้เป็นอย่างอื่นแต่เราไม่ได้พิจารณาถึงเหตุถึงปัจจัยอย่างนี้เราถึงมีศีลแบบรูปคํามีสมาธิก็แบบสมาธิอะไรก็ไม่รู้มีปัญญาก็ไม่พิจารณาถึงสังขารความเป็นจริงของมันสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกขภาวะธรรมร่างกายเราเป็นอนัตตาธรรมไม่สามารถบังคับมันได้ความแก่บังคับไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บก็บังคับมันไม่ได้เพราะมันเป็นโดยธรรมะมันเป็นโดยอาการที่เราเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเห็นโทษเห็นภัยอย่างนี้จึงว่าอะไรที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมทำจิตให้เป็นอิสระใจให้เป็นอิสระจากสิ่งนี้อิสระโดยความคิดไม่ปรุงแต่งเข้าไปหาสิ่งนั้นน่ะคิดออกจากสิ่งนั้นก็เป็นอิสระจากสิ่งนั้นแล้วสิ่งเศร้าหมองมันเกิดจากความคิดความรู้สึกไม่พอใจไม่เศร้าใจไม่ชอบใจพอใจมันเป็นแค่ความรู้สึกแต่ว่าความเศร้าหมองจิตใจมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเมื่อเราไม่ดำริตามไม่คิดตามเราก็หลุดพ้นจากความเศร้าหมองการความไม่สบายใจแต่ถ้าเราปรุงแต่งตามอาการนั้นคิดตามอาการนั้นมันก็มีความเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตในใจของเรานี่แหละไม่มีใครหยิบให้ยื่นให้แต่ว่ามันเกิดจากความไม่รู้ของเราเกิดจากอวิชชานี่แหละเกิดจากตัณหาที่เราไม่รู้จักกำหนดรู้ความจริงของมันนี่แหละฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นมนุษย์ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เราทุกคนนี่แหละก็เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นก็ว่าอาตมาเองก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าเรามาศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าก็พยายามทำความเข้าใจในพุทธเจ้าว่าตรัสรู้อะไรพระเจ้าเกิดอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ตรัสรู้อะไรตรัสรู้อะไรเนี่ยมาชอบใจพุทธวจนะของพุทธเจ้าอ่ะเราพระพุทธพรหมจรรย์น่ะเราไม่ใช่ให้ใครมากราบมาไหว้ไม่ใช่เพื่อสักลาภสักการะไม่ใช่เพื่อจะเอาไปปราบลัทธิอื่นให้ลาภคาบแบไม่ใช่ว่าจะให้เป็นผู้วิเศษแต่เราประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความจางคายความกำหนัดความยินดีในจิตในใจของเราเพื่อความดับสนิทเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยสมาชอบใจพุทธวจนะอันนี้สมาก็พยายามเก็บไว้ในใจเสมอแหละเมื่อตาเห็นสิ่งใดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็จะพิจารณาอย่างนี้ตลอดทรมานยังไงเราก็ยอมทรมานยังไงก็จะเพียรจะทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นจะทำอย่างไรไม่มีทางอื่นพระเจ้าตรัสไว้เอกายมรรคสติปัฏฐานเพียรละอาบาปอกุศลสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสุรสัมปทาตจิตตปโรปริโยทัคคนังขันตีปรมังตะโปติติฆานิพพานังปรมังวัฏฐานติพุทธาเมื่อเรารู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วเราก็จะไม่บิดเบียนตนเองแหละใช่ไหมสมโนปรับในการไม่บิดเบียนตัวเองน่ะปปชิตโตตะปรูปคาตีการไม่บิดเบียนสัตว์เราก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งเราไม่คิดบิดเบียนเราไม่คิดทำร้ายตัวเองสมโนติปรังเวชยันโตใช่ไหมเนี่ยการไม่ทำร้ายสัตว์ให้ลำบากเนี่ยการไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกเขวะสร้างบัลโลกคือเรารู้แล้วว่าเราสำรวมอะไรสำรวมตรงใจนี่ก็สำรวมหมดเลยตาหูจมูกลิ้นถ้าเรารู้ตรงใจกำหนดรู้อาการสติปัฏฐานอยู่ตรงใจนี่ตาเห็นอะไรมันก็รู้ความจริงอยู่ที่ใจแล้วก็กำหนดรู้ด้วยสติด้วยปัญญาตัวเองชอบมันก็สำรวมในโอวาทในธรรมะอันนั้นเรียกว่าเราเห็นธรรมะ
เรียกว่าอุชุปฏิปันโน

เห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นยยปฏิปันโนเห็นมันเกิดขึ้นจริงๆเป็นสามีเป็นข้อปฏิบัติเพราะว่ามันต้องปฏิบัติปฏิบัติยังไงก็คือเราต้องกำหนดรู้เอาสติกำหนดรู้เราจะไม่เอาสิ่งอื่นมารู้ไม่ได้สิ่งอื่นเป็นธรรมชาติแห่งความรู้แต่ว่าเอาสติไปกำหนดตัวรู้อีกทีนึงด้วยกายด้วยเวทนาด้วยจิตด้วยสภาวะของเราความคิดปรุงแต่งทำภายในนี่แหละแล้วมันก็จะซ้อนออกไปทำภายนอกด้วยเนี่ยเมื่อเรารู้สิ่งนี้แล้วเราก็รู้จักประมาณใช่ไหมประมาณในการบริโภคแหละเราทำอะไรก็รู้จักมีสันโดษมักน้อยรู้จักแบ่งปันรู้จักเอื้อเฟื้อรู้จักสงเคราะห์รู้จักมีเมตตากันเนี่ยเรียกว่ารู้ประมาณในการบริโภคจะทำอะไรจะนั่งที่ไหนจะตรงไหนมันก็มีแต่สัปพยะคือมันไม่มันเป็นที่สัปพยะนั่นแหละจะนั่งจะนอนมันก็เป็นที่สัปพยะนั่นแหละไม่ทำให้เกิดอารมณ์แห่งกามเพราะเรารู้ว่ากามมันเกิดที่ไหนปฏิฆะเกิดที่ไหนเรารู้ตรงนั้นน่ะรู้ตรงนั้นเรานั่งตรงไหนเราก็รู้ยืนตรงไหนจะนั่งตรงไหนนอนไหนก็รู้อารมณ์ของกามของกามราคะปฏิฆะมันเกิดตรงไหนเราก็จะพิจารณาตรงแล้วก็ไม่ประมาทในธรรมอันนั้นน่ะเนี่ยมันก็ทำจิตให้ยิ่งขึ้นไปนี่คือธรรมโอวาทของพุทธเจ้านี่โอวาทไตรโมกข์ของพุทธเจ้าพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้ไม่ได้ตัดไว้อย่างอื่นนี่คือข้อปฏิบัตินี่คือทางออกอันแท้จริงเมื่อเรามีฉันทะพอใจในสิ่งนั้นแล้วเราก็มีความเพียรในสิ่งนั้นเรามีจิตตั้งมั่นในพิจารณามีการพิจารณาใคร่ควรในสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเราก็รู้แน่นอนเกิดศรัทธาแน่นอนศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาเกิดกำลังเกิดธรรมวิทยะเพราะว่าสติกำหนดรู้กายแล้วเนี่ยรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมแล้วกายเรามีสภาวะอะไรแล้วก็รู้ธรรมภาวะธรรมอันนั้นนี่จิตใจเราสั่นแล้วนะเพราะความประมาทจิตใจเราสั่นนะเพราะความอคติลำเอียงจิตใจเรานั่นแล้วก็เห็นภาวะของธรรมของจิตของใจเรานี่เนี่ยธรรมวิทยะมีความเพียรวิจารณาคนเห็นความจริงจนมันเนี่ยเห็นมันความจริงมันก็เกิดพลังธรรมอะนะเกิดปิติเกิดอะไรเกิดความสงบเกิดตั้งมั่นเกิดความปล่อยวางเนี่ยก็รู้เหตุรู้ปัจจัยอ้อนี่เองคือข้อดับทุกข์นี่คือเหตุของการปฏิบัติออกจากทุกข์รู้สัจจะรู้ความจริงรู้มรรคเพราะเห็นความจริงแล้วนี่รู้ข้อปฏิบัติออกจากทุกข์ด้วยความเป็นจริงอย่างนี้ฉะนั้นเราทุกคนนั่นแหละเป็นผู้ต้องยอมรับว่าเราเป็นผู้หลงเกิดมาทุกคนเป็นผู้หลงหมดแหละเราจะไปการศึกษาขนาดไหนมีปัญญาขนาดไหนมีทรัพย์สมบัติขนาดไหนอยู่ในฐานใดก็เป็นผู้หลงถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะของพุทธะพุทธะเป็นธรรมะเป็นสากลไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่บังคับใครก็ศึกษาได้ใครก็พิจารณาได้ใครก็เข้าถึงได้ถ้าทำจิตให้ฟากไม่ยึดติดในลัทธิต่างๆในอุดมการต่างๆที่เขาตั้งเขากำหนดกฎเกณฑ์มาให้เราเพราะว่าจิตวิญญาณของเราก็เป็นพุทธสัตว์ตาไว้ว่าจิตของเราก็อิสระอยู่แล้วธรรมชาติจิตของเราก็ขาวอยู่แล้วธรรมชาติจิตเราอิสระอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องเศร้าหมองจิตเข้ามาเพราะมันเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาภาวะความรู้สึกของใจแล้วเราก็ไปยึดติดในสิ่งนั้นปรุงแต่งสิ่งนั้นจนเกินความเป็นจริงไปมันก็บีบเค้นจิตใจเข้าไหลให้เกิดความเศร้าหมองในสิ่งนั้นแล้วเราก็ดิ้นรนไปตามกระแสของความเศร้าหมองใจมันก็จะเกิดภัยแห่งสังคมเกิดขึ้นเกิดภาวะสังคมเกิดอะไรต่างๆที่เราแก้ไขกันไม่ได้นี่แหละปรากฏการอยู่ทุกวันเนี่ยที่เราได้ยินได้เห็นได้สัมผัสอยู่ทุกวันนี่แหละมันก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นว่ามันเป็นโลกธรรมนี่มีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขมีเสื่อมลาภเสื่อมยศมีทุกข์มีนินทาธรรมดาธรรมดาร่างกายสังขารเราไม่รอสิ่งนั้นหรอกสิ่งนั้นมันมีอยู่ในโลกนี้แต่ว่าร่างกายสังขารเราก็อาศัยโลกนี้มันมีอายุขัยมันก็แก่ไปมันก็เจ็บป่วยมันก็ตายไปตามลำดับของอายุสังขารวิบากกรรมที่เรามีอยู่นี่แหละมันไม่สามารถที่จะเหนือนอยู่กฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี้ได้นี่คือกฎของธรรมชาตินี่กฎคือทัพพยาตาไม่มีเหตุนิปัจจัยเกิดขึ้นกันอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นจะได้สมาภาพได้มีโอกาสมาบอกมากล่าวก็จะมาบอกมากล่าวโดยธรรมะธรรมชาติของความเป็นจริงขององค์เสด็จสัมมาพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้

0: านได้เสียสละทรัพย์สมบัติที่ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้ครองราชท่านก็ไม่ปรารถนาเนี่ยพระองค์ท่านไม่ปรารถนาเนี่ยสมาสัทธามาแล้วท่านก็ไปศึกษาธรรมชาติอันความเป็นจริงนี้ด้วยทุกทรมานอยู่6ปีแล้วตรัสรู้ความจริงด้วยความเป็นจริงแล้วก็ได้บอกกับบริษัททั้งหลายที่เป็นมนุษย์ก็มีผู้รู้ตามเป็นผู้เป็นพยานแก่พระองค์ท่านด้วยความเป็นจริงท่านเลยได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทุกวันนี้ก็เป็นบัณฑิตหรือเป็นญาติชาวโลกยอมรับอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นสากลเนี่ยที่อยู่ทุกวันนี้ที่วันวิสาขะที่เราผ่านมานี่เราทำการสักการะบูชาคุณของพระท่านคุณของพระองค์ท่านนี่แหละก็มันก็เกิดขึ้นปรากฏขึ้นเพราะว่าพระองค์แม้พระนิพพานนานแล้วเมื่อใครปฏิบัติแล้วเข้าใจแล้วก็เป็นสักขีพยานให้พระองค์ท่านได้อย่างนี้ฉะนั้นอาตมาภาพก็ขอใช้เวลาไว้เพียงแค่นี้แหละไม่เอาเวลาให้มากมายเพราะธรรมะมันก็อยู่ที่ใจก็ให้เรามีสติกำหนดรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ใจรู้ความรู้สึกของเราอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสากลไม่มีลัทธิไม่มีการบังคับเราสามารถฝึกปฏิบัติทำจิตให้เป็นสละได้ด้วยตนของตัวเราเองด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเราเองชอบฉะนั้นธรรมะก็ขอใช้เวลาเพียงแค่นี้ก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทา
2: ค่ะที่ท่านได้ฟังธรรมะจบลงนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมของพระอาจารย์สาโรจน์ปัสสาโทวัดธรรมโพธิญาณเมืองอีปูรัฐเปรักประเทศมาเลเซียค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการดุลครับเป็นหน่วยงานเพศคัดของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสงค์นิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะครับ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระดำเนินเยือนสาราในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: จะออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งอยู่ด้วยมี พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยฝ่ายหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนอย่างนี้8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดใช่ข้าพเจ้าอยากเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เสียมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: พระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาคภูมิใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่คอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะส่งฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอด

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแปรสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนโดยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ

เจ็ดวันเจ็ดคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเพ็ญกลางเดือนหกฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติเจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนันทะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเรา
ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินถ้านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้
เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอตั้งต้นใหม่
คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายาม
มีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้

มือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อย

ขึ้นมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้านั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเปลี่ยนคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนี้พุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32

รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา
ยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาเงินปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่ทะเลมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจไปตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องเรายุบกองอย่างไร
หรือถ้าเราชำนาญในการนึกทองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าทองของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกทองของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายๆแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่พองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบพองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: แต่การก่อนหลายร้อยปีมาแล้วบรรพบุรุษของเราเคยพากันมาในที่นี้เพื่อบูชาและระลึกถึงวีรกรรมของพระกฤษณะจะได้มีใจเข้มแข็งอดทนโดยยึดพระกฤษณะเป็นแบบอย่างเมื่อตายแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์เสวยทิพยสุขแต่บัดนี้พวกเราผู้สืบสายโลหิตจากบรรพบุรุษนั้นมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระสัจธรรมแล้วพิจารณาให้เห็นแจ้งทางดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์และในที่สุดให้มีชัยชนะเหนือความทยานอยากต่อสิ่งที่แปรปรวนไม่คงที่บรรลุที่สิ้นสุดแห่งทุกข์คือพระนิพพาน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้ขอเสนอธรรมนิยายจากทศชาติชาดกในเรื่อง

0: นานมาแล้วสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีพระองค์ได้พระราชทานตำแหน่งอุปราชให้พระราชโอรสแต่ต่อมาในภายหลังทรงระแวงพระทัยว่าพระราชโอรสจะชิงราชสมบัติจึงรับสั่งให้เข้ามาเฝ้าแล้วตรัสว่า
1: ลูกเอ้ยระหว่างนี้เจ้าจงออกไปอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งตามใจสมัครเมื่อพ่อสิ้นอายุแล้วเจ้าจะได้กลับมาครองราชสมบัติสืบต่อไปนะลูกนะ
2: เสด็จพ่อเสด็จพ่อจะในประเทศลูกเหรอพระเจ้า
1: โอ้โหเปล่าเลยลูกพ่อต้องการให้เจ้าไปหาประสบการณ์ชีวิตเพื่อเตรียมตัวเอาไว้ครองราชบัลลังก์เท่านั้นแหละลูกรัก
2: ลูกก็เล่าเรียนศิลปวิทยาต่างๆมามากมายแล้วนี่พระเจ้าข้าเสด็จพ
1: ่อแต่ลูกยังไม่ได้บวชเรียนและศึกษาหาความรู้ทางธรรมะเพื่อจะหาทางให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปอย่างผาสุกนะลูกรักเจ้าจงออกไปบวชหาความวิเวกและศึกษาวิชาที่จะทำให้ชีวิตประสบความผาสุกอย่างแท้จริงซะก่อนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองต่อไปในภายภาคหน้านะลูกรักเจ้าจงรีบไปเถอะเรียนเร็วก็รู้เร็วเจ้ารู้จักชีวิตดียิ่งขึ้นแล้วพ่ออาจจะสละราชสมบัติมอบให้เจ้าเร็วขึ้นก็ได้

0: ระโอรสรับกระแสพระบรมราชโองการแล้วกราบถวายบังคมลาเสด็จดำเนินไปจนถึงแม่น้ำยมุนาได้สร้างศาลาขึ้นหนึ่งหลังระหว่างแม่น้ำยมุนาและทะเลกับภูเขาติดต่อกันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้อาศัยผลไม้ที่มีอยู่ดกดื่นนั้นเลี้ยงชีพบำเพ็ญตนในเพศดาบทในการหลักครั้งนั้นมีนางนาคตนหนึ่งเป็นนาคทะเลสามีตายเมื่อเห็นนางนาคอื่นๆเขามีสามีอยู่ด้วยก็เกิดความว้าเหวจึงออกเที่ยวเลียไปตามฝั่งทะเลพบรอยเท้าราชบุตรเข้าจึงสะกดรอยไปจนพบศาลาเวลานั้นพระราชบุตรไม่อยู่นางจึงเข้าไปในศาลาเห็นเครื่องปูลาดและบริขารอื่นๆจึงตั้งข้อสังเกตว่า
1: เอศาลานี้น่าจะเป็นที่อยู่ของนักบวชรูปหนึ่งนี่นะนักบวชรูปนี้

0: จะบวชด้วยศรัทธาหรือเปล่าเนาะถ้าบวชด้วยศรัทธาที่แท้จริงก็จะต้องมีความหนักแน่นไม่ยินดีในที่นอนที่แต่งไว้ถ้าไม่บวชด้วยศรัทธาก็จะนอนลงบนที่นอนที่แต่งไว้ให้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็นับว่าเราเจอเนื้อคู่แล้วเราจะเข้าไปโลมเล้าเอาใจเชื่อว่าเราคงไม่ต้องอยู่เป็นม่ายไร้คู่ต่อไปแน่ๆคงหายหนาวกันละคราวนี
1: ้นางนาคก็ไปนำเอาดอกไม้เครื่องประดับและน้ำหอมมาจากนาคพิภพโปรยปลายประพรมลงบนที่นอนเมื่อเสร็จแล้วก็กลับไป

0: พระราชบุตรกลับมาตอนเย็นเข้าไปในศาลาเห็นผิดปกติก็ให้นึกฉงนเสวยผลไม้พลางเดินชมไปพลางข้าที่ตนไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาจึงทรงพอพระทัยเป็นยิ่งนักบรรทมลงบนที่นอนอันหอมกลุ่นและมีดอกไม้โปรยปลายโดยทั่วไปนั้นหลับสนิทไปตลอดคืนตราบจนอาทิตย์ขึ้นจึงลุกจากที่นอนยังไม่ทันปัดกวาดก็เสด็จเข้าป่าหาผลไม้ต่อไปเมื่อพระราชบุตรเสด็จออกจากศาลาอาสมของตนไปแล้วนางนาคซึ่งขึ้นมาจากนาคพิภพก็ลอบเข้าไปตรวจตราที่นอนที่นางจัดทำไว้ตั้งแต่วันวานก็ได้พบว่าดอกไม้บนที่นอนนั้นเหี่ยวแห้งไปเพราะถูกนอนทับก็เข้าใจชัดว่านักพรตผู้นี้มิได้บวช ด้วยศรัทธาจริงเพราะยังยินดีในกามรมณ์อยู่มากจึงเก็บของเก่าทิ้งแล้วนำของใหม่มาประดับประดาอีกเสร็จแล้วก็กลับไปในวันนั้นพระราชบุตรก็บรรทมบนดอกไม้หลับไปจนรุ่งเช้าและทรงคิดฉงนพระทัยว่าใครเนาะที่มาทำให้เราเช่นนี้วันนั้นจึงไม่เสด็จไปหาผลไม้แต่ออกไปหาที่กำบังคอยดูอยู่ที่ใกล้ๆศาลาฝ่ายนางนาคก็เตรียมดอกไม้และของหอมมายังศาลานั้นอีกพระราชบุตรเห็นรูปทรงอ่อนงดงามของนางนาคเข้าก็เกิดรักใคร่พานางเข้าไปในศาลาขณะกำลังประดับตกแต่งที่นอนอยู่นั่นเองพระราชบุตรก็ย่องเข้าไปแล้วถามขึ้นว่า
1: แม่นางเอ๋ยเจ้าชื่ออะไรนะคนสวย
2: อุ๊ยท่านย่องเข้ามาเงียบๆตกใจแน่ศาลานี้เป็นที่จำศีลของท่านหรือพระฤาษี
1: ใช่แล้วแม่นางศาลานี้เป็นที่พักอาศัยของเราเองเจ้าชื่ออะไรล่ะแม่นางคนสวย
2: ดิฉันชื่อนาคมาลวิกาค่ะท่าน
1: แม่นางมาสร้างความสุขความพอใจให้กับเรามากทีเดียวขออภัยเถิดแม่นางจะเป็นสาวโสดหรือว่ามีสามีปกครองอยู่นะคนสวย
2: ขณะนี้เป็นม่ายค่ะพระฤาษีแล้วก็ท่านล่ะคะเดิมอยู่ที่ไหนและชื่ออะไรคะ
1: เรานี้เป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์เจ้าผู้ปกครองกรุงพาราณสีขณะนี้พระราชบิดามีกระแสรับสั่งให้ออกมาอยู่ป่าชั่วคราวแล้วแม่นางล่ะทำไมจึงมาเที่ยวอยู่ในป่าเปี่ยวเช่นนี้ฮะ
2: ดิฉันรู้สึกเปล่าเปลี่ยวมากเจ้าค่ะยามที่ตกพุ่มไม้ไร้ที่พึ่งอย่างนี้เห็นเพื่อนเขามีสามีอยู่กินกันอย่างเป็นสุขก็ให้รู้สึกว้าเวจึงต้องออกมาเที่ยวแก้เหงาอยู่เช่นนี้ล่ะค่ะท่าน
1: อ๋อกระนั้นเหลือแม่นางคนสวยดูก่อนแม่นางผู้เจริญเราเองก็ไม่ได้ปวดด้วยความศรัทธาพระราชบิดาขับไล่ให้มาอยู่ที่นี่เรารู้สึกพอใจเจ้ามากแม่นางและเราก็ยินดีอยากยิ่งหากได้เป็นสามีของเจ้าเราทั้งสองจะอยู่ในการณ์ที่แห่งนี้หากนางมีรังเกียจนะแม่นางนะเรามาเป็นคู่ครองกันเถอะในเมื่อบุญภาวาสนาส่งเราทั้งสองนะ

ในที่สุดทั้งสองก็ตกลงยินยอมอยู่กินกันณศาลาน้อยนั้นต่อมานางนาคมาณิกาก็ประสูติโอรสองค์หนึ่งให้ชื่อว่าสาครพรหมทัตเพราะประสูติที่ฝั่งแม่น้ำครั้นต่อมาก็ประสูติพระธิดาอีกองค์หนึ่งชื่อว่าสมุทรชาเพราะประสูติที่ฝั่งสมุทร

0: การละครั้งนั้นยังมีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งท่องเที่ยวมาจนถึงศาลานั้นพระราชบุตรก็จัดการต้อนรับพรานป่าจำพระราชบุตรได้จึงขออาศัยอยู่สองสามวันแล้วทูลลากลับยังเมืองพาราณสีซึ่งพอดีกับที่พระเจ้ากรุงพาราณสีสวรรคตพวกอมาตย์ได้จัดการปลงพระศพเสร็จแล้วจึงประชุมปรึกษากัน
1: ท่านอมาตย์ราชบุตรทั้งหลายบัดนี้กรุงพาราณสีของเราเนี่ยต้องวางกษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองลงราชสมบัติขาดกษัตริย์ปกครองจะดำรงอยู่ไม่ได้พระราชบุตรก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดจะมีพระชนอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบยังมีท่านผู้ใดได้รับข่าวคราวของพระราชบุตรบ้างเล่า
2: ท่านมหาอมาตย์ข้าพเจ้าได้ทราบว่ามีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีนี่แหละคนหนึ่งเขาได้รู้ถึงที่อยู่อาศัยของพระราชบุตรท่านจะต้องการพบกับเขาหรือไม่ท่านมหาอมาตย
1: ์โอ้โหงั้นก็ดีนะสิท่านอมาตย์ท่านรีบสั่งให้คนไปตามท่านพรานผู้นั้นให้มาพบข้าพเจ้าโดยด่วนทีเดียวนะท่านอมาตย
0: ์พอดีกับที่พรานป่ากลับมาถึงพระนครอมาตย์จึงเชิญมาเล่าเรื่องที่ได้ไปพบพระราชบุตรพร้อมทั้งพระชายาพระราชบุตรและราชธิดาทั้งสี่พระองค์ที่ศาลาชายป่าริมทะเลและได้รับการต้อนรับจากพระราชบุตรเป็นอย่างดีมหาอมาตย์จึงให้รางวัลและให้พาไปเฝ้าพระราชบุตรและทูลเชิญให้ครองราชสมบัติสืบต่อพระราชบิดา

0: ฝ่ายพระราชบุตรใครจะรู้ใจนางนาคมารวิกาจึงเข้าไปหาแล้วแจ้งเรื่องให้ฟังพร้อมกับชักชวนนางไปด้วย
1: ตามที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยน้องมารวิกาคงจะเห็นความจำเป็นน้องคิดว่าจะไปเมืองพาราณสีกับพี่หรือไม่นะฮะมารวิกาของพี
2: ่เสด็จพี่หม่อมฉันไม่กล้าจะตามเสด็จพี่หรอกเพคะ
1: อ
2: ้
1: าวเราจะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขไหมจ้ามารวิกาเพราะเหตุใดเจ้าจึงไม่กล้าไป
2: เสด็จพี่หม่อมฉันเป็นชาตินาคีมีพิษร้ายนะเพคะมักฉุนเฉียวเมื่อมีเหตุเล็กน้อยมากระทบกระเทือนใจก็มักโกรธการอยู่ร่วมกับหญิงหลายคนที่ร่วมผัวกันเป็นเรื่องหนักใจมากถ้าหม่อมฉันได้เห็นได้ยินเหตุการณ์ที่จะทำให้โกรธแล้วหากหม่อมฉันโกรธและถลึงตาดูก็จะพากันไม่ย่อยยับไปหมดด้วยเหตุนี้แหละเพคะหม่อมฉันจึงไม่กล้าตามเสด็จไปด้วยเพคะ

0: มาริกาเรารักเจ้ามากนะเราให้เวลาเจ้าคิดมาทั้งวันแล้วแต่เจ้าก็ไม่ยอมไปพระนศีกับเราแต่เราจำเป็นต้องไปจึงจะขอนำราชบุตรและก็ราชธิดาทั้งสองไปเลี้ยงดูให้รับความสุขด้วยนะมาริกา
1: เสด็จพี่บุตรและธิดาของเราทั้งสองนั้นเป็นเชื้อชาติมนุษย์เช่นพระ

หากทรงเมตตากระหม่อมฉันแล้วก็ขอให้ทรงโปรดถนอมเลี้ยงดูให้จงดีแต่พระบุตรทั้งสองนี้สืบเนื่องมาจากพืชทางน้ำเป็นชาติละเอียดอ่อนเมื่อถูกลมแดดในระหว่างทางอาจสิ้นชีวิตได้ขอให้พระองค์ทรงพระกรุณาให้คนขุดเรือขังน้ำเต็มให้ลูกทั้งสองลงเล่นในลำเรือในขณะเดินทางเมื่อถึงพระนครแล้วขอให้ขุดสระโบกกรณีสำหรับลูกจะได้ลงเล่นเมื่อพระองค์ทรงทำได้ดังนี้ลูกทั้งสองก็จะไม่ได้ลำบากนะเพคะเสด็จพี่ลูกเอ้ยแม่ต้องจากลาเจ้าไปอยู่ในนาคพิภพตามวิสัยของแม่แล้วเจ้าจงไปอยู่กับเสด็จพ่อด้วยความสุขสำราญเถอะแม่ต้องลาเจ้าไปก่อนแล้ว

ฝ่ายพระราชบุตรทรงทงมนัสจึงสุดแสนเมื่อหนังนาคมันวิกาผู้พัญญาลาจากไปสู่นาคพิภพเมื่อคลายโศกแล้วจึงเสด็จไปหาพวกอมาตย์นครพาราณสีบรรดาอมาตย์ทั้งปวงจึงพร้อมกันอภิเษกพระราชบุตรณที่นั้นครั้นเสร็จแล้วจึงทูลเสด็จสู่พระนครพระราชบุตรจึงสั่งให้ขุดเรือยกขึ้นวางบนเกวียนตักน้ำสระให้เต็มและลอยดอกไม้ต่างๆให้ราชบุตรและราชธิดาลงเล่นตามสบายอมาตย์รับปฏิบัติตามรับสั่งทุกประการเมื่อถึงพระนครแล้วก็ตรัสสั่งให้ขุดสระโบกขรณีสำหรับเป็นที่เล่นสำราญของพระราชบุตรพระราชธิดาตามที่นางนาคมารวิกาทูลไว้ทุกประการ

0: วันหนึ่งเมื่อน้ำไหลเข้าไปในสระโบกขรณีมีเต่าตัวหนึ่งตามเข้าไปด้วยครั้นหาทางออกไม่ได้จึงดำลงไปอยู่ก้นสระเวลาพระราชกุมารและราชกุมารีมาเล่นน้ำก็โผล่ขึ้นมาดูทำให้ทั้งสองพระองค์ตกพระทัยกลัวพากันขึ้นไปเฝ้าพระราชบิดาพระราชบิดาจึงรับสั่งขึงตาข่ายจับเต่าตัวนั้นมาราชโอรสทั้งสองแลเห็นก็จำได้จึงส่งสำเนียงเอ็ดดึงไปว่านี่แหละไอ้ปีศาจร้ายพระราชบิดาจึงรับสั่งให้ลงโทษเต่านั้นให้จงหนักพวกอมาตย์จึงปรึกษากันว่าจะลงโทษอย่างไรดีจึงจะหนักบางคนว่าควรจะหงายเผาไฟบางคนว่าควรใส่ครกตำให้ละเอียดบางคนก็ว่าควรใส่กระทะต้มแต่มีอมาตย์คนหนึ่งเป็นโรคกลัวน้ำเสนอว่าควรเอาไปทิ้งที่วังน้ำมนต์ในแม่น้ำยมุนามันจะได้พินาศไปในวังน้ำนั้นทำโทษจึงอื่นไปไม่ดีกว่านี้แน่เต่าได้ยินข้อเสนอของอมาตย์ในเรื่องประหารตนจึงยืดหัวออกและกล่าวขึ้นอย่างโกรธแค้นว่า
1: ช้าเราทำผิดอะไรไว้แก่พวกเจ้านักหนาจึงลงโทษให้เอาเราไปทิ้งวังน้ำวนนั้นทำอย่างอื่นเราพอจะทนได้แต่จะเอาเราไปทิ้งที่วังน้ำวนนี้มันทารุณร้ายกาจเหลือเกินขออย่าได้ทำอย่างนั้นแก่เราเลยอย่านะพระราชา

0: ็หลงเชื่อว่าเต่านั้นกลัวน้ำมนต์จริงๆจึงรับสั่งให้เอาเต่านั้นไปทิ้งเสียที่วังน้ำมนต์ในแม่น้ำยมุนาทันทีเต่าตัวนั้นจึงจมลงไปถึงล่องน้ำซึ่งเป็นช่องทางที่จะไปยังนาคพิภพก็เลยตกไปอยู่ในเมืองนาคในที่สุดขณะนั้นนาคมานพโอรสเท้าทศรถกำลังเล่นน้ำอยู่ที่ปล่องนั้นพบเต่าเข้าจึงจับไว้เต่าจึงคิดว่าน
1: ี่เราหลุดจากเงื้อมือของพระเจ้าพารณสีมาแล้วคราวนี้ตกมาอยู่ในเงื้อมือพวกนาคที่หยาบช้าสามานอีกเราเราจะออกอุบายยังไงดีเนาะจำเราจะต้องออกอุบายเอาตัวรอดให้จงได้

0: ชาก่อนพ่อนาคมนบแห่เราเป็นเต่าชื่อจิตจูนเป็นทูตของพระเจ้าพารณสีให้มาเฝ้าเท้าทศรถด้วยมีพระประสงค์จะถวายราชธิดาแก่เท้าทศรถท่านทั้งหลายจงนำเราไปเฝ้าเถิด
1: อ๋อท่านเป็นถึงราชทูตของพระเจ้าพารณสีทีเดียวพ่อเต่าจิตจูน
0: เช่นนั้นสิพ่อนาคมนบเรามาเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างพารณสีกับนาคพิภพนี้รีบนำเราเข้าไปเฝ้าท่านเท้าทศรถเถิด
1: แต่รูปร่างของท่านไม่น่าจะเป็นถึงราชทูตได้เลย
0: รูปร่างไม่เกี่ยวนี่ท่านนาคมนบมันขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของพระเจ้าพารณสีเรามาครั้งนี้นำข่าวดีมาแจ้งนะท่านนาคมนบท่านรีบนำเราเข้าเฝ้าท่านเท้าทศรถดีกว่า

0: อะไรกันเนี่ยนาคบาทนุเจ้าเต่าตัวนี้เหรอราชทูตเหรอ
1: พระเจ้าค่ะเขาแจ้งว่าเป็นทูตของพระเจ้าพราราณสีจะนำข่าวดีมาแจ้งพระเจ้าค่ะ
0: เอนี่เมืองพราราณสีนี่ไม่มีคนมีความสามารถหรือไงทูตอะไรกันรูปร่างแสนจะลามกไม่มีท่าทางจะทำหน้าที่ทูตได้เลย
2: ท่านท้าวทศรถราชา
0: ดูดู
2: ทำไมผู้ที่เป็นทูตนั้นจะต้องมีรูปร่างใหญ่โตนักเฉลอรูปร่างนั้นจะถือเอาเป็นประมาณไม่ได้กิจการงานที่จะทำให้สำเร็จในหน้าที่นั่นสิเป็นประมาณที่แน่นอน ทูตของพระเจ้าพาราสีนั้นมีมากพวกมนุษย์ก็ทำหน้าที่ทางบกพวกนกก็ทำหน้าที่ทางอากาศเฮ ข้าพระบาทชื่อว่าจิจูนได้รับตำแหน่งหน้าที่ทางน้ำเป็นถึงราชวัลลบมีบ้านสวยสาอากรเป็นหลักฐานพระเจ้าค่ะแหมขอพระองค์ทรงไว้ใจข้าพเจ้าเถิดท่านท้าวทศรถราชา
0: เอาละเอาละเป็นว่าเราเชื่อเจ้าพระเจ้าพราณสีน่ะมีพระประสงค์อย่างไรล่ะ
2: ข้าแต่พระมหาราชพระเจ้าพราณสีมีรับสั่งว่าได้ทำพระราชไมตรีมาทั่วสกลทวีปแล้วควรทำกับท้าวทศรถแห่งนาคพิภพอีกรับสั่งมาว่าจะถวายนางสมุทชาราชธิดาให้แก่พระองค์ขอให้พระองค์จงรีบส่งราชบุรุษไปกับข้าพระองค์เถิดเพื่อนัดหมายกำหนดรับตัวราชธิดามาโดยเร็วเถิดพระเจ้าค่ะ
0: เป็นเช่นนั้นเรือท่านทูตจิตจุดถ้าเช่นนั้นท่านนาคมานพสี่ตนท่านจงไปกับท่านเต่าจิตจูนราชทูตแห่งพระเจ้าพราณสีนี่เมื่อไปถึงกรุงพราณสีแล้วให้ฟังกระแสรับสั่งของพระเจ้าพราณสีแล้วกำหนดวันรับตัวพระราชธิดามาให้ถึงเราโดยปลอดภัยด้วยจงรีบไปเถอะเราจะรอฟังข่าว

0: นาคมานพทั้งสี่จึงเดินทางมากับเต่ามุ่งหน้าไปยังเมืองพาราณสีในขณะเดินทางเต่าและเห็นสระบัวในระหว่างทางจึงพูดขึ้นว่าน
1: ี่ท่านนาคมานพพระเจ้าพาราณสีก็ดีพระมเหสีและพระราชโอรสก็ดีเห็นข้าพเจ้าไปเที่ยวทางน้ำกลับมาแล้วมักจะขอดอกบัวและเงาบัวเสมอๆข้าพเจ้าจะต้องลงไปในสระเก็บดอกบัวไปถวายเจ้านายก่อนถ้าข้าพเจ้าช้าไปนะท่านจะล่วงหน้าไปก่อนก็ได้แล้วเราจะไปพบกันที่ราชสำนักทีเดียวนั้นท่านนาคมานพ

0: ากมานพทั้งสี่หลงเชื่อจึงปล่อยเต่าลงสระบัวเมื่อเต่าพ้นมือพวกนาคมานพแล้วก็เข้าไปซ่อนอยู่ในที่ลับแห่งหนึ่งพวกนาคมานพเห็นช้ามากจึงล่วงหน้าไปก่อนแปลงเพศเป็นมานพเข้าเฝ้าพระเจ้าพระราณสีพระเจ้าพระราณสีทรงต้อนรับและตรัสถามว่า
1: พวกท่านทั้งสี่นี่มาแต่ไหนกันล่ะจึงมาเฝ้าเราถึงพระราณสีนี้ท่านมานพ
2: ขอเดชะพระราชาข้าพระองค์มาจากเมืองท้าวทศรถนาคราชพระเจ้าค่ะ
1: พวกท่านมีกิจธุระอะไรกับเราหรือท่านทั้งสี
2: ่ข้าพระองค์เป็นทูตของท้าวทศรถพระราชาแห่งนาคพิภพพระเจ้าค่ะท่านท้าวทศรถทรงมอบถวายสิ่งของในนาคพิภพที่พระองค์ต้องประสงค
1: ์
2: พระได้ทรงสดับว่าพระองค์จะประทานพระราชธิดาพระนามสมุทชาให้พระเจ้าค่ะ
1: จะหานี่เรานะเราพูดว่าอย่างนั้น
2: ราชทูตเต่าของกรุงพาราณสีไปแจ้งเช่นนั้นต่อพระราชาทศรถพระเจ้าค่ะพระองค์จึงทรงข้าพระพุทธเจ้ามาเป็นราชทูตเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้พระเจ้าค่ะ
1: ราชทูตเต่าเหรอนี่ท่านราชทูตแห่งนาคพิภพเราไม่เคยมีราชทูตเป็นสัตว์ต่างๆเลยแล้วแต่ไหนแต่ไรมานี่ก็ไม่เคยมีประเพณีที่มนุษย์จะทำการวิวาห์กับนาคการวิวาห์อันไม่สมควรนั้นจะทำได้ยังไงกันล่ะท่านนาคราชทูตคนกับหมูจะคู่กันได้ยังไง

0: ถ้าการวิวาไม่สมควรกันแล้วทำไมพระองค์จึงส่งเต่าชื่อจิตจูนไปเป็นทูตว่าจะประทานพระนางสมุทัชชาให้เล่าการที่พระองค์ส่งทูตไปเช่นนั้นแต่บัดนี้กลับมาดูถูกดูหมิ่นพระราชาของข้าพระองค์สิเป็นการเหยียดหยามพระเกียรติพระราชาแห่งนาคพิภพอย่างยิ่งพระราชาแห่งนาคพิภพนั้นมิใช่ใครจะล้อเล่นง่ายๆนะพระราชาแห่งพาราณสีการที่พระองค์กระทำเช่นนี้ถ้าพวกนาคโกรธขึ้นมาแล้วพระองค์จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเพราะพระองค์เป็นมนุษย์ไม่มีฤทธิ์มาดูหมิ่นนาคแห่งแม่น้ำยมุนาผู้เรืองฤทธิ์เช่นนี้จะมีภัยพิบัติเสียได้แล้วพระองค์
1: ท่านราชทูตแห่งนาคพิภพเราน่ะไม่ได้ดูหมิ่นเท้าทศรถผู้เรืองยศหรอกแต่ท่านคิดดูเถิดท่านเท้าทศรถน่ะเป็นงูนะไม่คู่ควรกับธิดาของเราซึ่งเป็นมนุษย์โอ้ยเรื่องมันเป็นไปไม่ได้ฉะนี้และท่านนาคมานพงูกับคนจะอยู่ด้วยกันได้ยังไง
2: พวกนาคมานพโกรธมากอยากจะปรงพระชนพระเจ้าพระราณสีซิด้วยลมพิษแต่หวนระลึกได้ว่าได้รับหน้าที่มาเพียงเพื่อนัดวันวิวาห์เท่านั้นจะหุนหันปลงพระชนกษัตริย์เสียแล้วกลับไปหาเป็นการสมควรไม่ควรจะกลับไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบเรื่องราวเสียก่อนปรึกษากันแล้วก็พลุนพลันออกจากราชนิเวศกลับลงไปยังนาคพิภพตรงเข้าไปเฝ้าเท้าทศรถกราบทูลซ้ำเติมเพื่อยุยุให้เท้าทศรถพิโรธว่า

0: ข้าแต่พระองค์ทำไมพระองค์จึงตรัสใช้ให้พวกข้าพระบาทไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุสมควรครั้งนี้ถ้าพระองค์มีพระประสงค์จะพวกข้าพระบาทพากันไปตายแล้วก็จงให้ตายเสียที่นี่จะดีกว่าพระเจ้าค่ะ
1: มีเหตุการณ์อะไรผิดแปลกไปแล้วท่านนาคมนพราชทูต
0: แปลกมากทีเดียวพระเจ้าค่ะพระเจ้าพารณสีนั้นทรงปฏิเสธเรื่องราวทั้งสิ้นว่ามิได้ส่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีเลยแล้วด่าทอพระองค์ต่างๆนานาอวดอ้างยกย่องแต่ลูกสาวของตัวเมามัวด้วยชาติสกุลพระเจ้าค่ะ
1: เป็นเช่นนั้นเถอะเหรอพระราชาพระราชสีบังอาจมินข้านาคราชราชาแห่งงุ่มน้ำยมมนาผู้เรืองฤทธิ์อมาราชพิธพานนาคทั้งหลายจงไปบอกให้นาคทั้งหมดรู้ทั่วกันว่าให้เตรียมตัวพากันตรงไปเมืองพระราชสีแต่จะได้ทำอันตรายแก่มนุษย์ที่ไม่เกี่ยวข้องแม้สักคนนึงเป็นอันขาดนะพวกเจ้าเข้าใจไหม
0: พระราชาทศรถเมื่อไม่ให้พวกข้าพระองค์ทำอันตรายแก่มนุษย์แล้วจะให้พวกข้าพระองค์ไปทำอะไรในเมืองมนุษย์นั่นเล่าพระเจ้าค่ะ
1: เหล่านาคมนุษย์ทั้งหลายเราขอให้พวกนาคทั้งหลายจงไปเที่ยวแผ่พังพานอยู่ตามบ้านเรือนตามสระน้ำตามทางเดินตามถนนสี่แพร่งแล้วห้อยอยู่ตามต้นไม้ตามเสาระเนียดส่วนตัวเราจะเนรมิตกายให้ใหญ่ยาวขาวร่วนวงรอบเมืองไว้เท่านี้ชาวเมืองพระนครศรีก็จะตกใจกลัวกันไปเองไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อในสงครามหวังว่าพวกนาคทั้งหลายคงจะเข้าใจ

0: จากนั้นพวกนาคก็พากันเข้าไปในเมืองพาราณสีและปฏิบัติตามรับสั่งไม่เบียดเบียนทำร้ายมนุษย์คนใดเลยแต่เที่ยวแผ่พังพานอยู่ทั่วไปพวกสตรีครั้นเห็นฝูงนาคแผ่พังพานหายใจขู่ฟ่ออยู่ทั่วไปเช่นนั้นก็พากันหวีดหวาดสะดุ้งเดือดร้อนกันไปทั่วเมืองและก็พากันไปประชุมร้องทุกข์ทูลขอให้พระราชาประทานราชธิดาแก่พญานาคส่วนนาคทั้งสี่ที่เป็นทูตนั้นได้ตรงไปยังพระราชวังของพระเจ้าพาราณสีซึ่งขณะนั้นกำลังบรรทมอยู่พากันตรงไปยังห้องบรรทมแผ่พังพานทำกิริยาเหมือนจะฉกพระเศียรพระเจ้าพาราณสีเมื่อสะดุ้งตื่นบรรทมเพราะได้สดับเสียงร่ำร้องทุกข์ของชาวพาราณสีและพระราชชายาซ้ำยังได้สดับเสียงขู่คำรามของนาคมานพทั้งสี่นั่นอีกจึงตัดสินพระทัยตรัสขึ้นว่า
1: เอาละเรายอมยกราชธิดาสมุทรชาให้แก่เท้าทศรถแล้วละเรายอมแล้วเรายอมแล้วพวกนาคทั้งหลายเราเลิกแล้วการเป็นศัตรูต่อกันเถิด

0: พระเจ้าพารณสีตรัสอยู่สามครั้งพวกนาคทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็พากันถอยห่างออกจากพระนครไปประมาณ100เส้นแล้วจึงเนรมิตเมืองขึ้นเมืองหนึ่งงามประการปานดังเทพนครแล้วส่งบรรณาการไปถวายพระเจ้าพารณสีเป็นการเตือนให้ส่งราชธิดามาไวพระเจ้าพารณสีรับบรรณาการแล้วตรัสว่า
1: ขอให้ท่านจงกลับไปก่อนเถิดเราจะมอบราชธิดาให้อมาตย์พาไปส่งเอง
0: ครั้นพวกนาคพากันไปแล้วจึงตรัสเรียกราชธิดาขึ้นมาบนปราสาทชั้นบนชี้พระหัตถ์ให้ราชธิดา

0: ดูทางหน้าต่างพร้อมกับตรัสว่า
1: สมุทชาลูกรักเจ้าจงแลดูนครนั่นสิเจ้าจักได้เป็นมเหสีของพระราชาผู้ครองนครนั้นนะลูกรักเมืองนั้นก็อยู่ไม่ไกลนักจากเมืองเราเพียงร้อยเส้นเท่านั้นเมื่อคิดถึงกันก็พอจะไปมาหาสู่กันได้นะลูกรักเจ้าน่ะเป็นราชธิดาของกษัตริย์เจ้าต้องเสียสละเพื่อบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนนะลูกรักสมุทชา
2: เสด็จพ่อหากเป็นการเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนแล้วแม้ชีวิตทั้งชีวิตลูกก็เสียสละให้ได้พี่คะเสด็จพ
1: ่อโอ้ลูกของพ่อเจ้าจังมีจิตใจสมเป็นขัตติยนารีจริงๆโชคดีเถอะนะลูกพ่อ

่อตรัสให้ราชธิดาสมุททชาเข้าพระทัยดีแล้วก็ส่งมอบให้อำมาตย์พาไปส่งซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติและเหล่าอำมาตย์ก็ได้รับพระราชทานรางวัลกลับมาเป็นอันมากนางนาคมามิกาทั้งหลายก็แปลงเพศเป็นมนุษย์เหมือนเป็นนางบำเรอแวดล้อมพระราชธิดาอยู่เป็นอันมากฝ่ายนางสมุททชาราชธิดาพอบรรทมลงเหนือที่นอนทิพย์ถูกทิพยสัมผัสเข้าก็หลับทันทีท้าวทศรถจึงอุ้มพานางหายไปพร้อมด้วยนาคบริษัททั้งปวงไปปรากฏยังนาคพิภพทันที

0: พอพระนางสมุทรชาตื่นขึ้นเห็นนาคพิภพซึ่งล้วนแล้วด้วยของทิพย์มีประสาทประดับประดาด้วยแก้วแหวนเงินทองพร้อมทั้งสวนและสาประดุจเทพนครจึงตรัสถามเหล่าสุรางนางมำเรอว่า
1: เอ๊ะเมืองนี้เป็นเมืองของใครกันเนี่ยนางกำนัน
2: ข้าแต่พระแม่เจ้าเมืองนี้เป็นเมืองพระราชสวามีของพระแม่เจ้าเป็นสมบัติอันประเสริฐยิ่งสตรีที่มีบุญน้อยหาได้สมบัติเช่นนี้ไม่พระแม่เจ้าเป็นผู้มีบุญญามากที่สุดแล้วเพคะพระแม่เจ้า
0: ฝ่ายท้าวทศรถได้ออกประกาศทั่วไปในนาคพิภพว่าอย่าให้นาคตนใดแปลงเพศเป็นงูให้ปรากฏเป็นอันขาดดังนั้นนาคทั้งหลายจึงมิกล้าแสดงเพศงูให้ปรากฏนางสมุทรชาเทวีก็ส่งร่วมเสน่หากับท้าวทศรถอยู่ณนาคพิภพด้วยความอภิรมย์โสมนัสตลอดมาต่อมาพระนางสมุทรชาก็มีพระราชโอรสกับท้าวทศรถสี่พระองค์คือสุทัศนะ1ทัตตะ1สุโภคะ1อริตัตถะ1

0: อยู่มาวันหนึ่งพวกนาคเล็กๆกระซิบบอกอริตถะว่าน
1: ี่อริตถะมารดาของเจ้าน่ะไม่ใช่นาคหรอกนะนางเป็นมนุษย์อ่ะ
0: อริตถะกุมารจึงทดลองดูวันหนึ่งขณะกินนมอยู่ก็เนรมิตกายเป็นงูเอาหางครูดถูพระบาทของพระมารดาพระนางสมุทัชชาเห็นอริตถะเป็นงูก็ตกใจกรีดร้องปัดตกลงไปบนพื้นบังเอิญเล็บของนางจิกเอาตาของอริตถะแตกโลหิตไหลเท้าทศรถได้ยินจึงถามว่า
2: ร้องไห้ทำไม

0: กใจแล้วเหรอสมุทรชาของพี
1: ่อริตถะลูกเราเป็นงูเพคะ
0: อ๋อท่านชาอริตถะจะบังอาจขัดคำสั่งของข้าเถอะราชมันเอาตัวไปประหารอยู่นี่เร็วๆเข้า
1: เสด็จพี่อริตถะน่ะลูกของเรานะเพคะ
0: พี่เป็นกษัตริย์เมื่อสั่งสิ่งใดไปแล้วต้องสักสิทธิ์และเด็ดขาดแม่ลูกก็ขัดไม่ได้นะน้องน่ะ
1: พ่อข้าแต่พระคุณกมลแก้วอริตถะยังเด็กนักยังไม่รู้กระแสรับสั่งสมควรได้รับการอภัยสักครั้งนะเพคะและดวงตาบุตรของหม่อมฉันก็ประทุไปแล้วเสียดวงตาก็เท่ากับเสียชีวิตไปส่วนหนึ่งขอได้โปรดประทานโทษ

าก็เท่ากับเสียชีวิตไปส่วนหนึ่งขอได้โปรดประทานโทษให้อริยธรรมเธอไปกับพระทูตกระหม่อมลูกก็เปรียบเหมือนชีวิตของหม่อมฉันแม้ว่าเขาจะเป็นงูหรือเป็นมนุษย์ก็ตามเถอะพี่คะขอได้โปรดประทานอภัยโทษ

ท้าวทศรถยอมยกโทษให้แก่อริตถะพระนางสมุทชาเทวีจึงทราบได้วันนั้นว่าที่ที่ตนอยู่นั้นเป็นนาคพิภพต่อมาท้าวทศรถได้แบ่งราชสมบัติให้แก่โอรสทั้งสี่เท่าๆกันโดยต่างคนต่างปกครองอยู่คนละเขตบุตรทั้งสามนอกจากทัตตะย่อมพากันมาเฝ้าพระบิดามารดาเดือนละครั้งส่วนทัตตะมาเยี่ยมทุกกึ่งเดือนทั้งได้ช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆและยังขึ้นไปเฝ้าท้าววิรูปักษ์มหาราชกับพระบิดาเสมอปัญหาที่เกิดขึ้นในสำนักวิรูปักษ์มหาราชนั้นก็ได้ทัตตะช่วยแก้ไขด้วยและด้วยความปรีชาสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆดังนี้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างเทพยดาซึ่งไม่มีใครแก้ไขได้ทัตตะกุมารก็ได้รับเชิญให้ขึ้นบัลลังก์ช่วยแก้ปัญหานั้นในที่สุดท้าวสักกะเทวราชเห็นว่าทัตตะเป็นผู้มีปรีชาสามารถยอดเยี่ยมจึงพระราชทานนามให้เป็นเกียรติว่าภูริทัตตะซึ่งแปลว่าทัตตะผู้เรืองปัญญา

อภูริทัตขึ้นไปเฝ้าเท้าสกะเทวราชและเห็นเวชยันปราสาทงดงามพรั่งพร้อมด้วยเทพอักษรเป็นที่รื่นรมใจยิ่งนักก็มีความรักใคร่ในเทวโลกคิดเห็นว่าการที่จะเป็นนาคมีกบเขียดเป็นอาหารเช่นตัวเราขณะนี้ไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเสียเลยเราจะกลับลงไปยังนาคพิภพแล้วตั้งใจรักษาอุโบสถก็จะเป็นหนทางให้เรามาเกิดในเทวโลกได้ครั้นกลับลงมาถึงนาคพิภพแล้วจึงเข้าไปทูลพระชนกชนนีขอลาไปรักษาอุโบสถศีลพระชนกชนนีก็ตอบอนุญาตแต่ขออย่าไปรักษาภายนอกจงรักษาอยู่ในวิมานว่างเปล่าสักแห่งหนึ่งภายในนาคพิภพนี้เพราะว่านาคที่ออกไปนอกพิภพแล้วมักมีภัยเกิดขึ้นได้มากภูริทัตตกุมารก็รับคำแล้วไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ในวิมานว่างเปล่าภายในอุทยานนั้นฝ่ายนางนาคมารวิกาทั้งหลายก็พากันถือเครื่องดนตรีต่างๆไปห้อมล้อมขับกล่อมอยู่

0: การรักษาศีลอุโบสถในสถานที่อันสำราญเช่นนี้เราคงทำได้ไม่ดีถึงที่สุดแน่เราจะต้องไปหาที่สงัดรักษาอุโบสถศีลในเมืองมนุษย์จะดีกว่าแต่เราจะต้องไปโดยไม่ต้องลาพระชนกชนนีเพราะท่านทั้งสองจะต้องห้ามปรามแน่นอนเราจะบอกชายาเอาไว้ให้แจ้งให้ทรงทราบในภายหลังจะดีกว่าน
1: ี่แน่น้องนางชายาแห่งเราจะไปรักษาอุโบสถในโลกมนุษย์นะจะขดขนดกายนอนบนจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมน้ำยุมนาอันเป็นที่วิเวกเมื่อเรารักษาตลอดคืนแล้วจนถึงเวลารุ่งอรุณพวกเจ้าก็จงเข้าเวรกันเวรละ10 นางนะไปรับเรามายังหน้าพิภพนี้นะ

0: พระภูริทัตตะสั่งเสียแล้วก็ตรงไปยังจุดหมายม้วนขนดกายอยู่บนจอมปลวกอธิษฐานอุโบสถประกอบด้วยองค์สี่ว่า
1: ผู้ใดต้องการหนังก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเลือดก็ดีจงนำเอาไปตามความต้องการเถิด
0: และเนรมิตกายให้เล็กเท่างอนไถนอนรักษาอุโบสถอยู่พอรุ่งอรุณขึ้นนางนาคมารวิกาสิบนางก็พากันมาปรนิบัติและพาไปอย่างนาคพิภพภูริทัตตกุมารรักษาอุโบสถนี้อยู่ช้านาน

0: ในครั้งนั้นมีพราหมณ์เนศาสตร์ผู้หนึ่งบ้านอยู่ใกล้ประตูเมืองพาราณสีออกไปป่ากับลูกชายชื่อสมทัตเพื่อล่าสัตว์หาเนื้อมาขายเลี้ยงชีพวันหนึ่งพราหมณ์กับบุตรออกป่าไม่ได้อะไรเลยจึงปรึกษากับบุตรว่าน
1: ี่เจ้าสมทัต
2: ครับ
1: ถ้าเรากลับไปโดยมือเปล่าๆเช่นนี
2: ้ครับ
1: แม่ของเจ้าจะต้องโกรธแน่
2: ๆนั่นน่ะสิแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะพ่อก็มันไม่มีสัตว์โผล่มาให้ล่าสักตัวนึงเลยนะวันนี
1: ้แต่เราจะต้องหาสัตว์สักตัวนึงติดมือไปให้ได้นะสมทัต
2: เราก็ต้องเที่ยวหากันต่อไปยังกลับบ้านไม่ได้นะสิพ
1: ่อมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแหละ
0: ปรึกษากันแล้วพราหมณ์กับลูกชายก็บ่ายหน้าตรงไปทางจอมปลวกที่พระภูริทัตนอนอยู่พบรอยเท้าเนื้อต่างๆที่ลงไปดื่มน้ำที่แม่น้ำยมุนาพราหมณ์จึงบอกแก่บุตรว่า
1: โอ้พบทางเนื้อแล้วสมทัต
2: แล้วพ่อ
1: เจ้าจงถอยไปเราจะยิงเนื้อที่มาดื่มน้ำ
2: โอ้โหนี่พ่อกว่าเนื้อมันจะมาดื่มน้ำกันน่ะก็คงจะเป็นเวลาค่ำลงแล้วนะพ่อท่อนี่เราจะรอจนถึงค่ำใช่ไหมเนี่ย
1: ถึงค่ำหรือถึงพรุ่งนี้เราก็จะต้องร
2: อ
1: เอาละเจ้าหลีกทางไปก่อน
2: จ้า
1: พ่อจะไปซุ่มอยู่ตรงทางผ่านลงแม่น้ำนั่น
2: จ้า

0: รามกับโสมทัสลูกชายเฝ้ารอดูอยู่จนถึงเวลาเย็นก็มีเนื้อตัวหนึ่งมาหาน้ำดื่มพรามเนศาสตร์ได้ยิงถูกเนื้อนั้นด้วยกำลังสอนทำให้เนื้อนั้นตกใจวิ่งไปแล้วล้มลงบิดากับบุตรก็ไล่ตามไปทันจึงแล่เนื้อใส่หาบเดินออกจากป่าก็พอดีพระอาทิตย์ตกดินจึงปรึกษากันว่า
1: โสมทัสเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ควรจะไป
2: อ
1: ้
2: าว
1: ทางเดินในป่ามันก็มืดมาก
2: ทำไงกันดี
1: เอาละเราพักกันตรงนี้ก่อนเถอะลูกเอ้ยวางเนื้อไว้ตรงโคนต้นไม้นี่แหละแล้วเราก็ขึ้นไปนอนบนคาคบไม้นู่นกันเถอะก็คงจะไม่มีอันตรายใดๆมาถึงเราแน่นะลูกนะ
2: ตรงน้องพ่อมืดคำๆอย่างนี้นะเดินทางไม่สะดวกแน่เลยพรุ่งนี้เช้าค่อยไปมันก็คงทันนะพ่อนะ
0: ทั้งสองพ่อลูกเอาเนื้อวางไว้โคนต้นไม้แล้วก็ปีนป่ายขึ้นไปนอนบนคาคบไม้จนเวลาใกล้รุ่งพรามเนศาสตร์ก็เอียงหูคอยฟังเสียงเนื้อร้องในขณะนั้นเป็นเวลาที่นางนาคมามิกาทั้งหลายก็พากันมาแต่งอาสนะประดับประดาด้วยดอกไม้ถวายพระภูริทัตพระภูริทัตก็กลายร่างจากงูเนรมิตเป็นร่างทิพย์ประทับนั่งเหนืออาสนะนั้นด้วยกิริยาผึ่งผายคล้ายเท้าสกะเทวราชเหล่านางนาคมารวิกาก็พากันบูชาบรรเลงทิพยดนตรีจัดระบำทำเพลงบำเรอพระโพธิสัตว์พรามเนศาสตร์ได้ยินเสียงนั้นนึกฉงนว่านั่นเป็นเสียงใครกันน้อและคิดต่อไปว่าเราจะรู้จักไว้จึงปลุกลูกแต่ก็ปลุกไม่ตื่นเมื่อเห็นว่าลูกเหนื่อยอ่อนก็ปล่อยให้นอนต่อไปพรามเนศาสตร์ลงจากต้นไม้ไปคนเดียวเข้าไปหาพระภูริทัตเหล่านางนาคมารวิกาเห็นพรามเนศาสตร์ก็พากันแทรกแผ่นดินกลับไปยังนาคพิภพปล่อยให้พระภูริทัตประทับนั่งอยู่เพียงผู้เดียวพรามเนศาสตร์เข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆและกล่าวขึ้นว่า
1: ท่านผู้มีเนตรแดงมีอกพึ่งผายมานั่งอยู่ในกลางป่าเช่นนี้ท่านเป็นใครและนารีสิบคนซึ่งแต่งตัวสวยงามยืนเคารพอยู่นั้นเป็นใครท่านเป็นพระอินทร์หรือยักษ์หรือนาคผู้มีอนุภาพมากกันแน่

0: ภูริทัตได้ฟังดังนั้นจึงดำริว่าถ้าเราจะบอกว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่มีฤทธิ์ในบรรดาผู้มีฤทธานุภาพทั้งหลายพรามผู้นี้ก็จะต้องเชื่อแต่วันนี้เราควรจะพูดความจริงอย่างเดียวจึงตรัสว่า
1: เราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชยากที่ผู้อื่นจะล่วงเกินได้มารดาของเราชื่อสมุทชาบิดาชื่อทตรสตัวเราชื่อภูริทัต
0: พ่อบอกไปแล้วก็คิดสะกิดใจขึ้นมาว่าพราหมณ์คนนี้มีลักษณะเหี้ยมโหดหยาบคายอาจไปบอกหมองูมาทำอันตรายแก่การรักษาอุโบสถของเราได้อยากกระนั้นเลยเราจะพาพราหมณ์นี้ไปนาคพิภพตั้งให้มียศศักดิ์ใหญ่โตก็จะทำให้อุโบสถของเรายืดยาวไปได้จึงตรัสต่อไปว่า
1: ดูก่อนพราหมณ์นาคพิภพนั้นเป็นสถานที่รื่นรมย์นักเราจะให้ยศแก่ท่านให้ใหญ่ให้โตมาเถอะเราไปนาคพิภพด้วยกัน
0: เมื่อพราหมณ์นั้นพาบุตรมาพระโพธิสัตว์จึงได้พาไปเมื่อพ่อลูกถึงนาคพิภพแล้วร่างกายก็กลายเป็นทิพย์พระภูริทัตได้ยกสมบัติให้พ่อลูกมากมายพร้อมด้วยนางนาคกัญญาจำนวนมากพ่อลูกทั้งสองก็บริโภคสมบัติอยู่ในนาคพิภพนั้นส่วนพระภูริทัตก็มิได้ประมาทคงรักษาอุโบสถอยู่เสมอถึงกึ่งเดือนก็ไปเฝ้าพระชนกชนนีแสดงธรรมถวายแล้วก็ไปเยี่ยมพราหมณ์ไต่ถามทุกสุขพร้อมทั้งทักทายสมทัตผู้บุตรด้วยพราหมณ์เนศาสตร์อยู่ในนาคพิภพครบหนึ่งปีโดยที่ตนมีบุญน้อยก็เกิดคิดถึงลูกเมียทางบ้านอยากกลับมนุษยโลกเห็นนาคพิภพเหมือนโลกันนรกจึงชักชวนลูกชายกลับแต่คิดว่าถ้าจะบอกกับพระภูริทัตตรงๆว่าอยากกลับเพราะคิดถึงลูกเมียทางบ้านพระภูริทัตก็จะเพิ่มยศให้มากขึ้นไปอีกจำจะต้องออกอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อพระภูริทัตมาเยี่ยมจึงกล่าวพรรณนาถึงสมบัติพระภูริทัตว่าทรัพย์สมบัติของพระองค์มากมายเหลือล้นขนานาอย่างนี้พระองค์คงพอใจและไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่ถ้าจะเปรียบกับเท้าโกสีผู้รุ่งเรืองก็ปานกันทีเดียว

0: องค์ภูริทัตนคราชทรัพย์สมบัติและฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่ถึงปานนี้แล้วเหตุไฉนพระองค์จึงไปทรงทรมานกายรักษาอุโบสถศีลอยู่เช่นนั้นเล่าพระเจ้าค่ะ
1: ดูก่อนพราหมณ์ยศศักดิ์ของเราถ้าเทียบกับของท้าวโกสีแล้วเนี่ยก็นับว่าเลวมากเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดข้างภูเขาแม้เพียงคนใช้ของท้าวโกสีเราก็เปรียบไม่ถึงเราต้องการจะได้ทิพย์สมบัติเช่นเทวดานั่นสิจึงได้ไปรักษาอุโบสถอยู่บนจอมปลวกนั้น
0: องค์ภูริทัตข้าพระองค์กับบุตรออกป่าเสาะหาเนื้อมานานวันแล้วพวกญาติทางบ้านไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีแต่อย่างไรข้าพระองค์อยากจะทูลลากลับไปยังมนุษยโลกขอพระองค์ได้โปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ได้กลับไปเถิดพระเจ้าค่ะ
1: ท่านพราหมณ์เนศาสตร์เมื่อเราได้ให้ความสุขความสำราญแก่ท่านด้วยทรัพย์สมบัติอันจะหาไม่ได้ในโลกมนุษย์ถึงป่านนี้แล้วเมื่อท่านไม่ปรารถนาจะอยู่เราก็อนุญาตและเราจะให้แก้วมณีแก่ท่านไปด้วยเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็จงระลึกเอาและจะได้สมประสงค์ทุกประการ
0: โอ้พระภูริทัตพระองค์ตรัสมาดังนั้นก็นับว่าเป็นส่วนกุศลที่น่ายินดีอย่างยิ่งแล้วแต่ข้าพระองค์แก่แล้วมิได้ประสงค์สิ่งอันใดให้มากต่อไปอีกนอกจากจะบวชพระเจ้าค่ะ
1: เราขออนุโมทนาด้วยนะท่านพราหมณ์เนศาสตร์ถ้าท่านพราหมณ์รักษาพรหมจรรย์ไว้ไม่ได้และเกิดความจำเป็นอันใดขึ้นก็อย่าอำความไว้นะจงมาหาเราท่านพราหมณ์เนศาสตร์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศิลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆ จารย์พระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 นคณะเจ้า

0: ก็ถวายผ้าไตรไทยธรรมเวลา 11:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

คนเราไม่ได้เกิดมาแล้วก็มีทางเดินแล้วความจริงทางของเรามีแล้วแต่ว่าบางคนก็เดินไม่ถูกทางหรือไม่แสวงหาทางให้ถูกต้องชีวิตคือทางเดินของคนที่เกิดมาทุกคนเชื่อว่าสืบไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มียั้งบางคนนึกว่าเราหยุดแต่ที่จริงชีวิตของเรานี้ไม่เคยหยุดเลยทุกลมหายใจชีวิตของเราก้าวไปตลอดเวลาทุกลมหายใจทุกวินาทีชีวิตของเราจะสืบเนื่องไปจากการเป็นเด็กจากการเป็นคนวัยหนุ่มวัยสาวจากการเป็นคนวัยอายุมากไปถึงวัยชราก็จะสืบเนื่องไปถึงวันสิ้นชีวิตถึงวันตายของทุกคนแต่การที่เราได้ดำรงชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ถือว่าสืบเนื่องมาด้วยสติปัญญามีกำลังกายใจของเราที่จะทำกุศลให้กับตัวเองได้มากแต่ว่าเวลาที่เราจะทำเนี่ยบางทีเราไม่มีโอกาสเดี๋ยวก็ถึงทีเราก็ไม่ได้สละเวลามาทำการที่เรามีโอกาสและได้สละเวลามาเนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราโชคดีของพวกเราที่เรายังมีเวลาเข้ามาหาธรรมะเข้ามาศึกษาชีวิตจิตใจที่เป็นความสงบการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องจิตใจของเราเพื่อเราจะแสวงหาความพ้นทุกข์ทำความสงบให้เกิดขึ้นให้มีอยู่ในดวงใจเราบ่อยๆเพราะไม่งั้นแล้วทุกคนก็วุ่นวายมีแต่เรื่องทุกข์ใจมากกว่าสุขใจมีแต่เรื่องกังวลมากกว่าการปล่อยวางมีแต่ว้าวุ่นมากกว่าการทำจิตใจให้ว่างให้สงบ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มามองเห็นใจของเราว่าทุกข์นี่ยังไม่หมดไปจากพวกเราทุกข์ยังตามมาที่ใจเราอยู่ทุกวันทุกเวลาถ้าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักธรรมะคือความสงบไม่รู้จักการปฏิบัติตนให้เข้าถึงศีล5ศีล8ให้เข้าถึงวิธีทำสมาธิการที่คนเราไม่มีสมาธินั้นทำให้เป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนวาวุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยรู้จักคำว่าสงบใจได้การที่เราสงบใจไม่ได้นั่นเราจะเห็นอยู่เนืองๆเลยว่าคนมีทุกข์เพราะความคิดตัวเองไม่ใช่ความคิดคนอื่นให้เราเป็นทุกข์แต่เรามารู้ว่าทุกข์มันมีเนี่ยจนเราได้มาปฏิบัติธรรมเรามารู้จักความสงบจึงจะรู้ว่าความสงบไม่ดีความไม่สงบเป็นทุกข์ เหมือนกับคนดื่มเหล้าเนี่ย ตามใดที่ตนเองยังพอใจอยู่ในเหล้าในการพนันในบุหรี่อย่างเงี้ยเสพติดพวกเนี้ยเราไม่เห็นโทษมันเลยว่ามันมีเห็นว่ามันดีทุกอย่างใครจะว่าไม่ดีเราจะโกรธเราจะนึกว่าคนพวกนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรของดีว่าไม่ดีของไม่ของดีมันว่าเป็นของเสียความรู้สึกของเราจะค้านกับคำที่เขาว่าเพราะความเห็นของเราไม่ตรงกันแต่พอเราเลิกปุ๊บเราไม่ดื่มพอเราไม่ดื่มเหล้าปุ๊บพอเลิกได้แล้วเรารู้สึกว่ามองเห็นการกระทำที่เราแล้วมาทั้งหมดแล้วว่าไม่น่าทำเลยกินเหล้าแล้วเมาแล้วพูดเลอะเลือนนึกจะด่านึกจะว่าใครนึกจะทำอะไรก็ทำได้โดยไม่ได้เกรงกลัวไม่เกิดความละอายการที่เลิกได้เราจึงจะเห็นโทษมันไม่ดีนี่ยกสมมติให้ฟังไม่ใช่ว่าคนไม่ใช่ว่าเรื่องคนเมาหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนเราถ้าเราไม่รู้จักคำว่าสงบเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใจที่ไม่สงบเนี่ยมันไม่ดีพอเรามาสงบแล้วเราจึงจะรู้อ๋อใจที่ไม่สงบนี่มันไม่ดีมันเป็นทุกข์ไปตลอดเวลาทุกข์เพราะความคิดความคิดทำให้เราเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราหยุดคิดได้เราสงบได้จึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นความสุขทางใจ
แล้วเราก็เลยจึงจังต้องเห็นว่าทางนี้ทางดีเป็นทางที่ถูกต้องจึงคิดประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราไม่ได้มาสัมผัสไม่มารู้เลยเนี่ยเราจะมองเห็นแต่ทางที่ไม่สงบว่าเป็นเรื่องดีของเราจะยึดติดแต่สิ่งพวกนั้นท่านั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องสอนใจเราให้รู้จักคำว่าสงบแล้วก็ปล่อยวางเป็นชีวิตที่เรามาเข้าวัดมหาธรรมะเนี่ยเป็นชีวิตที่เราเริ่มต้นที่ถูกต้องที่ดีแล้วถ้าเราไม่มาอย่างนี้เราก็จะไม่รู้เรื่องของคำสอนพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องจิตใจของเราแล้วก็ไม่สามารถจะมาแก้จิตใจของเราได้ไม่สงบก็ไม่สงบอย่างนั้นเองหาทางดับไม่ได้วุ่นวายก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตไม่รู้ว่าจะแก้ไขตัวเองได้อย่างไรบางทีเราก็นึกว่าคนโน้นคนนี้มาว่าเรามาทำให้เราเดือดร้อนแต่ที่จริงแล้วเรานั่นแหละเป็นผู้ทำตัวเองทำไม่ให้มีศีลทำไม่ให้มีสมาธิทำไม่ให้มีความสงบก็คือใจเรานั่นเองคือไปเห็นผิดๆมาซะแล้วก็เลยยึดผิดๆนั้นเป็นครูไปยึดไอ้ความไม่สงบมาเป็นครูก็เลยได้ครูที่ไม่สงบตลอดไปจิตใจก็วาวุ่นอยู่ตลอดไม่เคยพบความสบายใจสักทีไอ้ความไม่สบายใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์ใจถ้าใครได้มาประพฤติปฏิบัติเราจะรู้ว่าไอ้ความไม่สบายใจนี่เป็นตัวหนามยอกอกเป็นหอกค้างแค่ที่คอยทิ่มแทงจิตใจของเราให้เจ็บอยู่ตลอดเวลามันคนที่มีอดีตฝังใจคนเคยทำบาปคนเคยมีความผิดหวังคนที่มีความผิดหวังก็เหมือนคนมีบาปในใจคนที่เคยทำบาปก็เหมือนคนผิดหวังมันก็ฝังใจไว้ทั้งที่คนอื่นไม่รู้แต่เราก็คอยคิดอยู่เรื่อยคิดไอ้เรื่องเก่าๆนั่นคิดแล้วก็ไม่สบายใจเล่าร้อนใจคิดแล้วก็กังวลทุรนทุรายอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้คนเราไม่พบความสุขในเมื่อใครมีอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สามารถจะดับอารมณ์ได้ไม่สามารถจะแก้บาปทางใจได้มันฝังลึกบางคนเนี่ยทำบุญทำซื้อศีลภาวนาทำทุกอย่างทำไปแล้วข้ามอารมณ์เดิมไม่ได้เพราะตัดใจลืมเรื่องเก่าไม่ได้ไปนึกแต่บาปเก่าๆที่ตัวเองทำไว้นะพอนึกทีไรมันก็ทำลายความสุขสงบไปทุกทีตัดใจไม่ได้ทันทีเพราะปัญญาไม่ถึงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็จะรู้ว่าอดีตเนี่ยที่ทำไปแล้วนี่มันฝังใจลึกยากที่จะลืมมันยากที่จะปล่อยวางมันยากที่จะตัดมันไปมันเป็นอบัติทางใจมันเป็นบาปทางใจใครไม่รู้เราก็รู้ใครไม่เห็นเราก็เห็นใครไม่ทุกข์เราก็ทุกข์จริงๆเราแสดงความสนุกรื่นเริงเบิกบานแต่ใจเราเนี่ยเก็บไว้ถึงความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะมันมีความรู้สึกอดีตที่ฝังใจไว้สิ่งอันนี้เนี่ยที่คนเราแก้ไม่ได้มันก็เพิ่มกับปัจจุบันไปด้วยเหตุการณ์ที่แล้วมาแล้วก็ผิดหวังไม่สบายใจคนนั้นทำให้เราทุกข์คนนี้ทำให้เราทุกข์อดีตมันก็เป็นทุกข์มาแล้วปัจจุบันมันยังเจอแบบนั้นอีกก็ยิ่งทำใจไม่ได้ใหญ่เมื่อทำใจไม่ได้มันก็ทุรนทุรายหาทางออกผิดบางคนที่ต้องไปกินเหล้าเพื่อมันลืมเรื่องอดีตบางคนต้องไปกินไปเล่นการพนันบางคนก็ไปเที่ยวแต่งเนื้อแต่งตัวใช้เงินใช้ทองให้มันเพลิดเพลินแต่หารู้ไหมว่านั่นแหละคือการเพิ่มทุกข์เพื่อจะแก้อดีตแต่มันก็ไม่ดับเมื่อเราเดินไปทางโลกอย่างนั้นเท่าไรก็หมดเท่านั้นยิ่งแก่ยิ่งหมดยิ่งแก่ยิ่งทุกข์ไม่มีใครจะสงบใจได้ไม่มีใครจะเรียกร้องความสุขคืนมาได้มีทางเดียวเนี่ยคือธรรมะคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็ไม่กระทำอีกต่อไป
ไม่ทำบาปที่เร็วมาอีกต่อไปจะทำแต่กุศลและธรรมจะสวดมนต์จะไหว้พระจะภาวนาให้มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราให้มันมากขึ้นเพื่ออดีตนั้นจะได้ดับไปปัญหาหัวใจมันจะได้คลี่คลายออกไป แต่คนหารู้ไหมว่าที่ทุกคนเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำไว้ทุกที่ตามมาก็ขึ้นอยู่กับที่เราทำไว้แต่นี้ถ้าเราจะแก้มันเด็ดขาดไปแก้มันสิ้นสุดไปคือทุกทั้งปวงที่มีอยู่ในใจเราก็ต้องเจริญสมถะทำจิตให้เป็นหนึ่งไว้บ้างเจริญวิปัสสนาพอสงบแล้วเราก็รู้ใจของเรารู้จิตของเราที่คิดอะไรแล้วก็พยายามอยู่กับความรู้สึกอันนั้นคิดอะไรก็ละอยู่ตรงนั้น

เรียกว่ารู้จักที่เกิดแล้วก็รู้จักที่ดับเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นพุทธเจ้าท่านบอกว่าดับทุกข์ไม่ต้องไปดับที่ใครท่านบอกทุกข์เกิดที่ไหนทุกข์มันก็ดับตรงนั้นดีใจตรงไหนก็เสียใจอยู่ตรงนั้นเสียใจตรงไหนก็ดีใจตรงนั้นฉะนั้นคนเราที่ทุกข์ทุกข์เพราะจิตใจมันไม่สงบทุกข์เพราะโลภโกรธหลงมาครอบงำใจท่านก็บอกให้แก้ตรงที่มันมีอยู่แก้ตรงที่ใจไม่สงบนั่นเองมันไม่สงบก็ดูมันตรงไม่สงบแล้วมันก็สงบมันคิดมากก็ดูตรงคิดมากนั่นเองพอมีสติยังคิดได้ตรงนั้นเป็นที่สงบของใจเราฉะนั้นการที่เรามาศึกษาธรรมก็คือศึกษาตัวเราไม่ให้ลืมตัวเราให้เห็นตัวเราทำความดีไอ้การที่เห็นตัวเองทำความดีเนี่ยเป็นหลักทางใจเรามาสมาทานศีล5เราก็รู้ว่าเราเนี่ยมีศีลสมาทานศีล8เราก็รู้ว่าเรานี่มีศีล8มีหลักทางใจแล้วถ้าเราตายวันนี้เราก็ไม่ไปนรกขอให้ตายในยามมีศีลอย่าไปตายตอนไม่มีศีลถึงจะเจ็บจะไข้อย่างไรเราก็มีศีลการทำสมาธินั่นคือให้เราตั้งมั่นไม่ทอดทิ้งศีลธรรมศีลก็ทำให้เรามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่อความเจ็บความแก่ความตายไม่หวั่นไหวต่อเรื่องราวต่างๆพอยึดมั่นในศีลธรรมการที่เราหลักมีหลักมีศีลมีสมาธิเนี่ยทำให้เรามั่นคงได้มากแต่ก่อนเราเป็นคนโลเลเหลวไหลเป็นคนคิดมากปลงไม่ตกมีความกังวลเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่คิดอะไรก็กระสับกระส่ายทั้งคืนทั้งวันเพราะเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีศีลมีสมาธิแต่พอเรามาปฏิบัติปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมารู้จักคำว่าพุทโธขึ้นมาพอมาพุทโธมากๆขึ้นมันชักตัดใจได้ลืมเรื่องอดีตได้ไม่ค่อยกังวลกับอนาคตจะมีกินหรือไม่มีกินก็ไม่ค่อยทุกข์ใจการงานมือเหมือนเดิมแต่ความทุกข์มันไม่มีเท่าเดิมความสบายใจมันมีมากกว่าเดิมเพราะมันไม่กังวลมันไม่ห่วงมันตัดได้มันปลงได้เพราะอาศัยสมาธิเป็นเครื่องห้ามพอเป็นอย่างนี้แล้วจึงได้รู้ว่าอ๋อความสุขมีในตัวเราถ้าสมัยก่อนเรานี่ห้ามใจอะไรไม่ได้เลยคิดอะไรมันก็คิดของมันไปเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาการที่ไม่เห็นธรรมะการไม่เห็นทางดับทุกข์นั่นเองการคนที่เห็นทางธรรมะคือเห็นทางดับทุกข์หรือว่าเรากำลังเดินไปตามทางดับทุกข์ชีวิตเรามันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้จักนี่เรามารู้จักแล้วรู้จักว่าเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีทำใจที่ดีถึงมันจะไม่สงบ 100% แต่ก็มันก็ยังรู้จักคำว่าสงบมันยังรู้จักคำว่าสบายใจได้คนเราเกิดมาทุกวันเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะร้องว่าฉันเป็นสุขหนอมีพัตติยะองค์เดียวที่ร้องว่าเป็นสุขหนอหรือพระผู้มีธรรมะพระพุทธเจ้าออกบวชจึงได้ร้องว่าเป็นสุขหนอแต่พระองค์ปฏิบัติอยู่6ปีพระองค์ทุกข์มากไม่ได้ร้องว่าตัวเองเป็นสุขเลยแต่พอพระองค์บรรลุแล้วพระองค์จึงได้ร้องว่าพระองค์เป็นสุขหนอที่นี่เป็นสุขหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอพัทธิยะเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ลาออกบวชเห็นว่าสมบัติพัฒฐานเนี่ยอยู่แล้วมันไม่สงบใจการแสวงหาธรรมะคือมาอยู่ที่บ้านคงไม่สงบแน่ก็เลยออกบวชเป็นกษัตริย์ออกบวชพอออกบวชแล้วก็ปฏิบัติมันก็มีแต่ความสงบอย่างเดียวมีแต่ความสุขมันดื่มแต่ความสุขดื่มแต่ความวิเวกเรื่องเดือดร้อนใครจะมาทูลอย่างนั้นมีไม่มีใครมาทูลถ้าอยู่เมืองนี่มีคนทูลทั้งวันทั้งเรื่องนอกวังเรื่องในวังเรื่องในบ้านตัวเองเรื่องนอกประเทศตัวเอง
ก็วุ่นวายพอมาปฏิบัติแล้วได้บรรลุธรรมจิตก็ว่างไม่เคยไปรับรู้อะไรแล้วตัดเรื่องทางโลกหมดก็เลยไปนั่งตรงไหนก็สุขหนอสุขหนอสุขจริงๆสุขจริงๆคนทั้งหลายก็เอ๊ะพระองค์นี้ทำไมเทศไม่เป็นได้แต่ร้องสุขหนอสุขหนอสุขจริงๆใครจะไปฟังเทศก็ไม่เทศให้ใครฟังเทศของท่านก็คือสุขจริงๆสุขหนอสุขหนอเพราะอะไรคนก็ไปถามพุทธเจ้าทำไมพระองค์นั้นจึงร้องแต่สุขหนอสุขจริงๆก็บอกว่าก็ท่านทุกข์มาก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านทุกข์กับการของบ้านของเมืองเพราะปัญหาครอบครัวเนี่ยมันมากที่แก้ไม่ตกแต่พอมาบวชแล้วท่านไม่มีอะไรคนที่ไม่มีห่วงอะไรนะมันก็สุขสิคนมีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกคนมีสามีก็ทุกข์เพราะสามีคนมีภรรยาก็ทุกข์เพราะภรรยามีหลานก็ทุกข์เพราะหลานมีเงินทองก็ทุกข์เรื่องเงินทองมีบ้านมีเรือนก็เป็นห่วงกังวลมันเป็นทุกข์ทุกข์ที่ยังไม่ได้มาอยากจะได้มาให้มากแล้วก็เสียดายทุกข์ใจที่เสียไปและกังวลรักษากลัวจะเสียไปอีกไม่อยากจะให้เสียอันนี้มันเป็นความทุกข์เหมือนกับคนที่มีบุตรตายอย่างเงี้ยโหไม่น่าจะตายจากเราเลยมันยังเด็กยังเล็กอยู่เนี่ยและขนาดคนเด็กเล็กตายแล้วเราก็กลัวอีกว่ามันจะเสียไปอีกเสียทั้งเก่าทั้งใหม่ความทุกข์เพิ่มมีบุตรมันก็ทุกข์เรื่องอย่างนี้ทุกไปทุกอย่างไอ้ตัวเราเนี่ยไม่เป็นห่วงหรอกขอตายแทนเขาแต่เวลาเขาเจ็บเขาไข้เขาตายจริงเราก็ตายแทนเขาไม่ได้เจ็บแทนเขาไม่ได้จึงว่าพอสลัดหลุดออกมาแล้วมาอยู่คนเดียวจึงว่าสุขหนอสุขหนอสุขเพราะไม่มีห่วงไม่มีสมบัติแต่คนสมัยนี้เขาคิดว่าการมีอะไรนั่นแหละคือสุขขอให้มันมีทุกอย่างคงจะเป็นสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านเดินสวนทางกับพวกเราว่าการที่มีแล้วไปยึดติดน่ะเป็นทุกข์ทั้งนั้นการที่มีแล้วไม่ยึดติดน่ะเป็นสุขทีนี้คนเราพอมีมันก็ติดเหมือนกันเพราะมันเป็นของรักของชอบใจมันของดีน่ะไม่ใช่ผ้ากี่ริ้วนี่เหมือนเสื้อผ้าเรานุ่งใหม่ๆเนี่ยเรารักเราชอบแม้มันสวยจริงๆชุดเนี้ยเราตัดมาด้วยราคาแพงแต่พอเวลามันเก่าแล้วชุดนี้ใช้ไม่ได้เป็นผ้าคีริ้วโยนทิ้งไปก่อนนั้นหยิบก็ต้องค่อยๆหยิบแต่พอมันเก่าแล้วตีนขยี้เลยเช็ดเท้าเลยก็ได้ทำไมไอ้ชุดนั้นเนี่ยไอ้ชุดที่เราทะนุถนอมเนี่ยมันกลายเป็นผ้ารองเท้าไปได้ถ้าทำใจได้เหมือนตอนที่เราทิ้งเป็นผ้าคีริ้วมันก็สบายไอ้ของที่เรารักเราทำมาทำใจเหมือนเราทิ้งผ้ากี่ริ้วไปทิ้งไว้เช็ดเท้าได้ถ้าตัดใจได้งั้นโอ้สบายก็เป็นสุขหนออีกชีวิตคนเราเนี่ยหนีทุกข์ไม่พ้นหรอกแต่ก็อย่าให้มันทุกข์จนถึงก็ทนไม่ได้ทุกข์ก็ต้องหาทางดับเพราะคนเราเกิดมาแล้วจะต้องเจ็บต้องไข้ต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องพลัดพรากไม่มีอะไรใครจะสมหวังปรารถนาได้ทุกอย่างในโลกนี้ยังไม่มีใครปรารถนาได้อะไรทุกอย่างเลยมันทุกข์พอๆกันอย่าไปคิดว่าคนมีเขาสวยเขาคงจะสบายกับเราเนาะเขาสบายอย่างนี้แต่เขาก็ไปทุกข์อีกอย่างหนึ่งไอ้เรานี่ทุกข์อย่างนี้แต่เราก็สุขอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเราจึงจะเห็นว่าไอ้คนขอทานนะไม่เคยผูกคอตายเท่าไหร่ไม่เคยฆ่าตัวตายแล้วคนไอ้คนที่มีปัญหากับทุกวันนี้โดยมากกับคนที่มีเงินมากแล้วก็เสียเงินไปเสียใจมากเอาไม่อยู่เลยถึงกับเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับคลุ้มคลั่งต้องฆ่าตัวตายเพราะมันมีของดีมีของสวยของงามของดีมากของสมหวังมากแต่พอมันผิดหวังมันก็เลยเสียใจมากไอ้คนที่มันไม่มีมันก็เลยไม่มีอะไรจะเสียมันไม่มีอะไรจะหายไม่มีอะไรจะเสียมันก็เลยไม่เสียดายไม่เสียใจ
เหมือนไอ้ของที่เราหายเนี่ยของไม่มีค่าไม่เสียได้หรอกแต่ถ้าของมีค่าโอ้โหเสียใจจังเลยของเราลักมันหายไปซะแล้วใครมาขโมยของเก่าๆเราไปเอาไปเถอะเราไม่เสียใจเลยขโมยของเก่าแต่ถ้าเอาของใหม่ไปเราเสียใจเพราะความมีมากก็เลยทำให้เราไม่ทุกข์มากฉะนั้นเราจะต้องรู้จักทางที่ถูกต้องว่าเราจะทำอย่างไรตอนนี้เราทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามรู้แล้วว่าใจของเรานี่อ่อนแอใจของเรานี่ปลงไม่ตกแน่ล่ะถ้าเราอะไรเสียหายไปนี่เราต้องทุกข์แน่ล่ะสิ่งที่เรารักเนี่ยถ้ามันเกิดผิดพลาดไปสักขณะเนี้ยเราทนไม่ได้แน่นอนเลยเพราะเราไม่เตรียมใจไว้เพราะใจเราอ่อนจะทำไงจะทำให้เรารองรับสิ่งพวกนี้ได้เมื่อมันเสียอะไรไปทำไมเราจะวางเฉยได้จึงจะทำใจมันสุขหนอได้ทุกข์หนอจะได้ไม่ตามมาวิธีทางที่เรามาเข้าหาธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องทำใจของทุกคนเป็นผลดีกับตัวเราทั้งนั้นเลยเป็นเครื่องแก้ทุกข์ไว้ก่อนทั้งนั้นเลยแก้ไว้ก่อนที่จะมีทุกข์ปัญหาที่ยังไม่เกิดเราแก้ไว้แล้วพอเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาเรื่องมันก็ไม่เป็นทุกข์การเสียสละการละปล่อยวางเนี่ยเป็นเรื่องแก้ใจตัวเองการที่เสียสละละปล่อยวางไม่ได้เนี่ยคือการสร้างทุกข์ให้ตัวเองแก้ปัญหาตัวเองไม่ตกฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามหาทางสงบหาวิธีฝึกใจของเราให้มันควบคุมอารมณ์ให้มันมีสติยังคิดไว้ได้เมื่อเราทำไปจิตใจก็เข้มแข็งอดทนต่อสู้ไม่ค่อยหวั่นไหวคันนี้มีเรื่องอะไรมันก็ปลงได้ปล่อยได้ละได้ช่างมึงช่างมันได้ไม่งั้นแล้วชีวิตนี้พวกเราก็เอาแต่ทุกข์กันอย่างเดียวแบกทุกข์กันอย่างเดียวมีแต่เรื่องวุ่นวายเท่านั้นแหละเพราะใครๆเกิดมาก็วุ่นวายใครๆเกิดมาก็มีความคิดทุกคนแต่เราจะมาคิดเอามันทางที่สงบทางที่รู้จักความดีการที่เรามาประพฤติศีลธรรมเนี่ยเป็นการที่ยกฐานะทุกข์ออกไปทำให้เราได้คุ้นเคยเราก็ได้พิจารณาได้เห็นวิธีทางดับทุกข์พอเรื่องหลายๆเกิดขึ้นมามันก็จะไม่ค่อยเป็นทุกข์กังวลเท่าไหร่เพราะเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องอาศัยอยู่เราจะไปยึดว่ามันเป็นของเราตลอดชีวิตเอาไปได้มันเอาไปไม่ได้ศีลธรรมเท่านั้นเนี่ยคุณกุศลที่เราทำเนี่ยเป็นของเอาไปได้คนหนึ่ง เขาตลบไปแต่โยมคนหนึ่งก็อยู่ที่พิจิโนโลกไปทำบุญเก่งทำบุญทำจริงๆทำจนขึ้นชื่อเลยมีพระนิมนต์พระเนี่ยเวลาหน้ามีนั่นนิมนต์พระมาฉันบ้านทำไรก็ทำไม่กลัวจนจากคนจนๆเนี่ยมาทำบุญไปก็มีฐานะเป็นอยู่มีกินมีใช้จากไม่มีเงินร้อยก็มามีเงินร้อยจากไม่มีเงินพันก็มามีเพิ่มขึ้นจนสามารถทำบุญได้เป็นหมื่นๆทำบุญได้เป็นแสนๆทำเท่าไรมันก็ยิ่งมาผลที่สุดไอ้คนนั้นถลบไปไอ้คนนั้นทำบาปพอถลบไปพอไปเมืองบอกโอ้ยไปเห็นสมบัติของยายนี่เต็มหมดอะไรก็ของยายนี่หมดเลยทั้งยายนี่ยังไม่ตายเลยยายนี่ยังไม่ตายเลยไปเห็นของยายนี่เต็มไปหมดอาหารการกินเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างไปเห็นของยายเนี่ยฟื้นกลับมาบอกโอ้ไปเมืองผีไปเจอแต่ของยายนี่ทั้งนั้นเลยแกทำมันแกไว้ไปปรากฏกับอีกคนหนึ่งได้ไอ้นั่นเลยเชื่อเลยสลบไปเชื่อเลยเหมือนกับนั่งกรรมฐานไปเห็นของยายที่แกยังไม่ตายในแกใจบุญมีสมบัติอยู่ในเมืองไปอยู่โลกนนเยอะแยะมาเลยของเราไม่มีเลยหาอะไรไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวเพราะเราไม่ได้ทำไปพอดีมันยังฟื้นคืนมาได้แค่สลบเราไปเห็นสมบัติของคนที่ทำไว้

ึงว่าสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยมันเป็นบารมีของพวกเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นกำลังเพิ่มพูนให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขสงบแล้วก็ทำอะไรมันก็เป็นบุญกุศลชีวิตมันจะไม่ค่อยลำบากในการที่เราทำอะไรมันเป็นความลำบากเนี่ยเรานึกว่าเราไม่ได้สร้างของเราไว้เราไม่ได้สร้างทานเราไม่ได้รักษาศีลเราไม่ได้เจริญภาวนาไว้แต่ชาติก่อนชีวิตเรามันจึงได้วุ่นวายปั่นป่วนเอาละชีวิตนี้เรารู้จักทางสงบแล้วเราจะต้องยึดเหนี่ยวทางนี้ให้มันได้บ้างอย่าให้มันเป็นไปอย่างอื่นต้องมาฝึกต้องมาฝนมาอบรมให้มันเกิดความสุขสงบทางใจของเราบ้างให้รู้เรื่องของศาสนาบ้างเหมือนพระเวสสันดรเนี่ยท่านให้จนหมดให้หมดเลยถ้าให้ไม่หมดยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้พวกเราเป็นไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นได้เพราะให้หมดให้แล้วเป็นไงมาได้ทรัพย์มันประเสริฐกว่าทรัพย์พวกนั้นอีกมันได้สหชาติพระพุทธเจ้าให้หมดเนี่ยพอมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาได้สหชาติมาได้นางแก้วมาได้ปราสาทสามฤดูมาได้นางแก้วซึ่งเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์มาได้ลูกที่ดีแล้วมาได้อะไรอำมาตย์ที่ดีได้ขุนพลได้เป็นคนที่ซื่อสัตย์คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่มีคุณธรรมมาได้ม้าขันธกะที่เกิดพร้อมกันต้นโพที่เกิดพร้อมกันม้าที่เกิดพร้อมกันในกรุธายีซึ่งเป็นอมาตย์ที่ซื่อสัตย์มีสติปัญญาสามารถที่จะช่วยได้ทุกอย่างเลยมาได้ของดีทั้งหมดมาพอมาเกิดแล้วคุ้มทองทั้งสี่ทิศก็เกิดขึ้นคุ้มทองมีทรัพย์ติดตามมาเลยมาเกิด ไม่ต้องไปหาเกิดมาพร้อมกับคู่บุญของพระองค์พอพ่อแม่มีลูกอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องจับจ่ายใช้สอยพอมีสมบัติติดมาไอ้ที่เกิดอย่างนี้ได้เพราะไม่ใช่อะไรเพราะทำไว้แต่ชาติก่อนให้ไว้จนหมดให้ช้างให้ม้าให้ทรัพย์เกิดมาแล้วให้ฐานอย่างเดียวให้ฐานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วพอมาเกิดชาติสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรมาคู่บุญเองชีวิตไม่ต้องเดือดร้อนมีคนแก้ปัญหาให้เสร็จถ้าเรามาเชื่อพุทธเจ้าเราก็มันก็พระกรรมของเราเนาะที่เราแรงลำบากให้แสดงว่าเราไม่ได้สร้างบารมีให้เต็มเราคงยังไม่ได้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าเราคงยังขี้เหนียวตนีเรายังคนมักโลภกดหลงเรายังยึดมั่นถือมั่นมากไปเกินในการที่ยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยทำให้เราเกิดเป็นทุกข์ทุกชาติเลยถ้าเกิดชาติไหนเราก็ยึดติดแต่สิ่งนั้นเป็นของเราอยู่เรื่อยแต่พุทธเจ้าไม่งั้นถือว่าชาติเนี่ยเป็นชาติที่เราจะต้องทำบารมีเพราะเราเอาไปไม่ได้ก็คือโลภโมโทสันอยู่ก็ตายฟรีหมดถ้าเอาบ้านไว้ไม่ให้ใครก็เป็นบ้านคนอื่นถ้าเก็บเงินไว้ไม่ทำไม่ให้ใครก็เป็นเงินคนอื่นมีร่างกายไม่ทำความดีก็เป็นร่างกายคนอื่นคนอื่นเขาก็เอาไปพอมีปัญญาสติปัญญาก็เลยคิดเสียสละได้ทุกอย่างแล้วพอมาเกิดชาติสุดท้ายสมบัติพวกนี้เป็นของเราหมดได้ทุกอย่างเลยสิ่งที่ไม่ต้องการก็ได้หมดมันเกิดมาคู่บุญต้องนึกอย่างนั้นนะนึกอย่างนั้นว่าไอ้ที่เราผิดหวังที่เราไม่สมหวังเนี่ยเรามันเสียดายให้อะไรใครไม่ได้อย่างคนสมัยนี้ให้ทานกันนะชอบให้เสื้อผ้าเก่าๆงั้นยกยาที่เหลือกินแล้วไปบริจาคเสื้อผ้าก็เอาของเก่าๆไปให้ได้ไอ้ของใหม่ๆไม่ให้พอไปชั้นหน้าก็ได้แต่ของเก่าเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะอะไรมันให้ของใหม่มันเสียดายเสียดายแต่หารู้ไหมว่าอันเนี้ยสมบัติของเราที่จะไปใช้คาดหน้า
ไม่ใช่ให้แล้วคนนั้นได้นะให้แล้วเราได้ไอ้ที่เราให้เสื้อผ้าเก่าๆเนี่ยต่อไปเราจะต้องไปได้เสื้อผ้าเก่าๆถ้าเราให้เสื้อผ้าใหม่ๆเราก็จะได้เสื้อผ้าใหม่ๆให้ของดีก็ได้ของดีให้ของเสียก็ได้ของเสียแต่คนไม่มีปัญญาให้ทานก็ให้ของเสียให้ของไม่ดีนางคนหนึ่งพระมาบิณฑบาตพระมาบิณฑบาตมาบิณฑบาตดินพระสมัยก่อนบิณฑบาตข้าวตอนเช้าบิณฑบาตดินตอนเย็นดินเนี่ยก็ปั้นหม้อเขาจะต้องนวดให้ละเอียดจนเนื้อปราณีตเลยถึงจะปั้นหม้อไม่แตกนางคนนี้ก็เป็นลูกสาวช่างปั้นหม้อกำลังนวดดินอยู่พระท่านก็มาบิณฑบาต

นางคนนี้ก็เป็นลูกสาวช่างปั้นหม้อกำลังนวดดินอยู่พระท่านก็มาบิณฑบาตแหมเช้าก็มาเอาข้าวเย็นก็มาเอาดินอีกเลิศคล้ายๆว่าไอ้เด็กวัยรุ่นมันก็เกิดความไม่ชอบใจลำคาญเรากำลังนวดดินอยู่แต่ดินนี้นวดสปานีตเลยพอพระมายืนคอยพระสมัยก่อนถ้าจะเอาอะไรก็ยืนอยู่นั่นเนี่ยจังกว่าจะได้แล้วก็ขยำดินดีก็กระแทกลงไปในบาตรเลยกระแทกตูมลงไปในบาตรแบบไม่พอใจทำหน้าย่นๆน่ะอานิสงส์ของที่ตัวเองทำเอาดินละเอียดให้เนี่ยไปเกิดในชาติใหม่เนี่ยเป็นคนจมูกฟิปตาโตปากแบะตีนเกมือเกตัวไม่สมส่วนตัวงอๆหงิกๆเขาเรียกว่านางค่อมนางจะปาปีเนี่ยนางจะปาปีผู้มีบาป5อย่างน่ะมีตามีปากมีหูมีจมูกตีนมือไม่สวยเรียกนางเขาเรียกนางจะปาปีแต่อานิสงส์ของนางเนี่ยขายถูกตัวไม่ได้นะเพราะนางตัวเป็นทิพย์เนื้อนางนี่ละเอียดขายมาถูกแล้วลืมสติเลยเพราะอานิสงส์ที่ทำไอ้ของปราณีตเนี่ยแต่ที่นางถวายนะเพราะไม่ตั้งใจเพราะไปชดก็เลยได้ร่างกายที่ไม่สวยพระเจ้าแผ่นดินไปรบทับแตกทับกลับมาก็เลยแอบข้าศึกแล้วก็มาผ่านมาทางนั้นเขาเดินแอบพาฝูงคนมาทั้งคืนไอเด็กกำลังสาวๆรุ่นๆมันก็เล่นกันกลางคืนเล่นขับจับกันซ้อนหากันไอหนังจะปาปีนี้ก็เล่นกับเขาไอเชฟไปดินตรงนั้นก็แอบมาไอนี่ก็วิ่งเข้าไปวิ่งไปจับนี่ก็พวกกันพอจับถูกแล้วพระเจ้าแผ่นดินตกตะลึงเลยลืมสติเลยลืมหลงงงงวยมาเลยพอสัมผัสน้ำมือนางเท่านั้นเนี่ยขาดสติเลยมีความหลงรักนางนั่นทันทีถามว่าลูกใครอยู่ที่ไหนก็บอกผลที่สุดขอเอาไปเป็นมเหสีเลยคนทั้งหลายก็ตายทำไมเอามเหสีขี้เหร่มาพี่พระเจ้าแผ่นดินก็รู้อยู่คนเดียวมึงมาถูกตัวมามึงก็หลงเมื่อนั้นเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินมึงไม่รู้สิมึงมาถูกอะไรมึงก็หลงมันนั่นน่ะกูหลงจนถอนตัวไม่ขึ้นอยู่ในอำนาจนางเลยอ่ะให้บุญกุศลนั้นทำให้หลงทำให้เจ้าไปดินหลงด้วยบุญกุศลที่นางทำของปราณีตใส่บาตรด้วยพระเอาไปปั้นบาตรแต่นี่มายังไงก็พระเจ้าไปดินอีกเพื่อนกันมาเที่ยวอยู่คนละเมืองเกิดไปถูกตัวนางนี่หลงขึ้นแค่คนหนึ่งอันนั้นก็ไปเมืองตัวเองไม่ได้จะตายเลยตกลงขอเพื่อนทำไงทุกทรมานก็บอกความจริงเขาบอกเขาก็เหมือนกันเอางั้นเราแบ่งกันคนละ7วันแบ่งกันคนละ7วันไอ้นางเลยมีสามีเป็นเจ้าแผ่นดิน2คนเล่าแล้วก็เหมือนหยาบคายคือมันเรื่องของกรรมทำบุญมากเกินไปทำบุญมันทำดีเหมือนกันแต่อีส่วนหนึ่งมันเสียที่มันเป็นไม่ตั้งใจทำไอ้คนพายเรือไปถูกตัวนางก็เลยหลงอีกพายเรือข้ามฝั่งก็เลยได้สามีสามคนไอ้คนพายเรือก็ได้ข้ามไปก็ได้นางนี้ด้วยไอ้เจ้าไปดินชนุนก็ได้เขาบอกว่าไอ้บุญที่ทำไปเนี่ยมันก็เป็นผลบุญแต่ว่านางไม่ได้ทำใจให้บริสุทธิ์มันก็เลยได้สิ่งที่นี้มาเป็นอุปสรรคทำอะไรมันจึงมีอุปสรรคไงคนเราเนาะแสดงว่าทำบุญเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมทำบุญไม่ได้ละความโกรธทำบุญไม่ได้ละความโลภความตนีขี้เหนียวหรือความอิจฉาริษยาอะไรเงี้ยเพราะทำใจไม่ได้แต่ถ้านางทำใจได้นี่จะไม่มีอุปสรรคสิ่งนี้เลยที่นางได้ทำแบบนั้นเลยกลายเป็นอุปสรรคให้ทำให้นางต้องเป็นอย่างนั้นแต่อานิสงส์ที่ถวายดินนั้นทำให้นางเป็นเนื้อทิพย์ไปเลยถึงว่าทำอะไรมันเป็นบารมีทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราทำของเราไว้

แม้แต่เอาดินมาถวายพระก็ยังเป็นกุศลส่วนใจ คนเราบางทีก็ไม่คิดก็ยังหวงยังเสียดายอยู่ไอ้สิ่งที่เราทำดีไปนั้นมันเป็นของเราไปทุกแห่งเลยมันจะติดไปชาติหน้าด้วยทีนี้ถ้าเราทำบุญอะไรนี่เราจะต้องปฏิบัติธรรมด้วยต้องนั่งสมาธิต้องเจริญภาวนาต้องมีการปฏิบัติของเราอยู่เสมอมันจะเป็นเครื่องกำจัดกรรมจะพ้นจากอุปสรรคที่เป็นมารร้ายมาขัดขวางความดีของเราแต่นึกว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของกรรมก็แล้วกันขอให้ปลงว่าเออเราคงทำกรรมแต่ชาติก่อนไหมเราฟังพระเทศน์แล้วมันก็น่าจะเป็นจริงเราคงจะทำอะไรไว้ขัดขวางไม่ดีไว้เราจึงมีอุปสรรคก็ถือว่าเป็นกรรมของเราเราไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่พิจารณาแล้วมันก็น่าจะเป็นจริงด้วยเราเชื่อกรรมแล้วเราก็ปลงตกสบายใจก็พยายามชดใช้ให้มันหมดไปเราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาแทนเหมือนอย่างที่พุทธเจ้านะให้ทุกอย่างพุทธเจ้าก็ได้คืนมาหมดเลยให้ลูกก็ได้ลูกที่ดีให้สามให้ภรรยาก็ได้ภรรยาที่ดีให้ช้างให้ม้าให้ทรัพย์สมบัติได้ดีกว่าเดิมหมดถ้าให้ของไม่ดีก็ได้ของไม่ดีเหมือนกับวาจาเนี่ยเราพูดดีเขาก็พูดดีตอบเราเราต้องพูดดีกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยพูดดีกันมาตั้งแต่เกิดเลยอย่างลูกเราเนี่ยพูดดีมาตั้งแต่ในท้องแล้วออกมาก็พูดกับลูกดีมาตลอดเนี่ยแล้วมันก็จะดีตลอดภรรยาสามีนี่พูดดีกันมาตลอดมันก็ดีตลอดแต่พอรามาเข้าวัดกลับไปพูดดีมันก็ยังไม่ดีกับเราเลยเราจะเป็นธรรมะไม่เห็นช่วยเลยฉันอุตส่าห์พูดดีมันยังพูดไม่ดีกับเราเจ้าต้องรู้ว่ากรรมที่อดีตเราไม่ได้ทำดีไว้มันจึงมาขัดขวางแต่ถ้าเราเริ่มดีมาตลอดมันจะต้องดีตลอดแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็ยังไม่ท้อถอยก็พยายามทำดีต่อไปจนกว่าความดีนั้นมันจะปรากฏมันก็ต้องปรากฏจนได้ไม่ใช่ทำปุ๊บให้มันได้ปุ๊บอย่างนั้นเพื่อจะทำใจของเราให้เกิดบุญคือความสบายใจคือความสงบใจเกิดความเยือกเย็นใจดับความเร่าร้อนใจดับความทุกข์ประทมขมขื่นในดวงใจหรือดับปัญหาวุ่นวายในหัวใจของเราเพราะสมองความคิดคนเรามีแต่การปรุงแต่งเก็บความคิดนึกไว้สะสมไว้มากมายไม่รู้จะไปถ่ายเทออกไปทางไหนให้หมดถ้าพูดกันแล้วถ้าเป็นขยะก็เป็นขยะกองใหญ่ถ้าเป็นของปฏิกูลก็เป็นของปฏิกูลที่สะสมหมักหมมไว้ยาวนานไม่ใช่เพียงวันคืนเท่านั้นเทศบาลกรุงเทพเทศบาลเมืองนนท์เทศบาลทั่วไปก็กวาดเช้าและเย็นเช้ากวาดเย็นกวาดก็รู้สึกว่าแทบจะกวาดไม่ไหวมีทุกคนเอามาทิ้งทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่กินก็ทิ้งอะไรๆก็มาทิ้งรวมในถังขยะตามถนนหนทางเทศบาลก็กวาดเช้าไม่ใช่น้อยๆเป็นคันๆรถหลายๆคันรถเย็นก็มากวาดใหม่เป็นผู้กวาดอยู่ทุกวันกวาดทางเช้ากวาดทางเย็นยังไม่หมดขยะสักทีเดียวเพราะมีคนทิ้งมีคนทำให้เปื้อนเปื้อนอยู่ทุกวัน เพราะคนทิ้งนั้นไม่ได้คิดถึงคนกวาดคนทิ้งไม่ได้คิดถึงคนกวาดว่าคนกวาดนั้นมีคนกวาดเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คนแต่คนทิ้งนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนคนขยะกลับไม่ไหวใส่รถรุนและยังต้องใส่รถบรรทุกอีกเมื่อมันมีมากขึ้นมากขึ้นเต็มกรุงเทพเต็มเมืองก็ต้องเอาไปเผาเอาไปทำปุ๋ยถ้าไม่เอาไปทำให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้เพราะสิ่งปฏิกูลหมักหมมเป็นของมีโทษมีกลิ่นไม่สะอาด
อันนี้แหละจึงว่าแค่กวาดเช้ากวาดเย็นนะยังไม่ชนะความสกปรกได้ใจเราก็เช่นเดียวกันใจเรานี่คือเหมือนเทศบาลเหมือนเทศบาลกวาดเช้ากวาดเย็นกวาดตลอดวันถ้าเราไม่ได้ปฏิบัตินี่เราไม่มีไม้กวาดเลยสักอันเดียวเราเป็นเทศบาลที่ปล่อยละปางไม่เก็บกวาดเลยก็มะหมมความคิดต่างๆเช่นเรื่องปัญหาทุกข์ในครอบครัวปัญหาทุกข์ในการงานปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่เราประสบพบเหมือนกองขยะที่สะสมหมักหมมไม่เคยกวาดออกไปเลยคิดมากๆแล้วก็เป็นทุกข์คนเดียวใจก็เศร้าหมองคนเดียวเร่าร้อนคนเดียวท้อถอยอยู่คนเดียวอึดอัดขัดเคืองอยู่คนเดียวเพราะไม่มีวิธีกวาดไม่มีไม้กวาดทำยังไงใจเรามันสะสมเหมือนกองขยะเทศบาลขนาดเทศบาลกวาดเช้ากวาดเย็นแล้วยังสะอาดไม่ได้เลยกวาดเช้าสะอาดเช้ากลางวันสกปรกกวาดเย็นสะอาดเย็นกลางคืนก็สกปรกไม่มีเวลาที่จะว่างได้เลยเพราะมีแต่คนเข้ามาทิ้งใจเราก็เช่นเดียวกันเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินเก็บไว้ในสมองนี่จนลกสะสมไว้จนมึนเมาจนมึนเมาจนมัวเมาไปหมดแยกไม่ออกว่าเรื่องอะไรที่มันทุกข์ทุกวันนี้นี่แหละเราจึงมาพิจารณาใจของเราสมองของเราว่าสะสมไปมากแล้วก็ต้องหัดมากวาดมาชำระใจให้มันสงบให้มันว่างให้มันสว่างคือมาทำความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลและทำความเพียรด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อชนะสิ่งสกปรกในใจที่รกรุงรังในสมองเรา มันเป็นทางดีที่เมื่อเรากำจัดได้แค่เช้าสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นการปัดกวาดชำระให้สะอาดเช้าหนึ่งเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นการชำระปัดกวาดตอนเย็นให้สะอาดขณะหนึ่งก็ยังพอสู้กับความสะสมได้ยังจะพอสู้กับสิ่งปฏิกูลที่เราได้รับทั้งหูทั้งตาเรื่องราวต่างๆได้เพราะเรารู้แล้วว่าถ้าไม่กวาดไม่ปฏิบัติก็เหมือนไม่ได้กวาดเลยไม่ได้จะแล้วใจคนมีแต่เพิ่มพอกพูนมากขึ้นทุกข์มากขึ้นเมื่อเรามีหลักของเราอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มเป็นเทศบาลที่ดีที่จะชนะความสกปรกชนะความไม่สะอาดรกรุงรังให้เกิดความชื่นบานรื่นเริงในใจของเราความดีที่เราทำไว้นั้นมันมีค่ามากกว่าแก้แหวนเงินทองแก้แหวนเงินทองหยิบใช้ได้แต่ว่าเอาติดตัวไปในภพหน้าไม่ได้หรือเป็นในชีวิตจิตใจของเราไม่ได้มันยังมีความเสียดายอะไรอวรยังมีความผิดพลาดมีการแตกสลายแต่ว่าศีลสมาธินั้นไม่มีผิดพลาดไม่มีแตกสลายไม่มีเป็นอื่นผู้ใดทำไว้ผู้นั้นก็ย่อมเห็นเป็นของเราว่าโรคนี้เราจะพึ่งได้ก็คือศีลทานภาวนาเท่านั้นอย่างอื่นก็เป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วพักชั่วครู่ชั่วยามฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเรามาแสวงหาธรรมเหมือนกับเรามาปัดกวาดชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้สะอาดไม่ให้เลอะเปื้อนมันจะทำให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองวุ่นวายเมื่อเรายิ่งเราขยันปัดกวาดเช็ดถูมากขึ้นใจของเราก็จะร่มเตียนไม่มีอะไรเป็นที่ขัดข้องความโกรธเป็นหญ้ารกความโลภเป็นหญ้ารกความหลงเป็นสิ่งที่ปฏิกูลที่หมักหมมอยู่นานความหลง
ที่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักมีปัญญาแยกแยะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีปัญญาแยกแยะเข้าใจธรรมะได้ก็เป็นคนหลงในสังขารและโลกนี้ว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยังคิดหมกมุ่นอยู่ในทางโลกไม่คิดแสวงหาธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบทางใจของเราฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเดินทางไปสู่ทางธรรมเพื่อจะทำจิตของเราให้มันดีขึ้นเพราะรู้แล้วว่าบุญเท่านั้นนะที่จะนำพาเราไปสู่สุคติภพไปนำไปเกิดในสิ่งที่ดีพบแต่สิ่งที่ดีเห็นแต่สิ่งที่ดีได้ยินได้ฟังได้สังคมสมาคมกับสิ่งที่ดีเมื่อเราประสบพบแต่สิ่งที่ดีแล้วมันก็เกิดความลื่นเลงบันเทิงใจเกิดความสบายใจไม่เป็นทุกข์กับเราเช่น เราได้คบคนดีอย่างเนี้ยคนที่พูดกับเราดีๆทำอะไรก็ไปในทางแนวทางที่ดีไม่ได้จ่อไปในทางที่ไม่ดีเราอยู่กับคนที่ดีเราก็สบายใจไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความขัดเคืองใจแต่พอเราไปอยู่กับคนที่ไม่ดีพูดก็ไม่ดีก็ทำอะไรก็ไม่ดีก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความขัดเคืองเร่าร้อนใจฉะนั้นศีลทานภาวนาที่เรามานี่เราก็มาชำระมาสะสมแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ขัดเกลาปัดกวาดแต่สิ่งที่ไม่ดีที่มันมีความวุ่นวายใจนั้นให้จบไปให้สิ้นไปฉะนั้นการที่เราเลือกทำความดีเนี่ยก็ถือว่าถูกแล้วใครจะว่าโง่ใครจะว่าเง่าใครจะว่างมงายใครจะว่าไร้สาระใครจะว่าเป็นค่ำครึเป็นคนไม่มีสมรรถภาพอะไรก็ช่างเขาเถอะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเรามาทำความดีเนี่ยเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจิตใจของเราได้มากเมื่อก่อนเราไม่เข้าวัดนะเราก็เป็นคนเจ้าอารมณ์อย่างบางคนบอกแหมคนเข้าวัดทำไมชอบว่ากันชอบพูดอย่างโน้นอย่างนี้ก็บอกว่าคนเข้าวัดน่ะดี 50% แล้วแต่ถ้าอยู่บ้านน่ะนะจับไม่ถูกเลยเขาเรียกว่าโบราณเขาบอกว่ามากอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกมันกลิ้งตลอดเวลาจิตใจคนหรือว่าใจนี่มันไม่มีว่าจะสงบได้เช่นคนอยู่บ้านบางคนเนี่ยเขาก็ถึงปากถึงคอเหมือนกันใครจะด่าเขาก็ด่าตอบใครจะว่าเขาก็ว่าตอบแต่มาที่วัดเนี่ยไม่มีใครที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองทุกคนก็อยากจะสงบกายวาจาแต่เขาเอาคนวัดไปเปรียบเทียบกับความดีกับความสงบที่มากขึ้นก็เลยมองเห็นว่าคนวัดนั้นมีค่าไม่สูงแต่ยิ่งคนมาวัดนั้นมีค่ามากถ้าประเปรียบเทียบกับสิ่งที่สังคมภายนอกเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนที่มาเข้าถือศีลถือธรรมนั้นเป็นคนที่สงบแล้วเป็นคนที่พยายามจะปรงที่พยายามจะละแล้วบางคนนี่บอกเมื่อตอนยังไม่เข้าวัดนี่ทำใจไม่ได้เลย ทำใจอะไรไม่ได้เลยปล่อยวางไม่ได้เลย ดีกว่ามาวัดนี่ดีเสียมากมายแล้วไม่ด่าไม่บ่นไม่แช่งใครซะเยอะแล้วแต่ก็ยังมีบ้างเราก็ยอมรับว่ามันยังมีก็ไม่ใช่ว่าเราจะประกาศตัวว่าคนเข้าวัดจะต้องบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีริ้วไม่มีรอยของความชั่วความไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงพิจารณาเลยว่ามันก็มีคนมีทั้งดีทั้งชั่วที่จะต้องเอาไว้เป็นธรรมะพิจารณาเราไม่ใช่เหมาคนวัดจะต้องดีทุกคนแล้วเราจึงจะเข้าวัดจะต้องพูดเพราะทุกคนจะต้องใจเย็นทุกคนจะต้องเรียบร้อยทุกคนไม่ด่าไม่ว่ากันทุกคนจึงจะเข้าวัดถ้าเรารอให้คนดีหมดทั้งโลกทั้งวัดเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสได้มองตัวเองแน่นอนได้ทำความดีให้ตัวเองแน่นอนเพราะรอคนอื่นดีซะก่อนเลยตนเองไม่ได้ดีอะไรเลยฉะนั้นเราอย่าไปรอคนอื่นดีเราต้องทำให้ตัวเองดี
เพื่อจะรอคนไม่ดีเข้ามาทำตัวเองให้ดีนั่นแหละรอคนไม่ดีเข้ามาเขาก็จะตามเราเองไม่ใช่ให้เราไม่ดีรอให้คนอื่นดีแล้วเราจึงจะไปตามเท่ากับเราเข้าวัดแบบไม่มีปัญญาไม่ใช่เข้าวัดหาทางดับทุกข์ไม่ใช่เข้าวัดใช้ปัญญาดับทุกข์เราไม่รอใครถือว่าเกิดมาแล้วเนี่ยได้ชีวิตอันดีแล้วได้โชคชะตาราศีเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วมีวาสนาดีแล้วจะต้องเอากายวาจาใจเนี่ยทำบุญกุศลไปแล้วไปในภพภูมิข้างหน้ามันจะได้ไม่อาภัพไม่อับจนเพื่อจะทำเพื่อรอความดีให้เกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่ไปรอความดีให้เกิดขึ้นกับคนอื่นทำเพื่อให้ความดีนี้เกิดขึ้นในตัวเรานั่นแหละจึงว่าทำให้ตัวเองฉะนั้นที่ญาติโยมได้เข้ามาศึกษาศีลสมาธิเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วว่าสมาธิเป็นอย่างไรสมาธิเอาไว้พิจารณาดับทุกข์ที่ใจไม่ใช่นั่งให้หลับตาเป็นตัวแข็งเป็นหัวตอไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สุขอย่างนั้นไม่ใช่ทำให้รู้ทุกข์ทำให้รู้สุขแล้วเพื่อจะละทุกข์ละสุขทำให้รู้ว่ากรรมดีเป็นอย่างไรกรรมชั่วเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานไปอะไรเราจะได้เดินไปถูกต้องไม่ใช่นั่งสมาธิเพื่อจะทำอย่างอื่นทำสมาธิเพื่อให้สติมันดีใจมันเย็นแล้วเมื่อเกิดทุกข์เกิดความไม่ดีใจเกิดความเสียใจก็เอาสมาธิเนี่ยไปพิจารณาดับความเสียใจเพราะความเสียใจนั้นเป็นความร้อนใจสมาธิเป็นการเย็นใจเราก็เอาความเย็นใจนั้นไปดับความร้อนใจเขาเรียกปฏิบัติมีปัญญาเพื่อดับทุกข์ที่ใจเราเพราะความโกรธความเกลียดความชังความคิดนั้นเป็นสิ่งไม่ดีเราก็มีความเมตตานั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีก็เข้าไปดับสิ่งที่ไม่ดีหมดไปได้ฉะนั้นการที่เรามาศึกษาศีลธรรมนี้มาเพื่อปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ระดับทุกข์เราก็จะได้สมกับที่เราได้เข้าวัดมาแสวงหาธรรมเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติจึงเห็นว่าสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของดีที่เราแสวงหาให้รู้จักทุกข์ที่ใจแล้วก็พยายามดับทุกข์ที่ใจเราวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่มาทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปีนี้เป็นปีพ.ศ. 2547นะเราก็เลื่อนอายุไป1ปีถ้าเด็กก็โตขึ้นถ้าเด็กมากขึ้นก็เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นถ้าเป็นสาวมากขึ้นก็แก่ขึ้นถ้าแก่พอกลางวัยก็เป็นค้อนวัยขึ้นก็อายุก็ไล่กันไปถ้าใกล้ปัจฉิมวัยก็เตรียมตัวต่อโลงหาที่ไปหาที่อยู่จะอยู่ที่ไหนดีจะอยู่วัดไหนดีที่ตอนหนุ่มสาวก็หาบ้านอยู่หนุ่มสาวก็คิดมีบ้านมีรถเก๋งขี่มีเงินเดือนใช้เพื่ออนาคตตัวเองที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแต่พออายุเข้าปัจฉิมวัย5 6

0: สิบขึ้นไปก็ไม่มีอะไรดีนอกจากเตรียมตัวที่จะสร้างความดีหาบุญกุศลใส่ตัวไปเพราะอะไรก็ได้มาหมดแล้วโลกก็เห็นมาหมดทุกอย่างแล้วพอได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาต้อง60กว่าปีก็ถือว่ายาวนานสำหรับมนุษย์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขทุกข์มาทุกรูปแบบบางคนก็เรียกว่าตั้งแต่จนไปยันมีบางคนตั้งแต่มีมายันจนบางคนก็จนจนไม่มีบางคนก็จนตลอดบางคนก็มีตลอดแต่สุขนั้นทุกนั้นไม่ใช่อยู่ที่จนที่มีอยู่ที่พอใจและไม่พอใจถ้าทำใจพอใจก็สิ่งที่มี
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: 4961164 2 4961164หรือฝากคำถามไว้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
4: กราบนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในรายการธรรมะสว่างใจทุกวันพุธและวันศุกร์เช่นนี้ก็มาพบกับอาตมาภาพนะซึ่งทุกครั้งที่มาพบกันจะมีอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังก็คือที่ Facebook nimmalo.com และที่ YouTube nimmalo channel สองช่องทางที่ว่านี้ก็สามารถส่งคำถามมาที่ช่องแสดงความเห็นจะมีเจ้าหน้าที่นำเอาคำถามมาตอบนะนี่หมดเลยครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีมั้ยครับ
3: ครับคำถามทางสถานีคำถามแรกในวันนี้ครับมาจากโยมโชวินชานขวัญชัยวนาครับบอกว่ากราบถามพระอาจารย์ครับกินข้าว3มื้อกินเจกับกินข้าว2มื้อกินแบบทั่วไปอันไหนดีกว่ากันครับ
4: จะเอาในแง่ไหนฮะในแง่โภชนาการกินเจเท่าไหร่นะ3มื้อ3มื้อก็เน้นผักผลไม้ก็มีกากใยมากก็ช่วยให้ขับถ่ายดีแล้วก็มีความสม่ำเสมอในการบริโภคใช่ไหมคือในระหว่างวันก็มีแบ่งเป็น3ครั้งเรามีข้อควรระวังก็คือว่าอาหารเจบางชนิดนะมีแป้งและน้ำมันมากนะอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำตาลหรือไขมันสะสมนะมาดูกินทั่วๆไปกินแบบไม่เจคือทั่วๆไปกินแต่กิน2 มื้อก็จะทำให้มีเวลามากขึ้นที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่น มีเวลาว่างมากขึ้นไม่ต้องมากังวลมื้อเย็นเป็นต้นแล้วก็ใครจะทำ IF ก็ทำได้ง่ายขึ้นนะก็แต่ก็ต้องเลือกอาหารด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการฉันหรือบริโภคเพียง2มื้อเนี่ยก็ต้องดูอาหารด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารอะไรในการบริโภค2มื้อนั้นเลือกไม่ดีสารอาหารก็อาจจะไม่ครบถ้วนก็ได้นะนี่ในแง่ของพุทธศาสนาดีกว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เน้นว่าจะกินกี่มื้อนะจะดูที่ว่ากินยังไงมากกว่าวิธีพิจารณาอาหารที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นั่นก็คือว่าให้พิจารณาเหมือนอย่างที่พระท่านสวดก่อนจะฉันนะปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิย่อมพิจารณา โดยแยบคายโยนิโสมนสิการพิจารณาแบบมีโยนิโสมนสิการก่อนที่จะบริโภคทุกครั้งไม่ได้กินเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ได้เพื่อความมัวเมาไม่ได้กินเพื่อประดับผิวพรรณให้งดงามคือไม่ได้เพื่อให้ผิวพรรณเปล่งประกายไม่ใช่อย่างนั้น เพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตนี้ดำเนินต่อไปดำเนินไปเพื่อเอาชีวิตนั้นมาภาวนานะเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ในแง่ของพระนะแต่ในแง่ของโยมก็คือเอามาภาวนากินไปเพื่อระงับทุกขเวทนาเก่าคือความหิวแล้วก็ไม่กินให้มากจนเกินไปจนกลายเป็นมีทุกขเวทนาใหม่คืออึดอิ่มจนอึดอัดอันนี้เนี่ยก็คือมีชีวิตที่ไม่มีโทษมีสุขภาพที่ดีที่จะพัฒนาจิตใจแล้วก็คล้ายๆกับคำไทยๆที่บอกว่ากินเพื่ออยู่อยู่เพื่อแล้วก็ต้องอยู่เพื่อพัฒนาจิตใจด้วยอยู่เพื่อทำคุณงามความดีเพื่อภาวนาให้พ้นทุกข์ทำกุศลให้เกิดขึ้นให้ถึงพร้อมไม่ใช่อยู่เพื่อกินก็กินเพื่ออยู่แล้วอยู่เพื่ออะไรต่อไปอยู่เพื่อที่จะภาวนานี่คือการกินไม่ใช่ว่าจะไปเน้นว่าจะต้อง2มื้อหรือ3มื้อหรือจะกินเจกินเจยังไม่บังคับด้วยนะพระพุทธเจ้าไม่บังคับให้กินเจด้วยซ้ำไปเทวทัตเคยเสนอนะเคยเสนอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พระภิกษุฉันมังสวิรัติพระเจ้าตรัสว่าใครยินดีที่จะฉันก็ฉันใครไม่สะดวกที่จะฉันมังสวิรัติก็ไม่เป็นไรไม่บังคับพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระภิกษุเนี่ยดำรงชีพอยู่ได้ด้วยอาหารบิณฑบาตก็คือไม่ใช่เป็นผู้ที่ปรุงอาหารเองเป็นอาหารที่โยมก็กินกันดังนั้นโยมกินอะไรก็ต้องกินอย่างนั้นน่ะประมาณนี้ไม่ใช่ว่าเขากินเนื้อเราจะไปบอกไม่เอามันก็ดูไม่ใช่ภิกษุที่ดีเว้นอย่างเดียวเว้นเนื้อที่ส่งห้ามเนื้อส่งห้ามก็มีเนื้อช้างม้าหมีหมางูคนสิงโตเสือเหลืองเสือโคร่งเสือดาวเนื้อต้องห้าม10อย่างแล้วก็ด้วยเนื้ออะไรก็ตามที่แม้ไม่ใช่เนื้อ10อย่างนี้แต่มาด้วยอาการที่เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อเราหรือได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อเราหรือระแวงสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเราก็ไม่เอาก็เป็นอาหารนอกจากนี้แล้วก็อะไรก็ได้นะเนื้อต้องเป็นเนื้อที่ปรุงสุกไม่ใช่ว่าเนื้อดิบนะมีระบุอย่างนี้ก็แสดงว่าฉันเนื้อได้นะเคยมีฤาษีมากล่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยฉันเนื้อฉันยังฉันของคาวอาหารคาวที่มีเนื้อยังมีกลิ่นดิบอยู่กลิ่นอะไรกลิ่นคาวมีกลิ่นคาวอยู่ไม่เหมาะสมพระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้กลิ่นเหม็นกลิ่นคาวนั่นน่ะมันอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสเนี่ยก็คือของเหม็นของน่ารังเกียจมากกว่านะพระองค์ก็ตรัสถึงอาหารที่พระองค์บริโภคเนี่ยเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาตินอกจากจะพิจารณาว่าจะไม่บริโภคด้วยความเพลิดเพลินสุขสนานมัวเมาแล้วก็ยังพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ยังเป็นของสะอาดอยู่นะแต่เวลากินเข้าไปผ่านร่างกายเข้าไปแล้วกลายเป็นอสุภะมันเป็นของไม่สวยไม่งามร่างกายนี้เองเป็นของไม่สวยไม่งามอาหารก่อนกินน่ะดีแต่ถูกร่างกายนิดเดียวผมร่วงลงไปในอาหารเนี่ยก็น่ารังเกียจเลยโดนน้ำลายยิ่งน่ารังเกียจมากขึ้นเข้าปากไปถูก ถูกร่างกายนี่มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่ง

0: น่ารังเกียจมากขึ้นเท่านั้นหมักหมมอยู่ในร่างกายอยู่ในระบบทางเดินอาหารนานเท่าไหร่ก็ยิ่งน่ารังเกียจพอหลุดมาจากร่างกายกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งเลยแล้วก็ให้ดูว่าอาหารมันเป็นที่เราบริโภคเนี่ยจึงบริโภคเท่าที่จำเป็นแล้วแต่ว่าเราสะดวกจะกินยังไงและจะกินกี่มื้อเนี่ยแต่เรื่องมื้อเนี่ยนะถ้าในพระวินัยเนี่ยนะจะมีอยู่สองมื้อในพระวินัยนะจะมีอยู่สองมื้อมีมื้อก่อนเที่ยงกับมื้อหลังเที่ยงอรุณจนถึงเที่ยงเนี่ยแล้วมื้อหนึ่งหลังเที่ยงไปจนถึงอรุณอีกวันหนึ่งก็อีกมื้อหนึ่งนะคำว่ามื้อในภาษาไทยยุคนี้เหมือนกับว่าครั้งมื้อเช้าก็กินตอนเช้า1ครั้งมื้อกลางวันกินกลางวัน1ครั้งมื้อเย็นกินตอนเย็น1ครั้งนี่เป็นคำว่ามื้อในคำไทยมันไม่ตรงกับในบาลีนะในบาลีในพระวินัยเนี่ยผู้บริโภคกามให้บริโภค2มื้อคือมื้อเช้าจนถึงเที่ยงนั้น1มื้อมื้อหลังเที่ยงจนถึงอรุณของอีกวันอีกมื้อหนึ่งเรียกว่าในมื้อใน1มื้อคือตั้งแต่อรุณถึงเที่ยงเนี่ยจะบริโภคกี่ครั้งถ้ายังไม่เกินเที่ยงเรียกว่า1มื้อนะบริโภค1มื้อแต่ไม่ใช่ที่สมาทานอะไรนะทุดงสมาทานทุดงเนี่ยฉันอาสนะเดียวอันเนี้ยมันจะตรงกับครั้งเดียวอาสนะเดียวคือนั่งครั้งเดียวฉันแล้วก็ลุกแล้วเลิกไม่เอาอะไรเงี้ยนะก็คือครั้งเดียวแต่ฉันมือเดียวเนี่ยจะนั่งฉันกี่ครั้งก็ได้ในพระวินัยจะเป็นอย่างนี้นะอัตถกถาจารย์เนี่ยถึงกับระบุไว้ว่าแม้จะฉันสักสิบครั้งภายในเวลาเที่ยงวันยังถือว่าเป็นผู้ฉันมือเดียวอันนี้มือในพระวินัยกับมือในภาษาไทยมันจะเลยตีความต่างกันอย่างนี้นะแต่อย่างไรก็ตามคำถามที่ถามมาก็น่าจะเป็นมือในภาษาไทยนะในภาษาไทยเนี่ยจะกินเช้ากลางวันสองมื้อแต่อาหารทั่วไปก็เลือกเอาจะกินสามมื้อแต่เป็นกินเจก็เลือกเอาไม่ว่ากันนะตัวสำคัญคือกินอย่างไรมากกว่านะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมผู้ใช้นามว่า LIL7 Camping คนที่ฆ่าบุพการีตายแล้วไปไหนครับอาจารย
0: ์อันนี้ทำอนันตริยกรรมนะครับฆ่าบุพการีฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับบุพการีในที่นี้หมายถึงพ่อและแม่นะฆ่าพ่อก็ด้วยแม่แยกฆ่าแค่พ่ออย่างเดียวก็เป็นอนันตริยกรรมฆ่าแค่แม่อย่างเดียวก็เป็นอนันตริยกรรมนะเรียกว่าทำไปแล้วเนี่ยห้ามสวรรค์และนิพพานหมายความว่าไม่ไปสุคติจะลงนรกและนรกนั้นนรกลึกด้วยนะระบุไว้ว่าเป็นนรกอเวจีเรียกว่าร้อนทรมานที่สุดเลยเป็นนรกประเภทที่ว่าร้อนที่สุดก็ผู้ที่ทำกรรมอันนี้นะประเภทว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เป็นกรรมหนักอันนี้ถ้าไปฆ่าผู้ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แต่นับว่าเป็นบุพการีก็ถือเป็นกรรมหนักด้วยเช่นกันเช่นพ่อแม่เลิกกันปู่ย่าเป็นผู้เลี้ยงดูไปฆ่าปู่ย่าอย่างนี้นะก็แม้จะไม่ชื่อว่าเป็นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดนะแต่ก็เลี้ยงดูอุปถัมภ์เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กมาก็กรรมหนักถ้าไม่ถึงขั้นอนันตริยกรรมก็เรียกว่าเฉียดๆก็อย่าทำนี้อาจจะมีข้อยกเว้นบางท่านนะเช่นพระเจ้าอาชาตศัตรูทำปิตุฆาตคือฆ่าพ่อพระบิดาของพระเจ้าอาชาตศัตรูก็คือพระเจ้าพิมพิสารทำอนันตริยกรรมคือไปฆ่าพ่อ

0: ก็ทำให้มีวิบากจะต้องไปอเวจีนะห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนี่ด้วยความที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาทำอันนั้นเรียกสามัญญผลสูตรทำที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระเจ้าอาชาสัตตูเนี่ยถ้าพระองค์ไม่ได้ทำปิตุฆาตเอาไว้การฟังครั้งนั้นจะบรรลุมรรคผลอย่างน้อยๆเป็นพระโสดาบันแต่เพราะทำปิตุฆาตไปแล้วทำไปก่อนการฟังธรรมครั้งนั้นก็เป็นอันถูกขัดขวางด้วยกรรมที่ทำปิตุฆาตนั้นเรียกว่าห้ามตัวกรรมที่ทำไปนั้นมันขัดขวางไม่ให้เข้าใจใจมันจะดิ้นรนอยู่ไม่มีสมาธิมากพอที่จะเกิดปัญญาบรรลุมรรคผลได้แต่ก็มีผลมากพอที่จะทำให้พระองค์มีศรัทธาในพระศาสนาทำรูปดำรงพระศาสนาทำบุญกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้สนับสนุนในการทำสังคายนาครั้งแรกด้วยนะบุญทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านทำหลังจากที่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าช่วยให้ไม่ไปเมื่อตายเมื่อสิ้นพระชนไปแล้วเนี่ยไม่ตกนรกขั้นสุดท้ายคืออเวจีขึ้นมานรกที่ขุมที่ทุกน้อยกว่าคือโลหะกุมภีแต่ก็ยังทุกอยู่ดีนะก็สรุปว่าถ้าทำอนันตริยกรรมคือฆ่าบุปการีหมายถึงพ่อและแม่เนี่ยก็ที่ไป ที่สิ้นชีวิตจากชาตินี้จะไปทันทีเลยก็คืออเวจีเว้นแต่ว่าได้ทำบุญไว้อย่างมากเช่นพระเจ้าอาชาตัสตรูก็จะด้วยบุญที่ทำขึ้นมามากนั้นก็สามารถทำให้อยู่ในนรกที่ขุมที่ทุกน้อยลงนิดหนึ่งนะสรุปแล้วก็ไม่ควรทำบุปการีเป็นผู้มีพระคุณสิ่งที่เราจะทำกับท่านไม่จะไปฆ่าท่านให้ทำกตัญญูและกตเวทีกตัญญูคือรู้คุณกตเวทีคือตอบแทนบุญคุณท่านหาโอกาสตอบแทนบุญคุณท่านนะแค่ไม่ทำกตัญญูกตเวทีนี่ก็แย่แล้วนะถือเป็นคนอกตัญญูอยู่แล้วเนี่ยไปฆ่าด้วยนี่ลำบากแน่เลยจึงเป็นกรรมที่รุนแรงมากนั้นกับบุปการีหน้าที่ของเราคือกตัญญูและกตเวทีนี่มันครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมผู้ใช้นามว่าพี่บุ๊กกราบเรียนถามพระอาจารย์จะทำบุญวันเกิดคุณแม่การถวายผ้าไตรกับการถวายสังฆทานเครื่องใช้ของพระได้กุศลต่างกันไหมคะ
0: นี่ดีทั้งคู่นะฮะถวายผ้าไตรกับการถวายสังฆทานเครื่องใช้ของพระใช่ไหมดีทั้งคู่แต่ว่ามันอาจจะมีข้อแตกต่างในแง่ของอานิสงส์อยู่บ้างตรงที่ว่าถ้าถวายผ้าไตรเนี่ยมันคือถวายเครื่องนุ่งห่มพระภิกษุจำเป็นต้องใช้เครื่องนุ่งห่มคือผ้าตรายจีวรมีจีวรคือผ้าห่มเลยนะมีสังฆติคือผ้าพาดผ้าพาดนี่จริงๆเป็นจีวร2ชั้นนะที่มาพาดคือพับเอาไว้แล้วก็พาดบ่าจริงๆคือใช้แทนจีวรในตอนที่วัดไปซักจีวรหรือจะตอนหน้าหนาวเอาไว้มาห่มซ้อนอีกทีแล้วก็มีสบงเป็นผ้านุ่งนะนอกจากนั้นยังมีผ้าบริขารอื่นๆที่อยู่ในชุดก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัย1ใน4ที่จำเป็นปัจจัย4ก็มีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็ถวายจีวรนี่คือถวายปัจจัยในแง่ที่ว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มก็เป็นเรื่องที่ทำแล้วมีอานิสงส์ดีนะท่านบรรยายไว้ว่าทำแล้วจะมีอานิสงส์คือผิวพรรณผ่องใสมีสง่าราศีมีจะมีเครื่องนุ่งห่มในอนาคตและที่สำคัญเลยคือถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าในอนาคตแล้วคือตั้งความปรารถนาว่าจะบวชเป็นพระภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามถ้า ถ้าได้ถวายจีวรและบาตรนะบาตรด้วยนะก็จะเมื่อต้องการบวชกล่าวความปรารถนาต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วจะมีจีวรและบาตรปรากฏกับผู้ขอบวชนั้นนั่นว่าต้องทำบุญทั้งจีวรและบาตรจึงจะได้เป็นเอหิภิกขุอุปสมบทานะเป็นภิกษุที่บวชโดยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดนะแล้วก็บาตรจีวรจะปรากฏนุ่งห่มเหมือนเป็นพระเถระบวชมานานเลยนะก็เรื่องเป็นเรื่องดีมีอานิสงส์ที่ดีส่วนของใช้อื่นๆก็เราจะถวายก็ดีนะก็คือนอกจากเครื่องนุ่งห่มแล้วเนี่ยยังมีอย่างอื่นใช่ไหมปัจจัยอื่นมีอะไรบ้างอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็เป็นอื่นๆใช่ไหมที่นอกเหนือจากผ้าไตรจีวรก็ของใช้ของพระมากมายก็ทำให้อำนวยความสะดวกในการดำรงเพศพรหมจรรย์ของท่านทำให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์ได้ผลดีถ้าท่านตั้งใจที่จะประพฤติก็เราก็เป็นฝ่ายสนับสนุนก็มีอานิสงส์ที่ดีด้วยก็ทำให้อาจจะมีอานิสงส์ในแง่ที่เราจะมีความเป็นอยู่สุขสบายมีที่อยู่ที่อาศัยมีอาหารกินไม่ขาดมีความสะดวกในการใช้ชีวิตในอนาคตประมาณนี้นะแต่ถ้าทำด้วยกันก็ดีนะก็รวมกันเลยถ้าปัจจัยมันคือมีทรัพย์มากพอทั้งตระผ้าตรายจีบอลแล้วก็เครื่องใช้ด้วยก็ได้ถ้ามีกำลังมากพอนะแต่ถ้ากำลังไม่มากต้องเลือกสองอย่างนี้ก็ลองให้คุณแม่เลือกดูว่าระหว่างสองอย่างนี้คุณแม่จะดีใจเมื่อได้ถวายอะไร ให้เลือกดูก่อนก็ได้ถ้าแม่บอกว่าเอาผ้าตรายจีวรมันประทับใจกว่าก็เอาผ้าตรายจีวรให้ท่านถวายแม่เห็นว่าของใช้ดูดีกว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะว่าถ้าท่านตัดสินใจเอาสิ่งนี้ก็เอาสิ่งนี้แต่ถ้าสามารถมีกำลังมากพอก็ถวายทั้งหมดนั่นแหละทั้งผ้าตรายจีวรและของใช้คือครบปัจจัย4นะครับก็จะมีอะไรอานิสงส์ครอบคลุมนะนี่เลือกสักหน่อยนะมีข่าวอยู่ใช่ไหมมันมียัดไส้ใช่ไหมก็ต้องเลือกร้านที่ไว้ใจได้นะจีวรผ้าที่เขาพับมาห่ออย่างดีเลยก็แกะออกมาถูกยัดไส้ข้างในใช้ไม่ได้นะก็เลือกหน่อยของเครื่องใช้ที่จะไปถวายนอกจากผ้านะสมมติมีเป็นชุดของใช้ของพระถ้าจะดีต้องเลือกเองไปตามร้านเลือกจะเลือกแชมพูก็เลือกแชมพูเลือกอาหารก็เลือกอาหารหยิบเองไม่ใช่เอาของที่เขาจัดไปแล้วซึ่งเราตรวจดูไม่ได้ว่ามันจัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่หมดอายุแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้ก็ถ้าจะทำแล้วก็เลือกสิ่งดีๆถวายนะอย่าเอาแต่ความสะดวกก็หยิบไปปรากฏว่าก็จะมีของบางทีก็หมดอายุหรือว่าน้ำเก็บปนอยู่กับผงซักฟอกทำให้น้ำมีกลิ่นดื่มไม่ได้ประมาณนี้ก็ต้องดูว่าถ้าเราจะถวายก็ควรจะเลือกเองภาชนะที่จะถวายไม่จำเป็นต้องเป็นถังเป็นถุงก็ได้นะเป็นถุงก็ได้ไม่ต้องเป็นถังเดี๋ยวจะต้องเป็นถังเหลืองนะไม่จำเป็นต้องเป็นถังเหลืองอะไรก็ได้นะขอให้มันเป็นภาชนะที่จะเอาสิ่งที่เราจะถวายนะยกสะดวกก็แล้วกันประมาณนี้นะนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมแกรี่กับเรียนถามเจ้าค่ะควรทำอย่างไรดีคะถ้าบ้านมีปลวกขึ้นและเริ่มมากขึ้นจนอาจจำเป็นต้องกำจัดไม่อย่างนั้นบ้านอาจจะพังเป็นอันตรายได้แต่ใจก็ไม่อยากทำเลยเพราะไม่อยากฆ่าสัตว์และกลัวบาปค่ะ ทำอย่างไรดีคะ
0: น่าลำบากใจแทนไอ้ปลวกก็กินบ้านถ้าไม่ทำอะไรบ้านก็พังเป็นปัญหาโรคแตกของชาวพุทธเนี่ยคือถ้าดีที่สุดนะก็คือก่อนจะสร้างบ้านเนี่ยเตรียมไว้ก่อนว่าป้องกันปลวกยังไงมันมีวิธีป้องกันอยู่ใช่ไหมมีการเตรียมพร้อมที่จะมีวางท่อฉีดยาที่จะไม่ให้ปลวกมันขึ้นคือป้องกันตั้งแต่เริ่มก่อนจะก่อสร้างตั้งแต่เริ่มวางแผนไว้ก่อนเลยอันนี้ในกรณีที่ว่ามันสร้างไปแล้วแล้วปลวกขึ้นแล้วไม่ได้มีระบบป้องกันเอาไว้ก่อนวิธีแก้ปัญหาแบบประนีประนอมแบบประนีประนอมก็คืออาจจะใช้สมุนไพรฉีดสมุนไพรที่ฉีดไปแล้วกลิ่นมันปรากฏแล้วปลวกไม่ชอบเขาวิจัยมาแล้วว่ากลิ่นอย่างนี้ปลวกไม่ชอบเช่นพวกอะไรตะไคร้หอมหรือสะเดาหรือไอ้ควันไม้อะไรสักอย่างประมาณนี้อันนี้คืออาจจะไม่ได้ผลชะงักรวดเร็วเหมือนสารเคมีที่มุ่งฆ่านะแต่นี้เราเน้นไล่ให้ย้ายไปไล่ให้ย้ายไปบางคนใช้วิธีสื่อสารด้วยนะตบแล้วบอกนะไปนะไม่งั้นจะฉีดยาแล้วนะเนี่ยคุยกับมันหน่อยบอกมันก่อนนะไม่ใช่จู่โจมเลยนะบอกมันสักหน่อยนะแล้วบางทีบางคนบอกงี้แล้วมันเหมือนฟังออกนะมันก็ย้ายนะย้ายไปถ้ายาไปแล้วคราวนี้เราก็ต้องรีบป้องกันเลยรีบป้องกันนี่ในกรณีถ้ามันทำตามหมดทุกอย่างแล้วนะบอกมันก็แล้วฉีดแบบเน้นไล่ก็แล้วแต่มันไม่ไปเนี่ยคราวนี้เราก็ต้องมีเข้ามาสู่ทางเลือกนะเราจะอาจจะเน้นที่รักษาบ้านเนี่ยครูบาอาจารย์แนะนำอย่างนี้เราจะไปเน้นที่ฆ่าปลวกให้เน้นรักษาบ้านอาจจะมีบริษัทมารับทำแทนถามว่าบาปไหมก็ต้องมีบาปอยู่แหละนะเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าจ้างเข้ามาเนี่ยเข้ามาทำอะไรตั้งเวลาเราตั้งใจให้ตั้งใจว่าจะรักษาบ้านการเน้นรักษาบ้านจะได้ไม่ไปโกรธไม่ไปแค้นไม่ไปชิงชังพวกปลวกเหล่านั้นถ้าเราเน้นที่ฆ่าปลวกมันจะดูเป็นมีกิเลสที่หยาบรุนแรงกว่ามันอาจจะกลายเป็นอาฆาตไปบาดจองเวรให้เจ้าปลวกนั้นด้วยยิ่งถ้าไปชี้เขาเลยนะตรงนั้นอ้อยทั่วอย่างเงี้ยสั่งกำชับอย่างเงี้ยว่ายิ่งไอการบงการกันหนักแน่นมากขึ้นแต่ถ้าเราจ้างเขาบริษัทนี้มาทำอะไรก็ทำไปเลยนะเรามุ่งเน้นรักษาบ้านนี่นะช่วยผ่อนนิดนึงนะช่วยผ่อนคลายผ่อนเบาความรุนแรงของโทษลงไปไม่ใช่ว่าไม่มีโทษเลยนะแต่เอาให้มันเบาลงหน่อยนึงดีกว่าเอาตรงนั้นเลยตรงนั้นด้วยตรงนั้นมีรอยแตกจนน้อยนึงฉีดให้ทั่วเลยลึกๆเลยอย่างนี้หนักเนี่ยเน้นฆ่ารู้อยู่ว่าฉีดแล้วเขาตายไล่ไปตั้งแต่เอาเบาๆก่อนนะเคาะบอกเขาให้ไปนะแล้วเราก็ฉีดเน้นไล่ให้เขาย้ายไปก่อนประมาณนี้นะก็ยอมรับว่าเป็นปัญหาหน้าหนักใจอยู่นะนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมหยุมหยิมจำปาได้ยินว่าบางคนทำสมาธิได้ก้าวหน้าขึ้นเรารู้สึกหรือเห็นอะไรบ้างคะ
0: หมายความว่าเราจะสังเกตเขายังไงใช่ไหมเรารู้สึกหรือสังเกตหมายความว่าเขาสมาธิดีก้าวหน้าแล้วเราจะสังเกตเขาได้ไหมใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องดูบุคลิกของเขาก่อนก็ได้นะคือจริงๆไ ไม่อยากให้เป็นเน้นในลักษณะว่าจะไปอะไรจับผิดอะไรเขานะดูว่าบุคลิกเขาเป็นยังไงแววตาเขาเป็นยังไงคนสมาธิดีแววตาเขาจะไม่ล็อกแลกแล้วก็โดยทั่วๆไปนะโดยทั่วๆไปก็มักจะมีบุคลิกเรียบร้อยสำรวมแต่อมนี่เป็นเกณฑ์ไม่ได้อยู่ดีนะบางคนก็บุคลิกท่านอาจจะดูยังไงฮะดูเหมือนไม่เรียบร้อยแต่สมาธิดีก็มีนะอันนี้ดูยากก็ยอมรับว่าเอาความเรียบร้อยมาตัดสินเนี่ยยากหน่อยแล้วก็เอาตรงที่ว่าถ้าอยู่ในเหตุการณ์ปกติสมมติว่าเขาไม่ได้ท่านไม่ได้เป็นผู้ทำหน้าที่บอกสอนอะไรหรือว่ายังไม่ใช่เวลาสอนอะไรเนี่ยถ้าเวลาอย่างนั้นเนี่ยคนสมาธิดีมักจะอยู่นิ่งได้อยู่เงียบได้อย่างนี้ว่าอยู่เงียบได้ถ้าจะมีการสนทนาอะไรกันเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นการสอนนะมักจะฟังมากกว่าพูดแต่ใครเนี่ยช่างพูดนะก็มักจะมองไว้ก่อนว่าอาจจะฟุ้งซ่านแต่นี่มันก็มีข้อควรระวังนะเพราะว่ามันเป็นการสังเกตคนอื่นเราเองอาจจะไม่ใช่ว่าไปตีตราว่าคนพูดมากแล้วคนนี้ฟุ้งซ่านอะไรมันจะทำให้เราเป็นนักประเมินคนอื่นซึ่งไม่ดีนะนักประเมินคนอื่นเนี่ยจิตส่งออกประเมินตัวเองดีกว่าตอนนี้เนี่ยเรามองเขาประเมินเขาว่าเขาเป็นคนสมาธิดีหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เราส่งออกแล้วให้รู้ทันหลงแล้วให้กลับมารู้ตัวเองดูได้ยินเขาส่งกันบ้านแล้วก็ครูบาอาจารย์ชมว่าเขาสมาธิดีเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงอ้าวจิตเราส่งออกแล้วหลงแล้วให้รู้ทันว่าหลงนี่ดีกว่าดูตัวเองดีกว่าประเมินตัวเองดีกว่าอย่าไปประเมินคนอื่นก็เลยมันไม่ช่วยให้เราเจริญขึ้นไปดูเขาใช่หรือไม่ใช่ยังไม่แน่เลยเพราะว่าคนที่ภาวนาดีบุคลิกไม่ดีก็มีนะภาวนาดีรูปลักษณะภายนอกดูไม่ดีก็มีเป็นขอทานก็มีมันบอกไม่ได้นะบอกไม่ได้ว่าเขาจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์อาจจะดูได้ว่าความหวั่นไหวในการถูกกระทบกระทั่งนี่พอได้นะเวลาโลกธรรมกระทบเขารับมือกับโลกธรรมนั้นยังไงความหวั่นไหวไหมอันนี้ก็ต้องคอยดูกันนานๆดูกันแป๊บๆไม่ถูกยังดูไม่ออกดูกันนานๆแต่สรุปแล้วอย่าประเมินคนอื่นเลยนะประเมินตนเองดีกว่าคอยดูจิตตัวเองว่าถ้าคิดประเมินคนอื่นขณะนั้นหลงสรุปแล้วไม่แนะนำให้ไปประเมินใครนะพี่มนครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมธานิยาโชติแสงไทยยภูกรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระสงฆ์มรณภาพหลายรูปแม้ไม่ได้เจตนากรรมนั้นจะเกิดขึ้นไหมคะและถ้าญาติพี่น้องพระสงฆ์เกิดจิตใจแค้นพยาบาทจะเกิดเป็นภพชาติจองเวรต่อกันไหมคะ
0: เราแบ่งไว้สองประเด็นนะฮะหมายถึงเด็กถ้าไม่เจตนาฆ่าใช่ไหมครับอันนี้เป็นยกเป็นอะไรยกเป็นสมมุติไว้ก่อนใช่ไหมถ้าเด็กนั้นไม่ได้เจตนาฆ่ากับเจตนาก็เป็นสองแบบใช่ไหมเราก็ไม่รู้เจตนาตอนนั้นของเขาเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าถ้าไม่เจตนาถ้าไม่เจตนาคำว่าไม่เจตนาเนี่ยนะมันไม่เจตนาแบบชาวบ้านแบบไทยๆเลยนะแต่จริงแล้วเนี่ยย่อมมีเจตนาอยู่

อย่างน้อยๆเป็นเจตนาด้วยความประมาทไม่ได้มีสมมติว่าเขาไม่ได้มีใจที่อาฆาตมาร้ายตั้งใจจะฆ่าแต่ด้วยความประมาทย่อมมีโทษเหมือนกันไม่อะไรถ้าพระนั้นเป็นเนื้อนาบุญเป็นสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าคราวนี้ไปฆ่าท่านหรือไปทำให้ท่านตายก็จะเป็นกรรมหนักมากขึ้นถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็ยังหนักอยู่ดีเพราะว่าก็เป็นการกระทำโดยประมาทความประมาทไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะยังมีผิดและมี

็นการกระทำโดยประมาทความประมาทไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะยังมีผิดและมีโทษด้วยเพียงแต่ว่าไม่ถึงขั้นหยาบกิเลสไม่หยาบขนาดว่ามุ่งร้ายเจตนาแบบหวังผลอะไรประมาณนี้เห็นเดินมาเอาซะดีไหมประมาณสมมติถ้าคิดว่าเออหน้าเก็บคะแนนอะไรกันเหมือนเป็นเล่นเกมอย่างนี้เจตนาอย่างนี้หนักกว่าแต่ถ้าขับมาโดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วบังคับรถไม่เก่งไม่ชำนาญแล้วมันถลายไปอย่างนี้ถือว่าประมาทยังเป็นโทษอยู่ดีมีวิบากไหมต้องมีนะเพราะเป็นการทำกรรมกรรมด้วยความประมาทก็ย่อมได้รับวิบากเหมือนกันวิบากขั้นต้นเลยใจเป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนใจส่วนญาติญาติพี่น้องถ้ามีจิตใจอ๋อญาติพี่น้องของพระใช่ไหมเดี๋ยวก่อนจะไปทั้งญาติพี่น้องพระญาติพี่น้องของเด็กนะญาติพี่น้องของเด็กนะก็ต้องได้รับโทษด้วยนะเพราะว่าเด็ก11ขวบยังตามกฎหมายแล้วเหมือนกับว่าอะไรฮะผู้ปกครองต้องรับผิดชอบนะก็หนักอยู่นะรับผิดชอบค่าเสียหายอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะแล้วถ้าโทษหนักชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนแล้วถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าตัวเองป้องกันดีแล้วก็หนักขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าอะไรฮะกุญแจทำไมเด็กเอาไปง่ายอะไรประมาณนี้นี่ในแง่กฎหมายก็ญาติก็ต้องรับโทษด้วยนี่ในฝ่ายญาติของพระภิกษุที่มรณภาพถ้าท่านญาติเหล่านั้นนะฮะแค้นพยาบาทจะเป็นการจองเวรต่อกันไหมก็ต้องเป็นจองเวรนะว่าถ้ายังแค้นอยู่พยาบาทอยู่ถ้าเป็นญาติของพระภิกษุทางที่ดีก็ควรจะพิจารณาเป็นเรื่องของวิบากของแต่ละองค์อาจจะมีการทำกรรมเกี่ยวพันกันมากับเด็กนั้นตั้งแต่อดีตจึงมีเหตุอันนี้เกิดขึ้นมาแทนที่จะไปจองเวรกันการจองเวรเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนนะพระเจ้าตรัสถึงว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราได้รับวิบากในชาตินี้แล้วเราเกิดกิเลสรับไม่ได้เกิดไปจองเวรนะเราไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทําโดยตรงเป็นญาติแล้วเราไปจองเวรก็โดนด้วยหมายถึงว่าเราเองก็ต้องผูกเวรมีความโกรธเป็นพื้นฐานแนะนำว่าอย่าทำดีกว่าให้อภัยไปในแง่ของการจองเวรอย่าทำแต่ในแง่ของกฎหมายฝ่ายผู้กระทำผิดก็ย่อมได้รับโทษตามกฎหมายนะเป็นไปตามเขาเรียกว่าเป็นไปตามกรรมถ้าจะวางใจก็ต้องวางใจด้วยอุเบกขาพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลกรรมนั้นพระภิกษุที่เป็นญาติของเราก็คงจะทำกรรมไว้ในอดีตจึงต้องมารับวิบากอย่างนี้ในชาตินี้ถ้าเราจะจองเวรตอนนี้เราทำกรรมของเราเองนะก็กลายเป็นว่าเราจะเป็นทุกข์เพราะว่าทุกครั้งที่จองเวรจิตใจจะเป็นไปด้วยความโกรธแล้วโกรธเนี่ยเกิดขึ้นกับจิตดวงไหนจิตดวงนั้นเป็นทุกข์ทันทีมันเกิดขึ้นพร้อมกันเลยเพราะมันโกรธจึงจองเวรนะโกรธขึ้นมาจึงคิดซ้ำคิดผูกโกรธคิดอาฆาตพยาบาทคิดจองเวรจะเป็นทุกครั้งที่คิดทุกครั้งที่เกิดจิตแบบนี้ขึ้นมาและการจองเวรเนี่ยมันไม่ได้โกรธธรรมดาใช่ไหมโกรธ

0: ข้ามภพข้ามชาติได้ด้วยโกรธมากนั่นหมายความว่าถ้าเราจะจองเวรการจองเวรนั่นเองจะทำให้จิตของเราเป็นทุกข์ทุกข์มากด้วยทุกข์ข้ามภพข้ามชาติด้วยไม่มีใครทำเราเป็นผู้ทำจิตของเราให้ทุกข์เองด้วยการจองเวรส่วนคนที่เขาทำกรรมอะไรลงไปในแง่ไม่ดีเขาย่อมได้รับวิบากเขาเองอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะไปจองเวรกันเราไม่จองเวรเขาก็ได้รับวิบากอยู่แล้วก็ย่อมได้รับวิบากของเขาเองอยู่แล้วตามหลักกฎแห่งกรรมส่วนเราถ้าจะจองเวรการจองเวรจะทำให้เราเป็นทุกข์เราคิดจองเวรอยู่อย่างนี้นะยังไม่ทันทำอะไรใครเลยเราทุกข์แล้วสมมติเราจองเวรใครสักคนหนึ่งแล้วเขากำลังกินไอติมอยู่กินไอติมอันต้าสมูทอร่อยเราคิดจองเวรอยู่เนี่ยเขายังไม่ทุกข์เลยนะแต่เราทุกข์แล้วนะอะไรทำให้ทุกข์ตัวมโนกรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศลที่คิดอาฆาตปัจจบาทจองเวรให้ผลทันทีคือจิตเป็นทุกข์ทันทีแล้วถ้าไปทำญาติเขาก็โกรธญาติเขาก็โกรธคราวนี้เราผู้เป็นญาติฝ่ายผู้เสียชีวิตจองเวรเขาแล้วไปทำตามที่จองเวรไอ้ญาติเขาก็โกรธแล้วก็จองเวรเราคราวนี้ไม่เลิกเลยคราวนี้กลายเป็นผูกเวรกันไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะเราเป็นผู้ที่ฟังธรรมเราเป็นผู้ที่เป็นญาติของพระภิกษุควรจะใกล้ชิดพระศาสนาแล้วก็เอาพระศาสนามาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจของเรารู้ทันความอาฆาตพยาบาทแล้วหยุดจองเวรให้อภัยไปพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมรับผลของกรรมนั้นทั้งดีและชั่วและเราเองก็ช่วยเราเองก็ด้วยเช่นกันเราเองก็ต้องอยู่ในกฎแห่งกรรมนี้เช่นเดียวกันถ้าจิตเราไม่ดีจิตเราเป็นอกุศลเราก็ได้รับผลของอกุศลนั้นด้วยประมาณนี้นะนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมผู้ใช้นามว่า JSRG2TJ คนเราอยากออกแบบชีวิตเองได้แต่ทำไมเราถึงกำหนดอายุเราเองไม่ได้เช่นเมื่อเราพอแล้วกับอายุเท่านี้แต่การทำร้ายตัวเองกลับเป็นบาป
0: ช่างคิดนะดูเป็นปรัชญาชีวิตแหลมคมแต่ว่าชีวิตของเราเหมือนกับว่าเราเลือกเองได้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับอ้าวแล้วเลือกเองได้ทำไมถ้าเลือกจะจบชีวิตแล้วเป็นบาปทีนี้ในทางพุทธศาสนานะเรามองอย่างนี้ว่าผู้ที่จะจบชีวิตตัวเองเนี่ยใจเขาเป็นกุศลหรืออกุศลผู้ที่จะทนไม่ได้ที่จะอยู่ต่อมักจะเกิดจากโทสะมีวิภวะตัณหาก็แปลว่าถ้าไม่รู้ทันโทสะอันนั้นไม่รู้ทันวิภวะตัณหาอันนั้นไปทำตามจบชีวิตตัวเองเหมือนเรากำหนดเองได้แต่จริงๆแล้วมันไปตามกิเลสไม่ได้เป็นผู้มีอิสระจากกิเลสและตัดสินในการแก้ปัญหาชีวิตตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสจึงเป็นบาปการที่บอกว่าเรามีสิทธิ์กำหนดออกแบบชีวิตตัวเองเนี่ยมันก็ควรจะออกแบบชีวิตให้มันรู้เท่าทันตัวที่มันผลักดันให้เกิดการกระทำที่เป็นปัญหาเหล่านั้นเรามองว่าถ้ามีชีวิตอยู่เราจะมีเครื่องมือที่จะทำบุญถ้าเรามองว่ามันเป็นเครื่องมือที่จะทำบุญเราควรใช้เครื่องมือนั้นตราบเท่าที่มันจะใช้ได้ ม่ใช่ไม่พอใจก็ทิ้งมันนะแล้วมันไอ้ทิ้งมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำด้วยใจปล่อยวางไม่ใช่กันนะมันเป็นการทิ้งเจตนาทิ้งคือมีแฝงอยู่ด้วยโทสะไม่ชอบใจมีโทสะอยู่มีตัณหาคือมีวิภวตัณหาบางคนเนี่ยจิตตกต่ำขนาดเรียกว่าดำมืดคืออะไรหาทางออกชีวิตไม่เจอไม่รู้จะไปทางไหนจบชีวิตดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ยิ่งมืดไปใหญ่เลยหรือทำด้วยกิเลสที่หนักมากหนามากก็จะได้รับวิบากมากด้วยก็คือตกไปอบายในถ้าเราอยากจะออกแบบชีวิตตัวเองแทนที่จะเลือกจบชีวิตเรามาจบตัณหาดีไหมชีวิตมีอยู่แต่ตัณหาหมดไปอันดีกว่าใช่ไหมแทนที่จะเลือกจบชีวิตแล้วจบตัณหาดีกว่ารู้ทันตัณหาตัวนี้จนกว่าตัณหาจะถูกถอนรากถอนโคนไปจบตัณหาชีวิตจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่เป็นไรแต่ทำงานสำคัญเรียบร้อยแล้วถ้าเราจะออกแบบชีวิตตัวเองออกแบบชีวิตตัวเองให้ชีวิตปราศจากตัณหาไม่ใช่จบชีวิตให้จบตัณหาดีกว่านี่มึงครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมธนพลการทำบุญใส่บาตรแล้วอุทิศบุญให้แก่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วตัวเราจะได้บุญไหมคะทำบุญสังฆทานแล้วอุทิศให้คนเป็นได้บุญไหมคะ
0: ตัวเราได้บุญแน่นอนเราผู้ทำนะได้บุญอยู่แล้วจึงมีบุญที่จะอุทิศให้ผู้อื่นปัญหาอยู่ที่ว่าญาติเสียชีวิตไปแล้วจะได้บุญไหมมากกว่าหรือว่าอุทิศให้คนเป็นคือยังมีชีวิตอยู่อันนี้มันจะต่างกันละนี่ถ้าเราจะอุทิศให้กับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วก็ต้องดูว่าญาตินั้นผู้เสียชีวิตไปนั้นขณะที่กำลังทำบุญและอุทิศให้นั้นเขาอยู่ที่ไหนผู้ที่จะได้รับผลจากการอุทิศบุญในคัมภีร์ในทางพุทธศาสนาเนี่ยระบุไว้ว่าคือเปรตประเภทหนึ่งที่เรียกว่าปรทัตตูปชีวีเปรตแปลว่าเปรตที่ดำรงชีวิตด้วยผู้อื่นมีผู้อื่นคอยอุปการะก็คืออุทิศบุญมาให้เปรตเหล่านี้เมื่อรับรู้ว่ามีญาติหรือมีผู้ที่อุทิศบุญมาให้ถึงคำเรียกว่าอาจจะระบุชื่อหรือเป็นคำที่หมายถึงเขาถ้าเขารับรู้และดีใจอนโมทนาเขาจะได้รับส่วนบุญอันนั้นหมายความว่าเขาต้องดีใจเขาต้องอนโมทนารับรู้นะไม่อันหนึ่งนะรับรู้และอนโมทนาแต่ก่อนจะรับรู้ต้องมีเราผู้ทำบุญได้บุญมาแล้วอุทิศบุญนั้นแล้วเขารับรู้และอนุโมทนานะจึงจะได้ผลคือคำว่าได้ผลหมายความว่าช่วยเขาให้พ้นจากอบายเมื่อเขาอนุโมทนาแล้วสมมติว่าเขาเป็นเปรตอยู่นะอนุโมทนาแล้วก็เปลี่ยนภพไปสู่สุคติเป็นเทวดาได้เลยนะนี่เทวดาก็สามารถอนุโมทนาได้นะแต่ท่านก็ไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก็เป็นเทวดานั่นเองแต่ว่าอาจจะมีอนุภาพมากขึ้นเพราะว่ามีกุศลเติมเข้าไปแต่ถ้าเป็นเปรตเนี่ยจะเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนภพเลยจากอบายไปสู่สุคติเลยทันทีส่วนสังฆทานที่ทำแล้วอุทิศให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องให้เขารับรู้และอนุโมทนาจะจุดธูปอุทิศให้อย่างเดียวไม่พอเพราะเขาไม่รู้สมมติว่าเขากำลังทำงานอยู่ที่บ้านเรามาอยู่ที่วัดทำบุญแล้วก็นึกถึงเขาอุทิศให้เขากรวดน้ำด้วยจุดธูปให้ด้วยไม่ได้ ต้องโทรไปหรือไปบอกเขาไปกลับไปถึงบ้านแล้วบอกเขาต้องให้เขารับรู้นั่นเองวิธีรับรู้ของเปรตก็คือเราอุทิศแล้วก็ตั้งใจให้เขาได้เลยแล้วเขารับรู้ตรงนั้นแล้วก็อนุโมทนาเขาจะเปลี่ยนภพไปสู่สุคติเลยใช่ไหมแต่กับคนเนี่ยเรานึกในใจเนี่ยเขาไม่รู้ต้องทำวิธีไหนก็ได้ให้เขารู้จะยังไงฮะวิดีโอคอลหรือโทรไปจะแชทอะไรให้เขารู้สักอย่างหนึ่งอ่ะถ่ายรูปไปให้ไลฟ์ให้เขาดูอะไรมันก็แล้วแต่นะมันมีวิธีไหนที่จะให้เขารับรู้หนึ่งและเขาดีใจไหมถ้าเขาดีใจด้วยก็การอนุโมทนาก็สำเร็จนะสรุปแล้วถ้าเขารับรู้และดีใจไม่ว่าจะเป็นเปรตหรือเป็นคนเขาทำบุญใหม่อีกตัวหนึ่งเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่เขาทำบุญเขาเองด้วยการอนุโมทนาแต่ต้องรู้นะต้องรู้ว่ามีการทำบุญแล้วดีใจด้วยอย่างเงี้ยจึงจะเกิดการทำบุญแล้วอุทิศไปถึงหรือว่าบอกข่าวบุญให้เขาได้ทราบในกรณีของคนที่มีชีวิตอยู่นะก็ได้นะส่วนคนผู้ทำนะได้อยู่แล้วได้แน่ๆนะไม่ต้องห่วงนะแม้จะอุทิศไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เอาส่วนบุญไปทั้งหมดนะเขาทำบุญเขาใหม่บุญที่เราทำด้วยตัวเองนะที่สมมติถวายสังฆทานหรือว่าทำบุญใส่บาตรเนี่ยเราได้ทำทานของเราได้บุญของเราเนี่ยตอนที่คิดจะอุทิศให้นะเป็นบุญใหม่นะเป็นบุญใหม่อาศัยบุญที่ทำไปแล้วอุทิศให้ส่วนเขารับรู้และดีใจการดีใจอนุโมทนาเป็นบุญของเขาไม่มีบุญของเราที่ถูกยกไปให้เขาแบบเหมือนเป็นสิ่งของนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ละคนทำบุญของตนเองเราได้บุญสองต่อคือบุญจากการทำเองแล้วก็บุญจากการอุทิศให้ส่วนเขาทำบุญด้วยการอนุโมทนาจะมีบุญสามส่วนเกิดขึ้นในเหตุการณ์อันนี้ไม่ใช่ว่าบุญของเราบกพร่องไปไหนนะให้สบายใจได้นี่หมดครับมีคำตัดอ๋อหมดเวลา
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจารโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยปริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลองค์ภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศิลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราช ราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลาสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ

ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอถวายภาพไตรยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภาพไตรยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ

0: ระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่ถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและ
7: ช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะทำปัญหาธรรมะก็ยังสามารถ

0: รศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่เฟซบุ๊กวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: กราบนมัสการครับอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการเอาคำถามขึ้นมาตอบกันต่อขออนุญาตเอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบบ้างนะครับคุณบริสุทธิ์กราบเรียนพระอาจารย์ผมขอน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์และทีมงานที่เมตตาต่อลมหายใจให้ผมหลังจากที่ผมโดนกิเลสเล่นงานจนหมดสภาพและเหตุการณ์ในครั้งนี้รวมถึงประสบการณ์ที่ดีๆและไม่ดีทำให้มีบทความหนึ่งผุดขึ้นมาในใจผมนั่นคือกิเลสคือสิ่งที่กำหนดชะตาชีวิตของเรามิใช่ใครอื่นไกลแล้วก็หมายคำพูดปิดนะคำถามคือบทความนี้เป็นบทความที่ถูกต้องและสามารถยึดเป็นบทความหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ไหมครับมีสิ่งใดควรแก้และเพิ่มเติมไหมครับคำว่าไหนนะกิเลสคือสิ่งที่กำหนดชะตาชีวิตของเราไม่ใช่ใครอื่นไกลก็ถูกเหมือนกันครับถูกในแง่ที่ว่าถ้ามีกิเลสขึ้นมาแล้วปล่อยให้กิเลสมันครอบงำแล้วทำตามกิเลสกิเลสมันก็จะนำทางชีวิตกำหนดชะตาชีวิตซึ่งก็เมื่อทำตามกิเลสแล้วเนี่ยก็ทำกรรมนะทำกรรมแล้วก็มีวิบากรับวิบากพอรับวิบากแล้วชอบใจไม่ชอบใจก็มีกิเลสใหม่นะกิเลสแล้วก็ทำกรรมแล้วก็รับวิบากมันก็จะเป็นวนอย่างเงี้ยก็เรียกวัฏฏะสามถ้ามันมีอะไรที่จะนำชีวิตกำหนดชีวิตจะกำหนดชะตาชีวิตเรานอกจากกิเลสมันมีสติมีปัญญากิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันอันนี้คือมีสติไม่ปล่อยให้กิเลสกำหนดชะตาชีวิตของเราเอากุศลมานำทางชีวิตเอาสติเจริญสติไปก่อนรู้ทันความคิดที่ไม่ดีรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นแรกๆทำความรู้จักก่อนรู้จักว่ากิเลสอันนี้เป็นอย่างนี้มีราคะรู้ทันราคะมีโทสะรู้ทันโทสะโมหะหลงไปรู้ทันว่าหลงมีมานะถือตัวรู้ทันว่ามีมานะอย่างนี้นะ ทำความรู้จักกิเลสอะไรที่มันเกิดบ่อยก็จะเห็นบ่อยรู้จักบ่อยรู้จักบ่อยก็จะจำมันได้แม่นจำได้แม่นจะมีศัพท์ก็เรียกว่าธิระสัญญาก็จะกลายเป็นสัมมาสติกิเลสตัวนั้นเกิดขึ้นมาแล้วจะมีสติรู้กิเลสตัวนั้นแบบไม่ต้องเจตนาแรกๆต้องเจตนารู้นะฝึกเป็นการฝึกโกรธแล้วรู้มีเจตนารู้หน่อยนึงทำความรู้จักกับกิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวที่เกิดมาตัวไหนเกิดบ่อยแล้วรู้บ่อยก็จะมีธีระสัญญาได้ง่ายนี่คือสติเอาสตินำชีวิตก่อนพอมีสติแล้วพอเกิดธีระสัญญาเกิดสัมมาสติมันได้มีสติอย่างเดียวแล้วมีสมาธิด้วยก็เป็นสัมมาสมาธิด้วยเป็นจิตตั้งมั่นเรียกว่ามีสติแบบอัตโนมัติเนี่ยมันก็แค่รู้แค่ดูก็กลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาด้วยมีความเพียรด้วยสัมมาวายามะก็เกิดด้วย เรียกว่าองค์ประกอบฝ่ายจิตที่เป็นองค์มรรคก็จะเกิดขึ้นได้จากนั้นก็จะมีสัมมาทิฏฐิได้มีปัญญาขึ้นมาได้ใช้สติพูดรวบย่อคือใช้สติและปัญญาเป็นเครื่องกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองนะไม่ปล่อยให้กิเลสมันกำหนดเรานะถ้ามันประโยคมันหยุดแค่ว่ากิเลสคือสิ่งกำหนดชะตาชีวิตของเราถ้ามันหยุดแค่นี้นะมันเหมือนตันเหมือนชีวิตที่มันตันแล้วไปต่อไม่ได้แล้วต้องต่ออีกหน่อยนึงเราจะไม่ยอมให้มันกำหนดชะตาชีวิตของเราเราจะใช้สติสมาธิและปัญญา

็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราไม่ให้กิเลสมันกำหนดอย่างนี้จึงจะไปรอดนะไม่ใช่หยุดอยู่แค่กิเลสมันกำหนดเหมือนยอมจำนนอันนี้เราไม่ยอมจำนนเราจะฝึกสติทำความเพียรทำสมาธิเจริญปัญญาโดยอาศัยกิเลสที่มันเคยมีนั่นแหละเป็นเครื่องรู้ของสติรู้ทันกิเลสก็ได้รู้จักไอ้กิเลสตัวนั้นแล้วก็จำกิเลสตัวนั้นด้วยกิเลสที่เกิดบ่อยแล้วรู้บ่อยก็จำมันบ่อยก็จำมันได้แม่นเมื่อเกิดอีกคราวนี้เกิดสัมมาสติเลยนะอย่างนี้นะ ต่อไปโยมนโมขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำการอยู่กับทุกข์เช่นการเกิดแก่เจ็บตายความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์โดยไม่ทุกข์ด้วยครับย่อคำถามก็คือว่าจะอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์ได้ยังไง ก็คือทุกเนี่ยมันอยู่ในอริยสัจข้อที่หนึ่งนะทุกขะอริยสัจหน้าที่ต่อทุกหมายถึงว่าเราจะทำอะไรกับทุกนี้พอแค่รู้ภาษาบาลีใช้คำว่าปริญญาปริญญารู้ทุกคนทั่วไปเวลาทุกเขาจะหนีพระเจ้าบอกหนีทุกไม่พ้นต้องรู้ทุกข์มีทุกข์แล้วรู้แต่รู้เนี่ยนะคือรู้นะไม่ใช่รู้ด้วยความคับแค้นใจไม่ใช่งั้นเลยก็กลายเป็นไอ้ตัวคับแค้นใจเป็นทุกข์ใหม่เวลารู้ทุกข์เนี่ยคือรู้จักทำความรู้จักปริญญาไม่ใช่คำว่าปริญญาเมื่อรู้ดีแล้วก็จะกลายเป็นว่าญาตปริญญาทำความรู้จักทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโศกความร่ำไรไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจอะไรนะมันเกิดขึ้นมาก็รู้มันรู้ทุกข์ส่วนถ้ามันเป็นตัณหาออกในแนวเป็นแรงผลักดันให้กระทำอะไรขึ้นมามีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานอกจากจะรู้แล้วเราต้องละมันด้วยคือไม่เอากับมันไม่เอากับมันประมาณนี้ว่าไม่ใช่แค่รู้เฉยๆแล้วให้มันเจริญต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทุกเนี่ยรู้ปุ๊บทำหน้าที่รู้อย่างเดียวสมุทัยให้ละจิตในอริยสัจเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยถ้าเราแม่นนะก็จะตอบคำถามนี้ได้ทุกควรรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญไอ้สิ่งที่เราจะเจริญคือมรรคนิโรธเนี่ยแค่ทำให้แจ้งจะแจ้งเมื่อมรรคมันบริบูรณ์ก็คือได้ภาวนาให้เกิดมรรคให้เกิดขึ้นในหนึ่งขณะจิตเนี่ยมรรคไม่องค์แปดเนี่ยเกิดขึ้นในหนึ่งขณะจิตสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ย8องค์เป็นองค์ประกอบ8อย่างเกิดขึ้นในหนึ่งขณะจิตเนี่ยส่วนนั้นเนี่ยมันบอกให้เกิดขึ้นในหนึ่งขณะจิตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำได้ทีเดียวก็ต้องไปภาวนาวิธีภาวนาก็อยู่ในเรื่องของไตรสิกขาสิกขาที่หนึ่งก็คือศีลสิกขาไปทำให้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเกิดขึ้นจิตสิกขาไปทำให้สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นปัญญาสิกขาคือทำให้สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นจะกลายเป็นว่าเมื่อได้ฝึกฝนตนเองตามไตรสิกขาแล้วมรรคมีองค์8จะเกิดขึ้นนั่นเองครับสรุปแล้วที่ถามมาจะอยู่กับทุกข์โดยไม่เกิดทุกข์ทำยังไงก็คือแยกให้ออกทุกข์กายทุกข์ใจเป็นยังไงก็รู้ทั้งนั้นทุกข์กายเป็นเวทนาส่วนทุกข์ใจก็เป็นเวทนาถ้ารู้ชีวิตมีกายมีใจนี่อะไรกายแก่ไม่ใช่จิตแก่นะ
กายมันแก่กายมันเจ็บกายมันตายกายมันหมดอายุเห็นกายเรารู้ตาเครื่องมันเป็นโศกเศร้าลำไรอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของเป็นความเป็นไปในทางจิตเนี่ยมารู้ทันที่จิตนี่ก็ได้ก็คือรวมแล้วคือมีสติรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็พอตอนฝึกแล้วอาจจะกลายเป็นเราทุกข์ก็ไม่เป็นไรแต่พอฝึกได้ดีแล้วมันจะเห็นว่าทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์ไม่มีทุกข์ยังมีอยู่นะไอ้จะที่เป็นปรากฏอยู่เนี่ยเป็นอะไรอะทุกข์กายทุกข์ใจเกิดแก่เจ็บตายอะไรแบบนั้นยังมีอยู่นะก็เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์คือเมื่อเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยความรู้สึกว่าเป็นเรามันไม่มีแต่ทุกข์ยังมีอยู่ทุกข์ยังมีอยู่ก็รู้ทุกข์ไปแต่เห็นแต่ทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าถ้าจะบอกว่าจะให้คำถามนี้สำเร็จโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไปบรรลุมรรคผลสักขั้นหนึ่งเป็นพระโสดาบันทำไมถึงทำให้ไม่เป็นผู้ไม่มีผู้ทุกข์เพราะว่าละสักกายทิฏฐิได้แล้วกลายเป็นว่ารู้ทุกข์แต่ใจคนในความรับรู้เนี่ยมันไม่มีผู้ทุกข์นี่ก็สบายแล้วประมาณว่าไม่ตกอบายแล้วเดี๋ยวถ้ามีเราเป็นผู้ทุกข์อยู่มันจะปรุงไปทุกข์หนักมากขึ้นเรียกว่าทุกข์ทับถมตัวเองจากความปรุงแต่งนั้นความปรุงแต่งก็กลายเป็นว่ามาจากความไม่สบายความคับแค้นใจประสบสิ่งไม่เป็นที่รักอยู่กับสิ่งที่ไม่ต้องการ มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นพวกนี้เรียกว่าเป็นอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าทุกข์หน้าที่ของเราที่เราจะไปดูก็คือให้รู้ทันปริญญาทำความรู้จักบ่อยๆเข้ามันจะแสดงไตรลักษณ์ตรงนี้เรียกว่าตีระปริญญาจนเห็นว่าไม่มีเราเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นปหานะปริญญาคือตัวปหานะปริญญาคือไปตัดกิเลสได้ต่อไปโยมโชคกราบพระอาจารย์ครับกราบขอโอกาสผมบริกรรมเพื่อไม่ให้หลงนานหลงแล้วรู้แล้วกลับมาที่รู้สึกที่กายบ่อยๆเดินจงกรมรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวก็รู้ปรากฏว่ามันนอนไม่ค่อยหลับครับพลิกตัวก็รู้ทำไงดีอ๋อเนาะมันสติมันเด่นขึ้นมาใช่ไหมมันก็เลยสติมันคือความตื่นเป็นเครื่องตื่นพอมีสติรู้ตัวขึ้นมามันก็ตื่นนี่พอเราจะหลับนะมันตื่นอยู่ใช่ไหมเราอาจจะใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้นะให้เปลี่ยนมุมมองถ้ามันจะตื่นไปแล้วก็ได้ภาวนาทั้งคืนอย่างนี้นะบางทีมันก็จะอาจจะที่มันไม่หลับแล้วมันจริงๆไม่ใช่ปัญหาที่ไม่หลับไม่ใช่ปัญหาคือเราไม่ชอบเราอยากจะหลับมันไม่หลับแล้วกังวลไหมถ้ากังวลเนี่ยก็แสดงว่าขณะนั้นเนี่ยอยากจะหลับแต่มันไม่หลับถ้าอยากจะหลับแล้วมันไม่หลับแสดงว่าต้องคลายวิธีการคลายตัวสติขึ้นมาเนี่ยจะคลายสติลงไปเนี่ยอาจจะเปลี่ยนกรรมฐานหน่อยนึงในตอนนั้นฮะอาจจะเป็นใช้อานาปานสติจะผ่อนคลายแล้วหลับง่ายขึ้นมาดูลมหายใจเห็นร่างกายหายใจไปก็ได้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นั่นก็เปลี่ยนละเปลี่ยนมาใช้อานาปานสตินอนไปหายใจไปมันจะหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้ถ้าไม่หลับก็ดีได้ภาวนาทั้งคืนถ้าหลับก็หลับไปแล้วเดี๋ยวก็หลับแต่ที่ไม่หลับเพราะมันอยากจะหลับพยายามข่มถ้าข่มอยู่ก็จะสู้กันใจมันจะแข็งๆมันจะไม่ผ่อนคลายก็เลยไม่หลับอีกอย่างนึงนะถ้าจะทำให้ผ่อนคลายก็เจริญเมตตานอกจากจะ
รู้กายที่เคลื่อนไหวแล้วเนี่ยมีเติมอีกตัวหนึ่งคือเจริญเมตตาโดยเฉพาะถ้าเราสวดมนต์กลางคืนนะสวดเสร็จแล้วก็เจริญเมตตาการเจริญเมตตาทำให้ใจมันอ่อนโยนแล้วก็หลับง่ายหลับแล้วฝันดีด้วยนะหลับก็สบายตื่นก็สบายมีอานิสงส์ของการเจริญเมตตาหลายอย่างนะถ้าจะลองถ้าเรามีปัญหาอย่างนี้เจริญเมตตาด้วยฝึกเจริญเมตตานะมีอานิสงส์11อย่างนะ หนึ่งในนั้นคือหลับสบาย ต่อไปโยมริบบอนขอสอบถามค่ะตอนเดินจงกรมจิตมีความคิดมีภาพต่างๆซ้อนขึ้นมาแต่เราก็รู้ตัวว่าเดินอยู่ไม่ถึงกับลืมกรรมฐานไปเลยแบบนี้เรียกหลงคิดใช่ไหมคะก็แค่รู้ทันความคิดเฉยๆส่วนหลงอีกแบบเช่นหลงไปคิดเรื่องราวแล้วลืมการเดินไปเลยมันเกิดขึ้นน้อยลงกว่าเมื่อก่อนแล้วแบบนี้เป็นการปฏิบัติเรามีคุณภาพแล้วใช่ไหมคะการมีภาพซ้อนขึ้นมาในระหว่างเดินจงกรมถ้ามีภาพซ้อนขึ้นมาในมโนเนี่ยจิตขณะนั้นหลงแล้วคือจิตมันทำงานทีละอย่างเราก็รู้สึกว่าเรารู้กายอยู่นะแล้วก็มีภาพแทรกขึ้นมาขณะนั้นไม่ได้รู้กายแล้วมารู้ภาพมีภาพปรากฏอยู่ในใจจิตขณะนี้ไม่ได้รู้กายมันรู้ภาพมันไวมากนะแต่ความที่มันรู้ภาพไปแล้วรู้กายด้วยแล้วก็รู้ภาพไปรู้กายด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่ารู้ทั้งภาพแล้วก็รู้ทั้งกายเหมือนเวลาเราดูกับฟังเลยนะดูกับฟังเนี่ยมันไม่ใช่ขณะเดียวกันนะดูฟังแล้วก็ยังคิดด้วยนะคิดไปไม่งั้นฟังไม่รู้เรื่องดูฟังคิดเนี่ยขณะเนี้ยขณะกำลังดูคลิปอยู่เนี่ยก็ดูไปฟังไปฟังและได้ยินว่าพูดว่าอะไรรู้ด้วยว่าพระรูปไหนพูดอยู่และพูดเรื่องอะไรด้วยจริงๆมันเกิดจิต3แบบเกิดดับสลับกันดูในใช้จักขุวิญญาณฟังนี่โสตวิญญาณคิดไปว่าไอ้ที่ฟังนั้นหมายความว่าไงมันคือพูดถึงอะไรอันนี้เป็นมโนวิญญาณจิตมันทำงานนี้เกิดดับอยู่3ช่องทางนี้อย่างรวดเร็วนะแล้วเราแยกไม่ออกเลยถ้ายังไม่ออกแสดงว่าสติยังไวไม่พอก็ฝึกไปอย่างเงี้ยอย่างเดินจงกรมมีภาพโผล่ขึ้นมาจริงๆไอ้ภาพเนี่ยนะเราลืมกายแล้วจิตไม่ได้รู้กายขณะนั้นรู้ที่ภาพหลงแล้วถ้าหลงนานก็คืออยู่ภาพนั้นนานๆเมื่อครั้งนี้ชัดขึ้นมันจะเห็นชัดเลยว่าอ๋ออยู่กับภาพเนี่ยมันไม่รู้กายแล้วกลายเป็นว่าไอ้หลงคิดเรื่องราวแล้วจนลืมเดินไปเลยเนี่ยก็คืออันนี้หลงนานมันเลยเห็นชัดนะแต่ถ้ามีภาพขึ้นมาปรากฏขึ้นมานี่หลงแล้วหรือว่าไม่ได้ดูภาพนะไก่ขันเอกเอกเอกไปฟังไก่นะลืมแล้วลืมกายแล้วจิตทำงานอีกแบบแล้วมีโสตวิญญาณทำงานแล้วมันไม่ได้รู้กายแล้วมันไปรู้เสียงอย่างนี้นะสังเกตพฤติกรรมของจิตไม่ห้ามนะมันทำงานอย่างนี้มันผุดขึ้นมาเองการผุดมีภาพผุดขึ้นมาหรือไปทำงานทั้งหูทั้งตาอะไรเงี้ยมันทำงานก็มันเองไม่ห้ามแต่เรียนรู้พฤติกรรมโดยมีวิหารธรรมคือกายที่กำลังเดินเช่นไปทำงานทางหูแล้วรู้ทันว่าเอามันไปแล้วแล้วก็รู้กายใหม่เป็นนับหนึ่งใหม่การอยู่กับวิหารธรรมแล้วมันนับหนึ่งหลงไปทำงาน2รู้ทันเนี่ย3แล้วก็นับหนึ่งใหม่หรือถ้าไม่นับ1ถ้าไม่นับ1 2 3ก็1รู้กายแล้วก็หลงไปแล้วก็รู้ก็นับ1ใหม่นี่ก็ได้นะ ต่อไปโยมคงอภินันท์นะกราบนมัสการครับผมขอความรู้ของกิเลสตัวมานะผมเห็นว่ามันเป็นรากของกิเลสหลายๆตัวของผมจะวางใจและดูมันยังไงเพื่อลดกิเลสตัวนี้ลงครับขอโอกาสด้วยครับมานะเป็นกิเลสสำคัญตัวหนึ่งนะมันเป็นอย่างที่บอกมันเป็นรากของกิเลสหลายตัวเนี่ยตัวสำคัญ
ที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นเหมือนเป็นต้นตอเลยนะก็คือตัณหามานะและก็ทิฏฐิเนี่ยสามตัวนี้เรียกว่าปปัญจธรรมมานะก็สังเกตได้นะมันเป็นความถือตัวโดยมองเปรียบเทียบระหว่างเรากับคนอื่นเรากับเขามันมีสามระดับในการเปรียบเทียบไม่ว่าระดับไหนเป็นมานะทั้งนั้นเห็นว่าถือว่าดีกว่าเขาถือตัวเองว่าดีกว่าเขาอันนี้เป็นมานะระดับเรียกว่าอติมานะถ้าเสมอกันอันนี้ก็เป็นมานะแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือมองแล้วเหมือนเขาสูงกว่าเราก็เป็นมานะเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นความถ่อมตัวอะไรนะตอนนี้เรากำลังเทียบเขาเทียบเรามันเป็นมานะนั่นเองมีความรู้สึกดีกว่าเขาเนี่ยว่าจะกลายเป็นบางทีดูน่าเกลียดไอ้ความรู้สึกนั้นน่ะมันตรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าดีกว่าเขาแต่จริงต่ำกว่าเขารู้สึกดีกว่าเขาแต่จริงเสมอเขาอย่างเงี้ยหรือรู้สึกดีกว่าเขาแต่แล้วดีกว่าเขาจริงๆด้วยถึงดีกว่าเขาจริงก็ยังถือตัวอยู่ดีตอนเห็นว่าเสมอกันมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราอาจจะแย่กว่าเขาก็ได้หรืออาจจะดีกว่าเขาก็ได้เช่นกันกับว่าเรารู้สึกว่าเราต่ำกว่าเขาเนี่ยเราอาจจะเสมอเขาก็ได้หรืออาจจะดีกว่าเขาได้มันไอตัวนั้นมันยังบอกไม่ได้ว่าเห็นถูกหรือเห็นผิดแต่ว่ามีมานะแน่ๆให้รู้ทันว่ามีมานะอยู่ถ้าดีรู้สึกว่าดีกว่าเขามันจะพองตัวถ้าเสมอกันเนี่ยมันบางทีอาจจะรู้สึกแข่งกันนะแข่งกันเราเสมอกันเราต้องนำหน้าเขาให้ได้บางทีก็กลายเป็นริษยากันอยากเอาชนะอะไรมาเนี่ยนี่ถ้าต่ำกว่าเขาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหดหูซึมเศร้าประเมินตัวเองแล้วสู้เขาไม่ได้ด้อยกว่ามานะก็เลยกลายเป็นตัวเหมือนเป็นอะไรฮะเป็นรากของกิเลสหลายๆตัวอวดดีเวลาดีเห็นว่าเขามีความอวดดีพองตัวแม้แต่ว่าเรามีศีลมากกว่าเขาเราศีลสมบูรณ์บริบูรณ์กว่าเขาเราบางทีคนถือศีล8มองคนถือศีล5แล้วฉันศีลมากกว่าแกอันนี้มานะเนี่ยเป็นพระศีล227สูงกว่าสามเณรเราใหญ่กว่านี่ก็มานะถ้ามีภิกษุณีแล้วถ้าถือศีลมากกว่าใหญ่กว่าพระต้องเคารพภิกษุณีด้วยไม่ใช่ตัวเลขของศีลนั้นดูมานะนั่นเองไปดูมานะเอา เป็นความถือตัวในแต่กรณีมันรากก็มาจากว่ามีมิจฉาทิฏฐิว่ามีเรานั่นเอง แต่แม้จะละมิจฉาทิฏฐิได้แล้วเนี่ยตัวมานะก็ยังมีอยู่มันเป็นการเทียบกันมันพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิได้แล้วนะแต่ก็ยังมีมานะอยู่นะมานะยังคงมีอยู่ไปจนกระทั่งเป็นพระอนาคามีเลยนี่เวลาเราจะใช้มานะเป็นเครื่องสังเกตก็ได้นะก็ถ้าเห็นแล้วเนี่ยสมมุติเราเคยเห็นมานะแล้วก็สามารถดูได้ดูมานะที่มันเกิดขึ้นมาที่เวลามีคนตักเตือนเราหรือมาวิจารณ์อะไรเรารู้สึกยังไง ถ้าเรารู้สึกว่าหน้าชาหรือต่อต้านเลยอย่างนี้ก็เนื่องมาจากมีมานะเวลาเขาได้ดีริษยาเขาไหมริษยาเขาเนี่ยจะดูริษยาก็ได้หรือจะดูว่ามีการแข่งดีกว่าเขาซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยนะมันก็จะเป็นกิเลสตัวละเอียดไปเรื่อยๆในแต่ละสถานการณ์จะมีมานะปนอยู่ด้วยก็เรียนรู้พฤติกรรมของมันไปเวลารู้ว่าเขาได้ดีแล้วริษยาเขาก็หัดเจริญมุทิตาอย่างนี้เป็นต้นก็ถ้าเขาวิจารณ์อะไรกับเราแล้วเรารู้สึกตึงใส่เขา
แล้วก็มองในแง่ที่ว่าขอบคุณเขาที่เขาให้ข้อมูล

ดเราอย่างนี้นะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องฝึกเอาฝึกเอาก็คือเจริญกุศลแต่ละตัวแต่ละตัวขึ้นมาตัวสำคัญคือรู้สึกตัวรู้ทันความถือตัวของเราไม่ว่าจะเป็นสูงกว่าหรือเสมอกันหรือด้อยกว่าก็ตัวสำคัญก็คือสตินั่นเองนะแต่ไม่ใช่ว่ามีแต่สติอย่างเดียวจะรู้อย่างเดียวคือก็ต้องมีกุศลอื่นๆแทรกเข้าในแต่ละกรณีเช่นริษยาก็ต้องเจริญมุทิตาอย่างนี้เป็นต้นต่อไปนะโยม this is Pemi ต้องอ่านผิดขออภัยนะขอโอกาสครับถ้าเราพอ

is Pemir ถ้าอ่านผิดขออภัยนะขอโอกาสครับถ้าเราภาวนาด้วยการนั่งสมาธิมาตลอดแต่ว่าแม้จะนั่งไป2ชั่วโมงก็ไม่เคยสงบเลยควรจะภาวนาไปในทิศทางไหนต่อครับเราไม่ได้มุ่งเอาความสงบนะให้มีสงบไม่หน่อยหนึ่งคำว่าไม่สงบเลยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่เข้าฌานไม่สงบนิ่งตลอดไม่ต้องเป็นนะเรามีกรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งอาจจะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดโทนี่ก็เป็นวิหารธรรมสำหรับทำสมถะกรรมฐานให้นึกไว้ว่าไอ้ตรงนี้เป็นวิหารธรรมของเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพอเรามารับรู้ถึงการหายใจเข้าแล้วนึกในใจว่าพูดหายใจออกนึกในใจว่าโทเนี่ยอันนี้เราเริ่มภาวนาถ้ามีความสุขอยู่การหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเรื่อยๆใจของเราก็จะสงบอยู่กับตัวนี้ไม่ว่าจะสงบอยู่5วินาที10วินาทีเรียกว่าสงบ5วินาทีสมมุติ5วินาทีได้แค่5วินาทีเนี่ยอ้าวหลงไปคิดโอ้ลูกเราเรียนโรงเรียนไหนนะจะอยู่ในกลุ่มเจนไหนเนี่ยในบรรดาเจนที่ครูคนนั้นเขาว่าอะไรเงี้ยจะเป็นเจนนั้นไหมนะอะไรเงี้ยอาจจะคิดไปอ้าวคิดอย่างนี้คือหลงเพราะมันไม่ได้พูดโทแล้วการที่มีหลงเป็นเรื่องปกติเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเอาไว้ให้จิตรู้เราจะฝึกรู้ไม่ได้ฝึกให้มันอยู่กับพุทโธตลอดเวลาพุทโธนั้นเป็นเพียงเหยื่อรอบจิตให้มันอยู่กับตรงนี้นิ่งๆไว้ก่อนมันนิ่งได้เท่าไหร่เอาแค่นั้นพอไปคิดถึงเรื่องคุณครูวิจารณ์หรือว่าระบายอะไรออกมามันไม่ใช่พุทโธละให้รู้ทันว่าเมื่อกี้หลงไปตอนรู้ว่าหลงเนี่ยให้ฝึกรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจที่ยอมรับไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแทรกแซงจิตรู้แบบเนี้ยเราจะฝึกอาจจะฝึกได้ในทันทีครั้งแรกก็ได้หรือครั้งนี้ฝึกแล้วมันไม่เป็นกลางมันจะไปจับไอ้จิตที่หลงเมื่อกี้นี้กลับมาให้รู้ว่าเอาเนี่ยเมื่อกี้มันไม่เป็นกลางให้เริ่มต้นใหม่พุทโธใหม่เริ่มใหม่แบบว่าไม่ได้เอาดึงจิตที่หลงเมื่อกี้นี้กลับมาพุทโธไปหลงแล้วรู้แบบไม่แก้ไขไม่แทรกแซงทุกอย่างเนี่ยจะเกิดดับเป็นลำดับไปพุทโธแล้วพุทโธดับไปกลายเป็นคิดถึงครูก็เป็นเกิดดับในเรื่องราวของความคิดอยู่พักหนึ่งแล้วรู้ทันไอ้ตอนรู้เนี่ยแป๊บเดียว1ขณะจิตนะขณะที่รู้เนี่ยถ้ารู้จริงๆมันไม่พูดนะเพราะจิตทำหน้าที่รู้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ทำหน้าที่พูดถ้าจะพูดว่าเมื่อกี้หลงไปเนี่ยอาจจะเป็นการอะไรเรียกชื่อสภาวะนั้นให้มันเรียกไปแต่แค่เรียกชื่อพอแล้วก็เริ่มต้นใหม่พูดโทใหม่พูดโทอีกอาจจะคิดถึงเรื่องอื่นก็ได้คิดถึงเรื่องอะไรก็ได้นะเรื่องกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลอะไรก็รู้ทันหลงไปแล้วเริ่มต้นใหม่ให้มันเป็นวงจรอย่างนี้ทำกรรมฐานหลงแล้วรู้โดยเน้นที่ว่าจะฝึกให้จิตรู้เนี่ยเกิดขึ้นจิตรู้ที่เราจะฝึกคือฝึกให้รู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจที่ยอมรับครูบาอาจารย์หลายท่านจะเรียกจิตอย่างนี้หลายแบบเพื่อจะบรรยายหรือว่าจะชี้ให้เราให้ความสำคัญกับจิตตรงนี้อย่างหลวงพ่อหลวงปู่สังวาลเนี่ยใช้คำว่ารู้เฉยรู้ไม่ไปแทรกแซงรู้เฉยหลวงพ่อคำเขียนใช้ว่ารู้สื่อคือแค่รู้ครูบาอาจารย์สายอีสานจะใช้คำว่าจิตผู้รู้คือทำหน้าที่รู้อย่างเดียวไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแทรกแซงมันต้องมีแค่รู้บางท่านใช้จิตตั้งมั่นจิตถึงฐานคำว่าถึงฐานมันคืออยู่กับจิตนี้ไม่เข้าไปจับอะไรกับสิ่งที่ถูกรู้นั้นสิ่งที่ถูกรู้มีอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่เข้าไปทำอะไรมันแยกได้ระหว่างสิ่งที่ถูกรู้กับจิตผู้รู้ตัวที่เราจะฝึกคือตัวนี้เพราะตัวนี้เขาเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือเห็นสิ่งที่ปรากฏนั้น

0: งไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งนั้นการที่ทำกรรมฐานไปแล้วเหมือนกับไม่สงบนะจริงๆมันมีสงบอยู่หน่อยหนึ่งแล้วนะตอนที่เริ่มภาวนาแต่พอมันไม่สงบเนี่ยเราอาจจะรู้ว่าไม่สงบแล้วไม่พอใจอันนี้ก็เลยหงุดหงิดพยายามดึงกลับมาดึงนี้ไม่สำเร็จเพราะจิตที่หลงเมื่อกี้นี่ดับแล้วเราจะดึงจิตที่ดับแล้วกลับมาไม่ได้มันเลยเป็นงานที่ไม่สำเร็จแล้วก็ทำแค่ว่าจิตดวงหนึ่งขณะหนึ่งพุทโธไปขณะหนึ่งหลงรู้พอรู้เกิดขึ้นมาไอ้หลงดับแล้วไม่มีธุระอะไรจะไปจัดการไอ้จิตหลงนั้นแล้วมันดับไปแล้วมีแต่ว่ารู้เกิดขึ้นมาแล้วรู้ดับแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างนี้นะทำอย่างนี้ไปแล้วสิ่งที่พัฒนาคือไอ้ตัวรู้นี้จะพัฒนาสิ่งที่เราจะทำบ่อยๆก็ไอ้ตัวเริ่มต้นส่วนปรากฏการณ์ความหลงนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะเรายังเคยชินกับการคิดนึกอะไรไปเรื่อยๆจะให้อยู่กับพุทโธมันก็ไม่ยอมมันก็จะคิดนึกไปเป็นเรื่องปกติให้มองว่าเป็นเรื่องปกติตอนรู้ว่ามันหลงเนี่ยก็รู้แบบยอมรับนี่คือหลงนานๆเรียกว่าฟุ้งซ่านหลงแป๊บเดียวเรียกว่าหลงงานนี้นะไม่ว่าจะเรียกชื่อสภาวะนั้นว่าอะไรเรียกปุ๊บทำคำถามต่อเลยเข้าสู่วงจรการภาวนานี้ยิ่งถี่ยิ่งดีนั้นไม่ใช่มีไม่ได้เป็นปัญหาทิศทางในการภาวนาก็คือว่าทำวงจรการภาวนานี้ให้เกิดขึ้นถี่นะต่อไปโยม emptiness นะขอโอกาสมีปัญหาสุขภาพเหนื่อยอ่อนเพลียเรื้อรังมานานเป็น10ปีกลางวันง่วงมากจนขับรถหลับในหลายครั้งประสบอุบัติเหตุรถชนรุนแรงโอ้ประสิทธิภาพสมองลดลงมากเพิ่งตรวจพบว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับขั้นรุนแรงโอ้ขอโอกาสมีปัญหาสุขภาพเหนื่อยอ่อนเพลียเรื้อรังมานานกลางวันทำงานง่วงมากจนใส่ซีแพปมา1เดือนอาการง่วงลดลงบ้างแต่ก็ยังไม่ปกติแม้จะกินน้อยเพื่อเร่งความเพียรแต่ยังง่วงมากแม้ขณะเดินจงกรมควรแก้ไขอย่างไรถ้าไม่เดินจงกรมแต่ไปหางานทำความสะอาดในบ้านตัวเองแทนเช่นเช็ดฝุ่นเช็ดกระจกเช็ดมุ้งลวดรีดผ้าล้างจานแทนเดินจงกรมได้ไหมคะถ้าแทนกันไม่ได้ทำไมจึงต้องแยกการมีสติในการทำงานบ้านออกจากการเดินจงกรมคะ เหมือนขับแขนใจ อย่างนี้นะเอาเดี๋ยวนี้ก่อนเดินจงไปเดี๋ยวนอนใช่ไหมนอนง่วงใช้ซีแพปแล้วซีแพปคือเครื่องช่วยหายใจในตอนกลางคืนตอนนอนมีอาการง่วงลดลงบ้างแต่ยังไม่ถึงกับปกติก็ลองดูว่าเรายังเข้านอนเป็นเวลาไหมนอนที่จะได้ผลดีก็คือก่อนสี่ทุ่มนอนก่อนสี่ทุ่มให้พักเท่าไหร่6ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วแต่การนอนด้วยใช้เครื่องซีแพปก็จะทำให้การตื่นขึ้นมาลุกเข้าห้องน้ำน้อยลงทำให้การพักผ่อนดีขึ้นช่วยให้การอะไรฮะโรคหยุดหายใจในระหว่างหลับเนี่ยก็จะน้อยลงมากอย่างเห็นได้ชัดนะก็ทำให้การนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ถ้ามันยังรู้สึกเพลียๆลองดูว่ายังเข้านอนเป็นเวลาไหมยังสถิติการนอนของเรานอนกี่ทุ่มตื่นกี่โมงแล้วก็ซีแพปมันจะมีหน้ากากใช่ไหมหน้ากากเนี่ยลมมันรั่วไหมลมรั่วก็ต้องคอยขยับให้มันไม่รั่วก็ขนบต้องทำความสะอาดเครื่องด้วยนะตามที่เขาแนะนำนะการใช้เครื่องสะอาดตรงเวลามันน่าจะดีขึ้นนะนอนอิ่มมากขึ้นนี่ถ้าเดินจงกรมยังง่วงก็เป็นปัญหาเฉพาะตัวของเราเราจะใช้เ การทำงานบ้านเพื่อเจริญสติก็ได้แต่ยังไงเสียมันก็ยังเป็นการเจริญสติกับการทำงานจะเอาว่ามันเป็นในรูปแบบก็ยังไม่ได้เราต้องซื่อตรงอย่างนี้ดีกว่านะในรูปแบบเราก็จะนับเพียงแค่ว่านั่งสมาธิเดินจงกรมหรือยืนสมาธิมันเป็นรูปแบบแบบนี้เขาเรียกว่าจัดหาเวลาว่างเพื่อภาวนาในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งที่มันเป็นมาตรฐานทีนี้ถ้าเราทำการภาวนาในตามรูปแบบแล้วมันง่วงเราจะภาวนาจากการทำงานก็ได้ถ้าทำงานแล้วได้สติแล้วก็ไม่ง่วงด้วยนะรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวก็ดีนะเราจะไปซีเรียสกับการที่ว่ามันเป็นรูปแบบไม่ใช่รูปแบบแล้วที่ซีเรียสเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราจะนับเวลาด้วยว่าเราจะทำในรูปแบบให้ได้3ชั่วโมงมันไม่ได้ นะจะเอาเช็ดกระจกเช็ดหน้าต่างมารวมเป็นในรูปแบบด้วยได้ไหมทำไมไม่ได้ขับแค้นใจเราไม่ต้องอย่าไปซีเรียสในตัวเลขเวลาเราอยู่ที่ว่าเราภาวนาไหมในระหว่างเช็ดกระจกเช็ดหน้าต่างเนี่ยเรารู้สึกตัวไหมถ้ารู้สึกตัวได้ก็ได้ภาวนามีสติที่จะให้ทำในรูปแบบเพราะว่าจะได้ไม่ไปทะเลถลายนี่เราไม่ได้ทะเลถลายก็ยังภาวนาอยู่แม้จะไม่เป็นรูปแบบก็ไม่เป็นไรเราอย่าไปเก็บคะแนนด้วยกันว่าจะเก็บสะสมเวลาเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องอะไรกังวลของเราในเวลาในรูปแบบทำไปทำเราก็ทำของเราอยู่เดินไปมันจะง่วงบ้างก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่ยังเดินอยู่ไม่ท้อถอยนะเดินแล้วง่วงก็เดินแล้วซึมก็เดินไม่เลิกนะเสร็จจากเดินจงกรมแล้วไอ้ความรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยไม่เป็นไรไอ้ที่เดินมาได้ก็ถือว่าดีแล้วเดินแล้วเห็นสภาวะว่าง่วงใช้ได้ไอ้ง่วงแล้วก็ยอมรับว่ามันง่วงนะโดยไม่แก้นะกลับดีนะแต่ถ้าง่วงแล้วยอมแพ้แล้วก็เลิกอันนี้ไม่ดีง่วงแล้วก็ฝืนบอกว่าต่อสู้มันด้วยความเคร่งเครียดอันนี้ถือว่าได้อดทนแต่ว่ายังไม่ค่อยดีระดับสูงสุดดีสูงสุดคือง่วงก็ง่วงไปก็จะเดินไปประมาณว่าไม่ได้คิดจะต่อสู้กับความง่วงนะแต่ก็ยังเดินอยู่นั่นแหละกลายเป็นว่าง่วงก็ง่วงก็เดินไปยังไงก็ได้ภาวนาแล้วเห็นความง่วงแล้วความง่วงไม่ได้มีตลอดเวลาหรือว่าไม่ได้ง่วงระดับเดียวตลอดเวลามันง่วงมากง่วงน้อยอะไรเนี่ยง่วงเองก็แสดงความไม่เที่ยงด้วยง่วงแล้วก็ยอมรับว่าง่วงประมาณนี้แต่ก็ไม่ยอมถอยตัวเองไปนอนหรือว่าไปนั่งแล้วให้หลับเคลิ้มอะไรไปยังเดินอยู่นี่ก็กลายเป็นว่าความง่วงนั่นแหละที่ถูกรู้ถูกดูก็จะการแสดงไตรลักษณ์ให้ดูได้นะสภาวะแม้จะไม่ดีนะความง่วงไม่ดีก็เหมือนกับคนที่เขาฟุ้งซ่านเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าฟุ้งซ่านไม่ดีไอ้ฟุ้งซ่านไม่ดีเขาก็จะภาวนาแล้วเห็นว่าฟุ้งซ่านโอ้ไม่เดินดีกว่าไม่เดินแพ้คือไม่ได้ภาวนาเหมือนคนฟุ้งซ่านกับคนง่วงเป็นกิเลสคนละตัวเท่านั้นเองง่วงแล้วก็รู้ว่าง่วงง่วงคือถีนมิทะก็รู้ทันถีนมิทะแล้วก็เดินต่อถ้ามันง่วงมากเอายามองป้ายหน้าผากหน่อยอย่าไปป้ายตานะป้ายหน้าผากป้ายจมูกหน่อยก็ได้ให้มันมีผัสสะเด่นๆขึ้นมาแล้วก็เดินต่อวันนี้อย่าไปยอมแพ้ก็แล้วกันนะแล้วก็ไม่นับเอาว่าเอ้ยฉันไม่เดินแล้วฉันจะไปเช็ดหน้าต่างแทนไม่ได้นะแล้วเราก็ซื่อสัตย์ต่อความเป็นจริงว่านี่มันไม่ใช่รูปแบบแต่เรายังแม้จะไม่ใช่รูปแบบแต่เราก็เจริญสติของเราอยู่ดีกว่านะเดินก็เดินง่วงก็ง่วงไม่เลิกนี่ดีกว่านะน่าจะหมดเวลาแล้วคำถามที่ถามมาถ้ายังไม่ได้ตอบโอ้หลายคำถามเลยขออภัยด้วยหมดเวลาซะก่อนนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับ วันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานมุ่งเรียบรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000บล็อกข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตามโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: มาบวชนิธรรมะปฏิบัติธรรมในวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมที่วัดมหาโลกซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มาขอได้ความกรุณาของท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดมหาโลกได้นิมนต์โทรศัพท์ให้มาแสดงธรรมในวันนี้ซึ่งความจริงวันนี้อาตมาก็คงไม่มีโอกาสได้มาเพราะว่าวันพระก็มีอุโบสถที่วัดมาถือศีลอุโบสถกันมากก็โดยมากวันพระกับวันอาทิตย์ก็จะไม่ออกไปรับกิจนิมนต์นอกวัดแต่นี่อาจจะเป็นบุญบารมีของท่านเจ้าอาวาสและญาติโยมทำให้อาตมารับกิจนิมนต์ลืมดูวันพระภาวนาวันนี้ภาวนาจนรู้อ๋อนี่เรารับกิจนิมนต์ตรงวันพระแต่ก็มาเพราะว่าก็ไม่ต่างอะไรกันเพราะว่าที่นี่ก็มีการบวชประพฤติปฏิบัติมีอุโบสถเหมือนกันที่นั่นก็ญาติโยมที่เคยมาอยู่แล้วอาตมากลัวว่าจะไม่เดินทางไม่พร้อมเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสนิมนต์บอกว่าให้มาตั้งคืนก็ได้ จะได้ประมาณตัดรายการไปที่สองรายการจึงมาได้ทันตัดรายการประสงค์อุตสาหกรรมแล้วก็รายการวัดอะไรวัดจันทร์ประดิษฐารามมันนี่ก็เป็นวันอุโบสถเหมือนกันแล้วก็พอดีรายการที่เทศที่กระทรวงกลาโหมบก.สูงสุดเสร็จแล้วก็นึกว่าคงมาทันประเทศตอนบ่ายชื่อว่าวัดมหาโลกก็รู้สึกว่าเป็นชื่อที่แปลกไม่เคยคุ้นหูแต่มาถามพระว่าเป็นวัดที่มหาโลกหรือว่าเป็นวัดที่เดิมเป็นประวัติวัดมหาโลกก็คงจะเป็นรูปสิ่งรูปธรรมนั่นเองที่ญาติโยมได้มาหามาคนกันการที่เราได้เข้ามาบวชเป็นเชื้อสายของพระพุทธเจ้าก็นับว่าเป็นการอุทิศตนอย่างสูงสุดเสียสละเวลาอย่างมากซึ่งธรรมดาแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสจะได้เข้าวัดกันเพราะชาวบ้านมีธุระการงานมากการที่เรายอมตนเข้ามาอบรมถือศีลถือธรรมกับพระผู้ประพฤติปฏิบัติได้แนะนำสั่งสอนอย่างนี้ถ้ามีทุกวัดไปวัดในพุทธศาสนานี้ก็จะเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาญาติโยมบางคนอุบาสิกาก็จะต้องรู้ธรรมวินัยเข้าใจหลักแก่นแท้คำสอนพระพุทธเจ้าอย่างมากจะไม่เบื่อหน่ายในการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมกันเลยโดยมากนักบวชและนักปฏิบัติที่ทำสมถะภาวนาก็ดีวิปัสสนาภาวนาก็ดีจากครูบาอาจารย์องค์ใดต่างๆสำนักก็ดีโดยมากเลยจะหนักแน่นไปในทางสนใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมและมีความอดทนอย่างมากถ้าวัดไหนมีการกรรมฐานวัดนั้นจะมีคนฟังธรรมสงบเงียบถ้าวัดไหนไม่มีกรรมฐานและคนฟังธรรมก็ไม่ค่อยสงบเงียบเพราะไม่เข้าใจธรรมนั่งฟังไปง่วงไปหลับไปบางคนก็รำคาญขึ้นมาก็เอาหมากมาตำอะไรอย่างนั้นมันสิก็คุยกันกระซิบกระซาบเพราะไม่มีอารมณ์กรรมฐานแต่ถ้าจะเห็นวัดใดที่ถูกฝึกไว้แล้วก็จะนั่งสงบกายวาจาใจมีอินทรีย์ที่สังวรระวังแก่กล้าขึ้นกว่าเดิมนั่งทนคนมีสมาธินั่งทนเดินทน

นอนทนแล้วก็ฟังธรรมทนธรรมดาชาวบ้านฟังกันได้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็อยากกลับบ้านแต่พวกปฏิบัติธรรมนี้สามารถฟังได้เป็นคืนๆอาตมาเห็นญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยมีความอดทนมากกับคนหนึ่งสาวบางคนที่ไม่มีธรรมะจะได้ซ้ำไปแม่ครูที่วัดอาตมานั้นอายุตั้ง80กว่าปีฉันข้าวฉันด้วยดอกไม้ฉันอาหารเนื้อสัตว์ไม่ได้อาเจียนไม่สบายตั้งแต่อายุโตอายุเข้ามาทางพุทธศาสนาชอบฉันดอกไม้ดอกมะลิดอกบัวเอาไปทำยำบ้างแกงบ้างต้มบ้างสารพัดที่จะทำดอกไม้ที่บูชาพระนี่แกเอาไปทำอาหารฉันหมดแข็งแรงเวลาเราเดินขึ้นเขาลงห้วยไปเราไปที่ไหนแกก็ขึ้นได้ถึงหมดขอให้พาไปเถอะใจถึงหมดแค่คนนครศรีธรรมราชวัดเทาโคตรเนี่ยเคยอยู่เป็นอุบาสกอุบาสิกาสู่เทาโคตรและลูกสาวมาบวชชีอยู่ที่วัดสังฆทานก็เลยตามมาอยู่กับลูกสาวแข็งแรงกับลูกสาวอีกลูกสาวอายุเพียง40กว่าแม่80แล้วยังแข็งแกร่งอาตมาดูแล้วไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่กินอาหารเจแล้วแข็งแรงหรอกแกนั่งสมาธิทนเมื่อก่อนนี้เมื่อ 2-3 ปีเนี่ยตอนยังไม่ค่อยฉลาดมากที่วัดนั้นเวลากลางเดือนเนสันชิกแกนั่งยันสว่างใครทำได้แกต้องทำได้แกคาดว่าร่างกายนี่แกไม่ได้กำหนึ่งว่าแกแก่เลยใจแกมีปีตินั่งฟังธรรมทำสมาธิได้ยันสว่างซึ่งคนแก่เนี่ยมีความอดทนถึงขั้นนั้นอาตมาก็นึกว่าเราแก่ขั้นนั้นเราจะสู้ไหวหรือเปล่าแต่นี่เราเห็นแล้วว่าเขาอายุมากเป็นขั้นนี้แหละทำจิตทำใจอดทนมากผู้อยู่เหนือเวทนาเป็นอย่างนั้นผู้ที่ไม่ยอมอยู่ใต้เวทนาไม่ยอมให้เวทนาครอบงำคนเราถ้าชนะเวทนาได้แล้วมันก็ทนได้ทนง่วงนอนได้ทนปวดทนเมื่อยได้ทนหิวกระหายได้ทนร้อนอกร้อนใจได้ทำจิตใจให้สงบสุขได้มันจะมาเห็นว่าคนที่อายุมากนี่ควรเป็นตัวอย่างแบบแผนที่ดีอันนี้เห็นว่าคนที่ไม่ต้องไปกินอะไรมากเลยอาหารเพียงนิดๆหน่อยๆแต่ว่ากำลังจิตกำลังใจนั้นมั่นคงถาวรที่สามารถจะฟังธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมได้หลายๆชั่วโมงสมาธินี่ไม่แก่หรอกโยมสมาธินี่ไม่แก่แล้วก็ไม่ตายด้วยแล้วก็ไม่เจ็บสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่เหนือความแก่อยู่เหนือความเจ็บอยู่เหนือความตายคนเราที่ตายนี่เพราะว่าไม่มีสมาธิต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายเพราะไม่มีสมาธิฉะนั้นเราก็พยายามศึกษาสร้างบารมีของเราไปเถอะเราจะได้แก่น้อยลงเจ็บน้อยลงตายน้อยลงเบาบางไปกุศลบารมีที่เราได้บทเรียนเนี่ยเราเป็นญาติของพระพุทธเจ้าใครๆก็อยากเป็นญาติของพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมใครๆก็อยากเป็นญาติของเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากเป็นคนมีตระกูลสูงส่งแต่ว่าเราเป็นญาติกับคนที่มีตระกูลสูงส่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเราก็ไม่สามารถจะนำให้เรามีความสุขคนทุกข์ได้เขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ถึงจะเป็นญาติของพระราชาสักกี่แผ่นดินเราก็ช่วยให้เราดับทุกข์อะไรไม่ได้แต่ถ้าคนไหนได้มาสมัครเป็นญาติพระพุทธเจ้าเนี่ยมีโอกาสจะได้เป็นทุกคนแต่ต้องมาสมาทานศีลสมาทานศีลพรหมจรรย์เพราะพระพุทธเจ้าในท่านมีพรหมจรรย์เป็นที่ตั้งดังนั้นญาติโยมที่จะมาเป็นญาติของพุทธเจ้าก็ต้องมาสมาทานพรหมจรรย์วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้เป็นญาติของพระพุทธเจ้า
ึ่งเป็นเจ้าอันประเสริฐกว่าเจ้าทั้งปวงในโลกเจ้ามนุษย์เจ้าเทวดาเจ้าอินทร์พรหมยมยักษ์พวกพิศาทั้งหลายก็เคารพพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะดูถูกย่ำยีพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นการบวชเรียนนี่เรามาถวายตัวเป็นญาติกับพระศาสนาเป็นญาติตามคำสอนพระพุทธเจ้านับว่าเป็นบุญญาลาภอย่างมากเขาบอกถ้าตายอยู่ในลักษณะที่ตนเองมีศีลพรหมจรรย์เนี่ยไม่ตกนรกมาจากเทวดาก็กลับไปเป็นเทวดาอีกมาจากมนุษย์ก็กลับไปเป็นเทวดาได้หรือว่ากลับไปเป็นมนุษย์ได้นี่จะมาจากนรกมาจากสัตว์เดรัจฉานจิตที่เป็นกุศลอุโบสถพรหมจรรย์นี่สามารถจะกลับไปสู่ธรรมเบื้องสูงได้ไม่ลงไปในที่ชั่วไม่ลงไปในที่ต่ำเรียกว่าบำเพ็ญบุญละบาปบำเพ็ญบุญตรงกับที่ใจของเราได้ตั้งไว้พระพุทธศาสนานี่เป็นเครื่องทำให้เราเกิดดีถ้าพูดกันแล้วเหมือนจะเลือกเกิดเราได้วันนี้เลยเกิดในศีลเกิดในสมาธิเกิดในความรู้สึกที่ดีนี่คือปัญญาเริ่มเกิดอันอย่างนี้ถ้าเราตั้งใจมั่นอย่างนี้แล้วเรารักในพระรัตนตรัยชอบพอในรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าเรานึกถึงท่านเรามีความสุขสบายใจนึกถึงคำสั่งสอนของท่านแล้วทำให้เราตัดละบ้านเรือนทรัพย์สมบัติทุกอย่างได้ว่าบุญกุศลท่านนั้นช่วยนำพาดวงใจเราได้ไม่ทุกข์ไม่ให้เราร้อนไม่ให้โรคโมโทสันนึกทำคำสอนของท่านบริสุทธิ์สะอาดเหมือนผ้าขาวไม่มีมนทินแล้วก็พอใจรักใคร่เหมือนกับเรานุ่งห่มผ้าขาวอย่างนี้เองเรานึกถึงพระสงฆ์กับเจ้าเหมือนครูบาอาจารย์ที่พยายามชักจูงให้เรามาบวชมาเรียนท่านองค์เดียวเนี่ยสามารถมาชักจูงให้เราเดินตามทางกับท่านเนี่ยเป็นร้อยๆพันๆคนคนเดียวพระองค์เดียวสามารถชักจูงจิตใจของเราให้ตรงไปตามทางคำสอนพระพุทธเจ้าตามศีลสมาธิได้ฉะนั้นพอเราได้เจอพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้เนื้อนาดีที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเราให้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าได้โดยฉับพลันและได้หันหนทางชีวิตของเราให้ไปถูกต้องตามธรรมวินัยฉะนั้นพอเราได้พบพระสงฆ์นี้ซึ่งเป็นบุญญาลาภอย่างมากเรานึกถึงท่านแล้วเราก็มีความสุขในพระสงฆ์พระเจ้าเมื่อจิตใจของเราน้อมเอียงอย่างนี้แล้วนี่เนี่ยเรียกว่าทำบุญได้บุญมากทำด้วยกายวาจาใจยิ่งกว่าทำด้วยเงินบุญเงินล้านเราจะมีเงินมาสร้างศาลาสักหลังแต่เราทำสมาธิไม่ได้ก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ได้แต่เราไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวแต่เรามาทำใจให้สงบได้ตายเราก็ไม่ไปนรกฉะนั้นเรียกว่าเราได้เข้าถึงรัตนตรัยได้ดีแล้วนี่เราก็ควรดีใจภูมิใจรักษาคุณธรรมอันนี้ไว้เรามาเพียรทำบ่อยๆอย่าได้ท้อถอยอย่าให้ความง่วงเหงาห้องนอนความขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยครอบงำเป็นนิวรณ์ให้ใจของเราให้เสื่อมคลายไปได้พยายามยกใจของเราให้มีปีติมีอิ่มใจสุขใจเหมือนกับคนที่ทานข้าวเนี่ยทานไปแล้วมันมีแต่อิ่มกับความสุขอย่างเดียวการที่เรามาปฏิบัติธรรมะฟังธรรมะให้มันปลื้มใจอิ่มใจสุขใจเหมือนอย่างกับทานข้าวหรือว่ายิ่งกว่าอันนั้นเราต้องใส่ใจวิรัติเจตนาในความรู้สึกของเราให้มากสูงสุดเท่าไรยิ่งเป็นยอดบุญเท่านั้นฉะนั้นพระรัตนตรัยนี่เพียงเราระลึกถึงนับถือเท่านั้นเราก็มีความสุขอย่างล้นเหลือจะเป็นที่พึ่งทางใจของมนุษย์และเทวดาอย่างดีท่านบอกแม้แต่เทวดาเนี่ยจะสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยจะต้องกลับลงมาเกิดลงในนรกอีกแล้วจะต้องมาเกิดเป็นแรงเป็นลุงเป็นกาอย่างละ500ชาติชาติเนี่ยด้วยกรรมบุพกรรมเก่าที่เรื่องอุณหิตวิชัยเนี่ยไปถามพระอินทร์พระอินทร์บอกก็ช่วยไม่ได้อีก7วันเท่านั้นเองจะตายเทวดาไปหาเทวดาตนใดอินทร์ผมก็ช่วยไม่ได้ตายเลยจะต้องไปลงนรกเทวดาเพราะทำกรรมวจริตชาติแต่ว่าตอนมาเป็นเทวดากุศลได้ช่วยไว้แต่ถ้าลง

ถ้าเกิดคนนี้จะต้องไปลงนรกอีกนานเหลือเกินถ้าจะพ้นจากนรกต้องมาเป็นเปรตมาเป็นอสุรกายอย่างละ500ชาติเป็นลุงเป็นแรงเป็นกาเป็นสุนัขบ้ามาเป็นมนุษย์ที่กามอีกบ้าใบ้เสจริตอีกแล้วจึงจะได้พ้นจากกรรมนั้นบอกว่ามีอย่างเดียวเราพระพุทธเจ้าที่สามารถจะแก้ไขท่านได้ที่เราหลัดรับนะก็มาหาพุทธเจ้าเทวดาพระเจ้าบอกเธอเจริญพุทธคุณธรรมคุณให้ถึงดวงใจเธอสิให้ภาวนาถึงพุทธคุณธรรมคุณทำให้จิตสงบแน่วแน่สิแล้วเธอจะไม่ตายไปนรกพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของเธอได้ตลอดชีวิตหมู่มนุษย์และเทวดานี่ไม่สามารถจะเอาที่พึ่งให้เธอได้หรอกนอกจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์พุทธเจ้าก็บอกให้ลำดับจากการภาวนาถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถึงศีลทานภาวนาเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเอกเป็นดวงตาเอกในโลกที่จะทำตาคนที่มีอวิชชามืดมนนั้นให้สว่างได้กลับไปก็ท่องใหญ่ภาวนาใหญ่ถึงพุทธคุณธรรมคุณเจนจิตนั้นนึกไม่คิดอะไรเลยพอ7 วันตายจากเทวดาบรรลุเป็นโสดาบันไปเกิดเป็นเทวดาเบื้องสูงไม่ต้องกลับมาลงนรกอีกต่อไปอำนาจของพระรัตนตรัยถ้าใครเข้าถึงนะจึงว่าคุ้มครองได้จริงๆคนที่ทำบาปทำกรรมจะฆ่าภูฆ่าปลาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่างัวฆ่าควายฆ่ามนุษย์ก็กี่ร้อยคนพันคนแต่พอมาเข้าถึงรัตนตรัยก็ไม่ต่างอะไรกับโจรองคุลีมานพ้นบาปได้พระรัตนตรัยที่พุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเหมือนกับบุคคลที่คนที่ไม่มีรัตนตรัยเนี่ยเหมือนกับบุคคลที่เอาก้อนหินเนี่ยก้อนน้อยๆเนี่ยโยนลงไปในน้ำเนี่ยจมเลยคือจะก้อนไม่หนักแต่ก็จมคนที่ไม่มีศีลมีธรรมคนที่ไม่เข้าวัดถือศีลฟังธรรมเนี่ยไม่มีรัตนตรัยเนี่ยเหมือนก้อนหินน้อยๆคือจะทำบาปไม่มากก็ไปนรกเพราะจิตใจมันตกต่ำไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เลยมีแต่บาปกับบาปมีแต่ความเศร้าหมองเท่านั้นเองแต่คนที่มีรัตนตรัยจะทำบาปเท่าไรก็แล้วแต่จะทำฆ่าสัตว์ในชีวิตกินเหล้าเมายามาสักเท่าไรทำชั่วมาสักเท่าไรก็แล้วแต่จะเป็นโจร500ก็ช่างเถอะแต่พอมาเจอพระพุทธธรรมพระสงฆ์เห็นว่ารัตนตรัยนี้แก้จิตตัวเองได้สมาทานถือตลอดชีวิตเลยใครจะมาตัดคอตัดแขนก็ยอมถือรัตนตรัยตลอดชีวิตไม่ยอมทิ้งศีลธรรมอันนี้ก็บอกไม่ต่างอะไรกับเอาก้อนหินก้อนใหญ่เนี่ยทิ้งลงไปในเรือทิ้งลงไปในเรือใหญ่ๆเนี่ยทิ้งไปสักกี่ก้อนมันก็ไม่จมเพราะมันมีเรือรองรับศีลธรรมและรัตนตรัยเป็นเครื่องรองรับบุคจิตใจบุคคลอย่างนั้นรัตนตรัยเหมือนเรือที่รองรับไม่ให้จิตจมจึงลองรับจิตใจคนไม่ตกไปในที่ชั่วเพราะนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยามมีทุกข์ยามเล่าร้อนใจหรือยามจะแตกดับตายพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็เข้ามาสิงมาเกิดในดวงใจก็เลยเป็นเครื่องรองรับทันทีถึงจะเป็นบาปหนักอย่างไรแต่ว่าตอนนี้มีเครื่องรองรับอยู่แล้วฉะนั้นบุคคลเราที่เข้าถึงรัตนตรัยนี้โชคดีบุญอย่างมากเลยเราอย่าได้ทิ้งอย่าได้ทอดทิ้งหรือจะออกไปจากศีล8ก็ถือศีล5ไว้ให้ได้สวดมนต์ทั้งภาวนารักษาจิตตัวเองไว้ให้เป็นสุขสงบแล้วลูกหลานนี่มันช่วยอะไรเราไม่ได้ก็บอกลูกหลานก็ส่งไปแค่เชิงตะกอนเงินทองก็ส่งให้เรามีอยู่หยุดยารักษาโรคเท่านั้นเองแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะส่งไปถึงสวรรค์ถึงนิพพานด้วยการมีศีลธรรมไว้ในดวงใจเราจะไปห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงลูกของหลานที่จนใจเรามืดมนหมดก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ดีแล้วที่ญาติโยมได้เข้ามาประพฤติปฏิบัตินับถือศาสนาคือคำสอนพุทธเจ้าอย่างมั่นคงก็พยายามเจริญจิตให้มากขึ้นใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มเราจะมาโมคุยอยู่ก็ไม่ได้นะเรามาปฏิบัติเนี่ยก็คุยเพียงเล็กน้อยเพราะว่านาให้มากถ้าเรามาอยู่อย่างนี้ถ้าเราคุยน้อยได้กำไรมากกรรมฐานนี่คนคุยมากแล้วก็ไม่ดีปฏิบัติใหม่ๆนะบุญมันหลุดไปหมดหลุดออก

ทางวจีหมดต้องคุยน้อยคนไหนคุยน้อยคนนั้นจะสงบมากคนไหนคุยมากสงบน้อยไม่คุยยิ่งสงบมากพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ทรงทำความเพียรถึง6ปีไม่พูดคุยกับใครพระองค์เป็นตัวอย่างเขามุ่งจะเอาจิตตัวเองเป็นหลักพระสาวกทั้งหลายก็พยายามที่จะทำตามพระพุทธเจ้าเพื่อทำใจให้สงบอันนี้ถ้าเรามาบวชเรียนก็ต้องพยายามฝึกฝนทางใจให้มากเราจะได้เข้าใจธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเสียก่อนการที่เราฝึกสมาธินี่เราต้องฝึกให้เข้าใจในอารมณ์ตัวเองเบื้องต้นต้องฝึกให้เข้าใจในวาระจิตตัวเองคือการกำหนดสติปัฏฐาน4อันนี้เป็นหลักเป็นหลักกลางเป็นหลักกลางที่เกิดขึ้นที่พุทธเจ้าทรงให้พิจารณาและทรงสั่งสอนพระภิกษุและญาติโยมที่เข้ามาถึงพุทธศาสนาในหลักปฏิบัติที่ว่าเราจะต้องควบคุมใจตัวเองด้วยการยืนมีสตินั่งมีสตินอนมีสติกินมีสติจะกินเดินนั่งนอนเราก็ต้องพิจารณาก่อนนะถ้าเรามาอยู่วัดเนี่ยเรากินไม่พิจารณานอนไม่พิจารณานั่งไม่พิจารณาทำอะไรไม่พิจารณาโดยขาดสติเลยก็เรียกว่ากำไรน้อยถ้าเรามีสติในการกินเดินนั่งนอนพิจารณานั่นเนี่ยกำไรมากเพราะเราไม่ประมาทไม่เป็นค่าเข้าสุขของชาวบ้านอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมตัวเองเป็นเหมือนกันจึงจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขสงบอย่างมากบุญถึงขั้นนี้เราต้องทำเราเองนะบุญถึงขั้นภาวนาเนี่ยภาวนาให้เกิดสมาธิภาวนาให้เกิดปัญญาเนี่ยเราต้องทำให้รู้เองเห็นเองสมาธินี่เป็นครูใหญ่สมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำจิตให้เข้าถึงความสงบได้เนี่ยเป็นครูใหญ่ที่จะแนะนำอบรมจิตใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้มีความสุขสงบได้แล้วก็ได้เห็นได้รู้ได้แล้วควรจะเห็นซะก่อนจะรู้ซะก่อนว่ามันเป็นบุญอย่างไรเป็นบาปอย่างไรทางที่เราจะไปเป็นอย่างไรโยมป้าอาตมาอายุ80กว่าปีป่วยเป็นโรคทางปอดลมไม่ดีแล้วป่วยอยู่โรงพยาบาลแค่ภาวนามาตั้งแต่อาตมาเล็กๆแกก็คุยเรื่องกรรมฐานเนี่ยแต่ตอนนั้นอาตมาไม่เคยสนใจนิดหน่อยพออารมณ์ดีก็ลองไปนั่งแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นานเพราะเราเป็นคนวัยรุ่นๆแกก็เชื่อเรื่องนี้มากเลยสมัยเมื่อ20กว่าตกร่วม30ปีหลวงป้าเคยบอกว่าบอกอาตมาบอกน้องโสดาบันในโลกนี้ยังมีนะเราก็นึกขำบอกป้าโสดาบันหายไปหมดแล้วอยู่แต่ในตำราเท่านั้นแหละผมเรียนผมเห็นแต่ในตำราเท่านั้นโสดาบันตะกิสาคาอนาคาพระอรหันต์ป้าไปเอาโสดาบันที่ไหนมีโสดาบันอยู่ที่กรรมฐานอยู่ที่ปฏิบัติธรรมไม่ตกนรกนะโสดาบันเนี่ยทำแล้วไม่ตกนรกกรรมฐานเนี่ยปิดนรกได้ไอ้เราก็ยังไม่สนใจมันจะปิดได้อย่างไรเมื่อเราไม่เข้าใจเราไม่เชื่อในแม่เราเปิดนรกเยอะเลยทวนที่สุดเราก็ได้ยินได้ฟังมาเข้ากันมันก็ต้องมาด้วยกันตอนมาบวชมาเรียนก็สนใจมากเป็นพิเศษอยากทุดงกรรมฐานอยากรู้อยากเห็นเรื่องจิตเรื่องใจตัวเองมากเลยก็เลยมาทุดงมาทำกรรมฐานมาเข้าอยู่ประชามาอยู่ประชาถึง3ปีก็เลยว่าเออป้าของเรานี่เป็นคนที่เข้าใจอะไรก่อนคนรู้หนังสืออีกแต่โยมป้านี่เป็นคนไม่ได้เรียนหนังสือแต่มาปฏิบัติกรรมฐานสามารถค้นคว้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอ่านออกอ่านหนังสือได้หมดเลยสนใจจนถึงพยายามอ่านหนังสือออกหนังสือทางพระนะหนังสือทางโลกก็อ่านไม่ออกถืออุโบสถกันทั้งครอบครัวทั้งลูกสาวทั้งสามีถือกันหมดบรรพะต้องไปอยู่วัดใครจะว่าถือผิดยากจนไม่ฟังใคร
ข้าวัดก็มีความสุขความเจริญกับคนชาวบ้านที่ไม่เข้าศีลเข้าธรรมบ้านอื่นเดือดร้อนบ้านตัวเองก็ไม่เดือดร้อนในสุดตอนหลังก็มาป่วยที่โรงพยาบาลไม่กินข้าวไม่กินยาหมอก็บอกให้ไปรับให้ไปดูตมาก็ไปดูบอกเป็นไงโยมป้าบอกอยากกลับวัดอยากไปตายวัดไอ้คนเคยอยู่วัดนะโยมคนอุทิศตนแล้วอยากจะอยู่วัดอยากจะตายกับพระหลานชายก็บวชแต่แล้วก็โยมแม่ที่น้องสาวก็บวชเป็นโยมแม่ตมาก็บอกกันน้องสาวบอกว่านี่ฉันจะนั่งตายนะคือสามีก็นั่งตายนะโยมเป็นพระสามีก็นั่งตายสามีบอกเลยบอกว่าผมเนี่ยบอกฝากตีฝากไข้กับตมาตอนนั้นอยู่ที่ถ้ำหมีบอกผมจะตายวันจันทร์จะนั่งตายตอนนั้นตมาก็ตัดสหะแบบข้อภาษาไปจำวัดหวังวัดจะ7 วันบ้างอะไรเนี่ยของบางวัดก็นิมนต์ไปสอนกรรมฐานกระทุ้งไว้แกอยู่ที่ถ้ำหมีตอนนั้นก็ยังอยู่ที่ป่าที่สุพรรณพอกลับมาแกซิ่งแกซิ่งแกก็นั่งจริงๆโยมป้าก็ไปพยาบาลดูไม่รู้ว่าลุงซิ่งเมื่อไหร่หรอกคนกรรมฐานไม่ฟื้นป้าเราโยมดับไปมันไฟดับไม่รู้ที่ไหนแล้วลุงดับไปแล้วเอาจำลีมาหล่อจมูกไม่มีแล้วไม่รู้ว่าคนพยาบาลอยู่ไม่รู้ว่าลุงสิ้นไปเมื่อไหร่เอาจำลีไปหล่อจมูกไม่มีลมเลยผู้หญิงก็ไม่กล้าไปคนเรามันติดกันนะโยมดีมันติดกันชั่วมันติดกันนะไอ้ผัวขี้รักขี้ขโมยเมียไปอยู่ด้วยขี้รักขี้ขโมยเหมือนกันนะอยากยอกเหมือนกันผัวดีเมียดีตามกันเหมือนกันสามีธรรมะภรรยาธรรมะติดกันนั่งตายไปก็นั่งตายเหมือนกันแสดงว่าบารมีอุปนิสัยสร้างสมอบรมมาพอกันกลาโยมผู้หญิงบอกนิยน้องสาวแม่นข้าไม่อยู่กับเองแล้วนะข้าจะลาแล้วนะวันนี้พี่อยู่กับน้องไม่ได้นะพี่ต้องลาแล้วน้องสาวบอกจะไปไหนคนพูดได้ไม่ตายหรอกพูดหรอคนพูดได้ไม่ตายตายจริงๆนะวันนี้ตายแน่นอนเลยไปเอาดอกไม้ทุบเทียนมาจะไปไหว้พระจุฬามณีไปนิมนต์พระมาสวดอิติปิโส3 จบก่อนจะตายโยมผู้หญิงก็บอกว่าคนพูดได้ไม่ตายหรอกก็เลยไม่ได้ไปนิมนต์พระก็พอจะไปเอาดอกไม้ทุบเทียนมาแกก็สิ้นก็ไปเงียบๆ เหมือนกันแต่ก่อนที่จะสิ้นแกบอกที่โรงพยาบาลนะก็บอกแม่ฉันได้เห็นที่อยู่ฉันมาแล้วฉันไม่อยากกลับมาเมืองมนุษย์เลยบอกเป็นไงโยมป้าแกก็ไม่เล่าให้ใครฟังนะแกเล่าให้กับคนเชื่อฟังบอกไอ้ที่อยู่ของเราเนี่ยมันไม่มีปูนเลยนะไม่มีไม้มีแต่ทองคำทั้งนั้นเลยนะต้นไม้ใบหญ้าถนนหนทางที่อยู่อาศัยนั้นมีแต่ทองคำทั้งนั้นเนี่ยมันน่าอยู่จริงๆไม่น่ากลับมาเมืองมนุษย์เลยอยากจะไปอีกตอนนั้นเหลือเกินแต่ใครว่าอยากจะไปตอนนั้นจะได้กลับมาไม่ต้องมีเวทนาผู้ปฏิบัติธรรมมีความรู้สึกที่ว่าทิ้งร่างนี้ไปได้เป็นสุขกว่าเพราะว่าตนเองเห็นทางไปแล้วเห็นที่อยู่แล้วถึงจะไม่ถึงพระนิพพานในชาตินี้แต่ก็มองที่ไปได้แล้วทำสมาธิเห็นอย่างนั้นคนไม่กลัวตายโยมป้าไม่กลัวตายเลยจะไปอยากจะทิ้งร่างไปอยู่ไอ้ที่มันไม่ต้องซ่อมต้องแซมไม่ต้องถูกต้องผ่านนุ่งลงก็เตรียมตัวแบบนั้นบอกเลยวันจันทร์จะไปจริงๆแล้วลุงอาตมาก็มี2 คนก็เหมือนกันเองกันแหละเป็นพระเหมือนกันคล้ายๆว่ากรรมฐานนิยมรู้วันตายตัวเองเตรียมตัวตายได้จริงๆแล้วก็ไม่มีเวทนาครอบงำยมลงไปดูโรงพยาบาลที่คนตายยากทั้งนั้นยมนะขนาดหมอช่วยคนตายไม่ลงเลย เพราะไม่มีสมาธิยมใจมันห่วงลูกห่วงหลานแล้วชักลิ้นชักงอเลยจิตมันออกนอกกายจิตมันมีจิตที่จะมีเวทนาเนี่ยพอมากระทบกับความเจ็บปวดแล้วอารมณ์จะปรุงแต่งไปอยู่ข้างนอกพออยู่กับอารมณ์ข้างนอกกับลูกกับหลานแล้วมันจะเข้าร่างไม่ได้จิตมันจะมาสัมผัสรู้ภายในไม่ได้มันจะเกิดร้อนเกิดปวดเกิดเมื่อยทุรนทุรายมากหมอก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าคนมีสมาธิเนี่ย
ตรียมตัวไว้เนี่ยมันเข้าสมาธิเป็นเจ็บปวดอย่างไรมันก็ภาวนาเรื่อยไม่ยอมปล่อยจิตออกนอกกายมันก็ปล่อยวางจิตปล่อยวางกายได้นั่นแหละจึงว่าสุปฏิย่อมหวังได้ดับเป็นสุขโยมไม่ต้องพนมมือก็ได้โยมนะนั่งสมาธิฟังก็ได้หรือจะเอายังไงนั่งสมาธิฟังไปก็ได้โยมเคยภาวนาไงก็ภาวนาภาวนาฟังธรรมก็ได้ถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ภาวนาเรื่อยไปก็ได้ก็จะได้เกิดประโยชน์ทางความสงบทางใจก็เรียกว่าฟังอันดับญาณฟังเทศอันดับญาณหมายถึงว่าฟังแล้วเกิดวิตกวิจารพิจารณาธรรมอันนั้นมาเกิดในดวงใจเราแล้วก็พิจารณาเห็นแจ้งแท้แน่นอนแล้วก็เกิดปีติอิ่มอกอิ่มใจขนลุกขนชันตัวเบากายเบาจิตเบาแล้วก็เกิดความสุขอย่างล้นเหลือแล้วก็เกิดความวางเฉยไม่ยินดียินร้ายนั่นเองฟังธรรมอันดับญาณญาณได้เกิดขึ้นกับคนที่ใส่ใจไว้ในตนเองแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจในการฟังธรรมธรรมก็ไม่เกิดอันดับญาณญาณคือความรู้จริงรู้แจ้งก็ไม่เกิดกับผู้ฟังแต่ถ้าฟังแล้วจิตใจตรองตามไปรู้จิตเห็นจิตเท่าทันอารมณ์ตัวเองก็มีญาณเกิดขึ้นในใจตัวเองนั่นที่จะนำแสงสว่างนำความสุขให้เกิดมากขึ้นเราจะรู้เราจะเข้าใจในคำสอนพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งได้มากที่อาตมาได้บรรยายยกบุคคลตัวอย่างเนี่ยก็เพื่อต้องการให้โยมเนี่ยประกอบกรรมทำความดีจะได้ไม่ท้อถอยในการมาบวชเรียนจิตใจจะได้ไม่พะวกพะวนถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนจะได้มีความอิ่มกายสบายใจอยู่ในวัดในวาเหมือนกับเราอยู่ในแดนวิมานหรืออยู่ในแดนสวรรค์ซึ่งเป็นบรมสุขในชีวิตบางคนเคยใช้ชีวิตทางโลกมามากนะคลุกคลีกับความวุ่นวายมามากเนี่ยพอมาบวชเรียนเนี่ยจึงได้รู้คนถามโอ้ทางดีๆอยู่ตรงนี้เองมันสุขสบายอยู่กับคนมีศีลมีธรรมนี่เองเราไปหลงอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนที่จนผูกพันใจวุ่นวายหมดถึงจะออกมาได้เนี่ยแหมเสียดายเหลือเกินถ้าลูกนี้ไม่แต่งงานก็จะดีบางคนว่างั้นนะถ้าลูกนี้ไม่ต้องแต่งงานให้มันห่วงใครก็จะดีไม่งั้นมาวัดก็ยากบางคนยังไม่แก่ไม่เท่าพอมาวัดสามีก็ไม่ค่อยตามมาไม่ค่อยอยากให้มาหาว่ามาหลงพระติดพระอีกอะไรเงี้ยทั้งที่เราอยากจะไปทางดีแต่สามีก็ไม่เคยเห็นใจบางคนผู้ชายก็ภรรยาก็ไม่เข้าวัดก็หาว่ามาวัดไม่มาหลงวัดอะไรแต่ความเป็นจริงเขาไม่เข้าใจถ้าเขาเข้าใจแล้วนั่นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราจะหาทางนี้คนเราไม่มาหาที่วัดหรอกคนเราจะมาหาทางเรื่องครอบครัวนี้ไม่มีใครมาหาที่วัดเข้าไปหาที่บ้านเพราะมันมีของที่บ้านที่มาทางนี้เพื่อจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันวุ่นวายมันไม่สงบสุขแล้วจึงจะเข้ามาหาธรรมะเพื่อจะให้มาพระให้พระเราเนี่ยชี้แจงด้านทางด้านจิตใจแนะแนวทางสงบสุขให้กับเราเราจึงได้มามันพูดคุยสนทนาฟังธรรมท่านต้องการทางดับทุกข์นั่นเองแต่คนจะโรคก็มองไม่ออกแต่ถ้าคนมองออกก็ต้องเข้ากันมามากแต่หน้าพวกผู้ชายเขายังเข้าใกล้ไม่ถึงเพราะเขาไม่รู้ซึ้งอันนี้แต่ถ้าเขารู้แล้วเขาก็มั่นคงเหมือนกับพวกพระมาบวชนะพระมาบวชมาปฏิบัติกรรมฐานนะเชื่อว่าทางนี้เป็นทางดีฉะนั้นเรื่องการที่เรามาเข้าวัดเนี่ยเราจะต้องพยายามยึดหลักทางกรรมฐานไม่ให้ได้ไว้บ้างอย่างน้อยก็รู้ใจตัวเองพอเรารู้ใจตัวเองเราก็ผ่อนสั้นผ่อนยาวหนักเบารู้ละคราวนี้เราก็ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนมีทิฏฐิมากอะไรจะกลับไปอยู่บ้านกองเรือนก็ปล่อยวางเป็นอยู่วัดก็สบายใจการที่ทำกรรมฐานได้เป็นเครื่องเปรียบเทียบให้รู้จักวาระใจตัวเองอย่างสูงสุดเลยจะแก้จิตใจเรายังมากเลยเมื่อรู้อย่างนี้เราก็โอ้ศีลธรรมนี่ดีจริงๆแค่เรามาบวชอยู่3-4 วันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมา
ผูกพันจิตใจเรารู้สึกว่าเราเป็นสุขสงบมากกว่าเดิม

นี่เขาเทศกันกี่ทุ่มเลยโยมจะมาจะเทศเกินเวลาหรือเปล่าอนุญาตเทศในกี่ชั่วโมงไหมโยมสองชั่วโมงนะถ้าวันนี้จะเทศเก่งกับอาตมาเลยอาตมาเทศไม่ชั่วโมงเดียวก็เดินมากก็เอวังนอนก็นั่งสมาธิกันเดี๋ยวจะแนะวิธีอารมณ์กรรมฐานให้เป็นข้อคิดสักนิดหนึ่งว่าปฏิบัติให้นายโยมปฏิบัติสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ภาวนาก็ดีจะปฏิบัติวิธีใดทางใดก็จะได้แต่ขั้นต้นจะต้องทำให้เรื่องรู้ใจตัวเองรู้จิตเห็นจิตตัวเองแล้วก็สามารถควบคุมจิตตัวเองได้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้จิตสงบไปถึงไหนก็รู้กินเดินนั่งนอนในจิตสงบก็รู้จิตไม่สงบก็รู้พูดคิดนึกในจิตสงบก็รู้จิตไม่สงบก็รู้จะถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำมาหากินไปไหนมาไหนจิตสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้เข้าไปรู้ใจตัวเองอย่างมากบุคคลนั้นน่ะจะเห็นนิสัยตัวเองจะแก้ใจตัวเองเปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนจิตใจตัวเองให้เป็นคนเจ้าอารมณ์น้อยลงคนขี้โกรธคนหงุดหงิดก็จะหายได้ง่ายธรรมะแก้ได้ตรงนี้เองต้องทำให้จิตรู้จิตตัวเองสงบถ้าจิตยังไม่เข้าสู่สมาธิยังไม่สงบแล้วไม่สามารถจะเปลี่ยนอารมณ์ได้อันนี้เบื้องต้นเราต้องเพียรพยายามทำจิตใจดวงนี้ให้สงบให้ได้แต่ก็เข้าไปรู้ไปเห็นใจดวงนี้แล้วก็เหมือนเห็นรัตนตรัยที่จะเป็นเครื่องเกาะเครื่องเหนี่ยวเอาจิตใจของเราไว้อยู่กับอันนี้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนไปไหนเราก็เอากายยาววาหนาคือกว้างกามาสัญญาใจของมีสติพิจารณาตัวเองปฏิบัติไม่รู้ใจตัวเองก็ไม่รู้จะไปรู้ตรงไหนคือเราจะนั่งไปเห็นพระพุทธรูปสวยเห็นเทวดาสวยอันนั้นเป็นนิมิตโยมเป็นปีติเราก็กำหนดมาดูจิตของเราไปให้ดูจิตของเราเห็นจิตในจิตของเราอยู่เรื่อยๆรู้ว่ามันสุขมันทุกข์สงบมากก็ภาวนาเรื่อยไปสงบน้อยก็ภาวนาเรื่อยไปเมื่อเรารู้จิตใจของเราได้นี่เราจะเป็นบุญกุศลอย่างมากแล้วก็สามารถจะแก้ไขจิตใจตัวเองให้ดีมากที่สุดเลยครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติมีสั่งสอนอย่างนี้พวกเราก็ได้ปฏิบัติกันอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้ใจตัวเองก็ไม่สามารถจะแก้ใจตัวเองได้สุขทุกข์มันอยู่ที่ใจสงบไม่สงบมันอยู่ที่ใจบุญบาปสวรรค์นรกมันอยู่ที่ใจฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้เรื่องใจตัวเองก่อนจะเรียนรู้ยังไงให้เห็นได้ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนภาวนาภาวนาเนี่ยอะไรก็ได้แต่ว่าเมื่อลมผ่านเข้าผ่านออกเนี่ยมันจะสังเกตให้ละเอียดติดต่อกันแล้วจิตมันจะปรุงแต่งอะไรก็จะได้ทราบเรื่องทราบเรื่องราวของตัวเองบ้างว่าใจเราเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไปคิดถึงใครมันไปถึงไหนมันสงบมันไม่สงบเป็นยังไงไม่สงบไม่เป็นไรอันนั้นแหละตัวที่เราจะเข้าไปดูความไม่สงบมันมากน้อยแค่ไหนอย่าไปท้อถอยกับความไม่สงบอย่าเป็นยินดีกับความสงบสงบเราก็ภาวนาไม่สงบเราก็ภาวนาจับความรู้สึกไว้ที่กายใจของเราเรื่อยๆไปนั่นแหละทางพ้นทุกข์ทางหลักทุกข์เราจะเข้าถึงหลักคำสอนพระพุทธเจ้าได้มากเลยอันนี้เราเรียนรัดโยมไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องท่องบนอะไรว่าอะไรไม่ได้กับพุทธลมเข้าโทลมออกหรือว่าที่นี่สอนท้องหนอยุบหนอแล้วก็ท้องหนอยุบหนอเอาจิตไว้ตรงนั้นให้ได้ทำอะไรก็ได้แต่ว่าให้รู้ใจตัวเองเวลาโกรธให้รู้ทันใจตัวเองเวลาโกรธดับก็ให้รู้ทันใจตัวเองเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนั่นแหละคือรู้สติรู้สมาธิรู้มีปัญญาเรียกว่าวิชาแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้การที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อต้องการให้เข้าไปถึงวาระตรงนี้ที่พุทธเจ้าได้ทรงวางพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเป็นอุบายสอนเพื่อให้ทุกคนได้

้จักใจตัวเองให้รู้จักจิตใจตัวเองควบคุมใจตัวเองให้เข้าถึงความสงบสุขแต่ท่านสอนไว้มากมายเหลือเกินสอนให้ย้ำเตือนให้ทุกคนเขาได้รู้จักใจตัวเองนั่นเองคนมันหลงใจตัวเองโดยมากไปคิดถึงคนอื่นมากกว่าใจตัวเองเขาไปติดอยู่กับรูปภายนอกเสียงภายนอกกลิ่นภายนอกสัมผัสภายนอกจนชินชาเคยได้ตอนนี้แล้วคำสอนของท่านก็เพื่อจะตีกลับให้เราเนี่ยย้อนกลับมาดูกายวาจาใจผมขนเล็บควันหนังให้มาดูใจตัวเองนี่เองแต่พอมารู้แล้วเราก็เข้าใจในอนิจจลักษณะได้อ๋อร่างกายสังขารคนเราเนี่ยมันแน่นอนจริงๆที่พระพุทธเจ้าท่านสอน

ร่างกายสังขารคนเราเนี่ยมันแน่นอนจริงๆที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสาวกก็เพื่อต้องการให้ได้เข้ามารู้ของจริงเช่นแบบว่าคนเราเนี่ยในสิ่งที่เราต้องประสบแน่นอนคืออริยสัจธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้คือตัวทุกข์ทุกข์ในเกิดทุกข์ในแก่ในเจ็บในตายเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากได้เช่นสมมุติคนเราเนี่ยเกลียดกลัวความเจ็บไม่มีใครอยากเจ็บสักคนเดียวเจ็บแล้วมีเงินทองเท่าไรก็ต้องรักษาให้หายกลัวมากแต่คนเราก็หนีความเจ็บไม่พ้นทุกอันนี้หนีไม่พ้นจริงๆความแก่เนี่ยผมงอกฟันหักเนี่ยใครๆก็กลัวจริงๆพอมันเกิดขึ้นกับเราในใจหายใจบางคนไม่มีธรรมะในใจหายใจคว่ำโอ้โหนี่เราแก่แล้วเนี่ยผมงอกหรือฟันหักแล้วหรือเราเข้าวัยชราคนจะกลัวมากตรงนี้แต่มันก็หนีไม่พ้นทั้งที่กลัวแล้วเราจะทำอย่างไรอย่างเงี้ยมันเกิดความแก่ความเจ็บขึ้นมาและความตายเนี่ยเป็นวาระสุดท้ายที่คนไม่อยากตายเลยทุกคนอยากจะอยู่มานานแต่ว่าความตายนี่มันก็ต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนคนเราเกิดไม่ถึง100 ปีตายหมดและจะต้องตายทุกคนอย่างเงี้ยแล้วเมื่อตายขึ้นกับเราทำอย่างไรเราจะหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยหายใจออกก็ไม่ออกหายใจเข้าก็ไม่เข้าจะทำยังไงดีเมื่อตายแล้วเราก็จะต้องทิ้งสังขารร่างกายนี้หมดเยื่อใยกับโลกแล้วอันนี้น่ากลัวถ้าใครไปถึงวาระนั้นเหมือนกับคนจะจมน้ำตายนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงให้พิจารณาธรรมะบุคคลที่ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายคือใครคนที่ปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาคนที่ทำสมาธิที่เห็นทางตัวเองคือทำใจให้เป็นสุขสงบนะจึงยินดีกับความแก่เจ็บตายที่มีกับตัวเองดังที่ตมาบอกว่าโยมป้าตมาบอกไปเห็นไว้แล้วไม่อยากกลับมาพอกลับมาเข้าร่างก็มาอยู่กับคน80-70อย่างเงี้ยก็มาอยู่กับคนที่มีความปวดเมื่อยอีกความแก่ความเจ็บอีกฉะนั้นถ้าทิ้งร่างนี้แล้วจึงไปได้ร่างทิพย์พอร่างทิพย์นี่มันไม่ต้องกินต้องถ่ายไม่ต้องลำบากอะไรมากมันไม่มีแก่ไม่มีเจ็บมีก็แค่ตายเท่านั้นเองจึงว่ายินดีที่จะละร่างที่เป็นทุกข์นี้แต่ว่าคนเราเนี่ยที่จะเอาอะไรได้มันก็ต้องเข้าใจในหลักธรรมอันนั้นรู้เราว่าไปตรงนี้ถึงตรงนี้เราจะไปตรงไหนอย่างเงี้ยเมื่อเราจะมาวัดมหาโลกเนี่ยก็ต้องรู้จักวัดมหาโลกก่อนแล้วก็พยายามสืบเสาะมาถึงวัดมหาโลกรู้จุดหมายปลายทางสู่วัดมหาโลกคนมีศีลมีธรรมอยู่วัดมหาโลกนี่ก็ถามว่าวัดมหาโลกอยู่ที่ไหนก็ต้องถึงวัดมหาโลกจนได้ฉะนั้นเรื่องหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเราต้องพยายามเห็นว่าภัยอันตรายของมนุษย์เราเนี่ยมีมากเหลือเกินไม่มีใครหนีพ้นเลยความแก่ความเจ็บความตายทำไงเราจะทำใจให้เราเป็นเทวดาเป็นพรหมทำใจของเราให้เกิดสุขสงบที่ไม่ต้องกลัวอะไรต่อไปอย่างที่อาตมาได้พูดเบื้องต้นว่าธรรมะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายแล้วก็ไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายยินดีพอใจที่จะประพฤติปฏิบัติฟังเข้าใจหรือเปล่าพี่โยมพูดถึงเรื่องตายไม่สนุกเนาะพูดถึงเรื่องแก่เรื่องตายเนี่ยเออพูดเรื่องจริงคนก็ไม่ค่อยสนุกแต่พวกเรามันยอมรับเลยนะโยมนะยอมรับแล้วมันก็เป็นคนจริงแล้วคนที่จะเอาศีลเอาธรรมอย่างมากมายกว่านี้เดี๋ยวจะเล่าวิธีแก้เวทนาอีกเรื่องนึงนะโยมนะก็คงจะเล่าเพื่อเป็นการมั่นใจของเราว่าผู้หญิงเนี่ยเขาสามารถทำได้เท่าผู้ชายอันนี้อาตมาเคยเล่าในรายการวิทยุทอไปบ้างแล้วแต่ว่าญาติโยมบางคนก็คงไม่เคยฟังก็ขอเล่าว่าเป็นลูกผู้หญิงที่โชคดีที่มีบุญวาสนาที่สามารถได้ปฏิบัติในเมื่ออายุวัยชราซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับอาตมาแล้วก็เป็นเครือญาติกันแกอายุแก77ปี

0: จ็บพอเจ็บแล้วก็หลานชายเข้ามาสอนกรรมฐานแค่นอนไปไหนไม่ได้โยมนอนไปไหนไม่ได้ก็หลานชายเป็นเจ้าวาดอยู่สารพัดดีตอนนั้นเมื่อสมัยเป็นพระหนุ่มๆก็เคยไปทุดงอยู่ที่ป่าถ้ำกระเปาะกับธรรมาที่ชุมพรอยู่3 ปีก็มาสอนยายบอกยายเจ็บเนี่ยไม่มีทางอื่นช่วยหรอกนะยายรับศีล5ถือพรหมจรรย์ซะละกันคือศีล5นี่ถือพรหมจรรย์ได้นะโยมอยู่บ้านนะกินข้าวเย็นได้แต่ไอ้ข้อ3เนี่ยถือเป็นพรหมจรรย์ไม่ถือกาเมปานาอธินาพอกาเมเราไม่เอาเป็นอธรรมจริยาเวแล้วก็มุสาสุราเอาแค่5ข้อแต่ไอ้ข้อ3นั่นเป็นพรหมจรรย์ถึงเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่สมาทานให้รู้ว่าเราเป็นพรหมจรรย์หลานชายเขาบอกว่ายายสู้แบบหมาจนกรอกนะเราไม่มีทางอื่นนะพุทโธไปละกันพุทโธอย่างเดียวให้ใจเข้าพุทในใจออกโธภาวนาไปเถอะพอหลายวันก็มาเดินทางมาหายายมาบอกเป็นไงโยมบอกว่าบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบบอกภาวนาไว้เถอะเดี๋ยวพอมาสอบอีกก็แกก็บอกงั้นบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบจนแกพูดไม่ได้พอพูดไม่ได้ก็นอนกระดุกกระดิกไม่ได้ก็ต้องอาศัยลูกหลานปฏิบัติก็ถามยาถามว่าเป็นไงโยมภาวนาสงบไหมแกก็สายหน้าบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบแต่ว่าพูดไม่ได้นะภาวนาจนขออภัยจนหลังเนี่ยจนกระดูกสันหลังก้นเนี่ยนะเน่าเลยโยมเน่าเห็นกระดูกเลยแต่ลูกมันร้อนในข้างล่างอ่ะไอ้หลานลูกก็ไม่เข้าใจปฏิบัติแต่ข้างบนข้างล่างไม่ดูจนหนอนเนี่ยมันเกิดขึ้นมากินเลยกินจนตัวเป็นขนเลยภาวนาไปนะเข้าไอ้หนอนนั้นมันหลุดลงไปลูกหลานจึงได้เห็นแค่ก็ทนนะทนอย่างมากเลยภาวนานะเข้าแกก็พูดไม่ได้นะเข้าสิ้นไปอยู่7 เดือนโยมเจ็งกันด้านหลังก้นกบนี่เน่าจนถึงกระดูกแต่ก็เอาพุทโธสู้เวลาเผาโยมพอดีพระที่วันนั้นเขาไม่ได้กรรมฐานวัดบ้านญาติบ้านญาติแต่ว่าที่กรรมฐานอยู่สัปดีก็เดินทางมาเผากันหลวงพ่อสว่างก็มาเผาพอวันรุ่งขึ้นเก็บกระดูกอะพอเก็บกระดูกนี่กลายเป็นแก้วมาเลยกลายเป็นพระธาตุมาเลยทั้งล่างเลยกลายเป็นพระธาตุโยมเคยรู้จักพระธาตุไหมอาตมาไม่ได้เอามาด้วยอยู่ที่วัดสังฆทานเลยกระดูกคนธรรมดาถ้าเผาแล้วก็ขาวผุๆนะแต่นั้นเผาเสร็จแล้วมันละลายกลายเป็นแก้วสีขาวสีเขียวเป็นก้อนเป็นเหมือนไอ้ถูกหลอมอะเป็นทั้งองค์เลยที่เท่าอะไรอะไรก็เป็นพระธาตุหมดพระนั้นบอกผมเกิดมาไม่เคยเห็นกระดูกใครสวยอย่างนี้เลยหลานชายก็ห่อเก็บเอาไปสัมผัสดีพ่อบอกว่าบุคคลนี้ไม่ใช่คนธรรมดาคนที่จะเป็นพระธาตุได้เลยต้องเข้านิโรธสมาบัติได้ทำจตุตฌานอย่างคล่องแคล่วจึงแปรธาตุเป็นธาตุสี่แล้วตายแล้วกระดูกจึงเป็นแก้วได้จึงเป็นพระธาตุได้ดังที่พระพุทธเจ้าพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระอนุนเนี่ยเวลาตายแล้วอธิษฐานธาตุตัวเองเนี่ยก็ร่างกายจริงจะเป็นพระธาตุอย่างที่พระนนท์นะพระนนท์ขึ้นเวลาจะนิพพานพระนนท์ก็เหาะขึ้นไปนิพพานบนอากาศระหว่างกลางน้ำโลหินีแล้วก็อธิษฐานธาตุให้กายตัวเองไม่แตกไปคนละฝั่งเพื่อแบ่งญาติไม่ทะเลาะกันก็เป็นธาตุแบบนี้เนี่ยเป็นไฟธาตุเผาแล้วก็กลายเป็นธาตุสวยมากโยมกระดูกคนไม่เป็นอย่างนั้นผลสุดเป็นธาตุมาเลยทุกวันนี้เขาก็เก็บไว้บูชากันเดี๋ยวนี้กระดูกของผู้หญิงนะมาอยู่หิ้งพระในโยมทุกคนได้กราบไหว้เท่ากับเป็นพระเลยไม่มีกระดูกคนไหนที่พระชีจะไปกราบไหว้ทำเป็นกระดูกเป็นอัศจรรย์ให้คนกราบไหว้ได้แล้วก็สวยโยมถ้ามีโอกาสไปเลยโยมไปดูไม่ได้เป็นเหมือนกระดูกคนธรรมดากลายเป็นพระธาตุแต่ก็ไม่ได้เป็นคนเดียวนะโยมที่อาตมาได้เก็บวันนี้มีหลายองค์ที่เป็นกระดูกกลายเป็นพระธาตุ เขาสามารถปฏิบัติจนสู้เวทนาจนดับอารมณ์ตัวเองได้จนสามารถเจริญฌานจนเข้าถึงแลธาตุตัวเองได้จะมีหลวงพ่ออยู่ที่ปราจีนบุรีนั่นก็ปฏิบัติบวชมาแก่มานะก็พุทโธเนี่ยพอตายแล้วกระดูกก็เป็นแก้วแบบเนี้ยไอ้ลูกหลานบอกเออกระดูกหลวงพ่อดีเลยสงสัยเอาไปบวชทำพระผงถ้าจะขลังดีกระดูกแปลกอื่นก็อะไรไปเอาไปเข้าเครื่องหมดเครื่องหมดพังหมดเลยเอาใหม่ขลังดีเอาอีกเครื่องหนึ่งพังอีกเครื่องหนึ่งสามเครื่องมาเลยเลิกหมดเลยมันจะเอากระดูกหลวงพ่อเป็นผงมันจะเอาไปทำเป็นพระสมเด็จอะไรพิมพ์ให้เป็นเครื่องรางของขลังท่านไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นท่านปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์แต่สุดกระดูกนั้นพระธาตุนั้นเลยถึงพวกเราเลยลูกหลานก็เลยเก็บมาถึงพวกเรากลายเป็นธาตุได้โยมผู้หญิงนี่ก็เป็นได้โยมถ้าเราสู้อดทนยังเจ็บไข้ได้ป่วยก็ภาวนาไม่ต้องเดินไม่ต้องอะไรก็ได้เอาจิตควบคุมจิตตัวเองไว้ได้เท่านั้นเองเพียงรู้แล้วก็พยายามละกายละจิตไม่มันไปยึดมันเป็นทุกข์เท่านั้นถ้าเราทำได้มันก็สงบได้อันนี้บางคนยังทำไม่ได้ก็อาจจะสงสัยทำไปจะโยมได้ผลเป็นหมอวิเศษที่จะรักษาจิตใจของเราร่างกายของเราไม่ให้ระบมเป็นทุกข์ต่อไปอันนี้จะมาได้เชื่อว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสามารถปฏิบัติได้ผลเหมือนกันถ้าทำอย่างนี้จะมาว่าผู้ชายบางคนก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นโรคจำยอมอยู่พอภาวนาไปแล้วกลายไปเป็นธรรมะได้เพราะไม่มีทางหลีกเลี่ยงสมาธินี่มันจะตัดเวทนาออกจากกายไปได้หมดทำให้จิตใจของเราไม่มีความสงบในยามเจ็บไข้ได้ป่วยกระดูกกายเป็นแก้วเป็นประธานได้มีก็นับว่าบางคนนึกว่าคงจะได้แต่ผู้ชายสำเร็จผู้หญิงอาตมาว่าศรัทธาเท่าไหร่ก็ยิ่งทำความเปลี่ยนได้มากเท่านั้นขอให้มีศรัทธาเรื่องสายเชื่อมั่นให้มีปีติมากๆกันนะอย่างที่โยมอายุ80กว่าปียังนั่งสมาธิได้ตลอดคืนถ้าโยมที่สมุทรปราการนั่นสมาเคยไปอันนั้นก็อายุ80กว่าปีเหมือนกันน้องสาวก็อายุ80กว่าปีแกก็80กว่าปีสมาไปงานศพงานสวดศพมันเป็นแม่น้ำต้องใช้เรือไปเขาเกียมกดเกียมบาทไปว่าจะไปปักตามในหมู่บ้านพอดีฝนตกเลยต้องนั่งบนบ้านงานศพตามบ้านนางก็ตั้งวงไพ่กันตั้ง 4-5 วงข้างล่างไฮโลอีกวงไอคนที่ตายนั่นอายุ80ไอพี่สาวมานั่งดูเขาเล่นไพ่ยันสว่างกันอยู่อาตมานั่งพี่สาวเราหลับตื่นดื่มตาเมื่อไรเห็นโยมนั้นนั่งจ้องอยู่ที่ไพ่เนี่ย80กว่าปีโยมน้องสาว80ตายในคนนั้นนั่งแล้วรุ่งเช้าจะมาถามบอกโยมเล่นเขาหรือเปล่าบอกไม่ได้เล่นหรอกนั่งดูเขาโอ้ทำไมนั่งดูยันสว่างแค่บอกชอบนั่งดูเมื่อก่อนตาดีๆก็เล่นเองแหมนี่จะโยมนึกใจถ้าโยมมานั่งกรรมฐานสำเร็จแน่เลยกระดูกเป็นแก้วแน่เลยเนี่ยแต่ไม่เอาเราโยมคนงานฝังธรรมะไม่รู้เรื่องดับเวทนาได้โยมปีติที่เห็นพวกกินกันอะไรกันเนี่ยปีติมันมีปีติเพราะความหลงผิดในอายุ80ปีมันน่าจะมาบวชทำกรรมฐานถืออุโบสถนะกลับไปดำเนินชีวิตอย่างนั้นไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นเราก็ควรจะยกย่องตัวเราเนี่ยให้ประเสริฐเลิศถือจะเป็นผู้หญิงก็มีความสำคัญพระเจ้าโศกบอกกับลูกสาวบอกให้บวชเป็นภิกษุณีให้พ่อพ่ออยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าพอลูกสาวบวชเป็นภิกษุณีบวชถือพรหมจรรย์บอกพระอรหันต์บอกว่าเป็นญาติเนี่ยพอลูกสาวได้บวชแต่ถ้าพระเจ้าโศกไม่บวชตัวเองไม่บวชลูกสาวลูกชายไม่เป็นญาติแต่พอเอาลูกสาวบวชปุ๊บเป็นญาติทันที ราะอะไรการบวชเรียนนี่มันได้นึกถึงอยู่บ่อยๆนึกเข้าไปหาพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจึงว่าเราก็ควรสนใจให้มากที่จะเป็นเครื่องรู้เรื่องของเราเห็นเรื่องของเราที่จะไม่ล่าช้าเกินไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

อริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังภนันตุสักเกกาเมจรูเปคิริสิ

ต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตา

0: ยังหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดี

0: ติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสารแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็

0: สื่อสารสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
2: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
3: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
4: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วของกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับของกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่วมใจนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่วมใจมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญ ครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามเณรทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยอนะครับ
3: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
5: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
3: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนทีนี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในยาบทใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับยาบทที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดรูปกายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่ขณะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้ไม่เห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายๆกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงๆเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงๆอย่าได้ดำรงสติของเราเอาไว้เฉพาะหน้าของเราเฉพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายภายนอกของเราทั้งอธิษฐาน

ลงไปถึงเท้าต้องกระเท้าเพื่อมาถึงพิษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนึกแค่เห็นกายของเราแต่เราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกให้มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้นก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราแล้วเราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาเราลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่เรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบเราก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทธระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาก็เป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็เป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราหรือใจของเราเป็นสุขเราก็

อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงดีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบเราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกันนี่นั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติ
ให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นเดียวกับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมเพื่อเป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาถ้าเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้ก็เป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรจะได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกก็เวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะถึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นก็มารู้มาเห็นเรื่องเราของเราไม่ได้คนอื่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้า
พยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่ให้จิตของเราไปรับไม่ให้จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือแม้อารมณ์ภายนอกก็มาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั่นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงหอนอนมาครอบงำถ้าใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปเราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งขึ้นถ้าใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทำที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่

การประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกไฮไลท์ไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆก็เป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่ามันไม่สงบมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้เรียกว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันที่มันก็ชอบใจที่มันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอถึงเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็ตายเสร็จแล้วดังนั้นเราจึงนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเราล่อเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับ
เราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดเราก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เลยก็ไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันประติดประต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่วันข้างหน้าสติของเราก็ประติดประต่อดีพอเรากำหนดมันก็ประติดประต่อไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบจิตใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดตั้งสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันก็อาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันประติดประต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรื่องจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งอยู่มั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ให้เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ถอดถอยไม่ยอมไม่แพ้ถ้าวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในถ้าใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะ
ทำให้มันเกิดยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปถ้าเราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกฝนการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพับเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะก็จะได้ฟื้นใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นในการที่เรามาปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำมันนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสะสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราสุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดียวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันไว้เพราะใจของเราเด็ดเดียวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดียวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเพียรให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เร็วๆมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้เพราะความเปลี่ยนของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันเชื่อเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกก็เราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นพอเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่เราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
มันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดเพราะใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้ในเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไปได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็เลยก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาแล้วร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เรานึกว่าเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนลงไปใจไม่สงบเราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เลยก็เป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเราอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้
พราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัย

เรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปจริงๆเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามคืออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กระใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆเดี๋ยวพอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้ว่าไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละแล้วกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปนั่นเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้ถ้าพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5 นาที10 นาทีก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วสิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นและการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่จะไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เราในการที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำไอ้สิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเราเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกใจมันเป็นไปต่างๆนั้นเรื่องที่เรามันนึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมัวเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดเนี่ยเราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็น

เพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะถามมันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไอ้ที่อยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะอย่างนี้เราก็เห็นเลยพอความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นแต่วางหน้าที่เราเพียงกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเองว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ใช่เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้อันที่การที่เราภาวนาเนี่ยดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่แค่5นาที10นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะยังไม่ได้กระทำลงไปงั้นจึงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้ได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งอะไรๆมันก็ดีไปหมดหนึ่งแต่ในขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นใจจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากจริงๆว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดกำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ง่ายสงบยากเรื่องง่ายเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในถึงว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็น
ขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วไอ้เรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั้นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาแต่การที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่ใจของเราจะเริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปใจของเรายังก็อยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งก็เรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราจะเริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจของเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดใจน้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบวันนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาติดใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยถึงเราจะคิดมันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็คงพอสมควรแก่เวลาที่เราได้ทำความภาคเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามที่จะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่เราก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกก็เป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ขณะที่เรากำหนดออกเราไปรู้ว่าเรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวังไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลาย

0: ทำอย่างไรให้ใจเป็นหนึ่งการที่เราเข้ามาศึกษาศีลธรรมชื่อว่าให้ตัวเองฉลาดให้ตัวเองได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นดีกว่าที่เราไม่เคยศึกษาเลยอย่างน้อยเราก็ฉลาดในเรื่องของศาสนาฉลาดในการให้ทานรักษาศีลฉลาดในการภาวนาที่มีอุบายออกจากความวุ่นวายใจอยู่บ้านครองเรือนเราวุ่นวายใจเหลือเกินมีแต่ปัญหา108,000ประการที่จะต้องเก็บเอามาคิดไม่มีเวลาว่างทำอย่างไรจะให้ใจสบายได้ทำอย่างไรจะให้ใจเป็นสุขได้เราต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะเพื่อปล่อยละวางจิตที่เป็นกังวลให้สู่ความเป็นหนึ่งจากหนังสือทำอย่างไรให้ใจเป็นหนึ่งโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมในอริยญาณธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้ถ้ามีเวลาพอได้พูดได้จากันส่วนที่เป็นเรื่องเป็นราวทางศีลทางธรรมทางอัตทางธรรมเรียกว่าธรรมนิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นหลักคำสอนในทางพระศาสนาเพื่อฝากฝังเป็นแนวคิดเตือนจิตสะกิดใจแก่ท่านทั้งหลายเอาไปคิดไปพิจารณากันเรื่องจะเชื่อหรือไม่เชื่อเอาไว้ทีหลังก็ได้เดี๋ยวนี้เรี่ยวแรงมันไม่ค่อยจะดีสุขภาพของสังขารมันก็เสื่อมโทรมไปตามกาลตามเวลาของมันก็คิดว่านึกเรื่องราวอะไรได้พอที่จะเอามาเล่าให้กันฟังบางทีอาจจะเหมาะสมกับคนผู้มีระดับสติปัญญาระดับใดระดับหนึ่งผู้ที่มีสติปัญญาสูงส่งปีกกล้าขาแข็งทางอริยะ

จริยธรรมมีพลังแห่งจริยธรรมกล้าหาญแล้วก็ไม่เป็นห่วงกันก็พอที่จะเอาตัวรอดไปได้ในวัฏสงสารวันนี้ก็ขอเล่าวันละนิดก่อนชีวิตจะอัสดงจะล้มจะตายไปถ้าพูดถึงเรื่องชีวิตในวัฏสงสารที่เราทั้งหลายได้ตายแล้วเกิดแล้วตายเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ตรงนี้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดโดยเราไม่รู้เลยเพราะอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่นแหละเป็นเครื่องกั้นตัณหาความทะเยอทะยานร่านอยากไปตามอารมณ์ทั้งหลายเป็นตัวผูกพันน่วงเหนี่ยวกักกันให้ไปไหนมาไหนไม่ได้จากนอกของขอบเขตวัฏสงสารอารมณ์แห่งโลกีนี้แม้พระพุทธเจ้าของเราก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีท่านก็ได้ท่องเที่ยวเป็นอเนกชาติในวัฏสงสารนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไม่ประจักษ์แจ้งความจริงเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาติครั้งแรกก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเมื่อกระทำคุณงามความดีอะไรไปมากเข้ามากเข้าจิตใจก็ละเอียดอ่อนลงไปสติปัญญาก่อนแหลมคมขึ้นมามันก็เริ่มจะรู้จักหน้ารู้จักหลังว่าเอเรานี่มันกลมอย่างเท่านี้มันท่องเที่ยวมาแล้วเป็นอเนกชาติเอาง่ายๆเพียงวันเดียวขณะเดียวเดี๋ยวนี้แหละเราก็ลืมไปแล้วเรื่องที่ผ่านมาเมื่อวานซืนและเมื่อเช้าแต่ถ้าเกิดเวลาใดเวลาหนึ่งเราอยู่ดีๆจิตของเราสงบไม่สัดสายไปกับอารมณ์เรื่องเก่าๆความหลังก็ผุดโผล่ขึ้นมาโอ้วันนั้นเห็นคนนั้นอยู่ตรงนั้นได้พูดอย่างนั้นได้กระทำอย่างนั้นมันก็จำของมันมาเองแล้วเราก็รู้ว่าโอ้เมื่อวานก็มีเมื่อคืนก็มีปีกายก็มีเอาแค่ชีวิตเดียวๆชีวิตเป็นในชาตินี้มันก็ยังมีเมื่อวานมีเมื่อซืนมีเดือนก่อนมีปีกลายแล้วก็มีพรุ่งนี้มะรืนนี้เดือนหน้าปีหน้าพรุ่งนี้เราก็ไม่เคยเห็นมันดอกมันไม่เป็นเราไม่รู้ว่ามันมีหน้าตาอย่างไรหน้าตาของวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นอย่างไรเราจะมีชีวิตอยู่หรือจะตายแต่สิ่งหนึ่งที่เราแน่ใจก็คือว่าพรุ่งนี้มีแน่นอนมืออื่นมีอีหลี ทั้งที่ไม่เห็นมันนี่แหละแต่ก็เชื่อว่าพรุ่งนี้มีจริงๆมืออื่นนี่มีอีหลีมีแต่แต้ถ้าอู้เป็นคำเมืองก็ว่ามือพูกมีแต่แต้บ่ใจบ่มีแต่ว่ามันยังบ่หันคือยังไม่เห็นและมันก็เคยเห็นวันนี้แหละคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเมื่อวานก็คือวันนี้ของมันอยู่ในตัวที่ผ่านมาได้เข้าใจอย่างนี้นะวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานนั่นเองเพราะฉะนั้นชาตินี้ชาติก่อนเหมือนวันนี้เหมือนเมื่อวานเหมือนพรุ่งนี้คือชาติหน้า คิดอย่างนี้ก็เบาใจนะคำนึงคำนวณไปอย่างนี้ก่อนตรงนี้ปลายจะใช้มันสมองให้มันเปื้องสรุปเอากับสิ่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่นี่
เมื่อมันเป็นเช่นนี้ก็มาคิดว่าเรานี่เกิดมาหลายภพหลายชาติทั้งดีทั้งชั่วเวียนว่ายในวัฏสงสารนี่แล้วจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษไม่ใช่ว่าวนเวียนอยู่ไม่รู้จักจบถ้าวนเวียนอยู่ไม่รู้จักจบนี้แต่กรรมเก่าทำแล้วก็ต้องรับกรรมอันเก่าเนี่ยไปฆ่าสัตว์สักแสนตัวก็ต้องตายไปเกิดเป็นสัตว์อีกแสนตัวอย่างนี้มันก็จบไม่เป็นกรรมนั้นมีการให้พ้นเป็นกรรมวาทีพุทธศาสนาเมืองกับศาสนาบางศาสนาที่เชื่อว่ากรรมที่เป็นอะไรไปตามอำนาจแห่งกรรมเก่าที่เรียกว่าปุพเพกตะเหตุวาทความเชื่อลัทธิความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยอำนาจของกรรมเก่าที่นี่บางศาสนาบางกลุ่มเขาก็โยนไปให้พระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้บงการเป็นผู้กระทำให้เกิดขึ้นดีชั่วของชีวิตแม้แต่ตัวชีวิตพระเจ้าสร้างอิสระนิมมานเหตุวาดที่เชื่อว่ามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คอยกำกับความเป็นไปของโลกของชีวิตนี่คือศาสนากลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ที่ว่ามีพระเจ้าแล้วก็มีอีกลัทธิเสี่ยงโชคอาเหตุกวาดคือลัทธิเชื่อว่าอะไรอะไรมันก็เป็นไปเองโดยแล้วแต่มันจะเป็นไปไม่มีใครอยู่เบื้องหลังไม่มีอำนาจอะไรบาปกรรมบุญอะไรมันก็ไม่มีนี่มันเป็นศาสนาใหญ่ๆอย่างนี้ส่วนทางพุทธศาสนาของเรานั้นก็มีคำสอนที่เรียกว่าเป็นกรรมวาทกรรมวาทีวิริยวาทีกิริยวาทีเหตุปัจจยวาทีเรียกว่าเป็นศาสนาที่เชื่อว่ากรรมนั้นมีให้พ้นแต่การกระทําที่ให้กรรมนั้นเบาบางลงให้พ้นไปจากกรรมกรรมขยังปัตโตถึงความสิ้นไปแห่งกรรมมันก็มีถ้ามิฉะนั้นมันก็จบกันไม่เป็นในตรงนี้แหละคือมันมีทางออกมีนิสรณะมีทางออกเพราะนั้นไม่ใช่อะไรเรื่องของวัฏสงสารก็คือเรื่องไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติกรรมนิยมตานี่แหละแต่นี่มันก็มีอีกตัวหนึ่งที่รู้จักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและทำตนเองให้หลุดออกไปจากวังวนวงจรแห่งวัฏสงสารนี้หาบรรดาภูมิต่างๆที่จิตใจของสัตว์ทั้งหลายได้ไปเกิดเล่ากันไว้ว่า31ภูมิทีนี้เรามาดูว่า31สถานีที่ชีวิตจิตวิญญาณของเราสัตว์ทั้งหลายจะได้เวียนว่ายวนไปเวียนมาไม่ว่าเราเจ้าข้าไม่ว่าท่านใดเป็นที่อยู่เป็นที่ตายของสัตว์ทั้งหลายทุกรูปทุกนามไม่ยกเว้นไม่ว่าเราว่าท่านและเวียนว่ายกันอยู่ตรงนี้จึงเรียกว่าวัฏฏะแปลว่าวนสังสาระจะวนเวียนกันอยู่ตรงนี้ในจำนวน31แห่งใน31ภูมินี้แบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ3ระดับถ้าหลุดไปจากสามระดับนี้ได้ก็หลุดพ้นไปหลุดพ้นไม่ต้องเวียนกันระดับต่ำสุดท่านเรียกว่าเหติมะสังสาระหรือพูดภาษาเราง่ายๆว่าเหติมะสงสารการท่องเที่ยวไปในโลกเบื้องต่ำซึ่งมีอยู่4โลกด้วยกันคือนรกเปรตอสุรกายแล้วก็โลกเดรัจฉานที่ใกล้เราที่สุดก็คือเดรัจฉานที่เราเห็นอยู่นี่แหละมันทั้งหลายเหล่านั้นก็เคยเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่มาแล้วเหมือนกัน
พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าเยเตสัตตาตินนะภคาเยเตสัตตาโคทัพภคาเย

เตสตาอุทกสัมมิงชียันติมียันติชายันติอสุจิสัมมิงอันโทสัมมิงชียันติชายันติมียันติสาธิเกิดกินในน้ำในที่เหมือนในคล้องเน่ากินเผือกกินคูดมูดสกปรกที่แท้ก็คือคนเรานี่เองไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกที่เขากินหญ้าอยู่ตามทุ่งตามท่าเป็นลิงเป็นข้างเราสัตว์ทั้งหลายขึ้นในดินปูปลาอยู่ในน้ำนอนอยู่ในคล้องสกปรกทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าที่แท้ก็คือคนพาลคนโง่ที่เกิดมาแล้วก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมในโลกนี้โดยบาปกายวาจาใจทุจริตตายไปก็ตกนรกบังมาเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตอันนี้ท่านเรียกว่าเหตุที่มะสงสารการท่องเที่ยวไปในโลกเบื้องต่ำมีอยู่สี่โลกนับไว้ในใจฟังก็ได้โลกนรกโลกเปรตโลกอสุรกายโลกเดรัจฉานทีนี้ก็มาถึงตอนกลางๆมัชฌิมะสงสารการท่องเที่ยวไปในโลกชั้นกลางซึ่งมีอยู่เจ็ดชั้นเจ็ดโลกมนุษย์มีอยู่ตรงกลางตัวนี้มนุษย์ภูมิหลังจากนั้นก็ขึ้นมาสู่สวรรค์ชั้นกามาวจรตั้งแต่จาตุมหาราชิกาภูมิตาวะดึงยามานุสิดานิมานรติปรนิมิตสวัสสติรวมกันเป็นเจ็ดนับทางมนุษย์ด้วยมนุษย์นี้ต้องถือว่าเป็นมัชฌิมภูมิเป็นสุคติภูมิอยู่ผู้ที่ไปทางที่มันดีอยู่อยู่ระหว่างกลางมนุษย์อยู่ระหว่างกลางระหว่างเทวดาและก็อบายภูมิรวมกันไปแล้วเท่าไหร่11เข้าไปแล้ว7กับ4เป็น11ทีนี้ก็มีอุปริมะสงสารการท่องเที่ยวในโลกเบื้องสูงก็มีอยู่20โลกพรม16ที่เราได้ยินนะจะไล่ก็คงจะจำยากพมาปริชชาพมาปโรหิตามหาพมาปริตภาปมานาภาอาภัสราปริตสุภาปมานสุภาสุภากินหาเวหพลาอาสัญญีสตาอวิหาตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิธา16เข้าไปเลยนะพวกนี้เรียกว่ารูปปฐมทีนี้ก็มาถึงอันอีกสี่อันอากาสายันตาอากาสานัญจายตนะพูดยากนะเป็นภาษาบาลีฟังยากวิญญาณัญจายันอากินกัญญาณัญจายันเนวสัญญาณสัญญายตนะพวกนี้เรียกว่าอารูปไม่มีรูปมีแต่ความรู้สึกทางจิตล้วนๆอันนี้ก็สี่รวมกับ16ก็เป็น20รวมกับ11ก็เลยเป็น31นี่คือที่เราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันตรงนี้ยกเว้นสุทธาวาส5ซึ่งมันก็มีอยู่ในจำนวนเนี้ยสุทธาวาส5คือผู้ที่บรรลุธรรมในโลกนี้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นอนาคามีอนาคามีคือไม่กลับมาไม่เวียนอยู่ในประเภทนี้เริ่มตั้งแต่นู่นไปถึงชั้นตั้งแต่อวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐานี่นี่ถ้าจะเวียนไม่เวียนคือเลื่อนไปเรื่อยๆคือในจำนวน5เนี่ยผู้ที่มีอินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์5พละ5ที่จะทำให้ตรัสรู้นี่มันต่ำเป็นลำดับก็เลยมาอยู่ห้าชั้นนี้ถ้าหมดอายุในอวิหาก็จะเลื่อนขึ้นอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิธาถ้าผู้ที่มีปัญญินสีก้า

แต่ยังเหลืออาสวะเบาบางตายไปในโลกนี้ก็จะอยู่ที่อกนิฏฐาอกนิฏฐาอกนิฏฐาแปลว่าไม่น้อยไม่ต่ำลงไปอีกแล้วนิพพานตรงนี้อันนี้เราให้ฟังนะเราให้ฟังนอกนั้นพวกเราก็วนเวียนบางครั้งเราเป็นตกนรกบางครั้งเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบางครั้งเป็นมนุษย์บางครั้งขึ้นสวรรค์บางครั้งเป็นพรหมมนุษย์ก็ได้แต่อายุยืนหน่อยในจำนวนพรหม16นี่นะมันเป็นเรื่องของผู้ที่บำเพ็ญสมาธิภาวนาได้ฌานตั้งแต่1 2 3 4ฌานที่1ก็มีระดับต่ำๆคือระดับนิดหน่อยระดับปานกลางระดับปานนี่ก็เลยมาอยู่สวรรค์ชั้นพรหมโลกเนี่ยถ้าอย่างต่ำๆก็พอมาปริชชาถ้าจะปฐมฌานอย่างกลางๆก็มาสู่พรหมาปโรหิตาถ้าอย่างละเอียดปณีตะก็มาสู่มหาพรหมาที่ถ้าผู้ใดบรรลุเข้าถึงฌานทุติยฌานถ้าทุติยฌานฌานที่สองอย่างต่ำคือมันยังไม่เข้มข้นไม่ปานนี่เกต่ำพวกง่ายๆจะเหมือนกับนักเรียนนั่นแหละผู้ที่สอบได้ที1ที2ที3ที่ผู้ที่สอบได้ที่โหลแต่ก็ได้แต่อยู่เกรดต่ำอย่างนี้นะเทียบอัตราของจิตฌานระดับเดียวกันปฐมฌานเหมือนกันทุติยฌานเหมือนกันตติยฌานเหมือนกันจตุตถฌานเหมือนกันแต่มันมีเกรดผิดกัน1 2 3เหมือนนักเรียนที่สอบได้เกรดดีๆที่1ที่2ที่3น่ะลดหลั่นกันลงไปก็เลยเอา3นี้แหละมาคูณ4ก็เลย4 3 12จาก12นั้นเราจะเห็นได้ว่าฌานทั้ง4เนี่ยก็จะอยู่ในชั้นพรหม12ทีนี้มันก็ยังมีอีกพิเศษหน่อยก็คือผู้ที่บรรลุธรรมระดับอนาคามีแล้วก็ได้ฌานที่นี้ท่านจะต้องมาอยู่อีกในจำนวนหนึ่งคือตั้งแต่อวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐานอกจากนั้นผู้ที่ยังไม่ถึงอนาคามีก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาสู่ระดับพรหมชั้นนี้แล้วท่านที่เป็นอนาคามีท่านก็ไม่ย้อนคืนไปสู่ชั้นเดิมมีแต่มุนก็ไปจนทั้งที่สุดนิพพานที่นี่มีชั้นพรหมที่อาภัพอยู่ชั้นหนึ่งคือชั้นที่11อาสัญญะสตาวาสเรียกว่าอาสัญญีพรหมอาสัญญะสตาวาสคือพวกที่บำเพ็ญฌานอาสัญญีฌานอสัญญีฌานนี้พี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายจะไม่เข้าใจพวกที่พอเพ่งเข้าก็แข็งแกร่งตัวแข็งทื่อดับสัญญาทั้งหลายหมดไปเลยไม่มีสัญญาแต่ไม่ได้บรรลุธรรมข้อไหนนะโสดาบันสกิทาคาอนาคาไม่มีกิเลสก็ท่วมหัวแต่ในช่วงเข้าไปนั้นมันดับสัญญาเสียเรียกว่าอสัญญีฌานท่านเรียกว่าพรหมลูกฟักพรหมดักแด่ภาคอีสานเอิญพวกนี้ถ้าเข้าฌานเข้าสมาธิแบบแข็งแกร่งตายไปถ้าตายนั่งก็จะเกิดเป็นไปเกิดพรหมชั้นนี้อสัญญะสตาวาสพรหมชั้นที่11ก็ไปนั่งอย่างนั้นถ้านอนก็นอนอยู่อย่างนั้นถ้ายืนก็ยืนอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าพรหมลูกฟักพวกนี้อาภัพอายุก็ยืนอีกด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อบำเพ็ญโพธิสัตว์ท่องเที่ยวในวัฏสงสารขึ้นสวรรค์เป็นพรหมโลกทุกชั้นก็ตามชั้นนี้ยังไม่มีพระโพธิสัตว์เข้าไปเลยเพราะมันช้าเหลือเกินเป็นชั้นอาภัพเอาเล่าให้ฟังขอให้เข้าใจอย่างนี้นะเป็นสมาธินอกศาสนาพวกที่แข็ง
ตัวแข็งๆออกมาแล้วก็มีกิเลสตัณหาข่มหัวอย่างเก่าทีนี้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายก็วนเวียนอยู่ในนี้แหละจะอยู่ยั่งยืนอยู่ไม่ได้ต้องวนเวียนเมื่อหมดอายุก็เถอะแม้จะไปอุบัติเกิดในภูมิที่ดีในภพที่สูงหรือจะเสวยสมบัติท่านประเสริฐสุดในเมืองมนุษย์เป็นพระเจ้าพัดก็ดีทิพสมบัติของเทวดาองค์อินจอมถิ่นสวรรค์ชั้นใดๆไตรตึงก็ตามมีความสุขเป็นบรมดุจดังองค์พรหมทั้งหลายก็ดีแต่ที่จะเที่ยงแท้ยั่งยืนนั้นบ่มีก็ให้จำไว้อานิจจังนี้ไม่พ้นหรอกอยู่ในนี้จะเป็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปตลอดกาลย่อมเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดจะต้องรู้พัดรู้ภาครู้จักรู้จนความสุขนั้นนั้นจากไปเป็นธรรมดาในเมื่อถึงข่าวสิ้นอายุแล้วก็ย่อมจะแคล้วคลาดจากอัตภาพเช่นนั้นท่องเที่ยวไปเกิดในภูมิอื่นอีกมากมายในวัฏสงสารหากมีบาปทำไว้ด้วยใจมองเศร้าบางทีเล่าก็จะต้องพัดไปเกิดในอบายกระวนกระวายเสวยความทุกข์เลือประมาณอยู่ในเหตุที่มะสงสารเบื้องต่ำถ้าทำคุณงามความดีให้ชื่นบานด้วยกามคุณอารมณ์บางทีก็ไปเกิดพลตะวันไปเกิดเป็นพระพรหมเพราะได้สร้างสมบำเพ็ญภาวนาต่อเมื่อหมดบุญกรรมที่ทำไว้ก็ถึงอายุไขก็ต้องไปเกิดตามยถากรรมตายไปเกิดไปอย่างนี้แหละมันไม่มีวันที่จะหยุดจะสิ้นถ้าหากไม่ค้นให้พบทางออกเพราะนั้นขึ้นชื่อว่าฝูงสัตว์ทางหลายยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ยังไม่เข้าถึงพระนิพพานก็ยังเรียกว่าสัตว์คำว่าสัตว์นี้เป็นคำกลางคือบุคคลหรือสัตว์ใดก็ตามที่มีความรู้สึกยึดมั่นในตัวเราในตัวกูของกูตัวตนของตนนั้นมันมีสัตว์อยู่ในนั้นสัตว์อยู่ในความรู้สึกเรียกว่าสัตโตชีโวถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเป็นชีวะเป็นบุรุษเป็นบุคคลแต่พอถึงความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาหมดความเป็นสัตว์หมดสมมุติหมดบัญญัติจึงเรียกว่านิสัตโตไม่ใช่สัตวะไม่ใช่สัตว์บุคคลนิชีโวไม่ใช่ชีวะชีวิตที่แท้จริงเป็นเพียงกลุ่มเพียงกระบวนการของธรรมชาติที่เห็นชัดด้วยอริยปัญญาสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงไม่มีสัตว์ตอนนี้ยังเป็นสัตว์อยู่นะตั้งแต่นรกไปจนถึงพรหมโลกคอยเข้าใจอย่างนั้นสังสารวัฏนี่เป็นอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าฝูงสัตว์นรกนั้นกันสิ้นอายุในนรกแล้วบางทีก็กลับเกิดซ้ําในนรกขุมเก่านั่นแหละอีกเช่นนี้ก็มีบางทีก็ไปเกิดนรกขุมอื่นๆบางทีไปเกิดเป็นเปรตบางทีอสุรกายบางทีเป็นเดรัจฉานบางการมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้บางทีถ้าเคยทําบุญทํากุศลไว้ก่อนบ้างก็ไปเกิดนู่นแหละเป็นเทวดาในสวรรค์อันว่าฝูงเปรตก็เหมือนกันครั้นเขาสิ้นอายุตายจากเปรตวิสัยแล้วบางทีถ้ากลับไปเป็นเปรตอีกบางทีก็เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีได้ทำกุศลไว้ในการก่อนย้อนเกิดมาเป็นในมนุษย์โลกนี้บางทีก็เปรตข้ามชั้นไปเลยทีเดียวพ้นจากเปรตโดดข้ามมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เคยกระทำหลังจากบาปหรือก่อนจากบาปนั้นมันปะทุแรงนี่คือการวนเวียนไม่ใช่ว่าไล่เป็นลำดับมานะขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่ไล่เป็นลำดับไม่ใช่ว่าจากเปรตแล้วก็มาสู่อสุรกายเดรัจฉานเป็นมนุษย์ขึ้นสวรรค์บางทีจากเปรตย้อนลงนรกนองก็มีบางทีจากอสุรกายแล้วก็ขึ้นไปสู่อสุรกายก็มีบางทีจากอสุรกายข้ามต่ำลงไปอีกหานรกนองก็มีบางทีก็ขึ้นมาสู่ความเป็นมนุษย์บางทีก็ข้าม
พ้นไปสวรรค์แต่ก็ยังนี้ไม่พ้นการที่จะเวียนว่ายอยู่อย่างนี้อัฏฐกัมมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการมุ่นเวียนแห่งกรรมสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันบางทีก็เกิดมาเป็นเดรัจฉานอีกบางทีก็เสวยทุกข์ในนรกบางทีสัตว์เดรัจฉานตายไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายบางทีด้วยบุญที่ทำไว้ข้ามจากเดรัจฉานเป็นมนุษย์บางทีสูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่ไม่ถึงพรหมในอบายนี่นะยังไม่ถึงพรหมแต่เขาสามารถข้ามไปถึงเทวดาก็ได้แล้วก็ย้อนวนมาอีกด้วยอนุภาพแห่งกรรมเพราะอยู่ในขอบเขตแห่งกรรมอันเป็นทิพย์จูก็ยิ่งหนักหน่วงสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มีอยู่สองจำพวกคือจำพวกหนึ่งเรียกว่าอันธพาลปุถุชนคนพาลสันดานหยาบบุญบาปไม่คำนึงถึงมีชีวิตอยู่วันหนึ่งประดุจคนตาบอด คนอันธพาลเหมือนคนตาบอดชื่อมันก็บอกกันแล้วว่าอันธะอันธะนั่นแปลว่ามืดนะพาลพาโลแปลว่ามืดอ่อนพาลนี่แปลว่าอ่อนด้วยสติอ่อนด้วยปัญญาอ่อนด้วยเหตุด้วยผลอันธพาลสันดานหยาบบาปหยาบช้ามืดมนอนธการทางสติปัญญาจึงเรียกว่าปุถุชนมันมีอยู่สองพวกคนเราเนี่ยเมื่อกับคนตาบอดเขาจะว่าตนเป็นยอดชนในเชิงความคิดเที่ยวแพงฤทธิ์เกเรหวนเฮไปข้างบาปมากกว่าข้างบุญอย่างนี้แหละขั้นตายแล้วจากมนุษย์ย่อมจะไปผุดเกิดในอบายไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบางทีอันธพาลปุถุชนนี่ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่เหล่ากรรมชั่วไม่พ้นจึงเป็นคนพิกลพิการเป็นคนอัปรักเป็นคนทุกข์คนยากเราจะเห็นในโลกเนี่ยคนเหมือนกันแต่มันไกลกันเหมือนฟ้าเหมือนดินนะก็เป็นคนตาบอดหูหนวกอย่างนี้ใจเขาไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญทีนี้ยังมีอีกมนุษย์ประเภทหนึ่งชื่อว่ากัลยาปุถุชนปุถุเหมือนกันแต่มันคนละปุถุปุถุนี่แปลว่าหนาอย่างคนอย่างหนาด้วยกิเลสแต่ไม่ใช่อันธพาลปุถุชนอันธพาล นั่นก็คือนอกจากหนาแล้วมืดบอดพูดไม่รู้เรื่องเรียกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สาดส่องแสงลงมาพร้อมกันร้อยดวงพันดวงคนตาบอดแต่กำเนิดก็มืดอย่างนั้นนะมองไม่เห็นตามท่วนไต่แง่งแสงแจ่งหงฟงโมชาวบอดใบเขาสือหัวหอมใดเดนอนี่คือพวกอันธพาลปุถุชนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เกิดมาพร้อมกันร้อยองค์พันองค์เขาก็ไม่สนใจที่จะรับรู้รับฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องเกาะกรรมทำเค้นเกาะเวรสร้างกรรมไปเอาที่นี่ก็ยังมีปุถุชนอีกพวกหนึ่งเรียกว่ากัลยาณปุถุชนกัลยาแปลว่างามแปลว่าดีคนที่หนาด้วยกิเลสแต่ก็มีความดีคือมีจิตมีใจที่ยังพอที่จะปลูกฝังคุณงามความดีใฝ่หาสิ่งที่ดีที่งามอยู่จึงเรียกชื่อว่ากัลยาณปุถุชนเรียกว่าปุถุชนชั้นดีพวกนี้เป็นผู้มีความสนใจแสวงหาเพื่อจะเห็นเพื่อจะได้ยินเพื่อจะได้ฟังซึ่งสิ่งที่ดีสิ่งที่งามอย่างนี้แหละพวกนี้เกิดมาในโลกกัลยาปุถุชนนี่เขาเป็นคนมีศีลมีธรรมประจำตนขันแตะกายทำลายขันวายชนก็ไปเกิดในสวรรค์ถ้าว่าได้ทำสมถกรรมฐานได้ฌานสมาบัติก็ไปเกิดพรหมโลกเป็นสุขหนักหนาในพรหมนั้นก็มีปุถุชนนะพรหมเป็นปุถุชนมีพระอริยเจ้าด้วยมีปุถุชนด้วยปนกันไปบนสวรรค์ก็เหมือนกันเทวดาชั้นปุถุชนก็มีเทวดาชั้นอริยเจ้าก็มีในโลกมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ปุถุชนมนุษย์อริยะก็มีอย่าเข้าใจว่าอริยะแล้วต้องบวชเป็นพระเป็นเจ้าในบ้าน

มีเรือนมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีอริยชนระดับโสดาบันสกิทาคาแต่มันเป็นเรื่องปัจจตังเวทิตโพรู้เฉพาะตัวสิ่งนี้ก็เลยดูกันไม่ออกในกลุ่มพระสงฆ์ก็เหมือนกันบางองค์อาจจะบวชพรรษาเดียว2พรรษาจิตใจเข้าถึงอริยยธรรมบางองค์จะบวช50พรรษาจนใกล้จะตายแล้วก็เป็นปุถุชนพระสงฆ์ปุถุชนธรรมดาอย่างน้าโดยกิเลสแต่ของเพศนักบวชมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของจิตขอให้เข้าใจอย่างนั้นนะทีนี้พรมเนี่ยเป็นผู้มเหสักทั้งหลายนั่นก็เหมือนกันมีทั้งปุถุชนมีทั้งอริยเจ้าเรื่องพรมที่ขึ้นไปถึงชั้นบรมแล้วมันเกิดมาจากสมาธิผู้ที่ฝึกฝนสมาธิขั้นเขาสิ้นอายุจุติจากพรหมโลกแล้วบางทีก็ไม่แคล้วต้องมาเกิดเป็นพรหมซ้ําอีกก็มีบางทีก็ตกต่ําลงมาเป็นเทพพยาดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าบางคราวก็มาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ในโลกนี้แหละแต่ที่จะให้เกิดในอบายภูมินั้นไม่มีที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าพระพรหมท่านปิดอบายภูมิได้เป็นแต่เพียงว่าพรหมที่เป็นปุถุชนก็ดีก่อนที่จะไปถึงอบายนั้นมันยังค้างพูดง่ายว่าตกยอดไม้โค้งมาอย่างมีที่ค้างซะก่อนตั้งหลักได้เมื่อกับตกลงมาจากยอดไม้สูงๆแล้วก็มาค้างเกลือเขาเท้าวันไว้ซะก่อนปลอดภัยแล้วก็ตั้งหลักได้ที่จะคลานขึ้นไปใหม่สูงขึ้นไปอีกหรือตั้งหลักแล้วก็ตกร่วงลงใหม่ทีนี้ก็ตกถึงนรกได้เข้าใจอย่างนี้นะพูดง่ายว่าเมื่อจุติจากพรหมโลกแล้วจะไปเกิดในอบายภูมิเป็นชาติที่สองนั้นไม่ได้แต่ชาติต่อไปนั้นไม่แน่อาจจะไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่ภูมิใดภูมิหนึ่งอาจจะตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานพอจะฟังถูกไหมถ้าเป็นพรหมเนี่ยหมดอายุจากพรหมโลกนะพรหมชั้นปุถุชนหวำลงมาเนี่ยไม่ใช่ไปตกลงนรกเลยดำอะไรก็ตามยังต้องค้างอาจจะค้างในมนุษย์อาจจะค้างในสวรรค์ซะก่อนบางทีโชคดีค้างในมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาได้พบกัลยาณมิตรได้ยินได้ฟังบุคคลผู้แสดงธรรมตถาคตปเวทิตัสเทเสตามีผู้แสดงเทศนาธรรมของพระตถาคตให้ฟังแจ่มแจ้งแล้วน้อมนำสุจิตสุใจประพฤติปฏิบัติใหม่ก็เข้าถึงธรรมอาจจะเป็นเทวดาหรือเจริญฌานสมาบัติขึ้นถึงพรหมโลกเองหรือจะเป็นพระอริยเจ้าในตอนที่เป็นมนุษย์ที่ร่วงออกมาจากพรหมนี้ก็ได้หรือบางทีอาภัพร่วงจากพรหมโลกมาค้างอยู่สวรรค์หรือจะร่วงจากพรหมโลกสู่มนุษย์แล้วก็อยู่ในสุญญากับกับที่ว่างจากพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์หรือเกิดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกลอริยชนก็ประกอบกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมไปตามสิ่งแวดล้อมบุคคลเหตุการณ์สถานที่ร่วงทีนี้ก็เลยลงนรกก่อนนี้คือวัฏสงสารเพราะเรายังไม่สามารถปิดอบายบุคคลที่จะไม่ยอมตกนรกเลยก็คือคนที่เข้าถึงธรรมโสดาบันที่มีอยู่ในโลกนี้คือมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยเอาเงินจ้างแสนล้านก็ไม่เปลี่ยนใจไปถือศาสนาใดมีศีลอยู่ในเนื้อในตัวโดยไม่ต้องไปสมาทานยาดาจามะไปขอจากพระองค์ใดนอนหลับไปฝันไปก็มีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ของผู้ใดแม้แต่ในฝันไม่ล่วงล้ำกล้ำเกินสามีภรรยาใดแม้แต่ฝันไปก็ไม่เอามีจาคะรู้จักปลดปล่อยเปลื้องวางอารมณ์ไม่ดีไม่งามในจิตในใจรู้เท่าทันอารมณ์โกรธของตนเองบัดทุกข์แล้วก็ปล่อยไปไม่ผูกไว้ในใจชังแล้วก็ปล่อยมันไปไม่มีเวรมีภัยระงับภัยเวรได้มีปัญญารู้เท่าทันอยู่ว่ายังไงทุกอย่างไม่เที่ยงขันธ์ห้าไม่เที่ยงแม้เราจะยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็มีความยึดมั่นถือ

มั่นต่อความไม่เที่ยงเรียกว่ากับจับไว้อยู่แต่ก็ล้มหลวมพร้อมที่จะปล่อยจับวางอย่างนี้ท่านเรียกว่าโสดาบันบุคคลบุคคลเหล่านี้หมดโอกาสตกนรกไม่มีวาสนาได้ตกนรกไปถึงยมพบาลปิดประตูนรกต่อหน้าเลยปังมาทำไมนู่นสวรรค์นู่นทางไปโสดาบันโตตะปันนะอาจจะเป็นชาวบ้านชาวช่องผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หญิงผู้ชายพระสงฆ์องค์เจ้าใดทั้งนั้นที่มีธรรมะระดับนี้มั่นคงเรียกว่าก้าวเข้าสู่ประตูแห่งอริยชนสู่ประตูแห่งพระนิพพานแน่นอนเหมือนต้นไม้ที่มันเอ็นย่อมล้มลงไปทิศทางที่มันเอ็นไม่ล้มคืนทางอื่นบุคคลผู้เข้าถึงโสดาบันมีแต่สวรรค์และมนุษย์เท่านั้นจะเกิดอีกอย่างช้า

เกาะไม่ถึงครั้งที่8นะเตภวังอัตถมมาทิยันติไม่ถึงครบที่8 7ชาติเท่านั้นมนุษย์สวรรค์วนเวียนอยู่นี้เองนี่ก็ถึงนิพพานกันเอ้าเพื่อประกอบเรื่องนี้ให้เข้าใจถ้าอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังล่วงจากพรหมโลกแล้วยังไม่ต้องตกนรกแต่มีโอกาสหรืออาจจะโชคดีแต่ฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมวันหนึ่งเมื่อตอนรุ่งอรุณในมีเรื่องเล่าไว้ในชั้นอัตถกถาคุตตกนิกายขอเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเสด็จไปในพระนครราชคฤห์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อภิกขาจารย์บิณฑบาตโปรดสัตว์ตามพุทธประเพณีสมเด็จพระศาสดาของเราท่านก็เลยมองเห็นลูกหมูน้อยตัวหนึ่งพูดให้ไพเราะก็เรียกว่าลูกสุกรลูกสุกรมันวิ่งไปตามแม่ของมันนะสุกรทั้งหลายหมูทั้งหลายเขาปล่อยตามบ้านแบบสมัยโบราณไม่ได้มีฟาร์มมีเฟิร์มขังไว้นะแม่มันไปลูกมันก็วิ่งตามตัวเล็กพระศาสดาก็ยืนมองไปเห็นแล้วก็ยิ้มยิ้มก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะยิ้มนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาท่านเฮ็ดเป็นเรื่องที่รู้สึกน่าเล่าให้คนฟังคนง่ายๆว่าเออวิลึกเกือดีเหมือนกันวัฏสงสารท่านก็ยิ้มเป็นเรื่องที่ต้องมีเหตุมีผลมีประโยชน์ท่านไม่ได้ยิ้มพร่ำเพื่อให้เห็นฟันแบบคนธรรมดาของเราหัวเราะเอิกอาท่านถือว่าเป็นเด็กอ่อนในธรรมวินัยทีนี้พระอนุก็ถามแปลกประหลาดเรียกว่าอภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตนะอัศจรรย์จริงไม่เคยเห็นไม่เคยมีนานๆจะมีสักทีหนึ่งพระองค์ยิ้มอะไรพระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่าดูก่อนอานนท์เธอจงดูลูกสุกรน้อยตัวนี้นะหมูน้อยตัวนี้เดิมทีแต่ครั้งศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากุกุสันทะนั้นเขาเกิดเป็นแม่ไก่อาศัยอยู่ที่ศาลาวัดแห่งหนึ่งถึงความเลื่อมใสในเสียงธรรมอันภิกษุปารภแสดงสวดสาธยายเทียนกำเนกรรมฐานสวดอยู่ทุกค่ำทุกคืนเป็นเนืองนิดมีจิตเลื่อมใสไปตามประสาสัตว์เดรัจฉานพันถึงการกิริยาแล้วได้ไปเกิดเป็นพระราชธิดาทรงพระนามว่าอุปภรีในราชตระกูลแห่งหนึ่งแล้วก็ได้บวชเป็นปริภาชิกานักบวชหญิงนอกศาสนาของเราอุตส่าห์บำเพ็ญภาวนาจนได้ปฐมฌานตายไปแล้วบังเกิดเป็นพรหมอยู่พรหมโลกจุติจากพรหมโลกมาบังเกิดในตระกูลเศรษฐีตายจากนั้นแล้วจึงมาเกิดเป็นลูกหมูน้อยที่เห็นอยู่นี่ดูร่วงจากพรหมแล้วก็มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีซะก่อนนะก่อนที่จะมาถึงหมูน้อยไอ้หมูน้อยนี่ต้องถือว่ามาเกิดในอบายแล้วนะอบายภูมิที่มีแต่ความเสื่อมไล่ตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นอบายภูมิชั้นสูงหน่อยคือใกล้กับมนุษย์จากพรหมไม่ใช่ร่วงทีเดียวมาเป็นหมูน้อยจึงมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีแต่ก็โชคไม่ดีไม่ได้กระทำคุณงามความดีอะไรไว้ท่านเห็นไหมล่ะนกหนูอยู่ในวัดของเราเนี่ยมันเยอะเวลาฉันนกเอี้ยงนกยูงนกแก้วนกเหล่านี้มาแย่งพระฉันอยู่นี่เห็นไหมเวลาเปิดไฟขึ้นตีหนึ่งตีสองพระมานั่งสมาธิก็มีนกมากวนแล้วมันก็ตื่นมากับพระเวลาสวดมนต์ก็มีนกมาร้องคออยู่กับเสียงสวดมนต์ไก่ฟ้าพญารอเดินย่องย่องมาข้างหลังคนที่กำลังมานั่งฟังธรรมแล้วเนี่ยเวลาสวดมนต์ขึ้นมาตอนเช้าตอนเย็นจะมีนกมาสวดด้วยเห็นไหมนี่ เอี้ยงตัวที่มีหอนนี่นะ แล้วก็ไอ้นกยูงเป็นฟุ้งๆหวั่นไว้ในวัดที่มันเดินไปเดินมาตอนเย็นๆเมื่อวานอาตมายังไปนั่งดูอยู่ไก่ฟ้าพญารอสองตัวเดินมาใกล้ๆคุยเขี่ยอาหารหาใบตองมองไปใต้กอไผ่เห็นกระรอกตัวดำๆโดดลงมาในดินหากินแว็บหนึ่งเห็นไก่ตอก 3-4 ตัวมาร้องกับไก่เอาข้าวหวานให้กินเลื้อยไปอีกมุมข้างหลังขอบสระเห็นนกกระยาง2 ตัวอ้าวมองไปข้างบนนกกระ

0: ูดโผล่ลงมานกขันเจ้าบินลงมาจิกอาหารไก่ป่าสองตัววิ่งเข้าไปไล่เขาอยู่กันยังมีความสุขนะมองขึ้นไปข้างบนไอ้นกเขาตัวหนึ่งก็มายืนอยู่ใกล้ๆเอาเหยื่อให้กินรู้สึกอายๆเอียงอายอยู่ใกล้ๆสักครึ่งเม็ดแต่ไม่กล้ามากินพอเราออกมามันก็เข้าไปกินสัตว์เหล่านี้เราไม่รู้เบื้องหลังของมันอาตมาคิดเอาเองว่าสัตว์เหล่านี้ที่ได้มาเกิดอยู่ในวัดอย่างมีความสุขเนี่ยชาติก่อนเขาอาจจะเป็นมนุษย์ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเดรัจฉานครั้งนี้แล้วเขาจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เขาจึงอยู่อย่างมีความสุขวัดวาที่เราอยู่นี่เป็นที่อยู่แห่งหมู่มวลสรรพชีพที่มีความอุดมอยู่ในตัวเรียกว่ามีบุญเพราะนั้นเราสร้างวัดสร้างวามาเนี่ยไม่ได้สร้างให้แต่พระอยู่สร้างวัดให้หมู่มวลสรรพชีพสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตมาอยู่ที่นี่จงปราศจากภัยเวรต้นไม้ทุกต้นเขียวสดงดงามไส้เดือนทุกตัวอยู่ใต้พื้นแผ่นดินภายในนี้มีความสุขตั้งแต่ไส้เดือนขึ้นไปในน้ำตั้งแต่ปลาซิวยันปลาบึกมันสอนให้เราเห็นว่าที่นี่รวมลงด้วยความมีศีลมีธรรมนั่นแม่ไก่ที่อยู่ในศาลาสมัยพุทธเจ้าโกกุสันทะเวลาพระสวดมันชอบใจแม้มันไม่รู้ภาษาแต่มันก็เกิดชอบใจในเสียงเหมือนนกที่ร้องอยู่ในขณะนี้กับเว่าทำไมอยู่ดีๆเงี้ยพอพระสวดมันร้องขึ้นมาแต่พอพระสวดมันร้องไอ้นกเอี้ยงเราเนี่ยพอพระสวดมันก็สวดแม้มันจะเป็นภาษามันก็คงจะมีความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเธอเกิดเป็นไก่ด้วยความเลื่อมใสในเสียงสวดมนต์แม้ไม่รู้ภาษาตายไปก็ไปเกิดเป็นลูกสาวพระเจ้าแผ่นดินนามว่าอุปภรีในราชตระกูลแล้วก็ได้บวชบำเพ็ญฌานนอกศาสนาได้ปฐมฌานตายไปแล้วไปเกิดในพรหมโลกพ้นจากพรหมโลกแล้วยังมาเกิดในตระกูลเศรษฐีตายจากตระกูลเศรษฐีมาเกิดเป็นลูกหมูน้อยจากพรหมโลกร่วงลอยละลิ้วปิวละล่องลงมาค้างอยู่ในความเป็นมนุษย์ยังเกิดเป็นลูกเศรษฐีนะแต่ก็ไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรในช่วงนี้เป็นช่วงที่เธอไม่ได้ถือโอกาสจากการเกิดเป็นลูกเศรษฐีเรียกว่าเวลานาทีของชาตินี้เธอใช้ไปอย่างศูนย์ค่าเปล่าประโยชน์พ้นจากกำเนิดลูกเศรษฐีตายไปเมื่อเกิดเป็นลูกสุกรการเวลาค่อยเคลื่อนคลอยนับได้เป็นร้อยปีพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราได้ดับขันธปรินิพพานแล้วครั้งนั้นณตัลกะมหาวิหารตอนค่ำวันหนึ่งมีนางภิกษุณีสงฆ์จำนวนมากเดินก้าวเดินออกพุกผ่านพิษธรรมดาต่างองค์ต่างก็มีหน้าตาเงียบขรึมไม่ได้ยิ้มแย้มแก่กันด้วยเธอทั้งหลายเหล่านั้นได้ข่าวว่าภิกษุณีสาวรูปงามนามหนึ่งซึ่งมีชื่อว่านางสุมนาเทรีเป็นพระอรหันต์มหาคีนาศพกำลังปรินิพพานจะเข้าสู่นิพพานในขณะนั้นแต่นางเป็นพระอรหันต์แล้วนะนางสุมนานี้จึงพากันเข้ามาเยี่ยมเยือนกราบคารวะนมัสการเป็นครั้งสุดท้ายครั้นภิกษุณีสงฆ์ทั้งหลายประชุมพร้อมกันแล้วจึงอาราธนาให้เธอเล่าประวัติความเป็นมาเพื่ออนุสรณียกถาเครื่องระลึกนึกถึงจะได้เป็นสิ่งพึงสังเวชแก่ประชิมมาชนันตาชนผู้เกิดสุดท้ายภายหลังองค์อรหันต์ภิกษุณีสุมนาเทรีก่อนที่จะตายดับขันนิพพานนั้นจึงได้ลุกขึ้นนั่งเล่าประวัติของตัวเองในที่ประชุมให้ฟังเนื้อความดังต่อไปนี้ไม่ต้องให้คนอื่นมาอ่านประวัตินะพระอรหันต์ท่านมีสติมากไม่ว่าฝ่ายหญิงฝ่ายชายถ้าใครปรารถนาจะฟังท่านเล่าให้ฟังก่อนที่จะสิ้นใจนั่นแหละดูสิความเป็นพระอรหันต์ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายทำคุณงามความดีอนุเคราะห์โลกจนสิ้นใจท่านเล่านี่เป็นเหตุให้เราได้ยินได้ฟังได้บันทึกมาจนถึงเราแล้วทำให้เราได้คิดมีสติมีปัญญาขึ้นมา อนุเคราะห์เทวปัจฉิมาชนตานุกรรมปมานัสสานางเล่าว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์มีจิตไม่บริสุทธิ์มีมนทินครั้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วถึงแก่ความตายก็ไปเกิดเป็นแม่ไก่ในสัตว์เจ้าชื่อกุสันธะนี่เป็นคนตายไปเกิดเป็นไก่เป็นสัตว์เดรัจฉานได้ใช่ไหมล่ะได้ฟังธรรมที่ภิกษุสาธยายเช้าเย็นมีจิตใจเลื่อมใสทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องรู้ความด้วยความเลื่อมใสจิตที่เลื่อมใสนั่นเองเมื่อถึงข่าวชะตาขาดวันหนึ่งได้มีเหยี่ยวตัวฉกาจมาโฉบเอาข้าพเจ้าไปกินเป็นอาหารมันเหมือนกับในวัดเอาเลยเกินนะเหยี่ยวเยอะเลยทุกวันนี้กินนกเขาอยู่บ่อยกินลูกแม้กระทั่งลูกไก่ลูกนกยูงตัวเล็กๆแถวเนี้ยอยู่ในวัดเราก็มีหลายตัวนางเล่าต่อไปว่าเป็นไก่มีความเลื่อมใสมากได้ฟังธรรมไม่รู้เรื่องรู้ความต่อมาก็ถูกเหยี่ยวเฉี่ยวไปกินเป็นอาหารจึงตายแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ในพระราชวังอันโอฬารเป็นธิดากษัตริย์นามว่าอุปภรีราชธิดาต่อมาได้ออกบวชเป็นนักบวชนอกศาสนาเป็นปริพาชิกานักบวชจริงเจริญสมถกรรมฐานสำเร็จฌานชั้นปฐมขันสิ้นลมหมดชีวิตก็ด้วยกรรมดีอันนั้นเป็นผลให้ไปเกิดอย่างพรหมโลกอย่าลืมนะอย่าผูกขาดนะว่าความดีมีแต่ในพุทธศาสนาเราสมาธินี่ก็เหมือนกันฌาน1 2 3นี่นักบวชนอกศาสนาเขาก็สามารถทำได้ไม่ใช่ของเราแต่เรื่องมรรคผลชำแรกกิเลสไปนะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นฌานมีฤทธิ์มีเดชห่อเหินเดินอากาศนั้นนอกศาสนาเขาก็ยังมีอยู่แต่ว่าการทำลายกิเลสเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์คนละเรื่องกันแล้วแต่ก็เกี่ยวเนื่องกันได้ไปเกิดเป็นพรหมอะไรนะจากแม่ไก่มาเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินแล้วมาบวชเป็นนักบวชนอกศาสนาได้ฌานปฐมฌานตายมาไปเกิดเป็นพรหมเสวยบรมสมบัติอันวิเศษเป็นพระพรหมผู้หญิงตัวข้าพเจ้านี้ทำกุศลไว้น้อยจึงถอยมาเกิดเป็นธิดาเศรษฐีหมดบุญจากพรหมโลกมีบาปมัวมองในผ่องใสตอนเป็นลูกเศรษฐีนี่ใจก็มัวมองดูโถกพระสงฆ์องค์เจ้าขันตายลงไปก็จึงไปเกิดปฏิสนธิในตัวสัตว์เดรัจฉานถือกำเนิดเป็นลูกหมูน้อยน่าเวทนาคราวนั้นสมเด็จพระศาสดาได้ทอดพระเนตรเห็นเข้าก็เลยได้เล่าเรื่องให้แก่พระอนนท์พุทธสาวกฟังขันตายจากชาติหมูน้อยนั้นด้วยปุญที่เคยกระทำไว้ส่วนหนึ่งก็ทำให้ได้ไปเกิดในแคว้นสุวรรณภูมิคือทางบ้านเรานี่แหละเป็นฟ้าหญิงนะทีนี้เป็นฟ้าหญิงราชธิดาฟังสิวัดแต่สงสารนะจากหมูน้อยยี่ไปเป็นฟ้าหญิงแห่งพระราชาผู้ทรงยศครั้นหมดชีวิตตายลงตรงมาเกิดเป็นฟ้าหญิงราชธิดาแห่งเจ้าพาราณสีสองเลยนะฟ้าหญิงนะสองชั้นติดกันนะขันดับขันสิ้นชีวิตมาเกิดเป็นลูกสาวแห่งนายพาณิชย์พ่อค้ามาที่อยู่หมู่บ้านท่าเรือสุปาระกะตรงนี้ลดจากลูกสาวพระราชามาเกิดเป็นลูกสาวพ่อค้าที่เมืองท่าฮาเบอร์ทาวเมื่อตายจากนั้นก็มาเกิดเป็นธิดานายเรือผู้ใหญ่ตายจากนั้นก็มาเกิดเป็นธิดาของอิสระชนผู้มีอำนาจขันขาดชีพลงก็ตรงมาเกิดเป็นธิดาแห่งกระดุมผีผู้มีทรัพย์ในชาตินี้มีนามว่าสุมนาพอเติบโตมาก็ได้เป็นภรรยาแห่งมหาอมาตย์ผู้มีชื่อว่าอะติมพระตอนนี้เป็นคุณนายเมียข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับรัฐมนตรีเลยเป็นมหาอมาตย์วันหนึ่งอยู่บนบ้านเห็นพระอตุระเถระเจ้าเดินผ่านมาพร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อจะไปบิณฑบาตไปในพระสงฆ์ได้แต่มองดูอย่างเยอะเย้ยอีกเสียด้วยเพราะตนเองเป็นคุณนายเป็นเมียมหาอมาตย์เมียของระดับพระราชการผู้ใหญ่ทีนี้พระสงฆ์ผู้ทรงญาณท่านอตุลาเถระ ท่านก็กล่าวขึ้นว่าโอ้นาอัศจรรย์นี้ใช่น้อยลูกสุกรตัวก็จ้อยร้อยน้อยนิดเจ้าได้มาเกิดเป็นภรรยาแห่งมหาอมาตย์นางก็เลยเล่าต่อไปว่าข้าพเจ้าได้รู้สึกว่าเรื่องชาติกำเนิดแต่เดิมมานั้นให้รู้สึกสังเวชใจนักหนาว่าโอ้เราเป็นหมูน้อยแล้วมาเกิดถึงขนาดนี้มันเป็นไปได้หรือก็เลยไปขอฟังธรรมจากนางภิกษุณีสุดท้ายสลดใจในชีวิตแห่งวัฏสงสารก็ขอบวชในสำนักพระปัญจพระกะเถรีองค์อุปชาครั้นได้ฟังมหาสติปัฏฐานสูตรก็ได้บรรลุโสดาบันหลังจากนั้นไม่นานเฝ้าบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างต่อเนื่องก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์และบัดนี้ข้าพเจ้าคงจะต้องขอลาท่านทั้งหลายดับขันนิพพานในวันนี้ขอท่านทั้งหลายจงค่อยอยู่ดีเถิดนะอัปมาเทนะสัมปาเททะขอจงอุตสาหะตั้งจิตพยายามอย่าได้มีความประมาทในสัพพกิจทั้งปวงเลยอิทะชีวิตะเสเสชีวิตของท่านที่เหลืออยู่กิจตาโรสิยานะโรนัจมัชเชติท่านจงรีบกระทำความเพียรคุณงามความดีตามหน้าที่และเวลาที่ท่านมีอยู่เถิดอย่าได้ประมาทเลยสุมาเทลีเธอเฉลยชีวิตประวัติจบลงดังนี้แล้วก็ดับขันเข้าสู่นิพพานตายในขณะนั้นเรียกว่าไม่ต้องให้ใครมาอ่านประวัติท่านเล่าของท่านเลยตั้งแต่ชาติก่อนมานี่คือสิ่งที่เราควรเอาไปคิดขึ้นชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะเที่ยงแท้แน่นอนหาไม่ได้เลยย่อมจะท่องเที่ยวไปเกิดในโลกดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างสับสนปนเปกันไปเทวดาพรหมโลกก็ตามนับว่าเป็นการดีแต่ทั้งนี้ถ้าหากพลาดพังไปเกิดในโลกชั่วเช่นอบายภูมิแล้วย่อมเป็นการยากนักหนาที่จะยกตนขึ้นมาจากโลกชั้นต่ำได้ต้องเสวยทุกขเวทนาเป็นแสนนานอีกประการหนึ่งการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้ยังเป็นการท่องเที่ยวไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุนี้จึงขอชักชวนท่านทั้งหลายให้คิดว่าวันคืนแห่งวัฏสงสารก็คือการตายชาติหนึ่งเกิดมาชาติหนึ่งนั่นเองยิ่งถ้าเปรียบเทียบการเวลาแล้วยิ่งน่าสลดหดหู่ในหมู่มนุษย์ของเราอายุน้อยในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันธะโลกกำลังเจริญทุกสิ่งทุกอย่างดีงามสิ่งแวดล้อมก็สะอาดบริสุทธิ์มนุษย์มีจิตใจไม่มักมากในกามจึงอยู่กันอย่างอายุยืนนานในสมัยพุทธเจ้าชื่อกุกุสันธะผู้คนมีอายุยืน 40,000 ปีผู้หญิงอายุ400 500ปีจึงแต่งงานมีผัวได้ล่วงระยะยืดยาวช้านานนั้นเมื่อหมดสมัยพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันธะมาถึงพระพุทธเจ้าโกนาคัมมนะมนุษย์ของเรามีอายุลดน้อยลงเหลือเพียง 30,000 ปีก็ยังดีนับว่ามากพอมาถึงล่วงระยะการอันยืดยาวช้านานพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะมนุษย์ทั้งหลายก็ยังมีอายุยืนอยู่ถึง 20,000 ปีแต่มาบัดนี้พุทธเจ้าของเราในยุคสังวัตถาจีโลกกำลังตั้งอยู่ในความเสื่อมอย่างรุนแรงมีแต่คนใจบาปหยาบช้าขึ้นมาเกิดร่วมยุคร่วมสมัยเกิดอธรรมราคะกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมวิสมะโลภะโรคไม่สม่ำเสมอมีความกำหนัดกล้าทางกามจนชายกำหนัดกล้าในราคะธรรมกับชายหญิงกับหญิงมั่วกันไปหมดเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าความกำหนัดกล้าในกามนั้นมากขึ้นและวิสมโลภความโลภอยากได้ไม่พอดีอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อมาบำเรอกามการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงจึงเกิดขึ้นทุกรูปแบบไว้วางใจกันไม่ได้แม้ในบุคคลผู้มีฐานะยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งแม้ในหมู่พระสงฆ์องค์เจ้านี่คือวิสมะโลภะโลภไม่เลือกโลภไม่สม่ำเสมอ เมื่อโลภไม่สม่ำเสมอได้มาโดยวิธีไม่ชอบทำแต่ก็ได้มาแล้วมาเอื้ออำนวยสะดวกสบายซื้อเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสหาความสะดวกในสิ่งนี้คนทั้งหลายก็เห็นว่าการได้การมีการเป็นสิ่งเหล่านี้คือความดีความงามความถูกต้องมิจฉาธรรมเกิดขึ้นเห็นความดีนี้เป็นความชั่วเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นคนดีเป็นคนชั่วเห็นคนชั่วเป็นคนดีเรียกว่ามิจฉาธรรมแม้แต่ความกำหนัดทางเพศเดียวกันระหว่างชายกับชายระหว่างหญิงกับหญิงระหว่างพี่น้องเกิดอาการข่มขืนกันแม้กระทั่งผู้เฒ่าๆแก่ๆข่มขืนเด็กหญิงตัวเล็กๆความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกล้าแข็งเข็นฆ่ากันแม้แต่ลูกในท้องก็ไม่ปลอดภัยจากจิตใจของแม่ผู้มากไปด้วยอธรรมราคะและวิสมโลภะจึงต้องแท้งต้องรีดต้องกินยาลักษณะเช่นนี้อายุก็นับวันจะน้อยไม่ถึงร้อยเอกเลยในสมัยศาสนาของพระสมณะโคดมของเราพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าของท่านไว้เองอยู่ในเวปุลละสูตรเรื่องภูเขาเวปุลละ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

ไม่ควรหัวนห้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่พึงเพ้อฝันถึงสิ่งที่อยู่ภายหน้าสิ่งใดเป็นอดีตสิ่งนั้นผ่านไปแล้วสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึงส่วนผู้ใดเห็นประจักษ์ชัดสิ่งที่เป็นปัจจุบันอันเป็นของแน่นอนไม่คลอนแคลนให้ผู้นั้นครั้นเข้าใจชัดแล้วพึงเร่งขวนขวายปฏิบัติให้ลุล่วงไปในที่นั้นนั้นเร่งทำความเพียรเสียแต่วันนี้ใครเล่าพึงรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าสำหรับพญามัจจุราชเจ้าทัพใหญ่นั้นเราทั้งหลายไม่มีทางผัดเพี้ยนเลยผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนผู้นั้นแท้พระสันตมุนีทรงขนานนามว่าถึงอยู่ราตรีเดียวก็ประเสริฐจากมัชฌิมนิกายอุปริปันนาสกะ

แสวงหาความสงบที่ตัวเราคนที่แสวงหาบาปมันมีมากคนที่จะแสวงหาบุญกุศลมีน้อยคนที่ทำตามใจตัวเองมันมีมากแต่คนที่จะหักห้ามใจมาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมี

น้อยคนเราที่จะใจดีไม่โกรธไม่พยาบาทใครเลยหายากขนาดหัดทำใจแล้วยังเอาดีไม่ค่อยได้เลยเพราะใจเนี่ยมันคอยส่งไปอยู่กับคนนู้นคนนี้ไม่พอใจคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดวันธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่คุ้มครองพวกเราแต่พวกเราจะต้องน้อมเข้ามาภาวนาน้อมเข้ามาปฏิบัติให้จิตใจรู้สึกสงบบ้างเริ่มต้นเราก็ต้องทำสมถภาวนาก่อนภาวนาให้มีพุทโธไว้ในใจมีพุทลมเข้าโธลมออกมีสติควบคุมตนเองให้รู้ตัวเองเห็นตนเองไว้ก่อนเมื่อเราสามารถจะควบคุมใจของเราได้มันก็จะพบความสงบที่ตัวเราเมื่อมีสติควบคุมอยู่ที่ตัวเราจิตใจมันก็จะไม่ร้อนรนชีวิตก็จะพบความสงบเยือกเย็นจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสารผู้อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสระนังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปจนถึงเข้าสู่พระนิพพาน ก็ขอนอบน้อมคารวะต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยแล้วก็พระเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์แล้วก็ขอความเจริญในธรรมแก่บรรดาญาติโยมผู้มีจิตฝ่ายในธรรมก็ให้นั่งสบายนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยนั่งสมาธิฉะนั้นการฟังถ้าเราไม่มีสมาธิมันก็ไม่เกิดประโยชน์บางครั้งก็เป็นโทษต่อตัวเราเองต่ออารมณ์เราเองถ้าใจเราไม่มีสมาธิเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องของทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีมันก็ไม่เกิดประโยชน์เรียกว่าได้น้อยกว่าเสียมันมากกว่าที่ว่าได้น้อยคืออะไรคือเราไม่สามารถรับรู้หรือว่าเก็บความจำหรือข้อมูลที่ว่าเสียประโยชน์คืออะไรเสียเวลาเสียโอกาสที่เรานั้นได้สละเวลาละภารกิจการงานจากบ้านจากเรือนมาแล้วเราตั้งใจมาทำกายทำวาจาทำใจของเราให้มันเกิดเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็บุคคลรอบข้างและสังคมฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเมื่อมีร่างกายมีอัตภาพก็ได้มาสร้างแต่คุณงามความดีเพราะว่ามนุษย์นี้ยังต้องเกิดยังต้องแก่ยังต้องเก็บยังต้องตายยังแสวงหาภพแสวงหาชาติต่อไปตราบใดที่เรายังไม่พ้นกิเลสตราบใดที่จิตเรายังมีความอยากถึงว่าจะเป็นความอยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เรานั้นตั้งอยู่ในความอยากฉะนั้นสิ่งที่เรามีที่เราเกิดที่เราเป็นนั้นมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ใช่ความบังเอิญอย่างเราเข้ามารักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่บังเอิญมันมีเหตุมาแต่ชาติที่ปางก่อนของเราก็เรียกว่าบุญที่เราสะสมไว้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปนั้นมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งให้เรานั้นมาเรียกว่าวิบากกรรมฉะนั้นใครทำกรรมดีไว้มากนะวิบากกรรมก็แสดงออกให้จิตใจเราฝักใฝ่แต่คุณงามความดีให้มีใจนั้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความอารมณ์สบายของตัวเองเป็นผู้เสียสละฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยมันต้องฝึกต้องหัดทำไมต้องฝึกต้องหัดล่ะเพราะว่าบารมีของเรามันยังไม่เต็มถ้าฝึกหัดดีแล้วจิตที่ฝึกหัดดีแล้วนั่นย่อมนำสุขมาให้แก่ผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติฉะนั้นนักปฏิบัติผู้ฝ่ายในความสงบผู้แสวงหาความสงบแสวงหาบุญแสวงหากุศลก็คือพยายามทำจิตใจของตัวเองให้สงบให้ระงับกายอยู่ตรงไหน กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายคิดกายนึกกายทำอะไรก็แล้วแต่แล้วถามว่าจิตอยู่ตรงไหนจิตต้องคอยตามไปกับกายไม่ใช่กายนั่งอยู่แต่จิตไปไหนจิตออกนอกกายเมื่อจิตออกนอกกายแล้วมันเป็นอะไรเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตนี้เป็นหน้าที่คิดปรุงแต่งไปเรื่อยเมื่อตาเห็นรูปก็ปรุงแต่งไปหูได้ยินก็ปรุงแต่งไปจมูกได้กลิ่นก็แต่งไปปรุงไปตามแต่ความชอบใจตามพอใจของตัวเองแล้วแต่จริตแล้วแต่นิสัยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันฉะนั้นคนเราจะให้เหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยแต่เป็นได้เหมือนกันก็คืออะไรก็คือทำความดีเหมือนกันได้นะฉะนั้นการทำความดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำก็ได้แค่เรามาบวชถือศีลฟังเทศฟังธรรมกันบางครั้งบางคราวมันไม่ใช่มันต้องทำให้เป็นอุปนิสัยเขาเรียกมีเหตุมีปัจจัยเป็นอุปนิสัยถึงแม้ว่าชาตินี้เรายังไม่สำเร็จยังตัดกิเลสไม่ได้ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจของเราก็แล้วแต่เมื่อเราฝึกไปหัดไปนะสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนะมันก็เป็นบารมีพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าท่านจะได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าในชาติเดียวเมื่อไหร่ท่านก็สะสมบารมีไปของท่านทศชาติอะไรมั่งแล้วแต่ที่เราได้เรียนรู้กันมาฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภมันประเสริฐแล้วถ้าเราไม่ใช้ร่างกายไม่ใช่จิตใจของความเป็นมนุษย์ให้เกิดประโยชน์แล้วเราจะเอาอะไรไปได้ไปไม่ได้เกิดมาก็เกิดมาเปล่าๆนะเรียกว่าประมาทในบุญของตัวเราเองฉะนั้นเราต้องประพฤติต้องปฏิบัติกันทุกเมื่อเชื่อวันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกหัดขัดเกลาให้จิตใจนั้นมันขาวสะอาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นคนเราจะสร้างจะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่สร้างด้วยวันเดียวปีเดียวนะมันเป็นภพเป็นชาติยิ่งถ้าเราเลิกถ้าเราละได้ในชาติปัจจุบันมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เรานะเมื่อเรามาบวชเนกขัมมะบารมีเนี่ยวันสองวันสามวันเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมีขึ้นฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าให้สูญเปล่าอย่าให้เป็นโมฆะนะจงรีบตักตวงนะโอกาสเรามีแล้วนะอย่าปล่อยให้โอกาสมันหลุดลอยไปเพราะพระการนะก็คือกินเราไปทุกวันทุกวันทุกวันนะพระการก็คือรายการและเวลายักษ์ตรงนี้เป็นยักษ์ที่กินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนนะไม่ว่าแก่ไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวกินไปทุกวันทุกวันทุกวันฉะนั้นชีวิตของเรานั้นเกิดมาแล้วมันไม่ยืดไม่ยาวแล้วเราจะเอาอะไรไปได้ก็เนี่ยบุญและกุศลนี่แหละวาสนาบารมีของเราถ้าเราไม่ทำเนี่ยอยู่เฉยๆจะอธิษฐานอย่างเดียวมันก็ไม่ได้

ฉะนั้นบารมีเนี่ยมันต้องบำเพ็ญเพียรนะเนคขมะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีหลายสิ่งหลายอย่างภาวนาบารมีอุตสาหะมีความภาคความเพียรสละความขี้เกียจขี้ค้านออกจากจิตใจของเราฉะนั้นถ้าเรานั่งแล้วเราพยายามพิจารณาดูจิตของเรานั่งตรงไหนก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องนั่งสมาธินั่งยังไงก็ได้ให้ใจมันอยู่กับกายให้ความคิดเรามาอยู่ตรงนี้อยู่ในปัจจุบันให้มีสติรู้เท่านั้นเองคนเราดังนั้นทำอะไรก็แล้วแต่นะที่มันไม่ดีที่มันไม่งามที่มันเพ้อที่มันผิดเพี้ยนไปเพราะอะไรเพราะขาดสติเพราะขาดตัวรู้นั่นเองถ้าเรามีตัวรู้แล้วเนี่ยมันควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมได้กายวาจาและใจของเราฉะนั้นใจของเราเนี่ยบางครั้งมันควบคุมไม่ได้มันก็ยังมีความคิดมีความนึกก็ปล่อยเข้าไปนะเดี๋ยวถ้าเขาเบื่อเขาหน่ายเดี๋ยวเขาก็เลิกคิดนะฉะนั้นมันอยู่ที่ปัญญาของเราว่าเราถามตัวเองว่าเราคิดเราปรุงแต่งเพื่ออะไรคิดไปอดีตที่ผ่านมาแล้วมันมีประโยชน์ไหมของที่มันผ่านมาแล้วจะเอาขึ้นมาจะหยิบยกขึ้นมาแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแต่คิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความสุขมีความเอิบอิ่มแต่เมื่อย้อนหลังไปแล้วถึงอดีตที่ไม่ดีไม่งามที่มันผิดมันพลาดมันพังมันเผลอไปแล้วนะก็เกิดความเศร้าหมองใจขึ้นมาอีกนะใจเศร้าหมองเมื่อใจสมองแล้วมันทำให้เราไปตรงไหนยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสุขแต่สมาธิเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีความสุขมันมีความเอิบอิ่มฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าหวังความสงบเนี่ยเราก็ต้องหมั่นต้องเพียรนะต้องมาเรียนรู้อะไรเรียนรู้จิตใจของตัวเองเรียนรู้อะไรง่ายๆก็เรียนรู้เรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกของเรานี่แหละไม่ต้องไปหาตำรับตำราไปขวายคว้าไปค้นคว้าอยู่ดูในอาการ32ของเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยภายนอกภายในอวัยวะ32แล้วก็ดูอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในฉะนั้นคนเราที่มาเดือดร้อนวุ่นวายที่ทะเลาะกันนะถกเถียงกันแย่งชิงกันก็เพราะอะไรล่ะเพราะไม่รู้อารมณ์ตัวเองฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องรู้จริตว่าเราเป็นคนที่มีจริตมีนิสัยอย่างไรเห็นไหมถ้าเราเป็นคนโกรธเนี่ยเป็นโทสะจริตเนี่ยเราก็ต้องเจริญเมตตาให้มากๆถ้าเราเป็นโลภะจริตขี้โลภเนี่ยเราก็รู้จักให้ทานบริจาคสิ่งของที่เราบริจาคไม่ได้ให้ได้เนี่ยมันก็ตัดไปนะสำคัญโมหะจริตเนี่ยความลุ่มหลงเนี่ยมันทำกันยากที่จะให้ไม่ลุ่มหลงเนี่ยอย่างน้อยเราก็ลุ่มหลงอะไรอ่ะลุ่มหลงในกายของเรานี่แหละว่ากายของเรานั้นมันดีกายของเรานั้นมันสวยกายของเรานั้นมันสะอาดแต่ที่จริงแล้วพิจารณาลงไปแล้วศึกษาลงไปแล้วเนี่ยกายเรามันสะอาดไหมมันไม่มีของสะอาดหรอกถ้าสะอาดเราทำไมต้องชำระล้างร่างกายของเราต้องชำระล้างเพราะมันไม่สะอาดจิตใจของเราก็เหมือนกันไม่ชำระล้างได้ไหมมันก็มีแต่ความสกปรกอยู่ในจิตใจของเราเพิ่มไปทุกวันทุกเดือนทุกปีเป็นภพเป็นชาติตามไปไม่ว่าภพชาติไหนถ้าเราไม่ขจัดไม่ชำระล้างให้มันขาวให้มันบริสุทธิ์เราก็ต้องไปชำระล้างในชาติในภพต่อไปฉะนั้นตอนนี้เรามีโอกาสแล้วเนี่ยมีวาสนาแล้วมีบารมีแล้วบุญมาถึงแล้วอย่าไปประมาทในบุญนั้นอย่าไปคิดว่ายังไม่ต้องทำหรอกนะพรุ่งนี้ค่อยทำพอถึงพรุ่งนี้กับมะรืนค่อยทำวันหน้าค่อยทำผัดไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำนะเมื่อหมดโอกาสแล้วพอจะตายแล้วโอ้ยรู้งี้เราทำใจของเรานะให้มันสงบจะได้ไม่ไปนรกเพราะคนเราเนี่ยเวลาจะดับขันจะหมดลมนะโยมนะมันไม่ใช่ว่ามันไปกันง่ายๆนะมันมีเวทนามากแล้วแต่เราทำกรรมอะไรไว้มากนะบางคนนี่หลับไป

เฉยๆก็ถือว่าเขามีบุญอย่างพวกเราเนี่ยคงไม่ได้หลับไปง่ายๆหรอกคงต้องทุรนทุรายกันนะระโยงระยางด้วยสายนู่นสายนี่เจาะมั่งแทงมั่งผ่ามั่งนะอันนี้ก็เป็นวิบากของเรานั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปโทษใครหรอกใช่ไหมก็เป็นของเราที่เราทำมาเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่รักษาศีลเพราะเราไม่เจริญภาวนาถ้าเรารักษาศีลแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล8เป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าทำให้เป็นนิจศีลนิจธรรมก็จะเป็นศีลสิ่งที่ดีนะเราจะได้พบสวรรค์สมบัติเทวสมบัตินิพพานสมบัติแล้วก็มนุษย์สมบัติฉะนั้นคนเราถ้าอยากจะให้มันพ้นทุกข์น่ะมันต้องทำให้ข้ามอารมณ์ตัวเองความยึดมั่นถือมั่นนะยึดฉะนั้นคนเราน่ะมันทุกข์มันยากเพราะอะไรยึดเป็นตัวเป็นตนคิดว่าสิ่งนี้มันเที่ยงนะสิ่งนี้มันต้องอยู่กับเราตลอดไปแต่ถ้าเรามาศึกษาความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้โลกมนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยที่เที่ยงแท้แน่นอนคือธรรมะแล้วธรรมะคืออะไรคือธรรมชาติที่เรานั้นอยู่กันทุกวันในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละก็คือธรรมะนี่แหละใช่ไหมเราต้องกินต้องขับต้องถ่ายต้องทำละล้างร่างกายต้องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละก็คือธรรมะธรรมะก็คือความเป็นธรรมชาติของเรานั่นแหละธรรมชาติของมนุษย์ก็คืออะไรล่ะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นธรรมดาแต่ถามว่าเราจะอยู่เหนือธรรมะได้ไหมมันอยู่เหนือไม่ได้หรอกแต่เราต้องรู้จักธรรมะมารู้จักธรรมะแล้วมันรู้จักการปล่อยวางก็มันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราพบที่เราเห็นที่เราได้ประสบมาเนี่ยมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เองมันก็ปล่อยวางอะไรจะได้มาเราก็ไม่ดีใจจนเกินไปอะไรจะเสียไปเราก็ไม่เสียใจจนเกินไปทำใจให้เฉยๆทำใจให้ปกติฉะนั้นคนเราที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักวางเฉยอุเบกขาอุเบกขาของนักปฏิบัติเนี่ยมันมีปัญญานะไม่ใช่อุเบกขาของคฤหัสถ์อุเบกขาของคฤหัสถ์ก็เรื่องของเขาจะทำอะไรก็ทำไปไม่สนใจอะไรมันจะลกอะไรมันจะสกปรกอะไรมันจะวุ่นวายนะเราก็อุเบกขาวางเฉยแต่อุเบกขาของนักปฏิบัติคือมีปัญญาว่าอะไรที่เราควรจะบำรุงรักษาไว้อะไรที่เราจะยึดไว้อะไรที่เราควรปล่อยฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราต้องยึดมั่นไว้ก่อนยึดมั่นในลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทยึดมั่นเพื่ออะไรเพื่อละเพื่อวางยึดมั่นไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใช่ไหมยึดให้มั่นเพื่ออะไรให้มีฐานอันมั่นคงถ้าเรามีฐานมั่นคงแล้วเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้มันไม่หวั่นไหวใครจะมาทำให้เรานั้นหวั่นไหวไม่ได้เพราะอะไรเพราะตาเราก็มีเครื่องป้องกันแล้วหูเราก็มีเครื่องป้องกันแล้วใจของเราก็มีเครื่องป้องกันด้วยอะไรด้วยศีลสมาธิปัญญาของพวกเรานั่นเองนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยปัญญามันมีแต่เราจะใช้หรือยังเท่านั้นเองเรามีแต่เรายังไม่รู้จักใช้บางทีใช้ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษใช้ยังไงใช้ในทางโลกก็คือใช้ทำหากินใช้เอารัดเอาเปรียบกันถ้าเราได้เปรียบนี่เราถือว่าเรานั้นฉลาดแล้วแต่ทางพุทธศาสนานี้ไม่คิดอย่างนั้นผู้ให้เป็นผู้เจริญผู้ให้เป็นผู้เสียสละผู้ให้นั้นเป็นผู้มีแต่ความสุขแต่ผู้รับนั้นบางครั้งไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะรับแล้วไม่รู้จักพอไม่มีคำว่าพอแต่เรานักปฏิบัติเนี่ยมันรู้จักคำว่าพออะไรพอเพียงพอดีพอเหมาะพอสมพอควรและถามว่าพอดีตรงไหนจะมีอะไรเป็นมาตรฐานก็อยู่ที่จิตใจของตัวเราเองนั่นแหละอยู่ที่ภูมิปัญญาของเราเองแล้วว่าอันไหนมันพอดีกับเราเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยเราจะกะเกณฑ์ได้ไหมว่าคนนี้ชามทานได้ชามเต็มชามครึ่งชามสองชามสามชามมันกะเกณฑ์ไม่ได้นะมันอยู่ที่ตัวของตัวเจ้าของเองแล้วถามว่ามันอิ่มเหมือนกันไหมมันให้ประโยชน์เหมือนกันไหมมันให้โทษเหมือนกันไหมมันให้
ประโยชน์ไม่ให้โทษเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าเรานั้นเป็นผู้รู้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ละมันเมื่อละแล้วมันจะอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นมันมีแต่ความเบาสบายแต่ถ้าไม่ละแล้วนี่มันก็เกิดโทษเพราะอะไรเพราะเราก็ต้องแบกมันใช่ไหมฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ให้เอาอะไรทั้งสิ้นนะแต่ให้มีพื้นฐานให้มีกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งสารพัดสารพันเจ็ดจิตเจตสิกเนี่ยเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแล้วผลสุดท้ายรวบรวมแล้วใจเป็นผู้รับทั้งนั้นเลยฉะนั้นพยายามเอาสิ่งเบาๆเอาสิ่งดีๆนะเขาเรียกว่าความจำนะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก memory ใช่ไหมความจำสมัยก่อนเนี่ยไม่ไอ้เครื่องเก็บความจำมั้ยโยมจะอันนี้พูดสมัยใหม่หน่อยเครื่องเก็บความจำเมมโมรี่มันจะใหญ่ๆใช่ไหมเก็บได้หน่วยความจำได้มากสมัยนี้มันไม่ใหญ่แล้วมันนิดเดียวแต่มันเก็บความจำไว้ได้มากฉะนั้นใจของเราก็เหมือนกันอย่าให้มันใหญ่นะให้มันเล็กแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพสมัยก่อนเป็นอะไรเป็นเมมโมรี่ธรรมดาเดี๋ยวมี SD เดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นไมโครเล็กนิดเดียวแต่ว่าคุณค่ามันมากเหมือนกันนั้นที่เราต้องพยายามนะเก็บสิ่งเหล่านี้อย่างที่พูดว่าเรามาบวชวันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีของเราทั้งนั้นเลยนะเรามีศีลแล้วก็ภูมิใจในศีลของเราว่าเราได้รักษาศีลเรามีสมาธิเราก็ภูมิใจในที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติสมาธิของเราเรามีปัญญาเราก็ภูมิใจในปัญญาของเราจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เราไม่ต้องเอาคนอื่นไปเปรียบเทียบนะเราไม่ต้องไปดูคนอื่นแต่บางครั้งเราดูคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อมาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเราทำดีมากน้อยขนาดไหนฉะนั้นการเห็นการดูการได้ยินการได้ฟังต้องพิจารณานะไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ตามไม่หมดได้ยินอะไรได้ฟังอะไรก็ตามไม่หมดเก็บไม่หมดแต่ต้องมีการพิจารณาเมื่อการพิจารณาเกิดขึ้นก็คืออะไรตัวปัญญาญาณฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเข้าฌานออกฌานเนี่ยจิตนี้จะเข้าสู่พระนิพพานพระนิพพานก็คืออะไรคือความดับอะไรก็ดับความคิดของตัวเองนั่นแหละไม่ได้ไปดับอะไรที่ไหนเลยนะความร้อนดับที่ไหนก็ดับที่ใจของเราเหตุมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจก็ต้องดับที่ใจของเราจะไปดับที่คนอื่นได้มั้ยไม่ได้นะบ้านเราไหม้เนี่ยถ้าเราไม่ดับที่บ้านเราไปดับที่ไหนล่ะใช่มั้ยต้องดับใจของตัวเองซะก่อนให้มันเย็นลงเสียก่อนแล้วถามว่าเย็นด้วยอะไรก็นี่แหละสมาธิของเราเนี่ยนั่งตรงไหนก็แล้วแต่นั่งก็ทำใจให้เป็นปกติหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเราไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องนึกอะไรทั้งสิ้นถ้าคิดนึกสิ่งภายนอกแล้วทำให้เราเล่าร้อนใจแต่คือถึงแต่คำภาวนาพุทโทพุทโทแล้วมันมีแต่ความเยือกความเย็นความสะอาดความสบาย เพราะว่าพุทโทเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่คนเราไม่เป็นผู้รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ภาวนาเราไม่ตื่นเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติเราไม่เบิกบานเพราะอะไรเพราะปัญญามันไม่เกิดจะยึดอะไรก็ยึดอยู่นั่นแหละเสียอะไรไปก็เสียดงเสียดายอยู่นั่นแหละทำไมไม่ช่างมึงช่างมันเสียบ้างปล่อยมันเสียบ้างวางมันเสียบ้างเพราะคนเราเนี่ยแบกขันของเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันทั้ง5เป็นของหนักทุกวันนี้เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาว่ามันหนักแล้วถามว่าถ้าพิจารณาลงไปแล้วจะรู้ไหมว่าหนักไม่หนักมันรู้แต่ที่ไม่รู้กันเพราะอะไรเพราะอวิชชามันปิดบังเพราะความมืดบอดนะพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกอันคือหมู่สัตว์อันอวิชชาปิดบังไว้ก็เลยไม่เห็นแสงสว่างสักทีหนึ่งแสงสว่างมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ข้างในนะปัญญาญาณมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดที่ใจของเรานั่นเองไม่มีอะไรเลยญาณจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่การเราประพฤติการที่เราปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นเมื่อเราเสียโอกาสเสียเวลามาแล้วอย่าปล่อยให้มันเสียโอกาสนะรีบพยายามติดมันยังไม่เป็นสมาธิยังไม่รู้จักเรื่องสมาธินะคนที่มาใหม่คนที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยยังไม่มีสมาธิก็ต้องคำให้ถึงสมาธิมันจะได้หมดสงสัยไงไม่งั้นเวลาพระท่านพูดว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมันตั้งมั่นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อีกก็
็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันของเราเนี่ยแหละฐานกายอยู่ตรงไหนล่ะกายนั่งก็ให้รู้กายนั่งกายยืนก็ให้รู้กายยืนกายเดินก็ให้รู้กายเดินกายนอนก็ได้รู้กายนอนนั่นแหละฐานที่ตั้งของจิตก็คือกายจิตเป็นนายกายเป็นเบาถึงความสำคัญของเรามันไม่อย่างนั้นนี่ทำอะไรมันขาดสติมันไม่มีตัวรู้เมื่อไม่มีตัวรู้แล้วมันก็เป็นโทษจะพูดอะไรออกไปไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีการพินิจพิจารณาก็เรียกว่าขาดสติถ้าขาดสติแล้วทำอะไรลงไปแล้วมันเป็นเรื่องเสียเรื่องดีไม่มีแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเรื่องเสียมันไม่มีเพราะอะไรเพราะมันกั้นกองไว้ก่อนว่าควรจะพูดไหมควรจะคิดไหมควรจะทำไหมฉะนั้นคนเราเนี่ยปัญญามันมีแต่ไม่ใช้เพราะอะไรเก็บไว้ก่อนแล้วถามว่าจะเอาไปใช้ตอนไหนจะไปใช้ตอนตายเหรอก็พิจารณาอะไรไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเวทนามันมากใช่ไหมคนเราจะตายเนี่ยเวทนามันมากทุกขเวทนามันมากแล้วถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดปัญญาของเราเนี่ยมันแยกไม่ได้หรอกใช่ไหมฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันต้องรู้จักการแยกแยะกายกับจิตแยกทุกขเวทนาให้มันออกจากจิตทุกขเวทนาให้มันออกจากกายเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยใช่ไหมพอเรานั่งนานๆเนี่ยมันปวดมันเมื่อยแล้วแยกสิแล้วถามว่าที่มันปวดมันเมื่อยอะไรมันปวดกายมันปวดจิตปวดไหมใจปวดไหมมันไม่ปวดแต่ที่มันปวดที่มันเจ็บเพราะอะไรเพราะไปยึดว่าอันนี้คือกายของเรานะไม่แยกดังนั้นเมื่อไม่แยกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เก็บไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่แยกชั่วดีนะไม่แยกศีลไม่แยกธรรมก็เก็บไปหมดเลยแล้วถามว่าใจของเรามันน้อยๆเนี่ยใจของเราที่มันเปราะบางเนี่ยมันมาเก็บอะไรบ้างมากๆเนี่ยเมื่อความโกรธของเราเก็บไว้มากๆอุณหภูมิมันมากมันก็เผาใจของเราให้มอดไหม้ไปหมดบางครั้งระเบิดเลยระเบิดด้วยอะไรด้วยวาจาด้วยกายคำพูดปุสวาทกายก็ไปทำร้ายคนอื่นเขาให้เกิดโทษแล้วถามเมื่อลำทำลงไปแล้วจะรับโทษไหมก็ต้องเลยรับโทษคืออะไรล่ะวิบากของกรรมฉะนั้นกรรมคือการกระทำนะเมื่อการกระทำเกิดขึ้นแล้วมันจะมีวิบากเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราทำกรรมดีเนี่ยวิบากกรรมมันก็สนองเราให้นั้นใจสบายแต่เราทำกรรมไม่ดีมันเป็นวิบากกรรมอันนี้ไม่ดีทำให้ใจเราเราร้อนอยู่ที่ไหนไม่เป็นสุขจะอยู่ห้องแอร์อยู่ในที่สบายสบายกินดีอยู่ดีนอนดีแต่ว่าใจมันไม่สบายนะมันก็มีแต่ความเราร้อนใจเผาใจเราทุกวันแล้วถามว่าทุกวันนี้ใจเราสบายหรือยังใจเราเป็นสุขหรือยังมันยังสุขไม่แท้จริงมันมีเขาเรียกว่าสุขสุขดิบดิบเบื่อเบื่ออยากอยากมันเป็นลักษณะนั้นบางครั้งมันก็เบื่อโอ้ไม่อยากอยู่แล้วเป็นมนุษย์ไม่อยากอยากจะเข้าวัดเข้าวาแล้วอยากไปปฏิบัติธรรมแล้วบางครั้งมันก็มีความอยากอีกอยากจะไปทำนู่นอยากจะไปทำนี่มันหมดไม่หมดสงสัยอ่ะฉะนั้นต้องรู้อารมณ์ตัวเองต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะอย่าไปตามอารมณ์ครูบาอาจารย์บอกว่าจิตนะมันคิดได้ก็ให้มันคิดไปไม่อยากจะคิดก็คิดไปเพราะหน้าที่ของมันเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่เราอย่าคอยตามดูมันเฉยๆไม่ใช่คิดปั๊บก็ทำปั๊บเลยไม่ใช่หยุดพิจารณาสักระยะนึงก่อนเหมือนกับความโลภของเราเนี่ยอยากได้นู่นอยากได้นี่เห็นเสื้อผ้าสวยๆเห็นกระเป๋าดีๆเห็นรองเท้าแฟชั่นใหม่ๆเกิดความอยากแล้วเรายังไม่รู้จิตตัวเองเลยว่าอันนี้มันอยากแต่ถ้ารู้จิตตัวเองไม่ได้เราต้องถามตัวเองว่าของเรามีหรือยังมันมีมากหรือยังเราขาดหรือเปล่ามันสมควรหรือเปล่าไอ้เนี่ยตัวยับยั้งชั่งใจใช่ไหมเมื่อเราพิจารณาแล้วมันยังไม่สมควรมันยังมีอยู่ของเก่าก็ยังใช้ได้อยู่มันไม่น่าจะสิ้นเปลืองไปเลยมันยังใช้อยู่ได้ไม่ขาดไม่วิ่นไม่ขัดไม่สนนะเราก็อย่าตามใจมันเราก็ไม่เสียทรัพย์ใช่ไหมแต่เวลาเราไปทำบุญนี่คิดแล้วคิดอีกเหนื่อยอยู่ไหมคิดแล้วเลือกแล้วเลือกอีกจะเอาแบงค์อะไรดีนะทั้งที่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้น่ะเมื่อเราบริจาคไปแล้วเนี่ยมันเป็นของเรานะ
ไม่ใช่เป็นของใครเลยไม่ใช่เป็นของพระไม่ใช่เป็นของวัดเลย

เป็นของเราแท้ๆเลยเขาเรียกว่าฝากธนาคารบุญนะแต่เวลาซื้อของนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องพิจารณาเลยว่านี่มันแบงอะไรไม่ต้องเลยเขาบอกราคาเท่านั้นก็ฟักเลยแต่เวลาทำบุญเนี่ยแหมพิจารณาจังเลยนะทั้งที่เป็นของเราเพราะอะไรเพราะความตนีเพราะคิดว่าให้ไปแล้วมันอดมันหมดมันจนมันไม่ใช่นะไอ้เรื่องการให้ทานเนี่ยตมาเชื่อ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะตมาทำบุญไปล้านหนึ่งนะไม่ใช่เงินตมานะเงินวัดทำบุญกฐินไปล้านหนึ่งสองทั้งวันโยมเขียนเช็คไม้สองล้านแล้วเนี่ยโยมนะอันนี้เราไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วจะต้องให้สิ่งตอบแทนมาไม่ใช่มันเป็นอัตโนมัตินะอันนี้พวกเรายังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้บริจาคพอจะบริจาคก็โอ้เดี๋ยวก็อดเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็จนไปคิดอย่างนั้นคิดว่าหมดว่าอดว่าจนมันต้องคิดว่าไม่อดไม่หมดไม่จนยิ่งให้ยิ่งมียิ่งมากยิ่งเพิ่มยิ่งพูนคนเราคิดได้อย่างนี้ไหมน้อยคนมากมีแต่ว่าโอ้ให้มากแล้วจะเอาอะไรกินล่ะต้องคิดแบบพระพุทธเจ้าให้หมดไม่มีอดไม่มีจนคนเราถ้ามีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นแล้วไม่อดไม่ยากไม่ลำบากอันนี้เรามันกล้ากลัวเอ้ยจริงหรือเปล่าให้ไปแล้วมันจะเพิ่มได้หรือเปล่าบุญจะเพิ่มเราจะเพิ่มให้เติมให้เต็มหรือเปล่าไปคิดอย่างนั้นไปเกิดความสงสัยลังเลไม่ต้องสงสัยลังเลทำไปเลยนะถ้าเกิดความสงสัยลังเลเนี่ยเขาเรียกว่าปิดกั้นหนทางของเรานะลองดิลองสิ่งดีๆลองกันบ้างสิ่งที่ไม่ดีลองกันมามากแล้วสิ่งที่ดีๆลองเลยทำให้หมดกายวาจาทำให้หมดตัวนะเพราะว่าหมดตัวไม่ใช่ไปขายบ้านขายช่องขายรถขายทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่หมดด้วยกายวาจาใจของเราให้หมดจากกิเลสหมดจากความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยให้หมดจริงๆอันนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแต่บางครั้งเราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะความตนีแต่ลองสละได้ดิโยมมันสบายนะคนเราเนี่ยอันไหนที่เราให้ไม่ได้เนี่ยของที่เรารักของที่เราชอบใจของที่เราหวงเนี่ยนะถ้าให้ได้มันโล่งไปเลยนะแต่ให้ไม่ได้นี่มันยังมีความหวงมันยังมีความห่วงกลัวจะหมดกลัวจะหายไปแต่ให้ไปแล้วเป็นไงสบายนะเมื่อให้ไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปติดใจเมื่อบางคนบริจาคทานเนี่ยทำบุญไปแล้วก็ยังมีความติดใจว่าจะเอาบริเงินของเราไปทำอะไรจริงหรือเปล่าจะเอาไปละลายแม่น้ำจะเอาไปทำอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์หรือเปล่ามันเกิดความสงสัยฉะนั้นความสงสัยเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะปิดกั้นมรรคผลของเราไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าบอกแล้วทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปทำบุญอย่างไรผลลัพธ์ก็ได้อย่างนั้นปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงไม่ใช่ปลูกมะม่วงจะได้ทุเรียนเมื่อไหร่มันไม่ได้หรอกนะเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นฉะนั้นบุญบาปเนี่ยเราต้องพยายามพิจารณาแต่ที่จะพิจารณาด้วยอะไรล่ะต้องใจที่มีความสงบเสียก่อนทำใจให้ว่างๆเสียก่อนทำใจให้มันเป็นบุญเสียก่อนนะถ้าใจยังว้าวุ่นวุ่นวายเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกหรอกเพราะมันยังสับสนไม่รู้จะไปทางไหนมันมีหลายทางให้เลือกเหลือเกินนะมันไม่ไปทางตรงมันไม่ไปสัมมาทิฏฐินะบางครั้งก็ยังมีฉาทิฏฐิความเห็นผิดนั่นแหละนะเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีตายแล้วสูญพวกเนี้ยเขาเรียกปัญญายังทึบอยู่นะคนเราไม่มีอะไรศูนย์เปล่าหรอกไม่มีอะไรศูนย์เปล่าทำกรรมอะไรอันนั้นก็จะได้รับผลกรรมอันนั้นนะอย่างเหตุปัจจัยวันนี้เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยบุญสำเร็จหรือปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการฟังปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการพิจารณาจิตตปัญญาปัญญาแล้วจะทำให้ใจเราเจริญขึ้นก็เพราะอะไรภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาแล้วเกิดปัญญาก็คือ

ทําให้ปัญญาเจริญขึ้นฟังแล้วเกิดปัญญาเห็นแล้วเกิดปัญญาลงมือปฏิบัติแล้วเกิดปัญญาปัญญาที่นี่ไม่ใช่ไปทำมาหากินปัญญาที่นี่ในทางธรรมก็ให้รู้เรื่องสัจธรรมความเป็นจริงของร่างกายสังขารของเรานั่นเองดังนั้นคนเราถ้าไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันไม่รู้หรอกดังนั้นทำความดีไม่ต้องลังเลทำความไม่ดีความชั่วต้องลังเลไว้ก่อนถ้าทำไปแล้วเมื่อวิบากกรรมมันปรากฏแล้วแล้วก็จะมาโวยวายว่าฉันทำอย่างนี้แล้วทำไมผลบุญไม่อำนวยเลยไม่ช่วยเลยแล้วถามว่าบุญกับบาปเราทำอะไรไปมากถ้าทำบุญมากวิบากกรรมมันก็สนองเราให้ใจเราสบายถ้าทำบาปไว้มากแล้วทำบุญนิดเดียวเนี้ยมันจะช่วยจะพยุงกัน

สนองเราให้ใจเราสบายถ้าทำบาปไว้มากแล้วทำบุญนิดเดียวเนี่ยมันจะช่วยจะพยุงกันได้ไงไม่ได้ฉะนั้นบุญต้องทำให้มากๆบาปละได้ไม่ทำได้เสียดีจะได้ไม่เกิดโทษบุญยิ่งทำยิ่งเกิดทำให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นบุญที่จะบริสุทธิ์บุญที่จะมีคุณค่ามีราคามากที่สุดก็เรียกเป็นยอดบุญก็คืออะไรก็คือภาวนาไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียทรัพย์เพียงแต่ว่าเสียสละเวลาวางภารกิจการงานไม่ต้องอ้างเพราะไม่มีเวลาภาวนาไม่ต้องอ้างตราบใดที่ยังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนได้ยังคิดได้ยังมีลมหายใจมีโอกาสภาวนาได้ภาวนาก็คืออะไรก็ทำใจของเราให้เจริญนั่นแหละฉะนั้นคนเราไม่ภาวนาใจมันก็เสื่อมลงไปมันก็ซามลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักภาวนาภาวนาอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องพุทโธหรอกจะอะไรก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังของเราคือให้ลมของเรานั้นมันอยู่ในองค์ภาวนาฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราจะทำให้มันเจริญนะมันต้องมีการพัฒนาจิตใจของเราเหมือนกันมันต้องพัฒนาให้ดีขึ้นจะพัฒนาด้วยอะไรด้วยกรรมฐานนะหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าต้องมาบวชที่วัดไม่จำเป็นนะยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีสติรู้เท่านั้นเองอยู่ทำอะไรให้มีอารมณ์ในปัจจุบันทำภารกิจการงานก็ให้รู้ว่าเราทำการงานอารมณ์อยู่ในปัจจุบันอยู่ในการงานนั้นไม่ใช่ว่าอารมณ์อยู่ในการงานแล้วจิตส่งออกไปสู่ภายนอกขับรถก็ให้รู้ว่าขับรถตามองไปข้างหน้าก็รู้ไม่ใช่ตามองไปข้างหน้าจะใจไปไหนก็ไม่รู้ไปคิดถึงอะไรก็ไม่รู้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเป็นยังไงบางครั้งก็เสียชีวิตบางครั้งก็ทำให้คนอื่นนั้นเสียชีวิตบางครั้งก็ทำให้ตัวเองนั้นเสียทรัพย์เสียสินนะอันนี้สำคัญที่สุดฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอยู่ประจำว่าพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยคือศีล5มันก็ไม่หนักไม่หนาไม่ต้องแบกไม่ต้องหามอะไรเลยไม่ต้องไปขวายไปคว้าอะไรตรงไหนเลยนะเพียงแต่เรางดเว้นไม่ทำข้อห้ามทั้ง5เท่านั้นแหละไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมนะไม่พูดปดพูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อนะแล้วก็ไม่เสพติดของมึนเมาแล้วถามว่ายากไหมไม่ยากยากเพราะอะไรยากเพราะเราไม่ทำเพราะคิดว่ามันไม่ยังไม่เกิดประโยชน์ยังไม่ถึงเวลาแล้วของมีค่าเนี่ยไม่เอาแล้วจะไปเอาอะไรเพชรไม่เอาจะเอาอะไรจะเอาก้อนหินก้อนกรวดเหรอแบกไปทำไมให้มันหนักเพชรน่ะเม็ดเดียวแค่กะรัตเดียวมันก็คุณค่ามันมากแล้วก้อนหินน่ะไปเปรียบเทียบกันได้ยังไงทองคำกับตะกั่วหนักเหมือนกันแหละแต่คุณค่าอะไรมันมากกว่ากันต้องใช้ปัญญานะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ไม่มีปัญญามีแต่ว่าใช้ไม่เป็นหรือว่าไม่อยากจะใช้ก็ไม่รู้แต่เอาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์เป็นแต่โทษนั่นแหละแล้วเมื่อเราทำสิ่งไม่ดีฝังไปฝังใจลงไปตอกย้ำลงไปทุกวันมันทำให้เรานั้นเป็นคนหยาบนะพูดอะไรก็หยาบจะทำอะไรกิริยาอะไรก็หยาบไปหมดเลยแต่นักปฏิบัติเนี่ยทำอะไรมันละเอียดนะจะเดินก็เดินแบบมีสติแบบคนมีศีลจะพูดก็พูดแบบคนมีสติมีศีลจะทำอะไรก็ทำแบบคนมีสติมีศีลมีธรรมนะแต่เราไม่ฝึกไม่หัดนี่นึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะเดินก็เดินนึกจะทำอะไรก็ทำบางครั้งข้าวของเสียหายขาดสติใช่ไหมถ้าเรามีสติแล้วมันไม่เสียสตางค์เลยนะถ้าขาดสติแล้วเสียสตางค์แน่นอนนะฉะนั้นเราต้องคอยดูจิตของเราไม่ต้องไปดูการกระทำของคนอื่นใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่สนใจหลับตาดูกายของเราดูจิตของเราดูความคิดของเราดูลมหายใจของเราเมื่อลืมตาเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นน้อมเข้ามาในใจในกายของเราเพราะคนเรานั้นมันมีอะไรเป็นแก่นสารสิ่งอะไรที่เราจะเอาไปได้สิ่งอะไรที่เราจะยึดได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดได้

0: ทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องมันก็ยึดได้ตอนที่เราสบายใจนั่นแหละตอนที่เรามีสุขนั่นแหละมันก็ยึดได้แต่พอเรามีทุกข์แล้วใครไม่สามารถช่วยเราได้เลยตัวของเราเองเนี่ยแหละที่สามารถช่วยตัวของเราได้เมื่อเรายามจะเจ็บเราจะตายนี่บางครั้งหมอก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมเราก็พยายามไปหาหมอถ้าหมอช่วยได้ไม่มีคนเจ็บคนตายหรอกแต่ทำไมคนบางคนหายบางคนไม่หายทำไมบางคนตายก็เพราะอะไรนะเพราะกรรมของเขานั่นแหละฉะนั้นเมื่อวิบากกรรมมันเกิดขึ้นกับเราแล้วอย่าไปโทษใครให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมพยายามละกรรมชั่วทำแต่กรรมดีเมื่อละกรรมชั่วแล้วทำแต่กรรมดีแล้วกรรมดีจะตอบสนองเรานั้นให้มีความสุขความเจริญจะอยู่ตรงไหนจะเดินตรงไหนจะนั่งตรงไหนจะนอนตรงไหนมีแต่ความผาสุกเท่านั้นเองฉะนั้นศีลธรรมทำให้เรานั้นมีความสุขสังคมใดก็แล้วแต่ครอบครัวใดก็แล้วแต่ไม่มีศีลไม่มีธรรมครอบครัวนั้นไม่มีความร่มเย็นมีแต่ความทุกข์ความร้อนแล้วถามว่าในวัดไม่มีแต่ความทุกข์ความร้อนไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะในวัดมีแต่คนมีศีลมีธรรมแล้วบ้านเราถามว่ามีความทุกข์ความร้อนมีความวุ่นวายไหมมีเพราะอะไรเพราะบุคคลครอบครัวนั้นไม่มีศีลและไม่มีธรรมฉะนั้นวันนี้เราก็มาได้ฟังการปรารภธรรมในเหตุที่ว่ามาบำเพ็ญบุญและกุศลโดยการฟังพระสวดอภิธรรมแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสที่เรานั้นสวดให้กับหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นเวลาก็เกือบ800วันแล้วก็ถือว่าเรานั้นยังมีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมกันตลอดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดถ้าเรายังไม่เบื่อฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยอย่าเบื่อสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ภายนอกนั้นจงเบื่อหน่ายแล้วมันจะคลายกำหนัดฉะนั้นคนก็ถามอาจารย์ว่าหลวงพ่อที่จะไว้กี่เดือนกี่ปีก็จะบอกให้รู้เลยว่าไม่ต้องถามสวดไปเรื่อยๆเทศไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีใครจะฟังแต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครฟังอย่างน้อยทางบ้านก็ฟังนะเพราะว่าทางบ้านก็ติดตามรายการของหลวงพ่อสนองท่านแล้วเราก็มีโอกาสนะสมัยก่อนก็จะพูดว่าไม่มีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมเพราะไม่ได้ไปวัดไม่มีใครพาไปวัดคนแก่ก็อยากจะมาวัดอยากจะมาทำบุญเดี๋ยวนี้ก็หมดโอกาสนะแต่ตอนนี้ไม่หมดโอกาสแล้วบางคนอยากจะทำบุญก็ไม่มีโอกาสมาทำบุญด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้อะไรมาสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างนะมาไม่ได้ก็โอนเข้าบัญชีโทรศัพท์มาเอาจะทำบุญนั่นนั้นตะไลก็ได้ทำแล้วเช้ามาก็เปิดวิทยุเปิดทีวีรับศีล5 6โมงเช้าแต่ของเรานี่มันตีสามครึ่งเราก็ตื่นกันมาแล้วตีสี่ก็สวดมนต์ทุกวันพอตีห้าก็นั่งสมาธิหกโมงก็สมาทานศีลฉะนั้นศีลห้าเราต้องสมาทานทุกวันนะโยมตั้งจิตเลยนะให้มันเป็นนิสัยนะให้ศีลรักษาเรานะเราไม่ต้องไปรักษาศีลเขาหรอกศีลจะรักษาเรากายวาจาใจของเรานี้ให้มันเป็นปกติดังนั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญไม่มีโอกาสจะได้ฟังตามแล้วฟังก็เหมือนกันแต่ไม่รู้เรื่องนะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นอะไรก็แล้วแต่เกาะอยู่ตามเพดานพระท่านเทศไปก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะมันฟังไม่ได้แต่เรายังมีโอกาสฟังก็ฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมไปจิตใจของเราก็จะได้เจริญขึ้นแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะกฐินพวกเราก็ได้ทำบุญกันหลายวัดนะก็ถือว่าเป็นโอกาสของเรานั้นได้ทำทานบารมีเป็นกาลทานนะเพราะว่าปีหนึ่งก็มีครั้งเดียว นะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติจบลงก็ขออำนาจของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์ที่ท่านบำเพ็ญเพียรมาที่ท่านได้นำพาพวกเรานั้นได้รู้จักการประพฤติได้รู้จักการปฏิบัติก็ขอบุญบารมีจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยเมตตาโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนปิดประตูถ้ำจำศีลอดภิกษุจำนวน7รูปเดินทางออกจากเมืองที่ตั้งอยู่ทางชายแดนตอนใต้หมายใจกันว่าจะพากันไปเข้าเฝ้าพระศาสดาครั้นถึงระหว่างทางเป็นเวลาเย็นผ่านเข้าสู่วัดแห่งหนึ่งแวะขอที่พักสักคืนหนึ่งพรุ่งนี้จึงจักเดินทางต่อและได้รับคำแนะนำจากพระท้องที่ให้พักในถ้ำซึ่งมีเตียงนอนถูกจัดไว้เพียงพอจึงพากันเข้าพักหลับนอนภายในถ้ำแห่งนั้นด้วยความเหนื่อยอ่อนจากการเดินทางตกกลางคืนฝนได้ตกลงมายังกับฟ้ารั่วแผ่นหินขนาดมหึมาหนักกว่า30ตันได้เลื่อนไหลกลิ้งจากบริเวณด้านข้างของถ้ำมาขวางปิดประตูทางเข้าออกของถ้ำเอาไว้ครั้นรุ่งเช้าภิกษุเจ้าของถิ่นได้ทราบเหตุนั้นจึงปรารภว่าตายจริงเมื่อวานนี้พวกเราแนะนำถ้ำนี้ให้เป็นที่พักพิงแก่อาคันตุกะวันนี้แผ่นหินขนาดใหญ่ได้กลิ้งมาปิดปากถ้ำเสียแล้วเอ้าช่วยกันไปเกณฑ์ผู้คนมาขยับแผ่นหินนี้หน่อยสงสารพระที่อยู่ภายในถ้ำคงหิวแย่แล้วเพราะเลยเวลาอาหารแล้วจากนั้นทั้งพระและชาวบ้านจำนวนมากก็ได้เดินทางมาช่วยกันผลักแผ่นหินแผ่นนั้นออกจากปากถ้ำจนแล้วจนรอดแม้ใช้เวลาและความพยายามอยู่ถึง7วันก็ไม่สามารถขยับแผ่นหินให้เคลื่อนออกจากประตูทางเข้าออกถ้ำได้เลยจนทุกคนหมดหวังคิดว่าพระ7รูปภายในถ้ำคงสิ้นชีวิตเสียแล้วต่างพากันนั่งทอดถอนอาลัยและสงสารพระเหล่านั้นอย่างสุดซึ้งแต่พอได้เวลาสายก็เกิดเสียงดังครืดคราดบริเวณแผ่นหินและหินก็ได้กลิ้งเลื่อนออกจากปากถ้ำทันทีพระอาคันตุกะทั้ง7รูปสิ้นเรี่ยวแรงเพราะขาดอาหารและน้ำอยู่ภายในถ้ำถึง7วันเดินไม่ไหวต้องคลานตามกันออกมามือเท้าสั่นหน้าเหลืองเหงื่อตกบางรูปถึงกับเป็นลมไปพระเจ้าถิ่นและชาวบ้านต่างก็ช่วยกันหายาและอาหารมาให้เป็นการด่วนในที่สุดพระอาคันตุกะก็รอดจากการตายหมู่ภายในถ้ำอันแสนหาฤโหดแห่งนั้นอย่างหวุดหวิดครั้นออกเดินทางต่อจึงพากันคิดว่าการที่พวกเราได้มาร่วมชะตากรรมแทบเอาชีวิตไม่รอดคราวนี้คงเป็นเพราะบาปกรรมในอดีตแน่แท้แต่จะเป็นเพราะบาปกรรมอันใดนอกจากพระศาสดาแล้วคงไม่มีใครรู้ได้ชัดแน่นอนพ วกเราจักเข้าทูลถามพระศาสดากันครั้นเข้าเฝ้าและได้ทูลถามถึงเหตุการณ์ที่ตนได้ประสบมาสดๆร้อนๆพระศาสดามีดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอได้รับผลกรรมที่ตนเองเคยทำมาแล้วแต่อดีตในอดีตการอันไกลแสนไกลมีเด็กเลี้ยงโค7คนเป็นชาวเมืองพาราณสีเที่ยวเลี้ยงโคตามทุ่งหญ้าและป่าละมาะวันหนึ่งได้พบกับตะกวดขนาดใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้าเข้าสู่พุ่มไม้จึงพากันวิ่งไล่ไปไม้จับเป็นอาหารตะกวดตัวนั้นได้วิ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในโพรงดินจอมปลวกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเด็กทั้ง7คนจึงช่วยกันสำรวจโดยรอบเพื่อจะหารูที่มันวิ่งออกมาได้ก็ได้พบช่องทางถึง7ช่องจึงช่วยกันใช้ไม้และก้อนหินอุดปิดรูของจอมปลวกนั้นจนแน่ใจว่าตะกวดตัวนั้นไม่สามารถออกจากจอมปลวกนั้นได้แน่นอนแล้วปรึกษากันว่าพรุ่งนี้ค่อยนำจอบเสียมมาขุดเอาวันนี้ปิดรูมันไว้ก่อนพอถึงเวลาเย็นต่างก็พากันต้อนฝูงโคกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นก็พากันไปเลี้ยงโคที่อื่นโดยลืมตะกวดที่อยู่ในจอมปลวกนั้นสนิทจนผ่านไป7วันจึงนึกขึ้นได้พากันกลับไปดูไม่พบความผิดปกติใดๆที่จอมปลวกพอเปิดก้อนหินและท่อนไม้ออกจากรูตะกวดก็คลานต้วมเตี้ยมออกจากรูจอมปลวกด้วยท่าทางอ่อนเพลียแทบไปไม่ไหวน้ำตาไหลนองเพราะอดอาหารติดอยู่ภายในจอมปลวกถึง7วันจนร่างกายสู้ผอมเนื้อตัวสั่นเทิมเพราะความหิวเด็กๆ เห็นเช่นนั้นเกิดความเอ็นดูสงสารอย่างจับใจตกลงกันว่าพวกเราอย่าฆ่ามันเลยนะมันอดอาหารตั้ง7วันแล้วน่าสงสารจริงๆจึงพากันใช้มือลูบหลังตะกวดนั้นแล้วปล่อยไปครั้นเด็กทั้ง7สิ้นชีวิตจากชาตินั้นแล้วไม่ต้องรับผลของกรรมนั้นในนรกเพราะไม่ได้ฆ่าตะกวดแต่เป็นผู้อดอาหารร่วมกันชาติแล้วชาติเล่าถึง14ชาติผลกรรมที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุ7รูปจนทำให้อดอาหารนานถึง7วันเป็นเพราะกรรมที่ภิกษุทั้ง7รูปเคยเกิดเป็นเด็กเลี้ยงโคทำไว้กับตะกวดและตามมาให้ผลถึง14ชาติดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่ทำกรรมชั่วไว้แม้เหาะเหินเดินอากาศหลบหนีไปอยู่ท่ามกลางนภาอากาศก็ไม่พ้นจากผลของการทำความชั่วถึงดำน้ำหนีไปแอบอยู่ใต้สมุทรสุดลึกก็ไม่สามารถรอดพ้นจากผลของกรรมชั่วที่ทำไว้ได้ในที่สุดแม้จะหนีเข้าไปแอบตามหุบเขาลำนาไพรซึ่งไม่มีใครเข้าถึงก็ไม่รอดพ้นจากผลของกรรมชั่วที่ทำไว้แล้วที่เป็นเช่นนั้นเพราะคนที่ก่อกรรมทำชั่วให้กับผู้อื่นส่วนรวมสังคมประเทศชาติแล้วเข้าไปพักพาอาศัยอยู่ในถิ่นฐานหรือผืนแผ่นดินใดทำให้รอดพ้นจากการให้ผลของกรรมชั่วที่ทำไว้แล้วในถิ่นฐานหรือแผ่นดินนั้น

จุดหมายของชีวิตคนส่วนมากมุ่งเอาความร่ำรวยเป็นจุดหมายของชีวิตจึงมักกระเสือกกระสนเพื่อความมั่งคั่งทางทรัพย์สินโดยไม่เลือกทางได้คนทุจริตคดโกงจึงมีอยู่ดกดื่นในบ้าน

0: เมืองเราตามความเป็นจริงแล้วเราพอยืนยันได้ว่าสังคมที่เห็นว่าความมั่งคั่งเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตหรือการงานนั้นคือสังคมที่มีพลเมืองโง่เขลาไม่รู้จุดหมายที่แท้จริงของชีวิตและไม่รู้ว่าควรจะใช้ชีวิตอย่างไรเขาแทบไม่รู้จักศิลปะในการมีชีวิตอยู่หรือรู้ก็น้อยเหลือเกินพวกเขามัววุ่นอยู่กับการหาทางแห่งความมั่งคั่งหรือดิ้นรนเพื่อมีชีวิตที่ดีทางสังคมจนลืมจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิตเพราะได้สละเวลาของชีวิตให้กับการแสวงหาหนทางแห่งความมั่งคั่งและทางแห่งความมีชีวิตที่ดีทางสังคมเสียแล้วคนที่ได้รับการพัฒนาทางจิตและปัญญาอย่างสูงแล้วไม่มีใครสักคนเดียวที่ต้องการความมั่งคั่งเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตจึงพูดได้ว่าสังคมที่เห็นความมั่งคั่งเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตหรือการงานนั้นคือสังคมที่มีพลเมืองโง่เขลาคนยิ่งใช้เวลาหมกมุ่นหาเงินมากเท่าใดก็ยิ่งโง่มากเท่านั้นนอกจากนี้เมื่อได้เงินมาแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ไปในทางที่ถูกต้องส่วนมากใช้ไปในทางมัวเมาอันเป็นเหตุให้สูญเสียจิตใจซึ่งเป็นการสูญเสียที่สำคัญสำหรับมนุษย์นอกจากเขามัวเมาด้วยตนเองแล้วยังสร้างสถานยั่วยวนทางกามารมณ์บ้างทางอบายมุขบ้างให้คนอื่นลุ่มหลงมัวเมาไปด้วยเหมือนคนขุดร่องน้ำไว้เป็นทางปลาแล้วนำไซหรือลอบไปดักไว้เพื่อความฉิบหายวายวอดของปลาส่วนคนที่มั่งคั่งแล้วใช้เงินให้เป็นประโยชน์แก่ประชาคมก็พอมีอยู่บ้างเราขอสรรเสริญบุคคลประเภทนี้โดยในนี้ที่กล่าวมานั้นจะเห็นว่าโดยตัวมันเองแล้วเงินหรือความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งดีในตัวมันเองมันจะดีก็ต่อเมื่อเจ้าของใช้ไปในทางที่ดีและจะชั่วอย่างมากถ้าเจ้าของใช้ไปในทางที่ชั่วจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ทัศนะวิสัยความรู้สึกของคนที่ต่างกับคนที่ไม่เข้าวัดหน่อยอย่างที่ว่ามันไม่ได้คิดอย่างคนชาวโลกทั่วไปคนชาวโลกทั่วไปเนี่ยจะมีการต่อต้านเรื่องศาสนาเรื่องพระเรื่องชี้เรื่องศาสนาเนี่ยต่อต้านทั้งที่ไอ้ศาสนาเนี่ยมันไม่ต่อต้านกับใครเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต่อต้านกับใครเป็นเรื่องที่ทำทุกคนเราเนี่ยให้เข้าความรู้สึกอันเดียวกันเรียกว่าทำให้ทุกคนเราเนี่ยปลดทิฏฐิมานะตัวตนศาสนาได้สอนคนให้เป็นคนรู้จักให้อภัยรู้จักการเสียสละรู้จักคุณธรรมที่มีไว้เฉพาะตัวเองคือไม่ได้มีไว้ให้ต่อต้านใครถ้าเราเข้าวัดเราได้ไปปฏิบัติเนี่ยจากคนเราที่เคยต่อต้านเรื่องศาสนาต่อต้านไอ้ข่าวสังคมเรื่องศาสนาหรือความรู้สึกหลายๆอย่างที่เรามีอคติต่อศาสนาเนี่ยก็จะหมดไปเพราะว่าอะไรเราเหมือนว่าเราได้มาสัมผัสกับสิ่งนี้เองเหมือนกับคนคริสต์เนี่ยเขาเคยมาเมืองวัดมาวัดเราเนี่ยก็ต่อต้านมากพุทธทำไมบ้านเราเป็นพุทธคนจึงเป็นโจรเยอะกินเหล้าเยอะทำไมคนไม่ดีเยอะโสเภณีก็เยอะอะไรหลอกลวงก็เยอะเขาก็รู้เรื่องไม่ดีหมดเลยเขามาจากประเทศเขาเนี่ยเขารู้อะไรเขารู้เรื่องไม่ดีเยอะเลยทั้งที่เราอยู่เมืองไทยเราไม่รู้เลยบางคนเรารู้แต่เขาถือว่ามันไม่ใช่ร้ายเลย

คนกินเหล้าก็ไม่ใช่กินทุกคนไอ้ขโมยก็ไม่ได้ขโมยทุกคนโสเภณีก็ไม่ได้เป็นทุกคนผู้หญิงไทยเราไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำไปโสเภณีรูปร่างหน้าตายังไงใช่ไหมอย่างผู้หญิงบางคนไม่รู้จักเลยถ้าไม่เป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยทำมาหากินก็เราก็ไม่เคยเกิดมาไม่เคยเจอโสเภณีเลยเพราะเรายังไม่เคยไปเที่ยวพัดพงอะไรเงี้ยนะผู้ชายบางคนไม่รู้จักโสเภณีเลยผู้หญิงบางคนไม่เคยเจอเลยแต่ทำไมไอ้คนมาจากเมืองนอกมันรู้หมดเลยมันรู้โสเภณีรู้โรคเอดส์งั้นอย่างนี้มันมีแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยหัวใจมันเต็มหมดเลยพอมาถึงวัดเมืองไทยเราใครจะแก้ปัญหามันได้แก้ไม่ได้หรอกแล้วไปเจอคนเห็นผิดด้วยกันยิ่งปลายใหญ่เลยโยมไอ้คนที่เป็นคนหัวรุนแรงประเภทที่ต่อต้านเมืองสังคมหรือต่อต้านจริยธรรมก็เลยทำให้คนพวกนั้นเห็นผิดขึ้นอีกเออใช่ฉันก็อยู่เมืองไทยเนี่ยไม่เห็นคนดีสักคนอะไรเงี้ยเรายิ่งไปกันใหญ่เลยตอนนี้ถ้าเกิดคนคริสต์คนนั้นฝรั่งคนนั้นเข้าไปกลุ่มชนที่สัมมาทิฏฐินะถ้าเกิดสมมติเข้าไปยังสวนโมกไงใช่ไหมหรือเข้าไปยังวัดป่านานาชาติเนี่ยไปเจอพวกฝรั่งที่กลับใจอย่างเงี้ยหรือไปเจอยังวัดกรรมฐานที่สอนให้เรื่องนั่งสมาธิให้ดูตัวเองเข้าไปเนี่ยพอตัวเองมีเวลามาดูตัวเองสักบางคนมีเวลามาดูตัวเอง3วัน7วันสงบเนี่ยเขาเกิดไอ้สิ่งเลวร้ายที่อยู่ในใจเขาหายหมดเลยไอ้ที่เขาคิดว่าไอ้นนท์ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีมันหายไปจากหัวใจเขากลายไปเกิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะช่วยตัวเองให้สงบเอ๊ะทำไงเราเนี่ยยังไม่ได้อะไรในชีวิตนี้เอ๊ะความสุขนี่อยู่จากธรรมะนี่มากโอ้สิ่งนี้ในศาสนาพุทธนี่มีเยอะนะเราน่าจะค้นคว้าเราน่าจะปฏิบัติเราน่าจะสนใจไอ้เรื่องอื่นไม่เอาเลยทีแรกตั้งใจจะมาศึกษาไอ้เรื่องไม่ดีทั้งหมดเลยแต่มารู้ไอ้สิ่งดีมันมีนี่เมืองไทยนี่มีดีเยอะเลยผู้หญิงไทยดีเยอะผู้ชายไทยดีเยอะวัดไทยดีเยอะศาสนาไทยดีเยอะโอ้โหอย่างนั้นดีนี่เราเอาไปไม่หมดแน่เลยแต่แทงไอ้ที่มันดีอยู่ในกระดาษเท่านั้นเองอ่านเจอฟังไปบ่อยเจอแต่พอมาอยู่สังคมคนดีหูเรากลายเป็นหูดีเลยคันนี้ความเรื่องดีๆใจมันก็เย็นสบายคันนี้มองโลกในแง่ดีขึ้นเยอะเลยเขาเรียกว่าคนเที่ยวอย่างนี้นะฮะเหมือนคนมีบุญเป็นคนมีบุญได้มาเที่ยวได้มาเจอคนมีบุญก็เลยได้บุญใช่ไหมไอ้คนเที่ยวบางคนเป็นคนมีกรรมคงเป็นคนมีบาปหัวใจมันบาปก็มาเจอไอ้คนไทยบาปอีกก็เลยรับบาปกลับไปบ้านเลยบาปฝังใจเลยมีฮะคนไทยบางคนไปอยู่เมืองนอกเนี่ยบาปตลอดเลยพูดถึงคนไทยนี่ไม่ดีหมดเลยแล้วฝรั่งมาพูดเนี่ยลบหมดเลยพูดในฝรั่งลบหมดผู้หญิงไทยนี่ไม่มีดีเลยอาตมาเป็นคนผู้ชายไทยต้องเป็นนั่งแก้ปัญหามาคุยกันแกรู้ตรงไหนผู้หญิงไทยไม่ดีศาสนาพูดตรงไหนไม่ดีลองมานั่งสมาธิดูคุณทำกว่าจะไปแก้เขานี่นะบางคนมันก็ไม่ยอมมาให้ไม่แก้ไม่ยอมมาหาเราเรานี่มองโลกในแง่ดีดีก็แยกไม่ดีก็แยกไม่ใช่ปนกันนะผู้ชายดีแยกผู้หญิงดีแยกคนไข้คนไหนมันไม่ใช่ป่วยโรคเดียวกันใช่ไหมมันต้องแยกไม่ใช่มาถึงก็มะเร็งหมดเลยงี้ตายสิใช่ไหมก็ต้องแยกแก่มันไม่ใช่มะเร็งหมดทุกคนไม่ใช่มองหน้าเอิญนี่ก็มะเร็งนี่ก็มะเร็งไม่ใช่งั้นสารพัดที่คนมาป่วยในโรงพยาบาลแต่ละกรรมแต่ละโรคต่างกันมากเลยคนตอนเนี้ยถ้ายอมอยู่ในโรงพยาบาลนายอมจะเห็นโรคสารพัดโรคนิสัยคนไข้กับสารพัดคนไข้ความรู้สึกของคนไข้แต่ละคนแม้แต่พยาบาลแต่ละคนก็นิสัยไม่เหมือนกันใช่ไหมจะว่าเลวเหมือนกันหมดก็ไม่ได้ดีเหมือนกันหมดก็ไม่ได้หมอเหมือนกันจะว่าดีเหมือนกันหมดก็ไม่ได้เลวเหมือนกันหมดนะแต่คิดว่าดีเนี่ยมีมากกว่าไม่ดีในสังคมโลกนี้นะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนเที่ยวมีบุญเนี่ยเราก็จะไปแต่สิ่งที่ดีแล้วเราก็จะไปเจอคนเนี่ยจุงเราชักจุงเราให้เราได้เห็น
ได้รู้ได้เข้าใจได้เกิดความเข้าใจในชีวิตของแต่ละคนได้มากหรืออย่างน้อยเราก็ได้ประสบพบกับตัวเองฉะนั้นถึงว่าเรามาวัดเนี่ยถ้าตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนจะอยู่ฐานะใดมาวัดในมุ่งหมายคือหลักธรรมคือเรียนรู้หลักธรรมเรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่คำว่าหลักธรรมเนี่ยเราเรียนไม่จบเลยโยมมีอะไรมีโพคยปักธรรม38ประการมีอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทมีขันธ์5มีโพชฌงค์มีหลักปฏิบัติของใจหมดเลยโยมบุคคลพวกนั้นน่ะถ้าเรียนรู้หลายๆอย่างเข้ามาทำใจเนี่ยบุคคลนั้นจะหายสงสัยคนเรียนธรรมะเนี่ยเป็นคนคิดน้อยลงนะเป็นคนโกรธน้อยลงเป็นคนฟุ้งซ่านน้อยลงเป็นคนเจ้าอารมณ์น้อยลงเป็นคนทิฏฐิน้อยลงอิจฉาก็น้อยลงแล้วก็เมตตาก็มากขึ้นถึงว่าอุปสรรคตัวศัตรูของความตนีคืออะไรอย่างเงี้ยศัตรูของความตนีก็คือการให้ทานบริจาคทานเนี่ยไอ้คนตนีเนี่ยมันกลัวคนให้ทานไอ้ตัวศัตรูของคนขี้โกรธคืออะไรคือคนไม่โกรธเจอกันมันฆ่ากันเลยโยมใช่ไหมไอ้ตัวพยาบาทเป็นศัตรูใครตัวอภัยเจอกันมันฆ่ากันเลยไอ้ตัวอภัยมันฆ่าไอ้ตัวพยาบาทตัวพยาบาทฆ่าตัวอภัยคนไหนมีมากล่ะมีแรงกดดันมากคนไหนมีแรงเมตตามากไอ้ตัวพยาบาทก็หมดตัวโกรธก็หมดคนไหนมีกำลังทานมากไอ้ตัวตนีก็หมดตัวเห็นกับตัวก็หมดฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยนะโยมเรามองตื้นๆไม่ได้หรอกโยมแม้แต่พระเองก็ยังไม่ถึงนะโยมนะพุทธเจ้าไม่ใช่ถึงง่ายๆนะพระนี่เป็นคนที่มาเรียนรู้ตามพระไตรปิฎกไม่ใช่ท่านเป็นพุทธเจ้าเองไม่ใช่ท่านเป็นศาสนาเองนะกว่าจะถึงอย่างนั้นได้เนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์นะใช่ไหมเหมือนยังโยมเรียนเรื่องมะเร็งเนี่ยไม่ใช่โยมจะรู้ลึกซึ้งว่ามะเร็งเนี่ยมันแน่ใจอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมาคลำเอาวิเคราะห์เอาว่าจะรู้ได้จริงก็ถูกมั่งผิดมั่งไอ้ที่จะรู้จริงๆลึกซึ้งว่ามันมะเร็งมันใครจะรู้ได้ใครจะวิเศษได้ที่จะสามารถฉันรู้ละฉันวางยาตัวเนี้ยหายเลยอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่ามันลึกซึ้งขนาดไหนไอ้มะเร็งนี่ยังมีทางแก้นะแต่ว่าเรื่องจิตใจคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งกว่าธรรมะลึกซึ้งกว่าฉะนั้นเรามาเที่ยวในสังคมคนไทยเราเนี่ยวัดเนี่ยดีที่สุดโยมนะวัดเนี่ยมีภาพพจน์ที่ดีเพราะว่าคนที่มาวัดเนี่ยคือคนที่คือมาวัดเนี่ยคือคนที่มองเห็นสัจธรรมเพราะว่าหลายคนเราเนี่ยหนีไม่พ้นแก่หนีไม่พ้นเจ็บหนีไม่พ้นตายไม่มีใครหนีพ้นคนเราที่ไอ้โลภโมโทสันทะเยอทะยานทุกวันเนี่ยเขาจะหนีความแก่ความเจ็บความตายเขาไม่เคยได้คิดถึงเรื่องนี้เขาน้อยที่เขาจะคิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างเราถ้าเราไม่คิดเรื่องนี้นะคนก็หลงนะแม้แต่คนหลงเนี่ยบอกฉันไม่เคยป่วยเลยฉันไม่ต้องพึ่งหมอพึ่งพยาบาลเลยเขาหลงเขาคิดว่าเขาเก่งเขาบอกเขาไม่เคยป่วยเลยแต่พอป่วยทีเดียวเขาทำใจไม่ได้เขาทุกข์มากกับคนที่ป่วยบ่อยๆเพราะเขาผิดหวังที่เขาคิดว่าเขาไม่เคยป่วยเลยเขาทรมานมากเขาผิดหวังมากเขาทำใจเตรียมใจไม่ได้ถ้าเคยเขาตายกระทันหันยิ่งเขาทำใจไม่ได้เลยฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยเราคงจะเป็นคนโชคดีตรงที่ว่าถ้าคนไหนได้ไปสังคมสังคมกับสถานที่หรือบุคคลที่รู้จักความสงบบ้างตัวสมาธิตัวกรรมฐานเนี่ยองค์ธรรมฐานองค์สมาธิเนี่ยเป็นเรื่องสอนคนเฉพาะตัวเขาเรียกสอนคนให้มองตัวเอง

นะวิชาอื่นเนี่ยสอนให้มองคนอื่นยังพอยังโยมเรียนไอ้มะเร็งเนี่ยสอนให้มองคนอื่นไม่มองตัวเองเป็นมะเร็งหรอกโยมมองไม่ได้จะมองตัวเองเป็นมะเร็งมองไม่ได้ต้องมองคนที่เป็นมะเร็งแต่ธรรมะนี่ตรงกันข้ามโยมมองตัวเองเป็นมะเร็งนะธรรมะนี่มองตัวเองเป็นมะเร็งมองตัวเองเป็นคนมีโรคมองตัวเองเป็นคนมีทุกข์มองความทุกข์ในตัวเองเพื่อแก้ทุกข์ตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าถึงข่าวที่ตัวเองมีทุกข์เนี่ยจะยอมรับพยายามมีทุกข์นี่จะยอมรับว่าเออคนเราเนี่ยมันเหมือนกันทุกคนนะมันมีเนื้อมีมันมีกระดูกมีเส้นเอ็นอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ทุกคนเนาะไม่ใช่เป็นหมอแล้วเป็นไม่ได้ไม่จะเป็นพยาบาลแล้วเป็นไม่ได้คล้ายๆว่าธรรมะเนี่ยมันมองตัวเองเป็นเองได้ไม่มองข้ามตัวเองจะว่าไงโยมเคยมองไหมไม่มองเนาะกลัวแช่งตัวเองเนาะต้องมองตัวเองสวยอยู่เรื่อยเนาะต้องส่องกระจกอยู่เรื่อยนะใช่ไหมเรามองตัวเองเราต้องมองสวยนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้มองธรรมะมองไปมองมามองไปตั้ง50 ปีพระโยมนะมองไปมองมามอง50 ปีติงกาขึ้นเลยเนาะมองไปมองมา60 ปีไม่อยากมองกระจกอ่ะเนาะมองไปมองมานี่เกิดไป50-60 ปีนี่หนีกระจกแล้วคือเราไม่ได้มองตัวเองพุทธเจ้าท่านบอกว่าคุยคนโง่เนี่ยคุยกับคนโง่เนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่คุยหรอกเพราะอะไรมันไม่รู้เรื่องคุยคนฉลาดได้รู้เรื่องไอ้คนที่ตัวเองฉลาดก็ไอ้คนที่ฉลาดคิดว่าตัวเองโง่ก็มีนะไอ้คนโง่คิดตัวเองฉลาดก็มีนะฮะมีนะใช่คนเราไม่ใช่มีความคิดตรงกันนะบางทีโง่จะตายบอกกูฉลาดไอ้คนฉลาดบอกหาว่ากูโง่เงี้ยมันก็มีนะใครจะโดนตรงไหนก็เท่านั้นเนี่ยบางทีคนไม่มีบาปนะบอกกูไม่มีบาปกูไม่เคยทำบาปทั้งที่บาปเต็มหัวใจขี้โกรธจะตายบอกกูไม่มีบาปกูไม่เอาจะมา นั่นแหละที่จริงตัวเองพกทิฏฐิไว้เต็มเลยใช่ไหมบอกไม่มีบาปเลยตัวพยายามมองตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์อย่ามองคนอื่นไม่บริสุทธิ์มีนะไอ้บางคนเนี่ยมองตัวเองไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นบริสุทธิ์นะมีไหมบางคนเนี่ยมองตัวเองบริสุทธิ์แต่มองคนอื่นไม่บริสุทธิ์บางคนมองคนอื่นไม่บริสุทธิ์มองตัวเองโดยบางคนมองตัวเองไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นบริสุทธิ์บางคนมองตัวเองก็ไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นก็ไม่บริสุทธิ์นะบางคนมองตัวเองบริสุทธิ์มองคนอื่นก็บริสุทธิ์ความเห็นคนเหมือนกันไหมโยมเหมือนไหมจริงมองแม่ตัวเองโง่มองตัวเองฉลาดไอ้ลูกก็ไอ้แม่ก็บอกไอ้ลูกมันยังไม่ฉลาดแม่ฉลาดก่อนไอ้แม่กับลูกมองไม่ตรงกันหรอกนะยังสมัยนี้ก็เด็กสมัยนี้ยิ่งมองพ่อแม่ไม่เข้าใจใหญ่มองว่าพ่อแม่เนี่ยโง่ตัวเองฉลาดต่อไปจะไปต่อไปอีกพอเรียนเก่งๆก็ครูโง่ลูกศิษย์ฉลาดเพราะลูกศิษย์ไม่รู้ใจครูเหมาครูโง่กันนี่ยุ่งเลยกันนี่ตอนนี้พอไปอยู่กับสามีก็สามีโง่ครูฉลาดสามีพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยใครเป็นอาจารย์โดนลูกศิษย์ว่าบ้างยังโดนไหมยังรู้ไหมใช่นี่จะมาพูดถึงความรู้สึกของคนเราเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้แต่ใครจะอยู่ฐานะใดทำไงจะมองเป็นกลางได้ถ้ามองอย่างนี้ผิดหมดนะเป็นทิฏฐิหมดนะมองว่าตัวเองฉลาดแล้วมองคนอื่นฉลาดมันก็เป็นทิฏฐินะมองตัวเองโง่แล้วมองคนอื่นโง่ก็เป็นทิฏฐิมองตัวเองฉลาดแล้วมองคนอื่นโง่ก็เป็นทิฏฐิมองคนอื่นฉลาดตัวเองโง่ก็เป็นทิฏฐิมองยังไงมันจะไม่เป็นทิฏฐิ

มองเป็นกลางมองตามความเป็นจริงเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็วางเฉยมองให้ถึงใจตัวเองและถึงใจคนอื่นคนที่มองถึงใจตัวเองนั้นจะมองแค่ไหนมองได้แค่ไหนโยมทุกวันนี้โยมถึงใจหรือยังถึงใจอาจารย์หรือยังนะนะคนที่มีปัญหาทุกวันนี้พอมองไม่ถึงใจตัวเองและมองไม่ถึงใจคนอื่นพระพุทธเจ้าขนาดเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมองถึงใจตัวท่านแล้วมองถึงใจสรรพสัตว์แล้วยังมีปัญหาเลยคนยังไม่เข้าใจพุทธเจ้าเลยโยมนะยังไม่เชื่อพุทธเจ้าเลยยังค้านพุทธเจ้าเลยขนาดนั้นนะมองโลกเป็นธรรมก็มองยากมองตัวเองเป็นธรรมก็มองยากมองคนอื่นเป็นธรรมก็มองยากเพราะใจคนเรามันไม่เป็นธรรมนะฉะนั้นการที่เราเข้ามาสู่สังคมคนดีเนี่ยนั่นแหละคือการเราได้สิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าเรามาวัดเนี่ยนะไอ้แค่มาเที่ยวชมวัดว่าสงบดีร่มเย็นดีแค่นี้ก็ได้แค่นิยมโยมจะไปถึงเรื่องของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหอีกไกลใช่ไหมอีกไกลไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันไปแล้ววัดจักรทานจะรู้หมดแล้วไปกินข้าวที่โรงพยาบาลไม่ได้ซ้ำไปรู้หมดเลยวัดจักรทานเป็นไปได้ไหมโยมไม่ได้ใช่ไหมถ้าว่าอุ้ยฉันไปวัดมาแล้วฉันรู้หมดวัดเมืองไทยเป็นไงได้ไหมแม้ก็โยมไปหาหมอคนเดียวบอกว่าฉันรู้จักหมอทุกคนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ฉันไปโรงพยาบาลศิริราชแล้วฉันรู้หมดแล้วไม่ได้อาตมาก็ยอมรับบางอย่างบางคนบอกว่าโอ้ยโรงพยาบาลศิริราชนะโรงพยาบาลน่าดูดุน่าดูเลยแม่ชีไปเนี่ยแทงเลือดแตกออกมาเลยแม่ชีนะบอกเนี่ยเข็มใหญ่ๆได้แทงเส้นแตกมาเลยฉันต้องวิ่งไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนเลยกลัวไม่พยาบาลศิริราชนะอาตมาคิดว่าไปเจอคนแบบนั้นก็ที่จริงพยาบาลศิริราชไม่ใช่คนอย่างนั้นเขาไม่ได้อบรมแบบนั้นไปเจอตอนอารมณ์เสียก็ได้อาจแม่ชีจะเป็นคนไข้ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้หรือน่ะใช่ไหมตั้งแต่เช้าจนเย็นจะอารมณ์มันเสียแล้วก็เลยมันจะตาลายแล้วน่ะเดี๋ยวตอนนี้แม่ชีก็เป็นคนที่แบบเกรดไม่ดีด้วยใช่ไหมเกรดไม่ดีด้วยพยาบาลก็เลยอีตอนที่มาก็เลยเกรดต่ำไปด้วยอยู่เขาเลยแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันไปสบอารมณ์ตอนที่เขาอารมณ์ไม่ดีอาจจะเป็นคนเดียวไปเจออีตอนเช้าๆเขาไม่ได้ไปอย่างเงี้ยไปเจออีตอนบ่ายๆนี่เขาเบื่อแล้วคนไข้อย่างเงี้ยแต่มาบอกไม่ใช่ศิริราชเขาดีอาตมาเคยเห็นแล้วเขาดีไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคือคนเราจะไปมองอย่างนั้นแล้วเหมาหมดไม่ได้ถ้าคนอย่างนั้นไปเจอกันเขาเข็ดใช่ไหมทีเดียวเข็ดแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นจงว่าใช่อย่างนั้นไหมใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเจอคนเดียวใช่ไหมแต่มาไปเจอพยาบาลมาจากเมืองนอกเขาบอกไม่มีผู้ชายดิฉันฉีดให้ท่านนะฉันแทงเลือดให้ท่านฉันไม่จับตัวท่านเลยเขาก็มีคนมารัดเขาก็แทงเอาเข็มแทงเขาไม่จับเลยแทงปุ๊บแล้วก็ดูดเลือดจะมาออกเลยเขาไม่ให้ถูกตัวได้ด้วยตัวเอาไงก็เอาเขาก็มาถึงก็เขาแม่นมากเลยฉีดก็รัดเขาเอาเข็มแทงปุ๊บแล้วเขาก็ดูดออกได้ทันทีเลยเขาแทงไม่ผิดเลยแต่แม่ชีเราไปบอกโดนแทงเส้นแตกเลย คือภาพพจน์มันคนละอย่างใช่ไหมนี่เราไปได้ภาพพจน์ดีนี่เราก็ว่าต้องดีสิเราเมาไม่ได้คิดว่าคนเรามองแบบมีธรรมะไงก็ต้องสรุปได้ถ้าคนไม่มีธรรมะสรุปไม่ได้โยมมันค้านอยู่ในใจสรุปความเป็นบุคคลที่รวมดีๆไม่ได้โยมเคยไปทำกับใครบ้างเปล่านะไปทำกับชีคนไหนบ้างเปล่าแต่ที่จริงทำกับคนมีศีลได้บุญนะโยมนะเพราะคนมีศีลนี่ไร้ญาติขัดมิตรไร้ที่อยู่ที่อาศัยสละทุกอย่างแล้วค
ความเป็นจริงมันไม่ขี่บางคนนี่เรียนจบสูงๆนะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทมาจากเมืองนอกก็มีแต่ลักษณะที่อยู่บ้านละร้อนอยากมาอยู่ที่เย็นเท่านั้นเองเขามีความรู้บางคนแต่คนพวกนี้มีความรู้ก็แบบว่าวิจารณ์ได้มากกับคนที่ไม่มีความรู้ใช่ไหมวิเคราะห์ได้มากรับรู้ได้เร็วพวกนี้จะเป็นคนที่มีบทเรียนเยอะหรือว่าทัศนะมากไม่เหมือนประเภทที่คนไม่มีความรู้ทำไงก็เอากันแหละไม่พูดรับได้ก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อไปว่าพยาบาลโอ้ฉันไปว่าได้ไงฉันไม่ใช่หมอนี่เธอคิดว่าเธอเป็นกรรมมากกว่าไปพูดไงไม่สบอารมณ์เขาแทงให้เต้นแตกก็บุญแล้วแต่ที่จริงถ้าชีวิตที่ให้กับชีวิตคนเราเนี่ยจะมาว่ากุศลมหาศาลชีวิตที่ให้กับชีวิตเนี่ยอาตมาว่าเป็นชีวิตที่สืบเนื่องไม่จบเหมือนกับชีวิตของพวกพยาบาลหมอพวกนี้เหมือนกับชีวิตที่จุดเทียนไว้เล่มหนึ่งฮะใครมาก็ต่อให้ใครมาก็ต่อให้ใครมาก็ต่อมันจะสว่างมากขึ้นเลยเป็นชีวิตที่มีสว่างในตัวใครมาก็ต่อให้ต่อให้อันนี้น่าศรัทธาน่านับถือเป็นชีวิตที่เสียสละสูงดังนั้นมาวัดเนี่ยโยมต้องเรียนรู้อย่างที่ว่าโยมไปวัดอะไรสวนโมกใช่ไหมโยมไปดูสวนโมกแล้วโยมกลับมาโยมไม่ได้สวนโมกหรอกแต่โยมไปถึงสวนโมกโยมต้องไปรู้เรียนว่าสวนโมกเขาปฏิบัติกันอย่างไรเขากินอย่างไรเขานอนอย่างไรเขาทำยังไงเขาสงบกันยังไงเขาสุขกับทุกข์เขามีอะไรได้จากสวนโมกโยมต้องไปเรียนรู้ในหัวใจสวนโมกว่ามีอะไรในสวนโมกนะนั่นแหละเหมือนกับโยมไปค้นคว้าหาสิ่งที่สำคัญได้มาแต่ถ้าโยมไปถึงสวนโมกแล้วบอกนี่ฉันถึงสวนโมกแล้วกลับมาเนี่ยไม่มีสมาธิติดตัวมาเลยกลับมาบ้านก็ยังสงบไม่เป็นเงี้ยอันนี้ถือว่าก็เราไปเห็นแต่เพียงชื่อว่าสวนโมกแต่เราไม่ได้สวนโมกกลับมาสวนโมกนี่แปลว่าสงบแปลว่าวิโมกแปลว่าวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นจากความเล่าร้อนนะอย่างสังฆทานนี่แปลว่าอะไรโยมสังฆทานแปลว่าอะไรฮะสังฆทานเลยทานนี่มีกี่ประเภทล่ะนะเอาเรียนธรรมะผ่านมาหมดแล้วอนุบาลน่ะนี่จะเป็นวิทยาลัยแล้วนะใครตอบได้ยกมือสิอะไรนะทานมีกี่ประเภทล่ะทานอะไรมีกี่ประเภทจบตอบสิเอาตอบไปเถอะไม่ว่าอะไรผิดเป็นครูรู้เป็นวิชาใกล้ถูกกันนะเกือบถูกสองข้อดีกว่าถูกสองข้ออ่าถูกสองข้อถูกสามข้อใจได้ตอบไปไม่มั่นใจแล้ว สังฆทานเนี่ยมันมีความหมายทั้งสามอย่างทานคือการให้วัตถุในทุกชนิดทานคือการให้ศีลธรรมคือศีลธรรมหมายถึงเนี่ยอย่างที่อาตมาพูดนี่ให้ทานไหมให้ทานแล้วเหมือนอย่างที่หมอสอนโยมเนี่ยให้ทานไหมให้ความรู้นี่ถือว่าเป็นธรรมทานนะอย่างโยมช่วยรักษาคนให้หายเนี่ยให้ทานไหมนั่นคือวัตถุทานนะคือให้ชีวิตเขาเนี่ยแล้วก็ธรรมทานแล้วก็สุดท้ายคืออะไรสุดท้ายนี่ให้ได้ทั่วเลยให้ได้ทุกคนเลยทุกคนมีสิทธิ์ให้ด้วยอภัยทาน
สิ่งนี้ต้องมีอยู่ในหัวใจคนทุกคนหมอก็ต้องมีพยาบาลก็ต้องมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต้องมีครอบครัวสำคัญที่สุดต้องมีอภัยทานสังคมทุกวันนี้ที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่มีอภัยทานถ้าสังคมมีครบ3อย่างจะอยู่ได้ไหมสมบูรณ์ไหมอย่างญี่ปุ่นเกิดไฟไหม้แผ่นดินไหวเนี่ยถ้าขาดทานหมดไหมญี่ปุ่นเขามีทานบารมีเขาให้ชีวิตกันเลยวัตถุทานเขาทุ่มเทขุดคุ้ยกันเอาคนเจ็บๆไปป่วยขึ้นมาทั้งวันทั้งคืนนี่เนี่ยเขาทำทานแล้วก็พวกที่เสียเลือดก็สละเลือดกันพวกให้เงินให้ทองให้ข้าวของนี่ทานเนี่ยทำให้สังคมนั้นจากทรุดโทรมแล้วพยุงตัวเองขึ้นมาได้พุทธศาสนาเราเนี่ยถ้าขาดหลักอันนี้ไม่ได้คนไทยเราก็ขาดหลักอันนี้ไม่ได้แต่ถ้ายอมอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยถ้ามีอภัยทานสบายไหมสบายไหมยอมอยู่กันตลอดชีวิตไม่โกรธกันเลยไม่พยาบาทกันเลยสังคมทุกวันนี้อภัยทานน้อยลงดังนั้นวัดสังฆทานนี่ก็กิ่งความหมายถึง3ทานนะสังฆทานเป็นผู้ให้ธรรมทานอภัยทานสังฆทาน แม่นี่นะกับลูกเนี่ยเวลาลูกโกรธแม่แม่โกรธลูกเนี่ยใครหายโกรธก่อนกันแสดงว่าแม่มีอภัยทานใช่ไหมแล้วเวลาโยมโกรธกับเพื่อนในใครเลิกโกรธก่อนกันฮะเอาผู้หญิงกับผู้ชายนี่โกรธกันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเลิกใครโกรธฮะจริงเหรออ๋ออาตมาไม่จักรู้อันนี้ก็ผู้ชายไม่โกรธเบ๊ะจริงเหรออ๋อแต่มาแล้วก็ผู้หญิงโกรธข้ามคืนไหมโกรธกี่วันถึงเลิกโกรธเคยเห็นบ้านหนึ่งเขาบอกเขาโกรธกันตั้ง3เดือนน่ะโกรธกันตั้งออกภาษาถึงพูดกันบางบ้านนี่โกรธกัน6เดือนแล้วอยู่กันยังไงโยมไม่มีอภัยทานตอนนี้นะถ้าโยมไปมีครอบครัวมากถ้าโยมไปมีครอบครัวเนี่ยโยมจะโกรธมากขึ้นอภัยทานจะน้อยลงเพราะตัวตนมันมากทิฐิมันมากความเห็นผิดมันเยอะขึ้นแต่ถ้าตัวคนเดียวเนี่ยมันจะมีอภัยทานมีจะไอ้จิตใจที่มันไม่ค่อยสะสมมันจะเป็นคนที่ใจว่างได้มากกว่าแต่คนที่มีลูกมีครอบครัวมีสามีเนี่ยกิเลสตัวนี้จะเยอะจะหาความสุขไม่ได้ไอ้ตัวอภัยก็น้อยลงไอ้ตัวทานบารมีก็น้อยลงไอ้ทุกวันนี้เรายังมีอะไรยังให้พ่อแม่ได้นะยังเสียสละได้แต่พอต่อไปนี่เราก็น้อยลงอายุมากเราก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นที่จริงมันไม่ใช่คนเราที่มีบาปในใจเนี่ยนะมีบุญในใจเนี่ยถ้าพูดกันแล้วเนี่ยเราคงต้องเลือกสังคมนะเราคบคนนี่นะสังเกตอย่างนี้นะเราจะคบคนไม่ให้มีบาปโยมคบไงรู้ไหมจะคบคนไม่มีบาปเนี่ยคบไงจะไม่มีบาปถ้าคนคนนี้นะสังเกตว่าคนคนนี้พูดแต่คนเรื่องคนอื่นไม่หยุดเนี่ยนั่นแหละคนมีบาปแล้วก็พูดเรื่องตัวเองไม่หยุดก็มีบาปอีกน่ากลัวทั้งคู่นะโยมแต่สองคนมีใครน่ากลัวกันนะฮะโยมจะดูนิสัยคนเนี่ยดูตรงเนี้ยสองอย่างเนี่ยคนมีปัญหาสองคนเนี่ยคนน่ารำคาญทั้งคู่ใช่ไหมคนมีปัญหาทั้งคู่ไหมแต่ปัญหานอกบ้านจะเข้ามาคือใครพูดเรื่องคนอื่นปัญหาเรื่องส่วนตัวปัญหาในบ้าน
ปัญหาในบ้านคือเรื่องมัน

แล้วคนเรานี่มีอย่างนี้ทุกคนไหมมีทุกคนไหมโยมตอนใหญ่นะแต่มีทุกคนใช่ไหมแม้แต่คนใบ้มันยังด่าคนได้ยังไม่ยอมเลยพูดมันได้กับโบเบจนได้เลยนี่คนมีบาปไหมเธอยอมว่าคนมีบาปไหมคนมีเวรมีกรรมไหมมีมากไหมโยมมากนะมากไหมนั่นเนี่ยทุกในใจคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เบานะเก็บไว้ไม่อยู่เลยนะทุกในเรื่องตัวเองก็เก็บไว้ไม่อยู่ต้องระบายออกมาและไม่ใช่ระบายวันนี้จบเนี่ยพรุ่งนี้พูดอีกพูดทั้งปีนะโยมโยมไปเจอเมื่อไหร่ก็พูดเมื่อนั้นเนี่ยไม่ใช่จบนะโยมนะไอ้ทุกข์อันนี้ไม่จบนะไม่ใช่ระบายแล้วมันเหมือนอย่างน้ำเน่าออกไปน้ำดีเข้ามาไม่ใช่งั้นระบายแล้วมันยิ่งมีมากขึ้นอีกนี่คือคนมีบาปจำไว้นะโยมนะถ้าโยมไม่อยากมีบาปโยมจะพูดเรื่องตัวเองไม่จะพูดเรื่องคนอื่นให้ดับที่ใจเกิดและดับที่ใจแก้ปัญหาเองได้ไหมเกิดที่ใจดับที่ใจเนี่ยคนไม่มีบาปทำได้ยากไหมนะโยมแล้วสังคมนี่จะอยู่อย่างสงบสุขมากเลยลองเอาไปใช้ที่โยมอยู่บ้างๆอาตมาไม่อยากพูดเรื่องใครอาตมานอนดีกว่าจริงๆถ้าพออาตมาเสร็จธุระอาตมาก็นอนไม่อยากรับรู้เรื่องใครแต่รับรู้รับโอ้โหมากมายจริงๆทั้งวันเลยโยมสองหูนี่ทั้งวันเลยแต่เราพอเราหลุดจากความมาระบายเราก็ขึ้นห้องนอนเลยไม่เอาพอรู้เลยว่าคนเรานี่เขาไม่แก้ตัวเองเขาไม่มีพื้นใจของเขาที่เขาทิ้งบาปมาบาปหัวใจของเขาไม่ทิ้งเรื่องตัวเองก็พูดเรื่องคนอื่นก็พูดแล้วถ้าคนนี้ถ้าเกิดมีสองอย่างทำไงตายไหมตายไหมไอ้คนที่พูดตัวเองเนี่ยเวลาแก่ดูโยมเห็นไหมเวลามีลูกมีหลานเนี่ยชอบพูดเรื่องตัวเองลูกหลานใช่ไหมคุยทั้งวันนะโยมเห็นแม่โยมพูดไหมพูดไหมแม่โยมพูดเก่งไหมพูดเรื่องลูกหลานเก่งไหมเก่งใช่ไหมนั่นนะฮะจะพออายุมากจะเป็นอย่างนั้นจะโยมก็ตัวตายตัวแทน มรดกตกทอดดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่นะดูให้แน่ดูปู่ย่าตายายนี่แหละพวกชุกชี้ขี้บ่นพวกพูดไม่หยุดนี่แหละพูดตามกันมันเป็นวัฒนธรรมดังนั้นเราคงไม่ถึงพุทธเจ้าใช่ไหมเราจึงไม่แก้ตรงนี้แต่ถ้าเราถึงพุทธเจ้าเราคงแก้ตรงนี้ได้นะถ้าโยมเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์โยมต้องแก้ตรงนี้ได้จะไม่พูดเรื่องส่วนตัวฟุ้งซ่านเรื่องส่วนตัวไม่ระบายเรื่องส่วนตัวให้ใครขวางแล้วก็จะไม่เรื่องเอาไม่เจ้าไม่เก็บสะสมเรื่องคนโน้นคนนี้สารพัดคนมาพูดวิจารณ์ในที่ตรงนี้เลิกไร้สาระแม่มาเป็นอารมณ์นะไม่อยากพูดไม่มันพูดก็จะไม่มีเรื่องเลยไหมหมดเรื่องเลยจืดชืดไหมให้โยมนะเจอชืดมาเนี่ยหมดรสไหมแต่มันมีรสธรรมะมาแทนโยมไอ้รสนั้นน่ะมันจืดชืดจริงคุยกับคนพวกนี้จะไม่สนุกเรารู้สึกว่าเฮ้ยแกเปลี่ยนไปมากเลยตั้งแต่ไปประทับกันทานมาแกเปลี่ยนมากแกไม่อยากคุยกันละใช่เขาอาจจะไม่อยากคุยกับเราจริงถึงว่าโยมมา30คนเนี่ยพอโยมมารู้ธรรมะงี้แล้วโยมไม่พูดเรื่องส่วนตัวไม่พูดเรื่องคนอื่นปุ๊บเนี่ยไอ้เพื่อนอีกต่างๆจะบอกเฮ้ยแกจืดชืดจังเลยฉันคุยกันไม่สนุกเลยอะไรก็ไม่อืออวยทั้งอย่างเดียวเฉยเมยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราขาดเพื่อนไหมขาดไหมโยมรู้สึกเราจะทำใจยากแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกโยมครั้งแรกอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะสะเทือนอาจจะความรู้สึกกระทบอย่างนี้จริงแต่ต่อไปถ้าเกิดไอ้คนอื่นเข้ามาเอ้ยคุยเคยสนุก

แล้วเขาก็ไม่เคยแสดงความทุกข์ให้เราปรากฏหรือว่าเขามีทุกข์เขาไม่มีทุกข์แสดงว่าเขาไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดและเขาไม่เอาเรื่องคนอื่นมาพูดคนคนนี้ถนัดในที่คนไม่มีปัญหามีอยู่คนเดียวไม่เขาจึงมีเรื่องน้อยมากเขาก็ผ่องใสเบิกบานพูดไปหัวเราะไปสนุกไปอยู่เรื่อยเลยนิยมหัวเราะออกด้วยหัวเราะได้มากกว่าคนธรรมดาอีกแต่แค่ว่าไอ้ความบริสุทธิ์ใจของเขามันเยอะแต่เราคุยกับเขาเรารู้สึกว่าเขาไม่คนอย่างนี้คุยกับใครก็ได้ไม่จืดชืดในเมื่อสังคมนั้นแบบเดียวกันแต่ถ้าคุยกับแบบคนที่ชอบพูดเรื่องคนอื่นหรือพูดเรื่องส่วนตัวจะจืดชืดคนแก่มาคุยกันบอกหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนคุยกันสักคืนนะถูกใจคนแก่มาชวนเด็กนี้บอกหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนที่บ้านฉันไม่คุยสักคืนแสดงคนแก่ถูกใจเพราะคุยไม่จืดชืดซะแหละสังคมมันเป็นอย่างนี้โยม ไม่ใช่ว่าเข้าวัดแล้วสูญเสียมันอาจจะเสียอะไรไปสักอย่างสองอย่างโยมแต่มันจะได้มามากกว่านั้นเหมือนกับคนที่กินเหล้านะโยมแล้วก็คุยกับเพื่อนในสนุกจังเลยสนุกกับเมียอีกนะสนุกกับเมียอีกเมียคุยไม่สนุกเพราะเมียไม่กินเหล้าอันนี้ทำไงก็ออกไปกินเหล้านอกบ้านไปคุยกับเพื่อนคุยพอเมาแล้วมันสนุกพอมาคุยกับเมียไม่สนุกเพราะเมียพูดไม่รู้เรื่องมันไม่เมานะตอนนี้ทำไงเกิดไอ้สามีคนเนี้ยมันเกิดไปเข้าวัดไอ้ตามภรรยาไปเข้าวัดไปนั่งสักไกลลิฟต์สิกลัวธรรมะมันจะเข้าไปสิงนั่งไปไกลๆมาก็มาไปเข้าไกลๆมันนั่งอยู่ในรถนั่นเนี่ยไม่อยากให้ได้ยินนะคือกลัวธรรมะเข้าสิงจะเลิกเมามันจะหมดสนุกพอมาบ่อยๆนะเข้ามันก็เลยกระเหลี่ยมเข้ามาสักทีเอ๊ะธรรมะตอนนั้นก็พอฟังไปเอ๊ะสมาธิมันก็ดีลองนั่งมันสักหน่อยนะเมาก็นั่งได้พอนั่งไปแล้วเนี่ยจิตมันเกิดเข้าใจธรรมะเอ๊ะอย่างนี้ไปกับภรรยาทุกวันดีกว่าทุกวันอาทิตย์แล้วทีแรกภรรยานี่จะเปิดเทปไม่ได้ดังๆเปิดจะอารวาสเปิดเทปธรรมะนี่จะโกรธพอตนเองพอมานั่งสมาธิบอกภรรยาบอกทำไมไม่เปิดดังๆล่ะเอ้าก็ฟังซะก็ฟังสิภรรยารู้แล้วว่าคุยกันรู้เรื่องแหละแล้วเข้าแล้วก็คุยกับภรรยาสนุกคุยกันรู้เรื่องพอไปถึงเพื่อนบอกเฮ้ยมึงอย่างนี้คุยไม่สนุกเลยบอกเพื่อนบอกไม่สนุกซะแล้วไอ้ตัวเองก็บอกคุยกับเพื่อนไม่สนุกมาคุยกับภรรยาสนุกคุยกับมาวัดสนุกมาคุยกับคนที่วัดสนุกนะมันเป็นอย่างนั้นนะโยมมันสนุกคนละอย่างมันได้อย่างเสียอย่างนะใช่ไหมโยมจะเสียอะไรดีโยมต้องทิ้งใช่ไหมไอตัวบาปสองอย่างต้องทิ้งใช่ไหมคุยเรื่องคนอื่นต้องทิ้งคุยเรื่องส่วนตัวต้องทิ้งต้องคุยธรรมะคุยที่เป็นการเป็นงานจะไม่คุยให้ใครเดือดร้อนใช่ไหมนั่นแหละจึงจะสนุกแล้วพอเรามีธรรมะแล้วคุยกันสนุกที่ยกให้ฟังเนี่ยเหมือนผัวเมียสองคนเนี่ยเมื่อก่อนคุยกันไม่สนุกเพราะนั้นเป็นอุปสรรคนะบาปเป็นอุปสรรคยังเด็กทุกวันเห็นไหมเด็กทุกวันเห็นนักร้องกรี๊ดเลยมันสนุกมันหยุดไม่อยู่นะโยมโหมันกรี๊ดมาสุดขีดเลยนะเจอพ่อแม่ไม่กรี๊ดหรอกเจอนักร้องนึงกรี๊ดเลยวันนั้นไปอุบลเนี่ยมันกรี๊ดเลยโคลงที่สนามบินนะโยมกระทานเลยโยมเด็กวัยรุ่นมันกรี๊ดมันขาดสติมารับอะไรดารานักร้องรุ่นใหม่อะไรฮะตมาไม่จำบอกทำไมโยมมันเสียงกระทานมาบอกนักเรียนเขามาต้อนรับนักร้องต้อนรับไงโยมมันใช้กรี๊ดกันกรี๊ดกรี๊ดอยู่นั่นคือไม่ได้พูดอะไรเลยใช้กรี๊ดอย่างเดียวเออสังคมนี้เปลี่ยนแปลงมากเนาะเราต้องยอมรับเพราะเขาสนุกอย่างนั้น

ฉะนั้นถ้าหากว่าคนเราจะคบคนก็คบอย่างเนี้ยที่เราคบกันทุกวันนี้เราคบกันอย่างนี้นะเขาคบหาคนที่สนุกคุยสนุกนินทาเขาสนุกคุยเรื่องส่วนตัวสนุกคุยเรื่องคนอื่นสนุกโดยมากอยู่แค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่สนุกประเภทที่ว่าเราคุยกันเรื่องสงบและสบายใจพูดเรื่องทำบุญกุศลคุยเรื่องจิตใจคุยเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่หนักสมองเนี่ยมันมีความสุขมันสนุกเราไม่ได้ยังไม่เปลี่ยนความรู้สึกอันนี้ทุกวันที่คนเราคุยกันทุกวันสนุกเนี่ยอาตมาว่าคุยแค่นี้เองใช่ไหมคุยแบบขี้เมาใช่ไหมคุยแบบขี้เมาคุยเรื่องคนอื่นคุยคนขี้เมาก็คุยเรื่องคนอื่นแล้วก็คุยเรื่องส่วนตัวคุยแล้วก็คุยอีกเมื่อวานเมาวันนี้ก็คุยเหมือนเดิมเมียก็เลยไม่สนุกนะหรือว่าไงโยมชอบคุยไหมชอบคุยเรื่องคนอื่นไหมอาตมาจะต้อนให้โยมจน โยมเขาก็ไม่ยอมรับแต่อดไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่าให้มันมากอย่าไปปองร้ายคนอื่นเขาบอกว่าที่เราไปพูดว่าคนอื่นเนี่ยนั่นแหละคือการฟ้องตัวเองว่าตัวเองไม่ดีคนที่ไปพูดว่าคนนั้นไม่สวยคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่เก่งคนนั้นไม่อะไรเงี้ยที่ไปพูดคนอื่นนะเขาบอกว่านั่นแหละคือฟ้องความชั่วร้ายในใจตัวเองนะจำไว้เลยนั่นบาปคนนั้นที่ชมคนโน้นดีชมคนนี้นั่นฟ้องความดีตัวเองว่าใจผู้หญิงคนนี้ใจงามผู้ชายคนนี้ใจงามแต่คนไหนที่พูดว่าคนโน้นคนนี้คนไหนคนนี้อิจฉาเอาเรื่องเทาะแท้คนอื่นนั่นฟ้องความเลวร้ายในใจผู้หญิงคนนั้นใจไม่งามผู้ชายคนนั้นก็ใจไม่งามแรงไปพูดงี้แรงไปไหมแรงไหมมึนไหมไม่มึนใช่ไหมอ้าวคนเราก็มีเรื่องนี้ใช่ไหมที่มันมีปัญหาอยู่ในหัวใจแล้วคนที่เป็นเพื่อนดีเนี่ยสังเกตนะเพื่อนดีเนี่ยลักษณะงายมมิตรดีเนี่ยมิตรดีเนี่ยนะมิตรดีเนี่ยจะชอบความเจริญของเพื่อนจะชอบความได้ดีของเพื่อนใครมาชมเพื่อนเนี่ยโอ้โหดีใจชมด้วยเลยแต่ใครมาติเพื่อนเนี่ยเอาแล้วถ้าไม่เฉยก็ต่อต้านแก้ไขทันทีนี่คือมิตรคนอย่างเงี้ยหาเถอะนะโยมนะหาเถอะไม่ว่าคนไหนใครมาชมเพื่อนชมด้วยใครมาติเพื่อนไม่ติตามมิตรอย่างเงี้ยหาไว้ครบเถอะตายแทนเราได้แต่ถ้ามิตรที่ว่าใครมาติเพื่อนขยำด้วยเลยชี้ช่องเลยมันงั้นฉันก็เจองั้นงั้นให้หลีกห่างคนคนนี้นะตอนหน้าเธอดีงั้นนี่แต่พอหลังใส่ไฟอะไรเงี้ยให้ระวังนี่คือไม่คนห่างคนคนนี้มีโทษมากนี่เป็นบาปเพื่อนที่เป็นอมิตรเพื่อนแท้ต้องเสียสละเขาชมด้วยเขาติไม่ติด้วยป้องกันเพื่อนไม่ให้เพื่อนตกต่ำตัวเองยอมตกต่ำแต่ไม่ยอมให้เพื่อนตกต่ำถ้าคนที่เขารักเพื่อนจริงๆก็เป็นงั้นยอมเอาตัวเองเข้าไปทุ่มเทไปป้องกันเพื่อนจะไม่ยอมให้เพื่อนถูกทำลายวัฒนธรรมอันนี้เมื่อก่อนมีเยอะนะโยมนะที่ตมาพูดเนี่ยอย่างนี้มีหรือเปล่ามีไหมพอหาได้ไหมน้อยลงใช่ไหมเพราะคนเห็นแก่ตัวแต่เราต้องพูดนะเดี๋ยววัฒนธรรมนี้สูญหายไปเมื่อก่อนหาได้เยอะโยมเป็นทีมเลยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเหมือนนกเมื่อสมัยก่อนโยมไปไหนก็เป็นฝูงอย่างนี้นกไปไหนไปตัวเดียวอะใช่ไหมนกสมัยก่อนอีกาก็เป็นฝูงอีแรงก็เป็นฝูงนกกระจอกนกกระจาบนกเขานกอะไรไปเป็นฝูงมีหัวหน้าฝูงด้วยสามัคคีมั้ยทีนี้โยมดูนกไหมไม่มีอะตัวใครตัวมันปลาก็เป็นฝูงมนุษย์เมื่อสมัยก่อนนี่มีสังคมที่มีวัฒนธรรมดีมากอย่างนี้แสดงว่าเขาคิดว่าเขาฉลาดใช่ไหมเขาตัวรอดใช่ไหมก็จึงไม่ยอมพึ่งใครไม่ยอมพึ่งสังคมใช่ไหม
หรือว่าสังคมพึ่งไม่ได้เกิดตัวใครตัวมันเท่าไรดีกว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเกิดความไม่จริงใจกันมาก็เลยไม่เอาใครเลยตัวเราไม่จริงใจหรือเปล่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมตัวเราขึ้นมานะว่าเราเนี่ยจะไม่ตำหนิติเตียนใครข้างหลังนั่นคือคนคนนั้นนะเป็นมิตรแท้ไม่มีบาปเลยคนที่ไม่ตำหนิเตียนคนที่รู้จักข้างหลังแล้วเนี่ยอะไรที่ควรตักเตือนตักเตือนต่อหน้าที่ชมเชยชมเชยข้างหลังเขาดีใจมากนะโยมเหมือนยังโยมตรงว่าเพื่อนโยมหรือคนที่เขาชอบโยมถ้าเขาชมโยมข้างหลังโดยที่โยมไม่รู้ตัวถ้าโยมรู้เมื่อไหร่โยมดีใจไหมใช่ไหมดีใจหูนี่แสดงเขาจริงใจต่อเราแต่ถ้าคนที่เราชอบกันเจอกันหน้าทุกวันแต่ข้างหลังพอได้ข่าวรู้เขานินทาเราว่าเรางานนี้เราเสียใจไหมรู้สึกจะมองหน้ากันไม่ติดเลยเมื่อวานนี้ก็พูดฉันดีทำไมมันนินทาจากข้างหลังนี่คือสังคมแตกร้าวสังคมที่ให้ความรักกันไม่ได้ทำได้ไหมโยมทำได้ไหมได้ไหมเนี่ยได้ไหมทำได้ไหมอ้าวพูดตั้งนานเนี่ยทำไม่ได้ไงอาตมาก็เสียแล้วฮะทำได้ไหมคนใส่เสื้อเขียวนั่นน่ะทนได้ไหมนั่นน่ะคนโน้นน่ะทำได้ไหมเอาแค่ไหนเอาคนที่รักไว้ใช่ไหมคนที่กลัวกูต้องเอาไว้ก่อนไม่ได้สิพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมากที่ชังอ่ะนะหนูเนี่ยมันช่วยราชสีได้นะโยมนะราชสีมันช่วยหนูไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าคนเนี่ยแหมจะต้องที่ฉันอุดมคติที่ฉันหมายปองไว้คนคนนี้เท่านั้นที่ฉันจะชอบฉันจะยอมรับไอ้คนอย่างนี้ฉันไม่ยอมรับอย่าไปคิดอย่างนั้นที่โบราณเขาบอกหนูยังต้องอาศัยราชสีแต่ก็รู้ใช่ไหมว่าเราเป็นอะไรแล้วเรารู้ตัวเองมาแล้วเราเป็นอะไรนะเราก็รู้ใช่ไหมขอให้รู้ตัวเองเถอะไม่เป็นไรอาตมาไม่ว่าอะไรไม่รู้อย่าไม่รู้ตัวเองเวลาว่าใครอย่าลืมตัวอะไรกันอย่าลืมมามองว่าไอ้คนที่ว่าเขากับเราเนี่ยใครมาดีกับกันอย่าลืมมาเปรียบเทียบกันละกันอย่าลืมอย่าเมาไปละกันนะให้มาว่าไอ้คนที่ฉันนินทาเขาให้ร้ายเขากำลังวิจารณ์เขารู้เรื่องเราไหมเขาเป็นคนอย่างไรถ้ามาเปรียบเทียบน่ะมาเผชิญหน้ากันเนี้ยเราจะเขาจะว่ายังไงเราแล้วเราทำเนี่ยเพื่ออะไรเขาจะได้อะไรเราจะได้อะไรขอให้รู้ตัวเองเถอะโยมไม่เป็นไรอย่าทำโดยไม่รู้ตัวอะไรกันมันเสียหายกับตัวเองและมันเสียหายกับคนนั้นด้วยใช่ไหมนะใช่โลกของผู้หญิงเนี่ยห้ามยากเรื่องนี้ ใช่ไหมมันเป็นโลกของเขาอ่ะอาตมาก็ไม่ห้ามอ่ะแต่ว่าก็ให้รู้ตัวไว้ให้มันเบาลงใช่ไหมนี่ไม่ได้ว่าโยมนะ ไม่ใช่ไหมเอ้นี่หมอต้มชัยมาบอกเรื่องอะไรเราหมดหรือเปล่าไม่ใช่อะไรอาตมาพูดตามระบบสังคมทุกวันนี้ซึ่งระบบจิตใจของคนเรานี่อยู่ในสิ่งวาวุ่นอันนี้เรื่องสนใจมากแล้วก็สนใจเกินหรือว่าเกินขอบเขตไม่สงบอ่ะคิดว่าเขาไม่สงบมากกว่าเขายังขาดที่พึ่งขาดธรรมะขาดความมั่นใจในตัวเองขาดความภูมิใจตัวเองถ้าเกิดความมั่นใจในเองภูมิใจเองเขาคงจะหยุดอยู่แค่ทำใจได้คิดว่าอย่างนั้นนะคนที่ตำหนิติเตียนคนอื่นคนนั้นไม่มีความสามารถตัวเองนะไม่มีอะไรจะมาโชว์นะไม่มีอะไรจะมาอวดใช่ไหม
เหมือนคนที่มุ่งแต่ทำความดีเนี่ยไม่มีไปวิจารณ์ใครนะโยมไม่มีไปวิจารณ์ใครหรอกมันมาวิจารณ์ตัวเองหมดวันทั้งวันมาพิจารณาตัวเองว่าอะไรยังบกพร่องอยู่อะไรยังที่ทำไม่ได้มันมานั่งวิจารณ์ตัวเองมากกว่าวิจารณ์คนอื่นแต่คนที่นั่งวิจารณ์คนอื่นงานตัวเองบกพร่องนะงานตัวเองบกพร่องเราจะดูคนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นเนี่ยในงานราชการก็ดีในอะไรก็ดีคนพวกนั้นน่ะงานภาษีลอยหน้าเยอะไอ้คนที่ไม่พูดนี่จะทำลูกเดียวแม้จะทำลูกเดียวทำเพื่อทุ่มเทกับงานไม่มีเวลาว่างไปวิจารณ์ใครแต่ไอ้คนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นเนี่ยมีเวลาว่างวิจารณ์แต่ไม่มีเวลาว่างทำงานเหมือนกับผู้หญิงที่ติดเล่นการพนันนะโยมงานบ้านเขาไม่มีเวลาเลยโยมแต่เล่นการพนันเขามีเวลาว่างเขาไม่มีเวลาจะกินให้กับลูกผัวแต่ก็มีเวลาไปเล่นบอกไงบอกไม่ว่างใจคนเราเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีเวลาว่างถ้าขาดธรรมะตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรก็เรื่องอภัยทานก็หายไปนะธรรมทานก็หายไปถ้าสังคมนี้มีธรรมทานโยมให้ความคิดกันดีๆนะให้ความคิดกันดีๆไม่ให้อุปกิเลสครอบงำกันเนี่ยนะอุปกิเลส16ครอบงำในโยมเปิดในนั้นดูหนังสือทนบนในอุปกิเลส16ว่าไงโยมเปิดดินะอุปกิเลส16อ่ะอยู่หน้าไหนโยมเปิดดินั่นแหละว่าตัวเองทั้งนั้นเลยอ่ะโยมจะยอมรับไหมถ้าคนไหนยอมรับก็สำลอกออกนะถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ติดตัวอยู่ไปใช่ไหมยอมไปท่องนะไปท่องแล้วมันจะค่อยๆจะออกไปเองอ่ะค่อยๆซึ้งไปเองค่อยรู้ไปเองแล้วค่อยแกะไปทีละอย่างแล้วก็ท่องนี่หมายถึงว่ามาพิจารณาตัวเราเนี่ยธรรมะเราต้องเรียนรู้นะมีมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วนะธรรมะเนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยแต่สิ่งนี้เกิดมาคู่โลก คู่มนุษย์แต่พุทธเจ้าเท่านั้นที่มาค้นพบสิ่งนี้ในนี้ยังมีเยอะโยมไปสวดอยู่แค่หัวเล่มเล็กๆนะมีสุภาษิตที่น่าสนใจที่สอนใจเราว่าไงไม่มีที่ทั้งหมดนี่มีมากหรือมีน้อยนะข้อท้ายๆนี่มีหมดใช่ไหมแต่ที่จริงเราคนเราเนี่ยถ้าคนอื่นว่าเราเนี่ยเรารู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมแต่เราว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกมีความสุขไม่เจ็บปวดนะเราติตัวเองว่าตัวเองเรากลับมีความสุขแต่คนอื่นว่าเราอย่างเงี้ยเราเจ็บปวดนะใช่ไหมเราว่าเขามาว่าคนขี้โกรธเนี่ยโอ้โหมาว่ากูขี้โกรธเนี่ยคนขี้โลภเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราก็ยังโกรธอยู่นะเราก็ยังโลภอยู่นะเราก็ยังทิฐิมานะอยู่นะเราก็ยังเย่อหยิ่งอยู่นะใครมาว่าเราเนี่ยเราจะไม่ชอบแต่เรารู้สึกเราว่าเราเนี่ยเราจะเห็นทันทีด้วยปัญญาเราใช่ตรงนั้นเราก็ยังมีตรงนี้นี่ไอ้ตรงที่เรารู้เนี่ยตัวปัญญาคือไม่ใช่คนโง่นะที่รู้ตัวเองนี่คือคนฉลาดนะแต่คนที่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่โง่ไม่ใช่ฉลาดนะถึงโง่นะคิดว่าตัวเองไม่มีคิดว่าคนอื่นมีก็เลยว่าคนอื่นจริงๆตัวเองโง่แต่คนที่ว่าตัวเองนี่คือคนฉลาดแล้วก็ได้รับความสุขกับตัวเองยิ่งว่ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นยิ่งสลดใจเท่านั้นฉะนั้นธรรมะสิ่งพวกนี้เราเอาไปท่องไปสวดแล้วก็มาว่าตัวเองขัดเกลาตัวเองดีมากโยมเป็นมงคลต่อชีวิตเราจะไม่ผิดหวังและต่อไปก็จะมีคนเนี่ยมาพูดกับเราดีๆเข้าใจเราดีในแง่ดีแล้วเราจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆเราจะไม่เจอคนอุปเกรด16จะเจอคนที่เอาอุปเกรด16ออกแล้วมาอยู่กับเรามาสังคมกับเราแต่ที่จริงโยมอยู่กับพวกมะเร็งถือว่าเป็นคนไข้พิที่ทุกคนรู้ว่าโรคนี้เป็นแล้วไม่หายแล้วก็ถึงแก่ความตายในไม่ช้าทุกคนจะต้องรู้สิ่งที่ทุกคนหาที่พึ่งทางใจเนี่ยก็คือทุกคนต้องหาฉะนั้นถ้าเราเนี่ยคิดว่าเราได้ทำสิ่งที่ยากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ที่สุดของคนเราเนี่ยก็มีสิ่งที่ทุกคนอยาก

จะได้ที่พึ่งฉะนั้นถ้าโยมได้ทำไปแล้วเนี่ยถึงเขาจะหายก็ดีไม่หายก็ดีก็ถือว่างานของโยมเนี่ยเป็นงานที่เป็นกุศลอย่างมากเราให้ดีใจเวลาเราช่วยเหลือใครให้ดีใจเหมือนคนเรามีเมตตาเนี่ยแค่ไปช่วยไอ้มดมันหล่นน้ำเนี่ยไปเอามดขึ้นมาตวงเนี่ยดีใจเลยว่าวันนี้ฉันได้ทำทานบารมีช่วยแม้แต่มดตัวเดียวให้รอดตายเขามีความสุขนะแค่ไปเคลียร์ไอ้มดตกน้ำมาตัวเดียวเขามีความสุขทั้งวันเลยแต่นี่โยมได้ช่วยมนุษย์ทั้งคนนี่ฮะนะโยมได้ช่วยมนุษย์ทั้งคนเนี่ยโยมน่าจะดีใจมากกว่าช่วยมดตัวเดียวคนเราที่จะหาความสุขเนี่ยแค่มดตัวเดียวก็หาได้ความสุขนะเพราะเขามีใจที่มีเมตตาอยากช่วยคนอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ช่วยคนเขาเลยช่วยมดเขาไม่ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลนี้เขาก็ไปเคลียร์มดจะตกน้ำตายมาตวงเนี่ยเขาก็มาเป่ามันเดินไปได้หูดีใจวันนี้ฉันได้ทำบุญช่วยมดรอดตายตวงดีใจมากทั้งวันแล้ววันอื่นมันก็ต้องเจออีกก็ต้องช่วยมดตกน้ำอีกอาจจะช่วยสัตว์อื่นตกน้ำมันก็เป็นสิ่งสะสมไว้ในใจมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่เป็นคนที่ไร้เมตตาคุณธรรมยังได้ช่วยสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากให้รอดชีวิตนี่มดแค่ตัวเดียวมีค่านิดเดียวแต่มนุษย์ทั้งชีวิตเนี่ยมีค่ามหาศาลมีค่าชีวิตมากกว่าสัตว์อื่นฉะนั้นโยมได้เข้าไปช่วยคนพวกนี้ถือจะได้รอดชีวิตก็ดีไม่รอดก็ดีถือว่ามันน่าภูมิใจน่าดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ต่อไปเราจะไม่มีความเป็นผู้มีโรคอย่างนี้นะจะไม่มีโรคอย่างนี้เลยจะไม่ทุกข์ทรมานอย่างนี้จะไม่ได้รับกรรมอย่างนี้ก็คิดว่าคนพวกนี้เขามีกรรมเขาไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ในชาตินี้แต่ถ้าโยมมีสังคมของคนที่รักษาโรคมะเร็งเนี่ยถ้ามีวิธีให้เขารู้เรื่องขับลมปราณเข้าใจไหมทำลมปราณเนี่ยความเจ็บปวดจะหายสมาธิลมปราณเนี่ยพวกโรคมะเร็งที่ธรรมะเคยสอนเนี่ยความเจ็บปวดจะหายถ้าจะตายก็ไม่เจ็บปวดนะแต่ว่าคนที่เรียนรู้เนี่ยคือต้องหมอพยาบาลเรียนรู้วิธีทำลมปราณให้เป็นแล้วเนี่ยก็ไปสอนเขาโยมให้เขากำหนดจนหยดยันหมดลมเลยแล้วเราจะภูมิใจมากโอ้โหฉันสามารถช่วยคนไข้เนี่ยให้ดับอย่างสงบสุขได้เขาจะไม่กระวนกระวายเลยการสอนเนี่ยใครจะสอนเชื่อได้พวกพยาบาลเนี่ยพวกหมอเนี่ยสอนคนใช้เชื่อได้อย่างพระไปสอนจริงๆเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เชื่อนะแต่ถ้าพวกพยาบาลเนี่ยเอาวิธีใดให้เขาเนี่ยเขาจะยอมรับหมดดูลมปราณไปนะดูว่าลมเราเนี่ยลึกไปถึงไหนสั้นยาวไงพยายามดูลมปราณการถ่ายลมปราณตัวเองเข้าไปเนี่ยให้เห็นเลยว่ามันหายใจไปทุกขุมขนไปถึงไหนให้ขับลมตัวเองให้รู้ว่าหายใจเนี่ยมันไปตรงถึงไหนแล้วออกไงเข้าไงให้คนไข้เนี่ยเพ่งดูลมตัวเองจนรู้เลยว่าทุกขุมขนในร่างกายเนี่ยมีลมปราณทั้งเครื่องบนพอเขาเข้าใจเรื่องลมปราณปุ๊บเนี่ยนายโยมเขาจะหายเจ็บเลยเขาจะตายอย่างสงบก็เผลอจริงๆโรคนี้หายด้วยใจก็มีเพราะสมาธินี่รักษาโรคมะเร็งได้มันก็เรียกหมอเขาบอกว่าไปทำอะไรไปทำลายเม็ดใดโลหิตอะไรเม็ดอะไรนะเลือดขาวใช่ไหมที่เซลล์ในร่างกายอ่ะมันไปปรับปรุงระบบของหัวใจได้

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

บ้านของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจ

ยังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

กายนี้เขาทดสอบว่าเราหลงเขาหรือเปล่าถ้าหลงกายนี้ก็เกิดบ่อยตายบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆจะเอาอีกหรือหลวงปู่บุตรดาถาวโร

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะเทระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: จิตอยู่กับเนื้อกับตัวหรือจิตส่งออกนอกถ้าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวดีก็เรียกว่าเราปฏิบัติมาดีถ้าจิตส่งออกนอกไปนอกตัวไปไหนไหนไหนไหนลืมตัวไปแล้วก็ลืมไปแล้วก็ลืมหมดอย่างนั้นก็ยังไม่ดีแต่ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วรู้ตัวก็ยังดีเผลอคิดเผลอนึกเผลอคิดไปแล้วรู้อ๋อนี่คิดไปนี่เผลอไปตั้งสติกลับมาใหม่ทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตก็จะตั้งมั่นเองจิตที่สงบตั้งมั่นชั่วนิดหนึ่งเนี่ยก็เป็นบุญลักษณะนะยิ่งกว่าถวายทานเช้าร้อยหม้อกลางวันร้อยหม้อกลางคืนร้อยหม้อคนที่ปฏิบัติกรรมฐานอยู่เสมอก็จะเป็นคนที่มีความสงบร่มเย็นจิตใจสมองไม่เครียดจิตใจเบาสบายสงบเย็นอยู่เสมอคนไม่ปฏิบัติธรรมพอจิตไปเจอปัญหามากๆคิดมากวุ่นวายมากสมองก็เครียดสมองเครียดมากๆเขาก็โรคไปเบียดเบียนตามมาภูมิต้านทานไม่ดีเดี๋ยวนี้เป็นมะเร็งกันเยอะเมื่อวานไปเยี่ยมโยมเป็นมะเร็งที่ตับจวนแล้วจวนตายแล้วต้องนอนอย่างเดียวรอเวลาตายแล้วพอไปเยี่ยมคนหนึ่งไปเจอโยมเขาบอกเคยมาบวชที่วัดเห็นอาจารย์มาก็ดีแล้วนิมนต์ไปเยี่ยมแม่เขาหน่อยป่วยเป็นมะเร็งอีกตึกเดียวกันต้องไปอีกนี่เป็นกันเยอะไปก็ไปให้สติให้พิจารณาให้ปล่อยวางเนี่ยถ้าไม่วางก็จะวุ่นวายจิตเพราะเราเนี่ยถ้าปวดขึ้นมาเจ็บขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาก็จะกวนกวายกระสับกระส่ายร้อนอกร้อนใจจะปฏิบัติธรรมได้วางสังขารร่างกายไปก็ไปบอกกระโยมผู้ป่วยนะว่า ให้พิจารณานะร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูซิถ้าเป็นเราก็ต้องบังคับได้อย่าแก่อย่าเจ็บบังคับมันไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราตัวตนของเราเพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางซะปล่อยวางกายซะปล่อยเรื่องของมันมันจะแตกจะดับจะไงก็เรื่องของมันแต่ว่ารักษาจิตใจเขาไว้ดีจิตมีสติไว้แต่ก็น้ำตาคลอนะเป็นน้ำตาที่ตื้นตันใจดีใจปลื้มใจว่ามีพระมาเยี่ยมคนที่กำลังทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยป่วยพอได้เห็นพระก็ดีใจพระมาโปรดตอนตายใกล้ตายคนถ้าตายอย่างจิตที่ได้ทำบุญไว้ใกล้จะตายจิตจะผ่องใสจิตจะไม่เศร้าหมองตายแล้วก็ไปสุคติไปเกิดมนุษย์เทวดาส่วนคนที่ไม่ทำบุญทำกุศลไว้พอจะตายก็จะเศร้าหมองเกิดความกลัวกลัวตายกลัวเจ็บเจ็บแล้วก็กระวนกระวายทนไม่ได้ห่วงลูกห่วงหลานห่วงสามีภรรยาห่วงสมบัติกลัวเมื่อจิตห่วงจิตหวงจิตกลัวจิตหวั่นไหวเนี่ยจิตจะเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองตายไปก็ไปอบายหมดต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเราทุกคนเนี่ยจะต้องเผชิญต่อวาระแห่งความตายรู้ตัวไหมว่าเราจะต้องเจอนึกไหมว่าเราจะต้องตายแล้วเราจะตายอย่างมีสติตายอย่างไม่เศร้าหมองนึกอะไรไม่ออกจะตายนึกอะไรไม่ออกบาปก็เล่นงานคนที่เคยทำบาปไว้เนี่ยบาปจะไปเล่นงานตอนใกล้จะตายเคยฆ่าสัตว์ไว้เคยลักขโมยไว้เคยประพฤติผิดในกามไว้ภาพที่ทำชั่วทำบาปนั้นก็จะมาปรากฏเห็นตัวเองกำลังทำบาปเห็นสัตว์ที่ตนเองกำลังฆ่าเห็นทรัพย์ที่ตนเองกำลังโกงเห็นคนที่ตนเองเคยกำลังประพฤติผิดในกามจิตใจก็เศร้าหมองตายไปก็ไปอบายบางคนก็เห็นภาพที่ตนเองจะไปเกิดก่อนใกล้จะตายใกล้จะตายนั้นจะเกิดภาพนิมิตขึ้นอำนาจบาปที่ทำไว้เนี่ยจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยก็จะเห็นภาพนรกคนหนึ่งยอมคนหนึ่งเนี่ยใกล้จะตายร้องให้คนช่วยว่ามีเนี่ยมีคนนุ่งผ้าแดงตัวใหญ่จะมาเอาชีวิตอย่างแล้วเห็นคตินิมิตเห็นภาพที่ตนเองจะไปเกิดจะไปเกิดเป็นเปรตสุรกายก็เห็นภาพที่อยู่ของเปรตเป็นป่าเป็นเขาเป็นห้วยเป็นหนองเป็นสถานที่นั้นๆ จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เห็นเป็นภาพสัตว์เดรัจฉานเนี่ยชนิดนั้นๆตายไปก็ไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนทำบาปไว้ถ้าคนทำบุญไว้ใกล้จะตายบุญส่งผลก็จะเห็นภาพที่ตนเองทำบุญเห็นภาพวัดเนี่ยอย่างที่เรามาทำบุญเนี่ยภาพมันจะถูกบันทึกเข้าไว้ในจิตมันจะไปปรากฏตอนใกล้จะตายเห็นพระพุทธรูปแล้วก็ชื่นใจเห็นพระสงฆ์แล้วชื่นใจเห็นคนนุ่งขาวๆเห็นตัวเองนุ่งขาวชื่นใจบางทีก็เป็นเสียงที่ตนเองเคยได้ยินเสียงธรรมะเสียงสวดมนต์เสียงสวดเสียงสวดมนต์อยู่ได้ยินจิตใจก็ผ่องใสจิตผ่องใสใจเบิกบานก็จะเกิดเป็นนิมิตพาไปเกิดในสุคติภพเป็นมนุษย์เป็นเทวดาธรรมสิริเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีใจบุญสุนทานทำความบุญทำความดีทำบุญมาตลอดชีวิตพอใกล้จะตายแกก็ยังอยากจะฟังพระสวดมนต์ให้ลูกหลานไปนิมนต์พระมาสวดมนต์ให้ฟังที่บ้านพระก็มาสวดมนต์แกก็นั่งฟังขณะนั้นแกก็เห็นภาพนิมิตเทวดามารออยู่บนอากาศนำราชรถมารอเชื้อเชิญท่านเศรษฐีให้ไปเกิดบนสวรรค์ท่านเศรษฐีก็บอกรอก่อนหยุดก่อนรอก่อนรอก่อนหยุดก่อนตนเองอยากจะฟังพระสวดมนต์ให้จบก็เลยพูดไปอย่างนั้นแหละว่ารอก่อนหยุดก่อนพระภิกษุเห็นโยมที่นั่งฟังบอกให้หยุดก่อนพระก็หยุด

0: เสร็จแล้วก็พระก็เลยกลับวัดแกรู้สึกตัวมาบอกอ้าวพระหายไปไหนหมดลูกหลานก็บอกว่าอ้าวก็พ่อบอกให้พระหยุดท่านก็เลยกลับวัดพ่อไม่ได้บอกให้พระหยุดสวดนะพ่อบอกเทวดาให้เขาหยุดก่อนรอก่อนเนี่ยเขามาเชิญพ่อไปสวรรค์นะลูกหลานก็บอกว่าพ่อนี่เพ้อเจ้อซะแล้วเพ้อซะแล้วพากันเสียใจว่าเอ๊ะพ่อทำบุญทำกุศลมามากมาเพ้อซะแล้วมันหลงซะแล้วธรรมสิริเศรษฐีก็บอกพ่อไม่ได้หลงนะเนี่ยเขารออยู่แล้วเนี่ยก็เลยให้เอาพวงมาลัยมาอธิษฐานให้โยนขึ้นไปพวงมาลัยก็ไปคล้องเอาราชรถรออยู่บนอากาศลูกหลานก็ไม่เห็นราชรถเห็นแต่พวงมาลัยลอยค้างอยู่เนี่ยจึงเชื่อจากนั้นธรรมสิริเศรษฐีก็ตายตายก็ไปเกิดบนสวรรค์เรียกว่าคตินิมิตภาพที่ตนเองจะไปเกิดมารอรับเหมือนกับพยาบาลคนหนึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งจะมาไปเยี่ยมข้างเตียงไปสอนธรรมะให้ฟังอยู่ไม่นานแกตายหัวใจหยุดเต้นหมอก็ช่วยปั๊มฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาก็เลยบอกกับญาติพี่น้องว่าช่วงที่แกใกล้จะตายก็เห็นภาพพระอาจารย์มาปรากฏสอนธรรมะก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรตายไปอย่างสบายแต่ตอนถูกปั๊มหัวใจฟื้นขึ้นมานี่สิมันทุกข์ทรมานแกก็บอกว่าทีหลังไม่ต้องปั๊มนะไม่ต้องปั๊มเขาขึ้นมาอีกแล้วนะไปตอนนั้นก็สบายนะเนี่ยคือเขาเห็นนิมิตที่ดีเพราะว่าการได้เห็นพระสงฆ์เนี่ยเป็นจิตเป็นบุญจิตเริ่มใสใจศรัทธาได้ฟังธรรมเป็นบุญบุญที่เกิดขึ้นใกล้จะตายเนี่ยมันจะประทับใจพอจะตายจริงๆก็เห็นภาพมาปรากฏเขาก็เห็นเองแหละเราก็ไม่ได้ไปแล้วนะเราก็นอนอยู่ที่วัดแต่จิตเขาจะเห็นเขาเองได้เนี่ยเขาเห็นเป็นจริงเป็นจังมันจะลืมความเจ็บปวดหมดเลยไม่รู้สึกปวดอยู่ต่อมาไปเยี่ยมเขาบอกว่าทุกข์ทรมานมากผ่าตัดหลายรอบเขาปวดมากทนไม่ไหวกระวนกระวายก็เลยบอกว่าให้ละร่างกายซะคือหมายถึงปล่อยวางร่างกายอย่าเอาจิตไปเสวยทุกข์ตรงที่ปวดที่เจ็บปล่อยมันไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเรื่องของมันให้เอาจิตมาอยู่กับจิตจิตมารู้ที่จิตไว้ระวังรักษาจิตไว้กายปล่อยมันเลยไม่ต้องไปดูนะนะตอนหลังไปเยี่ยมเขาบอกเดี๋ยวนี้เขาก็สบายขึ้นแล้วทั้งที่โรคก็แรงขึ้นแต่ว่าใจไม่ทรมานเพราะว่าใจฝึกกรรมฐานเป็นขึ้นคือปล่อยวางสังขารร่างกายเป็นใจก็เลยไม่กังวลกระวายแต่ตอนนี้ก็ตายไปเรียบร้อยแล้วไม่มีใครกล้าปั๊มหัวใจขึ้นมาอีกเนี่ยเรียกว่าคนที่ได้ธรรมะเนี่ยตอนจะตายสำคัญเราทุกคนจะต้องตายเนี่ยเตรียมตัวเตรียมพร้อมไหมทำบุญทำบาปมา อะไรมากกว่ากันทำบาปไว้มากกว่าบาปก็มีโอกาสจะส่งผลฉะนั้นยังมีเวลาเหลืออีกไม่มากเร่งทำบุญเร่งทำบุญทำกุศลซะให้มากบาปก็หยุดไว้แค่นั้นเนี่ยเราเคยทำบาปมาแล้วเนี่ยทำชั่วกันมาทั้งนั้นเนี่ยวิธีที่จะไม่ให้บาปส่งผลก็คือ1หยุดการกระทำบาปนั้นโดยเด็ดขาดตั้งใจว่าเราจะไม่ทำอีกแล้วเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เอาละเลิกเคยลักขโมยฉ้อโกงก็เลิกโดยเด็ดขาดเคยประพฤติผิดในกามก็เลิกโดยเด็ดขาดเคยโกหกหลอกลวงเลิกแล้วก็2ก็ทำบุญทำบุญอยู่เป็นประจำเลยให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างไหว้พระสวดมนต์บ้างแผ่เมตตาบ้างอุทิศส่วนกุศลบ้างช่วยเหลือการงานที่เป็นกุศลช่วยวัดช่วยศาสนาช่วยสังคมทำความดีให้มากทุกวันทุกวันวันวันหนึ่งหนึ่งต้องทำบุญคนเราวันหนึ่งไม่ได้ทำบุญเลยเนี่ยก็เสียโอกาสชีวิตเกิดมาไม่ได้ทำความดีบุญก็ไม่ใช่มีแต่ให้ทานตั้งเจตนารักษาศีลเนี่ยได้บุญแล้วอย่างวันเนี้ยถ้าเราออกไปแล้วเนี่ยเราไม่พ้นจากการถือศีล8เราก็สมาทานว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะมีศีลจะเว้นจะรักษาศีล5แล้วก็ว่าปานาติปาตาเวรมณีข้าพเจ้าขอเว้นจากการฆ่าสัตว์อาทินาทานาเวรมณีข้าพเจ้าเว้นจากการลักทรัพย์ก็ว่าไปทุกข้อเนี่ยว่าเอาเองต่อหน้าพุทธรูปก็ได้เราก็จะมีศีลและวันนั้นมีศีลคอยระวังรักษาศีลกายวาจาศีลถ้าเกิดมันตายวันนั้นเราก็สบายไปดีเพราะศีลมีศีลบริสุทธิ์ถ้าเกิดไปอีกศีลมันบกพร่องขึ้นมาเอาใหม่ตั้งเจตนาสมาทานใหม่ให้มันบริสุทธิ์ไว้เรื่อยๆมันผิดไปก็เอาใหม่ตั้งต้นใหม่ดีกว่าไม่ทำเลยดีกว่าไม่มีศีลเลยอย่างบางคนพระให้ศีลไม่ยอมรับเดี๋ยวเราทำไม่ได้มันก็เลยเป็นคนไม่มีศีลเป็นตลอดตายไปก็ต้องไปแน่อบายไม่มีศีลจริงเราต้องรับไว้อย่างน้อยก็ได้สักครึ่งวันก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลยครึ่งวันวันหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมเหมือนคนใส่เสื้อขาดยังดีกว่าไม่มีเสื้อใส่ศีลขาดก็ยังดีกว่าไม่มีศีลเลยนี่จำไว้ต้องมีศีลไว้ศีล5นะศีล5เนี่ยเป็นเครื่องประกันชีวิตประกันทรัพย์ประกันครอบครัวประกันสังคมประกันสมองสติปัญญาถ้าคนไหนได้นั่งกรรมฐานเจริญภาวนาด้วยทุกวันทุกวันโอ้จะเป็นไปแห่งความดับทุกข์ให้ตัวเองได้แผ่เมตตาทุกวันแผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะแผ่มากๆจนจิตอิ่มปากยิ้มได้ใจอิ่มปากยิ้มได้จิตมีเมตตาคนที่มีเมตตาจิตสงบชั่วน้ำนมหยดเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าได้บุญมากกว่าถวายทานเช้าข้าว300หม้อกลางวัน300หม้อเย็น300หม้ออันนี้ส่งมาแรงกว่ากันการทำกรรมฐานนั้นได้บุญแรงกว่าเนี่ยเราทำกรรมฐานแล้วก็เนี่ยเรากำหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธพุทเข้าโธออกก็ได้ให้จิตเราพยายามอยู่กับลมหายใจจิตอยู่กับลมหายใจนานๆก็มีสมาธิสงบถ้าจิตเราสงบมากๆเราจะพบความสุขจิตจะมีความสุขมากนะ เนี่ยเราก็จะอยู่ที่ไหนแล้วก็จะมีความสุขเรามีสติคอยฝึกสติคอยรู้ตัวจะทำอะไรก็ระลึกรู้ตัวไว้กำลังพูดก็พูดอย่างรู้เนื้อรู้ตัวกำลังฟังก็ฟังอย่างระลึกรู้ตัวเดินอยู่ก็เดินอย่างรู้ตัวนั่งก็นั่งอย่างรู้ตัวนอนก็นอนอย่างรู้ตัวคู่เหยียดเคลื่อนไหวก็คู่เหยียดเคลื่อนไหวอย่างรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเราจะเดินสติไว้จะเป็นที่พึ่งของเราเวลาจะเป็นจะตายมาเนี่ยเราจะมีสติขึ้นที่เรานึกบุญนึกอะไรนึกความดีไม่ออกแต่ระลึกในตัวเราเนี่ยมันง่ายแล้วเรานอนป่วยเนี่ยระลึกลมหายใจอยู่ระลึกรู้จิตรู้ใจตัวเองอยู่เนี่ยมันง่ายเพราะมันมีอยู่แล้วของจริงๆเขามีอยู่ระลึกรู้ไปเนี่ยจิตมันก็จะอยู่กับปัจจุบันตัดอดีตอนาคตสงบดังนั้นเราต้องฝึกเข้าไว้มาอยู่วัดแล้วก็มาฝึกการเจริญกรรมฐานอันดับแรกก็ฝึกนั่งดูลมหายใจเข้าออกไปดูลมหายใจดูตัวเองนั่งอยู่รู้ตัวนั่งอยู่ดูลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธพอขั้นที่สองก็เริ่มดูความรู้สึกพอเราฝึกไปมากขึ้นก็เริ่มสังเกตความรู้สึกหายใจเข้าออกมันมีความรู้สึกสบายไม่สบายอยู่มีไหวๆกระเพื่อมสะเทือนอยู่แต่ก็ยังรู้ลมหายใจอยู่ดูลมหายใจเข้าออกดูความรู้สึกด้วยต่อไปก็ดูความรู้สึกได้ทั่วตัวจะเย็นจะร้อนจะตึงจะหย่อนจะไหวจะสุขปวดเจ็บเมื่อยส่วนนั้นส่วนนี้ตรงนั้นตรงนี้ระลึกรู้ไปหมดทั้งตัวต่อไปก็รู้ควบคู่กับจิตใจด้วยรู้จิตไปด้วยจิตเราสบายก็รู้ไม่สบายก็คิดก็รู้กายก็รู้ใจก็รู้รู้จิตรู้ใจตัวเองไว้เสมอเสมอไม่ให้เผลอก็รู้ว่าเผลอถ้าเราเลิกรู้อย่างนี้เราก็จะเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้คือประโยชน์สูงสุดที่จะเยียวยารักษาแก้ไขปัญหาจิตใจตัวเองจิตของเราจะได้สงบระงับจากกิเลสราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิดีไหมกิเลสเราน้อยลงเนี่ยราคะน้อยลงโทสะน้อยลงฟุ้งซ่านน้อยลงความโลภโกรธหลงน้อยลงดีไหมและถ้ามันหมดไปเลยล่ะหมดราคะหมดโทสะหมดโมหะหมดฟุ้งซ่านหมดถือเนื้อถือตัวหมดสงสัยหมดทิฏฐิดีไหมหรือเอาไว้บ้างนะที่เราทุกข์ใจอยู่เนี่ยเพราะอะไรเราทุกข์เพราะคนอื่นหรือว่าเราทุกข์เพราะกิเลสตัวเองเราก็จะโทษคนอื่นคนนั้นมาทำให้เราคนนู้นมาทำให้เราคนนู้นมาทำให้เราใครก็จะไปทำใจของเราให้โกรธได้นะถ้าเราไม่โกรธสักอย่างเนี่ยใครก็มาทำใจเราไม่ได้ให้โกรธแต่ถ้าเราจะโกรธเนี่ยไม่ต้องใครมาทำแล้วมันก็โกรธได้นะเพราะฉะนั้นเราโกรธเราเกลียดเราโลภหลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราถ้ากิเลสลดลงดีแล้วทำไงถึงจะลดลงนั่งอ้อนวอนลดไหมจุดธูปหลายๆดอกจะบอกคุณขอให้กิเลสข้าพเจ้าลดลงหมดสิ้นไปมันจะลดไหมไปไหว้เทวดาอารักษ์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้กิเลสของข้าพเจ้าจงหมดเทวดาก็มึน ไม่รู้จะช่วยให้หมดได้ไงนะเทวดาก็ยังมีกิเลสเหมือนกันเทวดากูก็ยังไม่หมดมันจะมาให้กูทำให้มึงหมดได้ไงเทวดาบางทีก็ยังมีกิเลสอยู่อะเขาก็เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันยังโลภโกรธหลงอยู่เพราะฉะนั้นไม่มีใครทำเราให้บริสุทธิ์ได้ให้ดับทุกข์ได้นอกจากตัวเราเวลาเจอสิ่งกระทบภายนอกก็ให้ดูที่ตัวเราไว้แก้ปัญหาที่ตัวเราไว้ปัญหามันอยู่ที่ตัวเราใจกิเลสอยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าต่อไปก็เปิดโอกาสให้ซักถามข้อข้องใจมาถามด้วยวาจาก็ได้ถามด้วยตนเองก็ได้เขียนมาก็ได้ถามด้วยตนเองแล้วก็ได้มีโอกาสซักไซ้ไล่เรียง
1: มีผู้เขียนมาถามเจ้าค่ะข้อหนึ่งเวลานั่งแล้วระลึกรู้อาการเคลื่อนไหวของหน้าอกหรือหน้าท้องเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาใช่หรือไม
0: ่ถ้าดูความรู้สึกความไหวไหวไหวไหวกระเพื่อมกระเพื่อมสะเทือนก็เป็นทางวิปัสสนาเพราะว่าเป็นการดูสภาวะท้องไหวหน้าอกไหวกระเพื่อมเนี่ยเป็นสภาวะวิปัสสนาเนี่ยสติระลึกที่สภาวะฉะนั้นดูอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าถูกวิปัสสนาแต่เราก็ต้องถูกมากขึ้นมากขึ้นด้วยกันต่อไปก็ดูจิตดูใจดูสภาวะอื่นๆด้วย
1: ต่อไปข้อ2เจ้าค่ะเวลานั่งดูลมหายใจเข้าออกเป็นสมาธิหรือวิปัสสนา
0: เป็นสมาธิถ้าดูลมเข้าออกพุทโธอยู่กับลมเข้าออกเป็นการเจริญสมาธิหรือเรียกว่าเจริญสมถะสมถะก็คือการทำจิตให้มีสมาธิสงบวิปัสสนาก็คือทำให้เกิดปัญญาเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
1: ก็ต่อไปเจ้าค่ะเวลานั่งดูการกระทบของลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายจมูกรู้สึกอุ่นหรือเย็นหรือรู้ไหวๆเป็นวิปัสสนาหรือไม่
0: ก็เป็นทางวิปัสสนาเพราะว่ารู้สภาวะความรู้สึกเย็นรู้สึกอุ่นรู้สึกไหวๆกระทบสัมผัสอย่างนี้เป็นปรมัตถ์เป็นสภาวะฉะนั้นการรู้การกระทบสัมผัสเนี่ยเป็นการปฏิบัติทางวิปัสสนาแต่ก็ต้องดูมากไปกว่านี้ต่อไปคือต้องรู้จิตรู้ใจผู้รู้ความรู้สึกปล่อยวางเวชนาเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต่อไปก็ต้องไปอย่างนั้น
1: คำถามของท่านต่อไปเจ้าค่ะข้อ1นั่งแล้วเมื่อยเจ็บขาในช่วงครึ่งชั่วโมงไปแล้วถ้าจะให้ได้สมาธิท่องทนให้ผ่านช่วงนี้ไปแล้วใช่หรือไม
0: ่ก็ทนได้ก็ทนเนี่ยทนแต่ว่าต้องทนแบบใจจะต้องวางต้องรักษาใจให้ปล่อยวางไว้อย่าไปทนทุกข์เฉยๆโดยที่จิตก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายตลอดต้องพยายามฝึกที่จิตให้จิตมันปล่อยมันวางมันเฉยมันปล่อยมันไม่ยึดปล่อยมันเรื่องปวดไม่ต้องไปสนใจมันจากปวดก็ปวดไปเรื่องของมันมารักษาใจให้วางให้วางให้เฉยให้วางหายใจเข้าออกให้สบายไว้ทำลมหายใจให้สบายแล้วก็ดูจิตรักษาจิตให้วางให้วางให้ปล่อยสอนใจไปเรื่อยๆมันก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปวดก็มีแต่ใจก็วางได้เฉยได้ทนบางทีก็กระวนกระวาย

้เฉยอีกก็รู้วางได้ไม่ได้วางได้ไม่ได้ก็ทำเรื่อยๆไปจนกว่าจะสุดวิสัยมันไม่ไหวแล้วก็ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยแล้วเราก็เอาใหม่ฝึกใหม่ถ้าเราฝึกหลายๆรอบเข้าต่อไปจิตเขาก็จะวางได้มากขึ้นปวดก็มีแต่ใจไม่ทุกข์ละตอนหลังจิตไม่ทุกข์ไม่ทรมานหรือใครจะนั่งรวดเดียวให้ทะลุไปเลยก็ได้ปวดก็ปวดไปตั้งจิตว่าเราจะไม่ลุกจากที่นี้เนี่ยหรือว่ากำหนด1ชั่วโมงก็นั่งครบ1ชั่วโมงทนดูปวดก็ปล่อยวางดูจิต

0: หนึ่งชั่วโมงก็นั่งครบหนึ่งชั่วโมงทนดูปวดก็ปล่อยวางดูจิตดูจิตดูลมหายใจพอทำถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะหายปวดโดยที่เราไม่ต้องขยับกายเนี่ยมันหายไปเองเนี่ยปวดมากปวดจนขาจะแตกเนี่ยแต่ที่สุดมันก็หายว่างหายไปถ้าเราผ่านได้ตอนหลังเราก็นั่งสบายขึ้นแต่ว่าทีชั่วโมงนึงยังไม่หายนะต้องกว่าชั่วโมงไปอีกเนี่ยถ้าคนที่ทนกล้าหาญเนี่ยก็ผ่านเวทนาได้
1: ก็สองเคยได้ยินคำว่ากรรมฐานแตกสาเหตุเพราะอะไรมีอาการเป็นอย่างไร
0: คือจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วฟุ้งซ่านลืมเนื้อลืมตัวไปหมดเพราะว่าเวลาเข้ากรรมฐานจริงๆเนี่ยก็ให้เก็บวาจางดการพูดการคุยสำรวมอยู่คนเดียวเดินคนเดียวนั่งคนเดียวแต่ที่เราเกิดไปคุยพอคุยเข้ากรรมฐานก็แตกคือมันจะฟุ้งซ่านเนี่ยมาเรื่องที่ฟังที่คุยมาฟุ้งมาคิดไปหมดเลยจิตเนี่ยเขาจึงต้องถ้าปฏิบัติกรรมฐานจริงๆเนี่ยมันจะต้องเก็บตัวเก็บอารมณ์ฝึกอยู่ตามลำพังไม่งั้นมันก็ฟุ้งซ่านไปหมดในอย่างที่เราปฏิบัติเนี่ยเรายังไม่ได้เอาจริงนะที่มาเนี่ยมันทำแบบกิจกรรมมาเป็นการเข้าค่ายเป็นการเข้าอบรมหมู่ฟังธรรมบ้างปฏิบัติบ้างที่เขาเข้าวิปัสสนาจริงเขาจะคนน้อยๆแล้วก็ต่างคนต่างปฏิบัติจะไม่คุยกันจะไม่นอนรวมกันจะไม่สนใจใครนอกจากเดินยืนนั่งรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นมันก็เนี่ยแหละกรรมฐานแตกไปหมดของเรานี่มันแตกอยู่แล้วก็เอาเท่าที่ได้เนี่ย
1: คำถามของท่านต่อไปเจ้าค่ะในการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมถ้าจิตคิดฟุ้งซ่านในเรื่องต่างๆแล้วกำหนดรู้ว่าจิตกำลังฟุ้งแต่ยังไม่สามารถหยุดคิดได้ควรทำอย่างไร
0: ก็ปล่อยดูเขาเฉยๆอย่าไปบังคับจิตเหมือนเด็กเนี่ยเลี้ยงเด็กทำยังไงเด็กมันงองแงโยเยร้องไห้เราอาจจะปลอบโยนอะไรของให้ขนมให้ปลอบโยนเด็กบางคนก็เงียบแต่บางคนปลอบมันก็ไม่เอามันก็ยังงองแงร้องบางคนขู่เขาจุดร้องไม่นั่นโดนตีมันเงียบได้เด็กบางคนยิ่งขู่ยิ่งร้องปลอบก็แล้วขู่ก็แล้วทำยังไงก็ปล่อยมันอยากลองไปปล่อยมันจะดิ้นเด็กบางคนลงไปนอนดิ้นชักอยู่นั่นน่ะคอยให้คนไปโอเรารู้อย่างนั้นก็ปล่อยนะอยากดิ้นไปทำไม่รู้ไม่ชี้เดี๋ยวมันหยุดเองเนี่ยนะเห็นใครไม่สนใจมันหยุดเองจิตก็เหมือนกันเนี่ยจิตเหมือนเด็กปลอบใจก็ไม่นิ่งขู่คมไม่นิ่งครับอยากจะฟุ้งก็ฟุ้งไปเอาเลยเติมตาสบายแต่ก็ดูเขาเฉยๆนะเหมือนเด็กนะเราปล่อยเขาเนี่ยแต่เราก็ชำเลืองดูนะเดี๋ยวมันจะไปตกบ้านตกถนนอะไรจิตเหมือนกันเราก็ชำเลืองดูมันไว้แต่ปล่อยมันไปมันจะฟุ้งก็ฟุ้งไปดูมันเฉยๆมันหยุดเองคือถ้าเราไปบีบบังคับเนี่ยมันจะวุ่นวายแล้วก็ปล่อยวางดูอย่างปล่อยวางมันก็จะสงบมันเองได
1: ้คำถามต่อไปเจ้าค่ะการนั่งสมาธิในขั้นที่สงบนิ่งได้

0: ให้ฟุ้งซ่านถือว่าประสบความสำเร็จแล้วหรือยังควรฝึกต่อไปในชั้นสูงขึ้นหรือไม
1: ่ก็สำเร็จแค่ระดับสมาธินะสำเร็จระดับแค่สมาธิแต่ว่าถ้าเราจะไปสู่วิปัสสนาสู่ปัญญารู้แจ้งสู่วิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสต้องทำต่อไปอีกไม่ใช่อยู่แค่ความสงบสงบนี่มันได้ระดับหนึ่งที่เป็นความข่มกิเลสไว้ได้แต่กิเลสไม่ตายก็ต้องเพียรในการกำหนดรู้ต่อไปในความสงบนั้นก็ดูจิตดูใจดูสภาวะพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเกิดดับเห็นสภาพบังคับไม่ได้ที่สุดก็เห็นแจ้งโอ้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราจิตปล่อยวางจิตก็หลุดพ้นได้นะต้องทำไปถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส
0: คำถามของท่านต่อไปเจ้าค่ะการทำสมาธิต้องอยู่ในท่านั่งหรือเดินจงกรมเสมอไปหรือไม่คะ
1: มันก็ทำได้ทั้งหมดเนี่ยทำสมาธิทำได้ทุกอิริยาบถนั่งก็เจริญสมาธิได้นอนก็เจริญได้ยืนก็เจริญได้เนี่ยแล้วแต่ความถนัดบางคนถนัดในอิริยาบถนั่งบางคนถนัดในอิริยาบถยืนเดินหรือนอนนอนก็ไปเป็นสมาธิได้นอนทำดีไหมนอนปฏิบัติชอบไหมบางคนนั่งกรรมฐานทั้งวันเนี่ยไม่ได้สมาธิเพราะมันตั้งใจเกินไปแต่พอไปนอนจิตมันผ่อนคลายจิตไปรวมเป็นสมาธิตอนนอนแต่บางคนก็มันสบายเกินมันก็เลยหลับไปเลยหลับสบายไม่ได้สมาธิพอจิตสงบหน่อยก็ลงผวังหลับฉะนั้นก็จึงอิริยาบถนั่งเนี่ยมันหลับไม่ได้ถ้าหลับก็สับประงกเนี่ยพอสับประงกก็ตื่นมาสับประงกก็ตื่นมา
0: คำถามต่อไปการปกครองลูกที่ค่อนข้างดื้อควรจะรับมือกับเขาอย่างไรคะโดยใช้ทำข้อใด
1: ก็ใช้น้ำเย็นไปก่อนนะลูกยอกอไผ่อะไรเนี่ยบางทีเราก็ต้องยอบ้างพูดดีเอาใจเนี่ยเด็กบางทีเราเอาความจริงใจให้เขาไปเอาความรักให้เขาเรามักจะซ่อนความรักอยู่ข้างในแสดงความร้ายออกไปเด็กมันก็สัมผัสเฉพาะไอ้ได้ร้ายเนี่ยมันก็ว่าไม่รักเราพ่อแม่ไม่รักเราเราไปแอบของดีไว้ไม่แสดงให้เขารู้เราได้แต่แสดงความโกรธความเกลียดกราดความดุความด่าแต่ในใจจริงๆเรารักเขาเราไม่ได้ให้สิ่งที่เรารักจริงๆฉะนั้นถ้าเราแสดงออกไปเนี่ยปลอบแสดงความอ่อนโยนแสดงความปลอบใจสัมผัสเขาด้วยความทนุถนอมลูกเอามากอดบ้างมาพูดดีกับเขาตามที่เรามีอยู่แล้วอ่ะเรามีความรักต่อเขาพ่อแม่เป็นห่วงนะพ่อแม่รักอะไรเงี้ยบอกให้เขารู้ถ้าลูกเนี่ยคือเราให้เขาให้แสดงความรักต่อเขาความเขาก็จะสัมผัสแต่สิ่งที่ดีฉะนั้นเมื่อเราพูดอะไรเขาก็จะฟังเราเชื่อเราแต่ถ้าเราให้แต่คำร้ายไปด่าบ้างดุบ้างเด็กมันก็นึกว่าพ่อแม่เอาแต่ว่าเราบ่นเรามันก็จะประชดประชันไปงั้นน่ะ นี่เราใช้น้ำเย็นใช้ความจริงใจที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้ดูแล้วมันก็จะแก้ปัญหาลูกที่มีพ่อแม่ดูแลรักดีเนี่ยเขาก็จะรักพ่อแม่แล้วก็ไม่กล้าไปทำอะไรเกรงใจพ่อแม่กลัวพ่อแม่เสียใจถ้าดูเด็กที่มันมีปัญหาไปถามมันบอกพ่อแม่ไม่รักเขาแต่จริงพ่อแม่รักอยู่แต่ไม่แสดงออกนะไม่กอดไม่สัมผัสไม่พูดจาให้มันตามที่ใจเราตรงๆพูดไม่ตรงกับใจเราใจเราห่วงใจเรารักแต่เราว่าเขาด่าเขาบอกมันไม่เอาในใจออกมาแสดงจริงๆเด็กมันก็เลยไม่รู้มันก็เลยไปอย่างนั้นนะฉะนั้นโยมไปดุไปด่ามันไม่เชื่อหรอกมันไปใหญ่เลยลองปรับตัวเราเองใหม่นะคนเราเนี่ยมันยอมกันด้วยความดีนะเหมือนโยมเนี่ยถ้าใครมาทำดีต่อเรายอมเขาได้ถ้าเขาดีต่อเราเนี่ยมันใจเรายอมหมดมันยอมต่อความดีของคนไหนดีต่อเราคนไหนเป็นมิตรเป็นอะไรเนี่ยจิตเราก็ยอมนั้นเด็กมันจะยอมเราเนี่ยมันต้องเราต้องเอาความดีเข้าไปให้เขาได้สัมผัสเขาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจซึ่งก็มีอยู่แล้วสำหรับพ่อแม่อ้าวต่อไป
0: ก็ต่อไปเจ้าค่ะการดับความโกรธที่ได้ผลเร็วทำอย่างไรคะ
1: ดับความโกรธถ้าเร็วจริงๆก็ใช้สติที่เป็นวิปัสสนาระลึกรู้ตรงลักษณะของความโกรธอย่างปล่อยวางอันนี้ก็จะเร็วคือมันจะละมันจะวางมันจะหายทันทีแต่ต้องฝึกเก่งขึ้นมาฝึกสติระลึกรู้อย่างปล่อยวางให้เก่งรู้อะไรปล่อยวางให้เก่งอย่างความโกรธนึกรู้ตัวลักษณะความโกรธอย่างปล่อยวางมันจะเห็นความโกรธหายไปบางทีก็คลายหายไปบางทีก็หายไปทันทีเนี่ยเราต้องฝึกให้เก่งไว้คอยระลึกรู้จิตมันมีอาการความโกรธระลึกรู้จิตมีความโลภระลึกรู้จิตมีความฟุ้งซ่านระลึกรู้จิตมีความคิดระลึกไปให้ปล่อยวางด้วยระลึกพร้อมปล่อยวางแต่นี้ถ้าเรายังฝึกไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลระลึกไม่ปล่อยวางเนี่ยมันก็ไม่มีประสิทธิภาพในการชำระระลึกแล้วจะให้มันหายโกรธเนี่ยไปอยากไปบังคับจะดับไฟแต่ใส่ฟืนเนี่ยจะดับไฟแต่ใส่น้ำมันไปด้วยมันก็ไม่ดับโทสะเหมือนไฟสติสัมปชัญญะเหมือนน้ำถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแต่เราอยากให้มันหายอยากให้มันได้อย่างใจมันก็เหมือนน้ำมันเหมือนฟืนเข้าไปใส่ด้วยฉะนั้นต้องระลึกรู้อย่างปล่อยวางแต่นี้ถ้าหากว่าเราจะแก้ด้วยสมถะก็คือต้องแก้ด้วยเมตตาที่เราจะชนะความโกรธเนี่ยเราต้องเจริญเมตตาแผ่เมตตาแต่เราไปไม่ใช่ไปแผ่ตอนที่กำลังโกรธนะตอนนั้นมันแผ่ไม่ออกละแผ่ทีไรมันก็แผ่ความโกรธมันต้องแผ่ไว้เรื่อยๆตอนที่ยังดีๆอยู่เนี่ยตื่นขึ้นมาก็แผ่ตื่นขึ้นมาแผ่นะแผ่เมตตาทำยังไงก็แผ่ออกจากใจของเราเนี่ยข้าพเจ้าขอแผ่ความรักความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้ทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุเขาจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดถ้าว่ายาวแล้วมันไม่ได้ก็ว่าสั้นก็ได้ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดได้ไหมคำแค่นี้นะเอาแค่ประโยคเดียวก็ยังไม่ได้เขาไม่รู้จะยังไงแล้วแผ่ไปเงี้ยแผ่นึกในใจเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่แผ่ครั้งเดียวมันต้องว่าเป็นสิบเป็นร้อยหลายร้อยจิตมันจะคล้อยตามจิตพอคล้อยตามจิตมีเมตตาจริงเนี่ยใจจะอิ่มปากจะยิ้มได้หน้าตาผ่องใสเราก็จะรู้ตัวละหน้าตาเรายิ้มไม่ปากเรายิ้มเรารู้ตัวแล้วเรานั่งยิ้มอยู่คนเดียวเนี่ยใจมันยิ้มก่อนใจมันอิ่มเอิบใจมันดีแต่นี้ถ้าเราเป็นคนที่ใจดีอย่างเนี้ยเจออะไรใครพูดเราก็จะไม่โกรธไม่โกรธง่ายใครมาทำอะไรไม่ดีพูดไม่ดีมันก็ไม่ค่อยถือสาละเพราะว่าเราใจมันดีอ่ะใจมันมีความสุขคนที่โกรธง่ายเพราะว่าตัวเองมันทุกข์อยู่แล้วใจตัวเองก็ทุกข์กายก็ทุกข์อารมณ์เหมือนกับเรียกว่าคนอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วมันจะผ่านหาเรื่องอยู่แล้วใครมาพูดเฉียดหูนะก็โกรธแล้วบางทีเขาทำดีก็โกรธก็มันอยากจะโกรธอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าตัวเองมันบกพร่องอยู่มันอักเหมือนคนเป็นแผลอยู่เนี่ยคนมีแผลเนี่ยอะไรกระทบมันก็จะเจ็บลมเป่ามันก็เจ็บแล้วแต่ถ้าคนที่ไม่เป็นแผลเนี่ยกระทบกระทั่งก็ไม่เจ็บเราต้องรักษาแผลใจรักษาใจให้หายแผลมันจะได้ไม่กระทบอะไรเดือดร้อนง่ายเนี่ยเรื่องเอาชนะความโกรธนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีอื่นๆใช้แนวความคิดในแกงแก้ความโกรธเช่นคิดว่าเออมันเป็นกฎแห่งกรรมนะกรรมของเราเองนั่งแล้วจึงมีเสียงดังหนกหูเนี่ยเพราะเราเคยทำไว้เนี่ยเคยรบกวนเขาไว้เหมือนกันสมัยก่อนเขานั่งกรรมฐานแล้วก็ไม่ดูไว้ดีบางทีพ่อแม่นั่งสงบแล้วก็คุยดังอะไรดังพ่อแม่กำลังจะฟังธรรมะแล้วก็คุยอะไรเงี้ยเห็นคนเขานั่งกรรมฐานก็ไม่ระมัดระวังแล้วก็คุยถึงเวลาเราก็ต้องเจอบ้างนั่นเราก็ต้องคิดว่าไงใช้นี่เออได้ใช้นี่กันนะโดนด่าทำยังไงเวลาได้ยินเสียงด่าทำยังไงใจจะไม่โกรธเราก็ต้องนึกว่าใช้นี่แสดงว่าเราเคยก่อนี่ไว้เคยไม่เบาไว้เหมือนกันนะใช่ไหมเคยด่าไว้เหมือนกันน่ะถึงเวลามันก็ต้องใช้นี่เรามีคนมาทวงเงินถ้าว่าเราเป็นหนี้เขาหมื่นหนึ่งเขาทวงเราต้องใช้คืนเขาเนี่ยตอนที่เราใช้คืนเขาไปเนี่ยเราจะโกรธเขาแล้วควรจะเบาใจนะควรจะโกรธไหมว่าเราต้องมานั่งใช้นี่มันเราควรจะเบาใจใช่ไหมเออมันหมดนี่ไปทีไปได้เวลาโดนด่าก็เบาใจเออใช้นี่วะอยู่กันสามีภรรยาเออเจอทำไม่ดีอย่างนั้นเออใช้นี่หลังคู่เวรคู่กรรมต้องใช้กันไปทนยอมใช่นี่ถ้าเราไปด่าตอบเล่นงานต่อก็ก่อนี่มาอีก กู้หนี้มาอีกมันเป็นเรื่องกงกรรมกงเควียนที่จะต้องหมุนเวียนมาใช้หนี้กันนะเนี่ยการคิดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมก็เอาชนะความโกรธได้การคิดถึงความเป็นญาติกันก็หายโกรธได้คนทุกคนเกิดมาในที่จริงแล้วที่จะไม่เป็นญาติกันไม่มีหรอกชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดมันหมุนเวียนมามากเคยเป็นญาติกันมาแล้วทั้งนั้นแหละเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรกันมาฉะนั้นเราที่เราโกรธเขาเนี่ยเราบางทีเราก็เท่ากับไปโกรธพ่อแม่ของเราพี่ของเราน้องของเราในอดีตแม้แต่เราเห็นสุนัขมันเดินผ่านมาเราก็นั่งสมาธิมันก็มาคุยดินใส่กัดกันบ้างอะไรบ้างเรามันก็อาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเขามาตกระกำลำบากจริงน่าสงสารกว่าด้วยใช่ไหมพ่อแม่เรามาตกระกำลำบากชาติก่อนๆนู้นๆถอยหลังไปเนี่ยมันหมุนเวียนเนี่ยนึกถึงความเป็นญาติก็หายโกรธได้นึกถึงความเป็นธาตุแยกธาตุจริงมันไม่มีคนไม่มีสัตว์อะไรแหละมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟตัวเราก็ไม่มีตัวเขาก็ไม่มีมันเป็นเพียงแต่ธาตุกระทบธาตุนี่ก็หายโกรธ
0: ต่อไปค่ะถ้าป่วยมากแล้วกลัวตายมากควรแก้ไขอย่างไรคะไม่ให้กลัว
1: ก็คือยอมตายซะทำใจให้ยอมซะนะฝึกใจให้มันรู้จักยอมตายก็คือมันต้องตายถ้าเรายังไม่คิดไม่ยอมไม่อะไรเราจะกลัวอย่างนั้นแหละฝึกใจให้มันรู้จักยอมตายมันจะหนีไปไหนแล้วแล้วกลัวมันตายไหมถ้ามันกลัวแล้วมันไม่ตายก็ดีไปมันกลัวมันก็ต้องตายตายก็ตายวะมันก็ต้องตายอยู่แล้วคนเราเกิดมาต้องตายหัดทำใจคิดพยายามคิดให้มันยอมความตายมันก็เป็นเพียงการเปลี่ยนภพชาติสังขารมันเก่าแล้วร่างกายมันโรคภัยเบียดเบียนมันเก่ารถมันเก่าแล้วเปลี่ยนรถใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยเปลี่ยนบ้านใหม่บ้านมันจะพังอยู่แล้วเราจะไปห่วงมันทำไมล่ะร่างกายเราเหมือนบ้านมันซ่อมไม่ไหวแล้วนะใช้มานานมันจะพังเลยเราจะห่วงอะไรนะครับเรามีบุญอยู่แล้วเนี่ยมีเงินแล้วก็เปลี่ยนบ้านใหม่ออกบ้านใหม่ไม่ดีกว่านะความตายก็เป็นเพียงเปลี่ยนบ้านใหม่ได้บ้านดีกว่าเก่าอีกไม่ทุกข์เสวยโลกทรมานพยายามคิดให้เป็นแล้วมันจะไม่กลัว
0: มีผู้ถามก็ต่อไปจ้ะค่ะอยากรู้ว่าคนที่หนีหนี้ไม่ยอมใช้หนี้บาปหรือเปล่า
1: ลำบากสิต้องไปใช้หนี้เขาทีหลังลำบากเกิดเป็นงัวเป็นควายใช้หนี้ก็โอ้โหไปใช้หนี้ในที่อินเดียเนี่ยมันใช้หนี้น่าดูเลยตัวงัวไอ้ตัวม้าก็เล็กลากเกวียนขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเกวียนก็มีคนขึ้นไปนั่งเป็น10คนลากไปแล้วก็ตีไม่วิ่งก็โดนตีไม่วิ่งก็โดนเหนื่อยก็ต้องไปเนี่ยมันใช้หนี้เขางั้นน่ะดีไม่ดีล้มพับลงมาเลยเคยเห็นวิ่งไปล้มเลยจับเขาถูกไถนาแล้วก็ใช้หนี้ทั้งหนังทั้งเขาทั้งเนื้อทั้งอุจจาระต้องใช้เขาหมดควายเห็นไหมงัวควายอุจจาระเขาก็ต้องเอาไปใช้งานหนังก็เอาไปใช้เขาก็เอาไปใช้ทำนาก็ตัวเองก็ไม่ได้กินข้าวกินแต่ฟางข้าวดีๆคนก็ไปกินหมดนะเกิดมาใช้หนี้นะเพราะนั้นใช้ซะถ้าเราเป็นหนี้ใครเนี่ยต้องใช้ซะ ดีกว่าไปใช้หนักกว่านั้นแย่

0: ใช้ในนรกใช้เป็นงัวควายฆ่าทาสบริวารอย่างทรมานอยู
1: ่ก็ต่อไปค่ะตอนเป็นเด็กๆ เคยฆ่าแมวตัวหนึ่งจนตาหลุดจะเป็นอย่างไรบ้าง
0: ฆ่าจนตาหลุดฆ่าจนตายไม่ว่านะ ตายหรือเปล่า นะก็มันก็จะต้องถูกเขาทำแบบนั้นคือเรามันก็จะต้องมีเรื่องตาเราด้วยเวลากรรมส่งผลก็จะมาที่ตาเคยเห็นภาพลงข่าวไหมคนเป็นโรคอะไรมันโอ้โหตาน่ากลัวมากเลยมันเนื้องอกอ่ะปิ้นโปนออกมาดูน่ากลัวมากเลยนั่นแหละแสดงก็ทำไว้อย่างนั้นนั่นเศษของมันนั่นน่ะเศษของกรรมให้ตรงๆก็ไปใช้นี่ในนรกก่อนไปถูกฆ่าตายเกิดตายเกิดอยู่ในนรกทรมานเกิดมาเป็นคนเศษกรรมก็ตามมาให้เป็นโรคป่วยทางตาบ้างทำให้ถูกแทงถูกทิ่มทางตาบ้างเพราะนั้นทำไปแล้วจะทำยังไงก็คือหนึ่งอย่าไปทำอีกอย่าไปทำบาปอีกสองทำบุญกุศลให้มากทำความดีไว้สูงสามอย่าเอามาคิดเลิกคิดแล้วเราจะหนีกรรมในปัจจุบันนี้พ้นแต่มันรอข้างหน้านะต้องไปมีคุณสมบัติดีห้าประการข้างหน้าอีก
1: ก็จะไปเชิญครับเวรกรรมมีจริงหรือเปล่า
0: ก็ลองโดนลองตีหัวใครดูสิเนี่ยเราไปทำกรรมขึ้นมาจะต้องเจอผลวันทีผลจะให้ผลมาช้าหรือเร็วแล้วแต่นะเนี่ยเพราะนั้นมันเป็นกฎธรรมชาติกรรมนั้นเป็นกฎธรรมชาติทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นเป็นความยุติธรรมโดยธรรมชาติของมันเอาเมล็ดมะม่วงไปปลูกขึ้นต้นมาเป็นขนุนหรือเปล่ามีบ้านใครปลูกมะม่วงขึ้นมาเป็นขนุนมั้ยปลูกมะม่วงก็ออกมาเป็นมะม่วงปลูกขนุนก็ออกมาเป็นขนุนปลูกอย่างอะไรก็มาเป็นอย่างนั้นเหมือนกรรมเนี่ยทำยังไงก็ออกมาอย่างนั้นมันเป็นกฎธรรมชาติ
1: คำถามของท่านต่อไปเจ้าค่ะศีลข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ปลวกขึ้นในบ้านทำอย่างไรดี
0: จะให้พระไปพลอยร่วมบาปด้วยไงพระก็แนะนำได้แต่เพียงว่าอย่าไปฆ่าเขาฆ่าเขาบาปนะหรือว่าอย่างดีก็ป้องกันสิป้องกันไว้ก่อนจะมันขึ้นหรือถ้าเราจะไล่ก็อย่าให้เขาตายมันมีอะไรของธรรมชาติอะไรอย่างโบราณเขาใช้เกลือมั้งเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีอะไรธรรมชาติเนี่ยของสันติอโศกเขาเผยแพร่อยู่กันปวกไล่ปวกไม่ฆ่าก็ยังดีแล้วก็พระก็แนะนำได้อย่างนั้นเ
1: นี่ยทำตามต่อไปเจ้าค่ะการที่อุบาสกอุบาสิกามานุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล8ถือว่าเป็นการบวชชีพราหมณ์ใช่หรือไม
0: ่ชีพุทธนะฮะบวชชีพุทธคำว่าชีพราหมณ์ชีนี่แปลว่าชนะพราหมณ์แปลว่าผู้ลอยบาปได้นะอย่างพวกศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาจะลอยบาปเขาก็ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาแช่อาบจนทุกวันนี้เขาก็ยังอาบอยู่เพื่อจะลอยบาปทำบาปอะไรลงมาก็ไปอาบซะมันง่ายเหลือเกินนะบางศาสนาเขาก็ไปสารภาพในโบสถ์พ้นบาปได้แต่พุทธนี่จะลอยบาปได้ก็ต่อเมื่อชำระกิเลสได้หมดเป็นพระอรหันต์เนี่ย ผู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นเรียกว่าพราหมณ์เป็นผู้ลอยบาปนะคือกรรมเวรก็จะตามสนองไม่ได้ในชีวิตต่อไปเพราะว่าหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีรูปนามขันธ์ 5ไปเสวยวิบากกรรมฉะนั้นคำว่าชีพราหมณ์ก็ไม่ทราบใครเรียกก่อนในสมัยพุทธกาลไม่มีนะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าคนไทยเราเห็นพวกพราหมณ์เขาม้วนผมมั้งพราหมณ์เขาจะม้วนผมใช่ไหมม้วนแนบเลยสมัยก่อนการบวชไม่มีบาสิกาไม่มีบวชชีไม่มีบวชนุ่งขาวมีแต่บวชเป็นภิกษุณีสมัยพุทธเจ้าผู้หญิงจะบวชก็บวชแบบพระเลยเนี่ยบวชนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสนุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งมีสังฆติมีบิณฑบาตมีสิกขาบทมากกว่าพระครับอีกมีสิกขามากแต่ว่าตอนปัจจุบันนี้มันหมดไปแล้วบทใหม่ก็ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีอุปชาที่เป็นภิกษุณีไม่มีคู่สวดไม่มีพระอันดับภิกษุณีจะบวชเป็นภิกษุณีมันต้องมีพระอุปชาภิกษุณีมันด้วนขาดไปหมดแล้วตอนหลังก็เลยมีผู้หญิงก็อยากอยู่วัดอยากถือศีลมันโกนหัวนุ่งขาวเรียกว่าชีชีก็ถือศีล8ไม่ใช่ภิกษุณีต่อมาก็คนเรานี่ผู้หญิงก็ไม่มีโอกาสเลยจะมาวัดมาปฏิบัติก็เลยจัดให้มีการนุ่งขาวถือศีล8ไม่ต้องโกนหัวสบายนะไม่ต้องโกนหัวเลยไม่รู้เลยก็เลยเรียกชีจะเรียกชีเฉยๆก็ชีเขาโกนหัวเนี่ยก็เลยเรียกชีพราหมณ์หรือพราหมณ์ที่มันม้วนผมมาบวกกันแต่จริงๆเราไม่ใช่ศาสนาพราหมณ์เราก็ยังเป็นชีพุทธอยู่นั่นแหละเป็นศาสนาพุทธเพราะนั้นก็เลยไม่ใช้คำว่าชีพราหมณ์ใช้ว่าเนคขมะปฏิบัติเนคขมะภาวนาเนคขมะแปลว่าบวชมาปฏิบัติเนี่ยก็เป็นยุคปัจจุบันนี้เท่านั้นสมัยพุทธเจ้าก็มีแต่มาถือมารับมาศีลแล้วก็กลับไปนอนบ้านไม่มีมานอนวัดผู้หญิงไม่ได้มานอนวัดนอกจากเป็นภิกษุณีกับพระถึงวันอุโบสถถือศีลเขาก็ถืออยู่ที่บ้านปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงมีโอกาสดีคือสามารถมาอยู่วัดได้มาปฏิบัติเหมือนอย่างนักบวชได้พอนึกจะศึกก็ศึกนึกจะบวชก็บวชบวชศึกอยู่งั้นน่ะคือก็เลยเอาความดีทางธรรมทางศีลขาบทก็ได้แค่นั้นแต่ทางธรรมคือการปฏิบัติไปเน้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติเจริญกรรมฐานความดีซึ่งในด้านการปฏิบัติมันเท่าเทียมกันคือสามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานเท่าเทียมกันเป็นพระเป็นผู้ชายก็บรรลุมรรคผลนิพพานผู้หญิงก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้เท่าเทียมกันดับทุกข์ได้เหมือนกัน
1: คำถามก็ต่อไปนะคะการที่พ่อแม่ไม่มีลูกชายบวชให้แต่บวชชีพราหมณ์ของลูกผู้หญิงถือว่าบุญกุศลนี้จะถึงพ่อแม่หรือไม
0: ่ก็ถึงได้ถ้าอุทิศกุศลแผ่จริงมีเนี่ยบุญระดับให้ทานยังอุทิศให้ได้บุญระดับบวชนี่มันยิ่งใหญ่กว่าทานเยอะเนี่ยบุญระดับรักษาศีลเนี่ยบุญระดับเจริญ

0: วนามันสูงกว่าบำเพ็ญทานยังอุทิศให้ได้ยิ่งมาบวชรักษาศีลยิ่งแรงกว่าธรรมดาอีกนะมีโยมบางคนเนี่ยพ่อแม่ป่วยอธิษฐานจะบวชชีบวชนุ่งขาวให้อธิษฐานว่าพ่อแม่หายป่วยเลยมาบวชนี่ก็มีเนี่ยแรงแสดงถึงแรงของการบวชมีอยู่แรงบุญกุศลนี่มีอยู
1: ่ก็ต่อไปค่ะการใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาจะได้ผลบุญนั้นหรือไม
0: ่ไม่ได้หรอกลองไปถามดินนั่งตรวจน้ำที่วัดกลับไปถามที่บ้านเป็นไงได้รับบุญไหมตรวจน้ำมาให้เนี่ยไม่ได้รับหรอกคนเป็นไม่ได้รับคนตายได้ถ้าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเราตรวจน้ำอุทิศให้ได้คนเป็นไม่ได้รับคนเป็นจะได้รับก็ต่อเมื่อเราไปบอกให้ได้ยินว่าฉันไปบวชมานะฉันไปให้ทานรักษาขอแบ่งบุญนี้ให้ด้วยนะคนที่บ้านก็ยกมือขึ้นโมทนาสาธุอย่างเงี้ยได้บุญไปเต็มๆแต่ถ้าก็บอกเออก็ช่างมึงไปไรนะเรื่องของมึงกูไม่เกี่ยวอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญนะให้แล้วไม่เอาคือจะได้บุญต้องอยู่ที่คนรับด้วยคนรับต้องโมทนาด้วยกรณีว่าอย่างคนเป็นเนี่ยเรามาตรวจน้ำเนี่ยเขาไม่รู้เขาพอเขาไม่รู้เขาไม่ได้โมทนามันจะได้บุญต่อเมื่อเขาอนุโมทนาอย่างใครมาแบ่งบุญให้เราเนี่ยเราก็ยกมือโมทนาสาธุเนี่ยเราได้ด้วยบุญเนี่ยมันแบ่งกันให้ได้สำหรับคนเป็นคนตายเนี่ยไม่คนตายมันใช้ในใจเอาได้ใช้อุทิศในใจใช้แผ่ในใจจิตมั่นคงแผ่ในใจเขารับทราบเขาก็จะโมทนาเขาอยากจะได้บุญอยู่แล้วพวกเปรตเนี่ยเขาคอยรับบุญอยู่แล้วพอเราอุทิศไปให้เขาก็โมทนาสาธุพอเขาทราบเขาจะโมทนาเขาก็ได้บุญ
1: คำถามต่อไปของท่านต่อไปจ้ะการทำบาปการทำบุญสามารถหักล้างกันได้หรือไม
0: ่มันไม่สามารถจะไปลบกันได้ตรงๆหรอกบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปคือบาปทำไปแล้วก็เป็นบาปที่ทำไปแล้วก็ติดตามเราไปเรื่อยๆบุญที่ทำไปแล้วบุญก็ติดตามไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าบุญจะให้ผลหรือบาปให้ผลแต่ว่ามันไปเบียดกันได้ไปเบียดไปตัดกันได้ตัดการให้ผลแต่มันไม่ใช่เป็นลบออกนะตัดการให้ผลหรือเบียดภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอุปปีตกกรรมคือเราสมมติว่าเราทำบาปไว้ในอดีตแต่เรามาทำบุญบุญที่มีอยู่เนี่ยมันจะเบียดบาปที่กำลังจะให้ผลผูกเบียดมันตกไปมันก็เลยไม่ให้ผลแต่มันก็ไม่ได้หมดไปหรือว่าบาปมันก็มาตัดบุญได้เช่นคนเกิดมาเนี่ยมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาได้บุญวันดีคืนดีบาปมันตามมาทันมันตัดชั่วมันก็ตายหรือบางคนก็พิการตัดส่วนไหนส่วนนั้นก็พิการไปเลยอย่างเนี้ยมันมาตัดกันได้หรืออย่างฆ่าคนไว้ก็จริงแต่ว่ามาทำความดีมาปฏิบัติวิปัสสนาจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ไปตัดบาปนั้นไม่ส่งผลที่จะนำไปเกิดในนรกรอดไปอย่างองคุริมานฆ่าคนมาเป็นพันพอฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านก็รอดจากนรกไปหมดรอดจากวิบากกรรมใช้นิกรรมเฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่โดนอะไรล่วงใส่หัวบ้างโดนเขาปาบ้างแต่ท่านไม่ต้องไปตกนรกเพราะนั้นมัน

0: ตัดกันได้เหมือนกันมันเบียดกันได้นะแล้วแต่ระดับของบุญของบาป
1: คำถามของท่านต่อไปใช่ค่ะการนั่งสมาธิที่ได้กุศลจะมีลักษณะอย่างไรบ้าง
0: ก็คือเนี่ยเรามีสติพอสติเกิดขึ้นมาขณะหนึ่งบุญก็เกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นมาสงบบุญก็เกิดขึ้นหายใจเข้าระลึกรู้บุญก็เกิดขึ้นเพราะมีสติหายใจออกระลึกรู้บุญก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นทีละขณะขณะขณะเดินไปก้าวไปกำหนดรู้บุญก็เกิดขึ้นกำหนดรู้บุญก็เกิดขึ้นจิตมันเป็นกุศลเกิดขึ้นทีละขณะขณะขณะแต่บางทีมันก็มีอกุศลมาสลับบ้างบุญบ้างอกุศลบ้างก็ยังดีฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปเนี่ยผลของบุญเราจะสังเกตได้บุญมันเป็นชื่อของความสุขจิตจะมีความสุขขึ้นเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความผ่องใสจิตมันจะโปร่งเบาสบายขึ้นแม้ขณะให้ทานเนี่ยเราบำเพ็ญทานเนี่ยจิตเราก็จะรู้สึกแจ่มใสแช่มชื่นเป็นสุขเนี่ยนั่นแหละอานิสงส์ของบุญมันให้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ดูสภาพจิตของเราจิตที่เป็นกุศลเนี่ยสภาพจิตมันจะดีงามมันจะผ่องใสมันจะสบายเย็นโปร่งโล่งใจถ้าบาปมันก็จะเศร้าหมองขุ่นมัวเล่าร้อน
1: ของท่านต่อไปเจ้าค่ะบุญกุศลที่ทำไว้จะส่งผลกี่ภพกี่ชาติน
0: ับไม่ถ้วนนะมันนับไม่ถ้วนมากเพราะว่าบุญที่ทำไว้กว่าจะหมดกำลังก็ให้ไปหลายเป็นร้อยเป็นหลายร้อยเป็นหลายชาติบาปก็เหมือนกันเนี่ยทำไปก็ให้ผลหลายชาติเพราะว่าเวลาที่เราทำบุญทำบาปในจิตเราจะเสพอารมณ์นั้นมากชวนะจิตมันเกิดมากวิถีหนึ่งก็เจ็ดขณะเจ็ดขณะเจ็ดขณะแป๊บเดียวนั้นเกิดไม่รู้กี่ร้อยวิถีเงี้ยมันเสพอารมณ์มันเยอะดูแต่ต้นไม้เวลามันออกผลเนี่ยมันก็ยังออกมากกว่าที่เราเมล็ดหนึ่งเดียวไปเพาะเวลามันออกผลออกเป็นสิบเป็นร้อยแล้วก็ถึงฤดูมันก็ออกถึงฤดูมันก็ออกกว่ามันจะหมดสภาพมันบุญบาปก็ทำนองเดียวกันให้ผลมากกว่าที่ทำ
1: ก็ต่อไปเจ้าค่ะมีวิธีอะไรบ้างที่สามารถจะแก้กรรมได้เนื่องจากเราไม่ทราบว่าเราสร้างกรรมอะไรไว้ในอดีตชาติ
0: ทราบไปเลยว่าเคยทำบาปนะในอดีตเนี่ยรู้ไว้เลยว่าเคยทำบาปมาสารพัดอย่างแต่ละคนทำมาสารพัดอย่างไม่ต้องไประลึกชาติได้ก็ให้รู้ไว้เลยว่าทำบาปไปเยอะดูชาตินี้เราก็ยังทำมาเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือ1หยุดการกระทำบาปนะทำหยุดทำซะเลิกทำซะอะไรที่เป็นบาป2ทำความดีต่างๆอยู่เสมอ3ทำจิตใจของเราให้ดีงามผ่องใสเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็มันก็จะน้อมไปสู่ความดับทุกข์ให้ตัวเองวิบากกรรมก็จะไม่ตามสนองได้ทัน
1: ของท่านต่อไปเจ้าค่ะวิปัสสนาต่างกับสมาธิอย่างไรทำอย่างไรถึงเรียกว่าวิปัสสนาคะ
0: ทำจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าทำสมาธิหรือสมถะนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวทำวิปัสสนาคือการระลึกรู้ระลึกรู้เท่าทันเท่าทันต่อสภาวะต่างๆเห็นความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดเวลาดับมีเกิดมีเกิดมีดับมีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เนี่ยเป็นวิปัสสนาสมถะมันทำแค่นิ่งอยู่ในอารมณ์นิมิตวิปัสสนามันรู้สภาวะรู้ปรมัตถ์ที่ปรากฏจนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
1: คำถามข้อสุดท้ายเจ้าค่ะการไหว้พระระหว่างการยกมือไหว้ธรรมดากับการไหว้ด้วยดอกไม้ธูปเทียนมีความแตกต่างกันหรือไม่และการไหว้ที่จุดธูปเทียนกับไม่จุดธูปเทียนเหมือนกันหรือไม
0: ่คือวัตถุหรืออามิสเขาเรียกอามิสบูชาก็เป็นที่ตั้งของบุญเหมือนกันการบูชาดอกไม้ของหอมธูปเทียนเหล่านี้เป็นบุญเป็นอมิสบูชามีหญิงคนหนึ่งเก็บดอกบวบขมริมทางไปจะไปบูชาเจดีย์พระธาตุไปไม่ถึงถูกงัวฝิดตายตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์มีวิมานทองเหลืองอร่ามมันก็ดอกบวบขมเนี่ยขนาดยังไม่ไปถึงเลยนะแม้ขนาดนั้นยังได้บุญเห็นปานนั้นเพราะฉะนั้นการบูชาด้วยอมิตรเนี่ยก็มีผลดอกไม้ธูปเทียนของหอมแต่นี้ถ้าเราไม่มีแต่เราจิตเรามีกำลังดีเราไหว้เราน้อมจิตเคารพสักการะก็ได้บุญมากเช่นเดียวกันแต่มีอมิตรมีสิ่งขอมันก็เป็นตัวประกอบให้จิตใจเราน้อมไปในการบูชาได้มากสำหรับคนที่จิตยังธรรมดายังเป็นปุถุชนยังอ่อนแอเนี่ยมันต้องมีอะไรประกอบไม่มีอะไรประกอบแล้วจิตมันไม่ค่อยน้อมไปพอได้มีดอกไม้มีธูปเทียนมีอะไรจิตมันก็คอยน้อมไปได้แต่อย่างได้มีเห็นพุทธรูปเนี่ยถ้าเราไหว้โดยไม่มีพุทธรูปเราก็จิตมันไม่น้อมไปไม่เหมือนคนที่เขาจิตสูงแล้วเขาไหว้ยังไงเขาก็ไหว้ได้ถึงไม่มีพุทธรูปจิตเขาก็น้อมไปถึงพระพุทธเจ้าได้แต่คนใหม่เนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นเครื่องช่วยมีมีวัตถุสิ่งของเป็นเครื่องช่วย
2: นมัสการครับหลวงพ่อครับขอโอกาสถามครับคือผมปฏิบัติธรรมะโดยการตามระลึกดูสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจครับทีนี้ปัญหาคือบางทีก็มองไม่ออกว่าสภาวะเป็นยังไงหรือว่าดูไปดูมาก็เหมือนกับจะบังคับอึดอัดเกินไปหรือว่าบางทีดูไปนานๆแล้วมันก็รู้สึกเบื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีเทคนิคหรือวิธีการที่จะมันบางทีก็ไม่เป็นกลางเงี้ยครับไม่ปล่อยไม่ปล่อยออกไปครับ
0: ก็รู้อย่างนั้นก็ปล่อยซะดิฝึกการปล่อยวางเรารู้ว่าเนี่ยเราวางใจไม่ถูกก็ปรับฝึกหัดในการปล่อยวางเข้าไปด้วยปล่อยยังไม่เป็นก็สอนใจตัวเองระลึกถึงปล่อยวางนะปล่อยวางคอยสอนตัวเองฝึกตัวเองให้ดูอย่างปล่อยวาง
2: ค่อยสอนตัวเองไปเรื่อยให้ดูแล้วบางทีมันดูแล้วมันรู้สึกอึดอัดนะครับ
0: ก็มันมาจากบังคับไม่ปล่อยวางวางก็เบาเอาก็หนักผลักก็ไม่พ้นทำใจกลางๆว่างๆไม่มีตัวมีตนจึงหลุดจึงพ้นจึงถึงนิพพาน
2: ถ้าเกิดเจอแบบกิเลสหนักๆเนี้ยครับหลวงพ่อมันก็ปล่อยยากครับก็หลักการก็คือต้องทำใจให้ปล่อยไปใช่ไหมครับ
0: รู้เท่ารู้ทันละวางสละวางถ้ามันกิเลสมันหนักสติกำลังอ่อนมันก็ใช้ทางสมถะมาช่วยบริกรรมภาวนาพุทโธดูลมหายใจหรือเพ่งอารมณ์อะไรหนึ่งเพื่อระงับเพื่อกำลับแต่ถ้าเราทำวิปัสสนาไปเลยก็ใช้ระลึกรู้อย่างปล่อยวาง
2: ครับเดี๋ยวจะขอถามเผื่ออนาคตล่วงหน้าครับถ้าเกิดฝึกวิปัสสนาเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาอันนี้ฝึกเหมาะสมกว่ากันนะครับ
0: ถามว่าไงนะ
2: หมายถึงว่าถ้าเกิดเทวดากับมนุษย์ใครจะฝึกง่ายกว่ากันครับวิปัสสนา
0: เทวดาเนี่ยฝึกง่ายกว่าถ้าเทวดาที่มีกุศลมีบารมีที่เขาทำความดีเขาเจริญกรรมฐานเป็นไปแล้วนะเขาทำเขาบรรลุธรรมได้ง่ายกว่าในสมัยพุทธกาลเทวดาบรรลุธรรมมากมายกว่ามนุษย์เยอะเพราะว่าเขาความที่เขาสัญญากายอะไรมันละเอียดกว่ามันสามารถจะทำความเข้าใจทำอะไรที่อย่างมนุษย์ฟังไปประโยคยาวๆชักจำไม่ได้แต่เทวดาเขาจะรับได้พุทธเจ้าแสดงธรรมยาวๆแสดงอภิธรรมอยู่3เดือนมนุษย์นี่ฟังไม่ได้หรอกแต่เทวดานี่ฟังได้เพราะว่าระบบสรีระร่างกายเขาละเอียดเขาเป็นทิพย์เพราะนั้นการสัญญาความจำได้ไม่รู้การบันทึกการติดตามคำอะไรต่างๆมันดีกว่าแต่ถ้าเป็นเทวดาที่ไม่สนใจในธรรมก็จะหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสน่าใคร่น่าปรารถนาก็ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้พ้นทุกข์
3: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรือที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายฉันใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาในลาภและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกทุกข์ครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นมีแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่นายช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

เงินนั้นถ้าให้เกียรติมันมากนักถึงกับยอมให้มันเป็นนายเราจะลำบากมากเหลือเกินเพราะมันเป็นนายที่โง่และทารุณจะใช้เราอย่างโง่ๆและใช้ให้ทำความชั่วได้มากคนบางคนเว้นความชั่วบางอย่างได้เพราะจนอยู่พอรวยเข้าก็ลืมเงินใช้มันอย่างทาสก็ไม่ได้เพราะถ้าใช้มันมากเกินไปพอมันไป

0: มดเราก็เดือดร้อนเหมือนกันจะให้ทำอย่างไรก็ต้องใช้มันอย่างมิตรสหายใช้มันแต่พอดีพอดีเมื่อจำเป็นต้องบอกใช้ไหว้วานมันก็จะเป็นมิตรเป็นสหายกับเราตลอดไปเงินไม่ชอบคนที่ดูถูกมันและไม่ชอบคนที่ยกย่องเทิดทูนมันเกินไปจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: อานิสงส์การคบบัณฑิตคนคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นคบคนดีก็เป็นคนดีคบคนชั่วก็เป็นคนชั่วเพราะคนเราถ่ายเทความดีชั่วกันได้พระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้คบแต่คนดีด้วยมีอานิสงส์มากดังที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะการได้เห็นภิกษุเหล่านั้นก็ตามการได้ฟังธรรมของภิกษุเหล่านั้นก็ตามการเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นก็ตามการเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้นก็ตามการระลึกถึงภิกษุเหล่านั้นก็ตามการบวชตามภิกษุเหล่านั้นก็ตามแต่ละอย่างแต่ละอย่างเรากล่าวว่ามีอุปการะมากข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าผู้ที่ได้ฟังธรรมของภิกษุเห็นปานนั้นแล้วย่อมหลีกออกอยู่ด้วยสองวิธีคือหลีกออกด้วยกาย1หลีกออกด้วยจิต1เธอหลีกออกอยู่อย่างนั้นแล้วย่อมระลึกถึงย่อมตรึกถึงธรรมนั้นภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุหลีกออกอยู่อย่างนั้นแล้วย่อมระลึกถึงย่อมตรึกถึงธรรมนั้นสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ของภิกษุนั้นย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เธอมีสติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้นตรวจตราถึงความพินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาจากสีลสูตร

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิตีกระผมขอโอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์และขอกราบคารวะเคารพแด่สรีระหลวงพ่อสนองกตปุญโญด้วยความเคารพยิ่งอ่ะต่อไปเราก็ตั้งใจฟังธรรมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาที่วัดสังฆทานถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้มาเจอที่ได้มาพบที่ได้มาเห็นเหตุที่ได้มาจริงๆที่แรกนึกว่าจะไม่ได้มาพอดีมากิจนิมนต์ที่กรุงเทพคุณโยมพรหมชัยในโทรศัพท์แล้วก็นิมนต์แล้วก็ได้นำฎีกานิมนต์ไปถวายที่ถนนเกษตรนวมินทร์ถ้าไม่มีโยม

ธมชัยก็คงจะไม่ได้มาก็อาศัยความอุตสาหะวิริยะของโยมเพราะว่าติดต่อไปที่วัดติดต่อไม่ได้เพราะว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์พอดีเข้ามากรุงเทพมีสัญญาณโทรศัพท์โยมก็ติดต่อไปพอติดต่อไปก็บอกที่พักและโยมก็ไปหาก็หลงทางถ้าหลงทางกลับไปกลับมาวนไปวนมาหลายรอบถ้าเป็นคนที่ไม่มีความอดทนหน่อยก็คงจะโอ้ทำไมนิมนต์ยากนิมนต์เย็นจังก็คงจะว่าไปทำนองนั้นบางทีก็อาจจะว่าไปนิมนต์องค์อื่นก็ได้

เย็นจังก็คงจะว่าไปทำนองนั้นบางทีก็อาจจะว่าไปนิมนต์องค์อื่นก็ได้อันนี้ก็ด้วยความอุตสาหะวิริยะก็บ่งบอกถึงว่าเป็นศิษย์ที่มีครูบาอาจารย์ที่ให้การอบรมให้การพร่ำสอนนะไม่ถอดใจเสียก่อนก็เลยเป็นโอกาสที่ให้อาตมาได้มาสถานที่แห่งนี้ได้มาพบญาติโยมผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นสารสิทธิ์ของหลวงพ่อก็เคยได้ฟังธรรมของหลวงพ่อสนองและก็ได้ฟังรายการวิทยุขึ้นข่าวของชาวพุทธก็ฟังอยู่ที่วัดก็ฟังแล้วก็จะมีธรรมะของหลวงพ่อที่หมู่ครูบาอาจารย์ท่านนำไปให้ที่วัดแล้วก็เปิดฟังก็นำไปปฏิบัติหลวงพ่อนั้นพูดง่ายๆและก็เข้าใจง่ายๆแต่ก็เหลือแต่เราที่จะปฏิบัติตรงนี้เหลือเราปฏิบัติเราจะปฏิบัติยังไงเราฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ฟังท่านพูดท่านปฏิบัติให้เราดูอยู่ให้เราเห็นเย็นให้เราได้สัมผัสท่านปฏิบัติทางกายทางวาจาและทำใจเย็นกายท่านก็พูดด้วยความไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้ก็เปรียบเสมือนท่านแสดงให้เราดูแสดงธรรมให้เราดูพูดให้เราดูปฏิบัติให้เราดูและเย็นให้เราดูนี่แหละเรามีครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ประพฤติเป็นผู้ปฏิบัติดีทางกายปฏิบัติดีทางวาจาปฏิบัติดีทางใจเราจึงได้อาศัยร่มโพของท่านร่มใสของท่านมาพำนักอาศัยหลบมาพักผ่อนทางด้านจิตใจมาประพฤติมาปฏิบัติเมื่อเรามาประพฤติมาปฏิบัติเราก็ต้องมาสำรวมที่กายมาสำรวมที่วาจาและก็มาสำรวมที่ใจเราทุกคนตั้งใจมาจากบ้านตั้งใจมาจากเรือนตั้งใจมาจากสถานที่อยู่ที่อาศัยตั้งใจกันมาเพื่อมาปฏิบัติเพื่อมาที่จะบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดมีแก่ตนเมื่อเราตั้งใจมาจากบ้านดีแล้วเมื่อเรามาถึงสถานที่แห่งนี้เรามาปฏิบัติบูชาคุณครูบาอาจารย์เรามาปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธมาปฏิบัติบูชาคุณพระธรรมมาปฏิบัติบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เมื่อเรามาปฏิบัติบูชาเรามาถึงสถานที่แห่งนี้เราก็ต้องมาปฏิบัติอยู่ตรงไหนปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติอยู่ที่ตัวของเราสถานที่แห่งนี้เพียงเป็นแต่สถานที่อาศัยให้เราปฏิบัติแต่การปฏิบัติจริงๆนั้นอยู่ที่ตัวของเราปฏิบัติอยู่ที่วาจาปฏิบัติอยู่ที่กายและก็มาสำรวมอยู่ที่ใจท่านจึงมาให้เรามาปฏิบัติคนเราเกิดมาทุกๆคนไม่ใช่ว่าเราจะพูดดีมาตั้งแต่วันเกิดไม่ใช่ว่าเราจะทำดีมาตั้งแต่วันเกิดไม่ใช่ว่าเราจะคิดดีมาตั้งแต่วันเกิดบางครั้งเราพูดไม่ดีบางครั้งเราปฏิบัติตัวเองไม่ดีบางครั้งเราคิดไม่ดีคิดให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์คิดให้ตัวเองต้องเดือดร้อนคิดให้ตัวเองต้องบางครั้งคิดฆ่าตัวตายก็มีอันนี้นี่แหละเราถึงต้องมาปฏิบัติต้องมาฝึกตัวเองคนเราต้องอาศัยการฝึกการหัดคนเราจะดีได้ต้องอาศัยการฝึกตัวเองเราอ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้ก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดคุณงามความดีเหมือนกันวาจาของเราจะดีได้ก็ต้องอาศัยการฝึกพูดในสิ่งที่ดีการฝึกกระทำในสิ่งที่ดีการฝึกคิดแต่ในสิ่งที่ดีเราต้องมาฝึกฝนตัวเองฝึกฝนตัวเองบางครั้งเราฟังครูบาอาจารย์เทศน์เสร็จบางครั้งเราก็ต้องน้อมมาฝึกตัวเองมา

สอนตัวเองมาอบรมตัวเองเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็บอกเราได้ชั่วขณะบางครั้งเรามานั่งฟังธรรมอยู่สถานที่แห่งนี้เราก็ฟังธรรมแค่ชั่วโมงหนึ่งหรือว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็กลับไปสู่เรือนชานบ้านช่องเมื่อเรากลับไปสู่เรือนชานบ้านช่องแล้วเราก็อาศัยการประพฤติการปฏิบัติการสำรวมวาจาการสำรวมกายการสำรวมใจนี้กลับไปบ้านด้วยกลับไปถึงบ้านเราก็สำรวมวาจากลับไปถึงบ้านเราก็สำรวมกายกลับไปถึงบ้านเราก็สำรวมใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงให้เรามีศีลศีลคือความงามศีลคือความดีบุคคลใดมีศีลและบุคคลนั้นย่อมมีความงามอย่างเรามองเสาเรือนไทยสถานที่นี้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ก่อสร้างมาเรามองดูว่าเสานี้สวยเสานี้สวยเสานี้มีศีลศิลปะเสานี้แกะสลักแล้วมีศิลปะมีความสวยลักษณะศิลปะมีความสวยมีความงามเราดูแล้วก็มีความสวยความงามคนเราก็เหมือนกันถ้ามีศีลมาประดับจิตถ้ามีศีลมาประดับวาจาถ้ามีศีลมาประดับกายแล้วก็จะมีความงามมีความงามทั้งด้านวาจามีความงามทั้งด้านกายมีความงามทั้งด้านจิตเอาศีลมาเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตกรอบในการดำเนินไปแห่งชีวิตกรอบในการทำความสุขให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตจิตใจของเราก็ต้องอาศัยศีลเราจะอาศัยศีลเราก็ต้องมาปฏิบัติศีลให้มันมีให้ศีลเกิดขึ้นมาที่ตัวเราให้เกิดศีลเกิดขึ้นมาที่วาจาให้ศีลเกิดขึ้นมาที่กายเราก็ต้องมาฝึกฝนตัวเองการฝึกฝนตัวเองพระพุทธเจ้าฝึกให้เรามีสติสอนให้เรามีสติครูบาอาจารย์สอนให้เรามาฝึกสติด้วยการกำหนดรู้ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกท่านก็จะบอกเรากำหนดดูลมหายใจเข้าพูดกำหนดดูลมหายใจออกโทกำหนดดูรู้เฉพาะลมหายใจเข้ารู้เฉพาะลมหายใจออกพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราฝึกตัวเองถ้าเราไม่ฝึกตัวเองแล้วเราจะให้ใครฝึกพระพุทธเจ้าบอกว่าการฝึกฝนตัวเองการชนะจิตใจตัวเองมีคุณค่ามีราคาการที่ชนะบุคคลอื่นหมื่นแสนคนไม่เท่าชู้ชนะตนคนเดียวในพระพุทธญาณบอกว่าการชนะตนนั่นแหละเป็นเลิศของมนุษย์เป็นเลิศของคนนี่แหละเราถึงต้องมาฝึกตัวเราฝึกตัวเราด้วยการมีสติกำหนดรู้ว่าขณะนี้เราทำอะไรขณะนี้เราปฏิบัติอย่างไรขณะนี้วาจาของเรามีความสงบไหมขณะนี้กายของเรามีความสงบไหมขณะนี้ใจของเรามีความสงบไหมขณะนี้จิตใจของเราคิดยังไงขณะนี้จิตใจของเราวุ่นวายไหมขณะนี้จิตใจของเราทุกข์ไหมอันนี้เราก็ต้องมาดูตัวเองไม่มีใครรู้ตัวเราเท่ากับเราเราเป็นคนรู้ตัวเราก่อนคนอื่นเราเป็นคนรู้ว่าเราคิดอะไรเราเกลียดคนอื่นไหมเราชังคนอื่นไหมเราโกหกคนอื่นไหมอันนี้เรารู้เราก่อนคนอื่นฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเรารู้เราก็ต้องมาฝึกตัวเราเราไปฝึกแต่คนอื่นบางครั้งเราไปฝึกคนอื่นบางครั้งเราไปฝึกลูกฝึกหลานบางครั้งสามีภรรยาก็อยากให้แต่สามีทำตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองสามีก็อยากให้แต่ภรรยาทำตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองคิดว่าต้องทำอย่างนั้นคิดว่าต้องทำอย่างนี้สอนกันอยู่นั่นแหละบางครั้งเราก็ไปสอนแต่คนอื่นแต่มีสักกี่คนที่จะมาสอนตัวเองมาฝึกตัวเองมาด่าตัวเองมาพูดกับตัวเองหันมาดูตัวเองหันมาฝึกแต่งใจตัวเองบางครั้งจิตใจเรามันทุกข์บางครั้งจิตใจเรามันเกิดความโกรธความโลภความหลงขึ้นมาเราจะทำยังไงเวลามันเกิดความโกรธขึ้นมาในใจเกิดความโกรธขึ้นมาในจิตเราจะทำยังไงให้ความโกรธนั้นคลายออกจากจิตใจของเราจิตใจเรามันตกนรกจิตใจเรามันมีไฟความโกรธครอบงำจิตใจเรามันเดือดร้อนเราจะทำยังไงให้ใจเรามันเย็นไม่ให้ใจเรามันตกนรกเราพูดกันได้ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจแต่เวลานรกมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงเวลาเราโกรธให้สามีเราจะทำยังไงเวลาเราโกรธให้ภรรยาเราจะทำยังไงเวลานรกมันเกิดขึ้นมาเราจะทำยังไงเราต้องมาฝึกตัวเองมาฝึกตัวเองมาหัดตัวเองเราต้องย้อนมาดูที่ตัวเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราฝึกเบื้องต้นท่านฝึกให้เรามีศีลเป็นเครื่องขวางกั้นเวลามันนึก
กรธขึ้นมามันก็อยากด่ามันก็อยากพูดตามความรู้สึกนึกคิดที่โกรธใครเป็นคนรู้ก่อนเราเป็นคนรู้ก่อนเราเป็นคนเข้าใจก่อนเราสัมผัสความโกรธได้ก่อนเวลามันโกรธขึ้นมาเราก็อยากด่าเราก็อยากว่าไปตามความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงพระพุทธเจ้าให้เรามีศีลเป็นเครื่องกั้นศีลเป็นเครื่องขวางเปรียบเสมือนนี้ศีลเป็นรั้วกั้นไม่ให้เราประพฤติผิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องมาพิจารณาดูฉะนั้นเมื่อเรารักษาศีลเราก็ต้องมาภาวนาดูภาวนาคือการคิดไตร่ตรองในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตของเราขณะนี้จิตใจของเรามีความโกรธเราก็ต้องมาคิดว่าขณะนี้ใจเรามีสุขหรือมีทุกข์เมื่อใจเรามีทุกข์เราจะทำยังไงให้ความโกรธนั้นมันคลายไปบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เราฝึกแผ่เมตตาเราต้องแผ่เมตตาถึงบางครั้งเราไม่อยากให้แต่เราก็ต้องให้เพราะเราต้องมาปฏิบัติการปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่ตรงนี้การฝึกจิตฝึกใจก็ต้องฝึกอยู่ตรงนี้เวลาความโกรธมันเกิดขึ้นมานึกถึงหน้าคนนู้นก็โกรธนึกถึงหน้าคนนี้ก็ชังถ้าทำให้จิตใจเราไม่สบายเมื่อทำให้จิตใจเราไม่สบายเราก็นึกถึงหน้าเขาขึ้นมาทีไรเราก็ปรารถนาให้เขามีความสุขนึกถึงหน้าเขาขึ้นมาก็ขอให้คุณมีความสุขความเจริญนะนึกถึงหน้าเขาขึ้นมานึกถึงหน้าสามีขึ้นมาโกรธให้สามีขอให้คุณมีความสุขความเจริญนะขอให้คุณไม่มีโรคภัยเบียดเบียนสิ่งไหนที่มันจะดีเราก็ว่าไปอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการฝึกคล้ายๆอุปมาเหมือนเราเอาน้ำสาดเข้าไฟเรามีไฟที่ลุกโชกช่วงขึ้นมีไฟลุกขึ้นเราพยายามหาน้ำถึงน้ำเราไม่เยอะแต่เราก็พยายามเอาเข้าอยู่เรื่อยเราไม่เติมเชื้อไฟเข้าไปเราเอาน้ำใส่อยู่เรื่อยถึงน้ำเราจะน้อยแต่เราใส่อยู่เรื่อยเดี๋ยวสักวันหนึ่งไฟนั้นก็จะดับเมื่อไฟดับแล้วความเย็นก็เข้ามาแทนที่เมื่อความเย็นเข้ามาแทนที่ใครมีความสุขก่อนเรามีความสุขก่อนอันนี้ก็เหมือนกันเรามีความสุขขึ้นมาทีนี้เราก็ปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขเวลาคนอื่นเขาโกรธให้เราเราก็คิดว่าตอนนั้นเขากำลังตกนรกทำไมเราถึงรู้เขาตกนรกเพราะว่าเราเคยตกนรกมาก่อนเราเคยเดือดร้อนมาก่อนเราเคยทุกข์มาก่อนเพราะว่าเราเคยโกรธมาก่อนฉะนั้นเวลาเขาโกรธมาให้เราถึงจะไม่โกรธตอบเราก็คิดว่าน่าสงสารเขาเป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่าขณะนั้นเขากำลังถูกไฟคือความโกรธครอบงำอยู่อันนี้อย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าให้เรามาฝึกตัวเองมาสอนตัวเองมาฝึกข่มจิตข่มใจตัวเองเราฝึกแต่ไปข่มคนอื่นข่มคนนู้นบ้างข่มคนนี้บ้างไม่ให้เขาทำอย่างนู้นไม่ให้เขาทำอย่างนี้แต่มีสักกี่คนที่จะหันหน้ามาฝึกตัวเองให้ฝึกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเย็นให้มันลงปรงให้มันได้เราปรงได้หรือยังนี่แหละคือเราต้องมาฝึกพิจารณาฝึกพิจารณามาฝึกประพฤติปฏิบัติมากำหนดรู้ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกมาฝึกให้จิตเป็นสมาธิคือความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นในอารมณ์เดียวเรากำหนดดูลมหายใจเข้ากำหนดดูลมหายใจออกจิตไม่แสสายไปในอารมณ์อื่นบางครั้งความนึกความคิดเรามานั่งอยู่ที่นี่บางครั้งความคิดมันก็อาจจะคิดว่าตอนนี้ที่ทำงานเรามีคนเก็บเอกสารให้ไหมที่บ้านเรามีคนปิดหน้าต่างให้ไหมที่บ้านเรามีคนปิดประตูไหมลูกเราจะเป็นยังไงหลานเราจะเป็นยังไงความคิดมันมีกันทุกคนแต่ที่สำคัญเรามีสติความคิดก็ปล่อยให้เขาคิดไปแต่ให้เรามีสติรู้เฉพาะลมหายใจเข้ารู้เฉพาะลมหายใจออกกำหนดดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้เป็นสมาธิคือความตั้งใจมั่นพิจารณาดูลมเข้าดูลมออกจริงๆแล้วชีวิตของคนเราไม่ว่ายากดีมีจนแค่ลมเข้าลมออกเท่าๆกันบางครั้งเราคิดว่าเรามีสิ่งนู้นเรามีสิ่งนี้จริงๆแล้วเราไม่มีหรอกมันมีอยู่ในใจแค่นั้นเองวัตถุต่างๆเราก็ทิ้งไว้ที่บ้านเงินเราก็ทิ้งไว้ที่บ้านลูกเราก็ทิ้งไว้ที่บ้านภรรยาเราบางคนก็ทิ้งไว้ที่บ้านสามีเราก็ทิ้งไว้ที่บ้านสรุปแล้วก็คือเรามีเฉพาะลมหายใจเข้าลมหายใจออก
ฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่าเราจึงมาสร้างบุญสร้างกุศลชีวิตของคนเราเกิดมาพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราประมาทในชีวิตบางคนเกิดมาก็ตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์บางคนเกิดมาก็อายุ 15-16 ปีก็ตายบางทีก็ประสบอุบัติเหตุตายก็มีสารพัดอย่างที่เราเห็นบางครั้งเราอาจจะคิดว่าไม่น่าตายเลยแต่จริงๆแล้ววิบากกรรมเขามาถึงจุดๆนั้นเขาถึงได้ตายเขาถึงได้เป็นเมื่อเราเกิดมาแล้วเราปฏิเสธกรรมไม่ได้เกิดมาแล้วเราต้องยอมรับสภาพของกรรมเราต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงของกรรมเมื่อกรรมส่งผลให้เราก็ต้องยอมรับเอาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้เรามาศึกษาเรื่องชีวิตเรื่องชีวิตเรื่องกายเรื่องจิตเพราะว่าชีวิตของคนเราขึ้นอยู่กับการสร้างประโยชน์อย่างหลวงพ่อสนองที่เราให้ความเคารพรักท่านท่านก็ได้สร้างประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็ถึงพร้อมและก็สร้างประโยชน์ให้แก่มหาชนให้แก่มวลชนสมกับที่ท่านได้เป็นสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้เดินตามเดินตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาท่านก็ได้เป็นสาวกที่ดีสุปฏิปันโนเป็นสาวกที่ดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายปฏิปันโนท่านเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์สามีจิปฏิปันโนท่านเป็นผู้สมควรแก่การเคารพคารวะเราถึงได้เคารพคารวะท่านอันนี้ท่านก็ได้ทำประโยชน์ตนถึงพร้อมถึงที่สุดท่านก็ได้ทำประโยชน์แก่มหาชนคนเรามาที่นี่ทุกๆคนมาที่นี่ก็เพราะว่ามาประพฤติมาปฏิบัติท่านได้สร้างประโยชน์ทั้งเสนาสนะต่างๆไว้รองรับนี่แหละท่านได้สร้างประโยชน์คนเราสำคัญอยู่ที่การสร้างประโยชน์เราจะมีอายุน้อยอายุมากพระพุทธเจ้าว่าการสร้างประโยชน์เป็นสิ่งที่สำคัญการสร้างประโยชน์บางครั้งเราไม่ใช่ว่าจะสร้างเฉพาะการให้วัตถุการสร้างวัตถุการสร้างประโยชน์การพูดดีก็เป็นประโยชน์การให้วาจาที่ดีก็เป็นประโยชน์เนี่ยการพูดกันดีก็เป็นประโยชน์ถึงที่สุดการกระทำที่ดีก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่ผู้ได้ยินผู้ได้ฟังเราพูดในสิ่งที่ดีเราไม่พูดสอดเสียดเราไม่พูดเพ้อเจ้อเราไม่พูดคำหยาบอย่างนี้ก็เป็นการสร้างประโยชน์ในสังคมเราถ้าทุกคนสร้างประโยชน์ด้วยการประพฤติปฏิบัติดีพูดดีคิดดีทำดีเราก็อยู่กันด้วยความดีอยู่กันด้วยความผาสุกอยู่กันด้วยความร่มเย็นปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นปัญหาฉกวิ่งฉกวิ่งราวกันอะไรต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราควรประพฤติปฏิบัติก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูที่ตัวเราต้องมาฝึกที่ตัวเรามาหัดที่ตัวเราสอนตัวเองให้ได้บอกตัวเองให้ได้สอนตัวเองให้ฟังอย่างนั้นเราต้องมาฝึกนั่งดูความรู้สึกความนึกคิดของเราตอนนี้เราคิดอะไรหนอเราคิดอะไรหนอตอนนี้เรารู้เราว่าเราคิดอะไรตอนนี้เรารู้ว่าเราคิดอะไรและเราจะทำยังไงกับความคิดฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้เรามาศึกษาเรื่องความคิดคนเราทุกข์ก็เพราะความคิดสุขก็เพราะความคิดนะคนเราทุกข์ก็เพราะความคิดสุขก็เพราะความคิดสุขอยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าให้เรามาฝึกตัวเองสอนตัวเองฝึกตัวเองให้ได้ฉะนั้นเราต้องมาฝึกอบรมตัวเราด้วยการนั่งกำหนดดูลมนี่แหละดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราต้องไม่ต้องไปสนใจบางครั้งนักปฏิบัติบางครั้งเราก็อยากจนเกินไปอยากจนเกินไปอยากให้เป็นนู่นอยากให้เป็นนี่บางครั้งเรานั่งสมาธิไปเราได้ยินคนอื่นว่านั่งสมาธิไปแล้วออกแสงเห็นแสงอย่างนู่นเห็นแสงอย่างนี้บางครั้งนั่งไปแล้วคนอื่นคนนั้นเขาว่านั่งไปแล้วเห็นเทวดาไอ้เรานั่งไปไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ความทุกข์เดี๋ยวก็ปวดขาเดี๋ยวก็ปวดขาเดี๋ยวก็ยุงกัดเดี๋ยวก็ปวดแขนเดี๋ยวก็ปวดคอสารพัดอย่างไอ้เรานั่งไม่เห็นอะไรบางทีเมื่อไหร่เนาะนั่งไปเมื่อไหร่มันจะเห็นสักทีเมื่อไหร่มันจะออกแสงสักทีคนนู้นเขาก็ว่านั่งไปเห็นโน่นเห็นนี่คนนี้ก็ว่านั่งไปเห็นแสงไอ้เรานั่งไม่เห็นอะไรสงสัยบุญเราจะไม่มีสงสัยบารมีเราจะไม่มีโอ้เลิกปฏิบัติดีกว่ามันจะเป็นทํานองนั้นก็มีนักปฏิบัติไอ้นั่นมันเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราทำไปเรื่อยๆตอนนี้เรามีหน้าที่ทำเหมือนเราปลูกพริกเหมือนเราปลูกผักเหมือนเราปลูกผลไม้
หน้าที่ของเราก็คือเอาต้นไม้ลงไปปลูกแล้วก็รดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแต่ไม่ใช่หน้าที่

หน้าที่เราจะไปบังคับให้ต้นไม้ออกลูกหน้าที่ออกลูกก็คือต้นไม้ฉะนั้นเราทำไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปสงสัยเราไม่ต้องไปสงสัยถ้าเราคิดว่าบุญเราไม่มีบารมีเราไม่พออ่ะเมื่อบุญเราไม่มีทำยังไงจะให้มีบุญเราก็ต้องทำบุญบารมีเราไม่มีเราจะทำยังไงจะให้มีเราก็ต้องสร้างเอาไม่ใช่ว่าเราจะถอยฉะนั้นเราต้องฝึกตัวเราไปเรื่อยๆอบรมตัวเราไปเรื่อยๆกำหนดดูมันจะเป็นหรือไม่เป็นก็ช่างมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราขณะนี้คือมีหน้าที่ดูรู้เฉพาะลมหายใจเข้ารู้เฉพาะลมหายใจออกกำหนดดูอยู่อย่างนั้นมันรำคาญก็เรื่องของมันรำคาญแต่หน้าที่ของเราก็คือรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกยุงกัดมันเจ็บเราก็รู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้อยู่แต่จิตตัวสติของเรากำหนดรู้เฉพาะลมหายใจเข้ารู้เฉพาะลมหายใจออกเราไม่ต้องไปสนใจในส่วนนั้นรู้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันจะเห็นก็เห็นมันไม่เห็นก็แล้วไปมันอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเรานักปฏิบัติเราต้องทำไปเรื่อยๆส่วนมันจะเกิดผลเราเวลามันเกิดผลของการปฏิบัติขึ้นมาเราไม่ได้ไปสงสัยเราไม่ได้ไปสงสัยเวลามะม่วงมันออกลูกมาเวลาพริกมันออกลูกมาเราไม่ได้ไปสงสัยว่ามะม่วงมันเป็นลูกยังไงพริกมันเป็นลูกยังไงแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้หน้าที่ของเราก็คือเป็นผู้รดน้ำพรวนดินต้นไม้เหมือนเรากำลังฝึกจิตตัวเราผลมันจะเกิดขึ้นมามันก็ต้องมาจากเหตุของเราทำดีสร้างดีฝึกดูลมเข้าดูลมหายใจออกฝึกพิจารณาดูลมเข้าแล้วก็สอนตัวเองชีวิตของคนเรานี่ถ้าปราศจากลมเข้าแล้วก็ไม่มีอะไรปราศจากลมเข้าก็ไม่มีอะไรถึงที่สุดลูกหลานเขาเอาไปส่งยังเชิงตะกอนเขาไปส่งไว้ที่นั่นถึงที่สุดเขาก็กลับเขาไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเรามาเราก็มาคนเดียวถึงที่สุดเราก็ต้องไปคนเดียวเราไปคนเดียวเราจะได้อะไรจากการไปเราจะได้อะไรติดตัวเราไปก็มีแต่บุญเป็นกิริยาที่ติดใจที่ติดในจิตในใจของเราอย่างเราบริจาคทานเราหลับตาไปเราก็นึกถึงว่าเราได้บริจาคทานเราได้บริจาคสร้างเสนาสนะเราได้บริจาคสร้างอันนู้นสร้างอันนี้เนี่ยถึงที่สุดเราได้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันอันนี้เราให้ทานด้วยวัตถุให้อภัยทานให้อภัยทานด้วยความโกรธเราให้อภัยซึ่งกันและกันเราหลับตาไปเราเห็นบุคคลนั้นบุคคลนี้เราก็โกรธขึ้นมาแล้วก็ให้อภัยกันนี่ลักษณะการให้อภัยทานไม่ผูกโกรธกันการให้ทานด้วยวัตถุสิ่งของเราเคยตักบาตรเราเคยสร้างบุญเราเคยทำอันนู้นทำอันนี้อันนี้แหละสิ่งเหล่านี้มันติดในใจของเรามันฝังในอยู่ในเขาเรียกว่าเมมโมรีจิตฝังอยู่ในเมมโมรีจิตของเราเราหลับตาไปนึกถึงเราก็นึกเห็นเราทำเมื่อไหร่เราก็นึกเห็นถ้าคนไม่ได้ทำมันก็นึกไม่เห็นอย่างเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคาร100 200หรือว่า 1,000 2,000 เราหลับตาไปแล้วก็เห็นเงินในบัญชีของเราว่ามีอยู่100บาท200บาทหรือว่า 1,000 เราหลับตาไปเราก็เห็นบุญที่เราได้ทำเหมือนกันบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานเราได้บริจาคทานบุญนั้นสำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วบุญนั้นก็ติดในใจของเราพระพุทธเจ้านึกบอกว่าให้เราฝึกมันน้อมเอาบุญกุศลที่เราเคยสร้างเคยสะสมอบรมมาเลี้ยงจิตมาเลี้ยงใจมาเพาะมาบ่มให้จิตใจมีบุญมีกุศลส่วนมากเวลาเรานึกเราคิดเราจะคิดเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีมาใส่จิตใส่ใจของเราคิดไปถึงคนนู้นก็โกรธคิดไปถึงคนนี้ก็เกลียดอย่างนี้เป็นต้นเราคิดอย่างนี้ลักษณะการคิดเอาความทุกข์มาใส่ใจของเราถ้าเราคิดเอาบุญกุศลมาใส่จิตใส่ใจของเราวันนั้นเราได้ไปทำบุญบริจาคทานตรงนี้เราวันนี้เราได้ไปทำบุญบริจาคทานตรงนั้นเราคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่บ่อยๆลักษณะนี้เราคิดเอาบุญมาเลี้ยงจิตเลี้ยงใจของเราจิตใจเราก็จะมีความสุขจิตใจเราก็จะมีความสบายนึกถึงการทำบุญก็เกิดปิตินี่พระพุทธเจ้าว่าบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานบุญมันจะฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราฉะนั้นให้เราฝึกทำบุญฝึกทำบุญอยู่บ่อยๆฝึกทำบุญอยู่บ่อยๆทำบุญด้วยกายทำบุญด้วยวาจาเอาวาจานี้เป็นการสร้างบุญบางคนคิดว่าฉันไม่รวยฉันไม่สวยฉันสารพัดอย่างที่คิดไป

ครั้งคิดว่าตัวเองไม่รวยบางครั้งคิดว่าตัวเองไม่มีเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนไม่มีโอกาสที่จะสร้างบุญจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าว่าแม้แต่เพียงเราเหลือเฉพาะลมหายใจเราก็สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้เพียงแค่เรามีลมหายใจนี่แหละเราก็สามารถสร้างบุญได้บุญสำเร็จด้วยการทำความคิดเห็นให้ตรงต่อหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาชื่อว่าเป็นยอดของบุญเราทำความคิดเห็นความสงบนี่แหละเป็นยอดของบุญทำยังไงใจเราจะสงบทำยังไงใจเราจะสงบทำยังไงใจเราจะระงับเราก็ต้องมาฝึกดูลมหายใจนี่แหละเราเอาลมหายใจเข้าเราเอาลมหายใจออกนี่สร้างบุญสร้างบุญให้กับตัวเองเอาความนึกความคิดมาสร้างบุญให้กับตัวเองคิดแต่ในสิ่งที่ดีคิดฝึกคิดแต่ในสิ่งที่ดีเราต้องมาฝึกตัวเองฝึกความคิดแต่ก่อนมีแต่มันมีแต่ความคิดมันฝึกเราแต่ก่อนมีแต่เราวิ่งตามความคิดมันคิดให้เราร้องไห้เราก็ร้องไห้ตามมันเราคิดมันคิดสารพัดอย่างมีแต่ความคิดเป็นนายทีนี้พระพุทธเจ้าให้เรามาฝึกเป็นนายความคิดแล้วมาฝึกความคิดทั้งที่มันไม่อยากฝึกเราก็ต้องมาฝึกเพราะว่าจิตใจของคนเหล่านี้มันไม่ตายความตายพระพุทธเจ้าว่าตายอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือตายด้วยสังขารร่างกายสังขารร่างกายนี่ตายธาตุสี่ขันห้านี่ตายเมื่อธาตุสี่ขันห้านี่แตกสลายไปนี่ลักษณะการตายอย่างหนึ่งตายด้วยธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตใจตายพระพุทธเจ้าว่าจิตใจเราตายตายจากความเป็นมนุษย์จิตใจเราตายจากความเป็นมนุษย์ทำยังไงจิตใจถึงตายจากความเป็นมนุษย์เพราะว่าเกิดขึ้นมาแล้วบางคนก็ไม่รู้จักบุญคุณของบิดามารดาไม่จักรู้จักบุญคุณของครูบาอาจารย์เมื่อไม่รู้จักบุญคุณของบิดามารดาเมื่อไม่รู้จักบุญคุณของครูบาอาจารย์แล้วมันเป็นคนอยู่เป็นคนเพียงแต่เฉพาะร่างกายหน้าตาแต่จิตใจภูมิจิตภูมิใจเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี้เขาจะไม่รู้จักบิดามารดาเขาไม่จะไม่รู้จักคำว่าบุญคุณนี่แหละนั้นลักษณะการตายฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่าจิตใจมันไม่ตายจิตใจเป็นผู้ไปเกิดจิตใจเป็นผู้พาไปส่วนร่างกายก็เปรียบเสมือนบ้านเรือนเปรียบเสมือนบ้านเรือนที่เรามาพักเรามาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวชีวิตของเราเปรียบเสมือนการเดินทางการเดินทางคนเราเกิดมาก็เปรียบเสมือนเรามาเดินทางมาเปรียบเสมือนเรามาค้าขายเรามาค้าขายเรามาพักผ่อนมาพักผ่อนสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากสถานที่แห่งนี้ไปถ้าเป็นเรือนชานบ้านช่องสักวันหนึ่งเรือนนี้ก็ต้องผุพังไปทุกวันนี้เรือนเราผุลงไปผุลงไปจากผมที่เคยดำผมก็เริ่มขาวจากฟันที่เคยแน่นมันก็คลอนไปบางทีมันก็จากเราไปทีละซีกสองซีกบางทีมันก็ไปครั้งละสองซีกก็มีอย่างนี้เป็นต้นมันเริ่มจากเราไปเรือนมันเริ่มผุพังเรือนเรามันเริ่มผุพังแล้วทีนี้สังขารไอ้เสาข้างล่างสองต้นมันก็เริ่มคอนแล้วเริ่มคอนเสาสองต้นก็เริ่มคอนตัวข้างบนก็เริ่มคอนมีแต่ที่เจ็บมีแต่ที่ปวดอันนี้เรือนเรามันเริ่มจะพังถึงที่สุดแล้วมันทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้มันก็พังไปทีนี้เราจะไปสร้างเรือนใหม่เราจะไปสร้างบ้านหลังใหม่เราก็ต้องอาศัยปัจจัยต้องอาศัยทุนต้องอาศัยทุนไปสร้างบ้านเรือนทำยังไงบ้านเรือนเราถึงจะสวยทำยังไงบ้านเรือนเราถึงจะดีเราอยากได้ดีกันทุกคนเราอยากได้บ้านสวยกันทุกคนแต่เรามีทุนไม่เท่ากันเรามีทุนไม่เท่ากันเมื่อเรามีทุนไม่เท่ากันเราถึงได้ไม่เท่ากันอย่างคนเราเกิดมาเนี่ยเกิดมานี่บุญกุศลไม่เท่ากันเมื่อบุญกุศลไม่เท่ากันเกิดมาแล้วก็ไม่เท่ากันทีนี้ความรวยก็แตกต่างกันความสวยก็แตกต่างกันอันนี้ก็เพราะว่าเรามีบุญมาไม่เท่ากันเรามีทรัพย์มาไม่เท่ากันฉะนั้นเมื่อเรามาอาศัยเรือนอยู่ทำยังไงเวลาเราจากเรือนไปเราจะมีเงินไปสร้างเรือนใหม่เราจะมีทุนไปสร้างเรือนใหม่ที่ให้มันสวยให้มันงามยิ่งดีกว่าเก่าฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เราประมาทแม้แต่ครั้งที่ท่านจะปรินิพพานท่านก็ได้บอกแก่สาวกสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดท่านบอกแก่สาวกทั้งหลายไม่ให้ประมาทเพราะว่าสังขาร
ีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความเกิดเป็นเบื้องหน้ามีความแก่เป็นท่ามกลางถึงที่สุดก็มีความตายทุกคนนั่งอยู่ที่นี่ก็ต้องตายเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นไม่มีใครหนีพ้นความตายก็สำคัญขณะที่เราอยู่เราจะทำอะไรสร้างประโยชน์ให้แก่ตนสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมเมื่อจากไปก็สังคมก็ได้คิดถึงคุณงามความดีอย่างนั้นเขาจึงบอกว่าความดังไม่คงที่ความดีถึงคงทนความดังนี่ไม่คงที่แต่ความดีนี่คงทนอย่างความดีของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยอยู่มากี่ปี 2,500 กว่าปีอยู่มาอย่างคุณหลวงพ่อสนองเราอยู่มากี่ปีแม้แต่ท่านจะละสังขารไปแล้วคุณความดีอันนี้ของท่านก็จะอยู่ติดในจิตในใจของเราตลอดอันนี้ความดีความดีอยู่ทนความดีอยู่ทนความดีอยู่นานเมื่อนึกถึงคุณงามความดีของท่านเราก็ได้กราบเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็ได้กราบเรานึกถึงพระธรรมเราก็ได้กราบเรานึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เราก็ได้กราบเรานึกถึงท่านทีไรเราก็กราบนี่เราเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีแล้วเราก็ให้ความดีให้ความดีเรากราบด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมนึกถึงความดีคนเราจึงประโยชน์อยู่ที่การสร้างความดีเวลาบุคคลอยู่เบื้องหลังเขาก็จะนึกถึงความดีถ้าเราไม่สร้างความดีให้กับตัวเองบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเขานึกถึงทีไรเขาก็สาปแช่งอย่างเรานึกถึงคนนั้นคนนี้เขาฆ่าข่มขืนคนนู้นเขาฆ่าอันนู้นเขานี้เขาฆ่าอันนี้นึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้ที่เขาเป็นฆาตกรเราก็ส่วนมากเราก็จะสาปแช่งนึกถึงบางทีก็ด่าในใจนึกถึงก็ด่าในใจมีน้อยคนที่จะคิดว่าเขาน่าสงสารจริงๆแล้วบุคคลเหล่านั้นน่าสงสารนะน่าสงสารเขาไม่มีโอกาสที่จะมาปฏิบัติมาได้เห็นครูบาอาจารย์ได้มาพบปะกับครูบาอาจารย์เหมือนคนเราอันนั้นเขาน่าสงสารเรามีโอกาสได้มาพบได้มาเจอได้มาได้ยินได้มาได้ฟังหลวงพ่อท่านแสดงธรรมหลวงพ่อท่านอบรมสั่งสอนถึงที่สุดท่านก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ต่างๆบางทีอาตมาคิดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นลักษณะคล้ายๆร้านอาหารท่านนิมนต์ท่านไม่จำเพาะเจาะจงเฉพาะเป็นสาขาของสังฆทานท่านนิมนต์มาแทบจะทั่วประเทศเป็นครูบาอาจารย์ท่านนิมนต์มาแสดงธรรมให้พวกเราฟังเปรียบเสมือนเอาอาหารมาส่งถึงที่ให้เราได้เลือกล้วนแต่เป็นอาหารที่ประณีตล้วนแต่เป็นอาหารทิพย์ให้เราได้เลือกที่จะรับประทานทางจิตอาหารทางจิตนี่แหละเมื่อเราได้รับแล้วเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดให้มันมีบุญเราไม่มีเราก็ต้องสร้างเอาปัญญาเราไม่มีเราก็ต้องทำเอาหมั่นภาวนาเอาทำยังไงเราก็ต้องมาฝึกตัวเองหัดตัวเองเราต้องมาสอนตัวเองทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากอบรมตัวเองให้มากอยู่ที่วัดเราก็อบรมอยู่ที่บ้านเราก็อบรมอยู่ที่วัดเราก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราก็ปฏิบัติบางคนอยู่ที่วัดก็สำรวมดีแต่กลับไปอยู่ที่บ้านไม่สำรวมอย่างนั้นเรายังเข้าใจผิดจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมก็คือการให้รู้ตัวเองอยู่ทุกอิริยาบถเราอยู่ที่วัดก็ต้องรู้ตัวเองอยู่ทุกอิริยาบถเราอยู่ที่บ้านเราก็ต้องรู้ตัวเองอยู่ทุกอิริยาบถเรากลับถึงบ้านถึงช่องเราก็ต้องนำข้อวัดข้อปฏิบัติกลับไปด้วยนำศีลนี้ติดตัวไปด้วยนำศีลนี้ติดวาจาไปด้วยนำศีลนี้ติดใจเราไปด้วยอยู่ที่บ้านเราก็รักษาศีลอยู่วัดเราก็รักษาศีลเมื่ออยู่วัดเรารักษาศีลอยู่บ้านเราก็รักษาศีลอยู่วัดเราก็มีความสุขอยู่บ้านเราก็มีความสุขสังคมในครอบครัวก็มีความสุขเราอยู่สองคนทุกคนมีศีลกันมันก็มีความสุขสามีภรรยาอยู่ด้วยกันต่างคนก็ต่างมีศีลก็มีความสุขถ้าไม่มีศีลด้วยกันมันก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนตื่นเช้ามาก็ด่ากันตื่นขึ้นมาก็ด่าทอกันตื่นขึ้นมาก็ตีกันทะเลาะกันสารพัดอย่างตื่นขึ้นมาก็หาแต่วิธีที่จะขโมยเงินกันหาแต่วิธีที่จะขโมยของกันตื่นขึ้นมาก็หาแต่วิธีที่จะไปเย็นนี้กูจะไปกินเหล้าที่ไหนเย็นนี้กูจะไปเที่ยวที่ไหนก็คิดอยู่อย่างนั้นต่างคนก็ต่างไม่มีศีลครอบครัวก็ไม่มีความสุขสามีภรรยาอยู่ด้วยกันถ้าทะเลาะกันตีกันมันก็ไม่มีความสุขฉะนั้นถ้ามีศีล

ันมันก็มีความสุขความสุขอยู่ที่วัดก็มีความสุขอยู่ที่บ้านก็มีความสุขสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอยู่ที่บ้านไม่ขโมยกันไม่ลักกันมันก็มีความสุขไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมีน้อยรู้น้อยด้วยกันมีมากรู้มากด้วยกันมีสิบรู้สิบด้วยกันมันก็มีความสุขจะใช้จ่ายอะไรก็บอกกันบางครั้งใช้จ่ายไปก่อนกลับมาถึงบ้านก็ต้องบอกกันแจ้งกันบัดวันนี้พ่อใช้อันนี้นะวันนี้แม่ใช้อันนี้นะเงินรู้บาทมีบาทรู้บาทด้วยกันอย่างนี้มันก็มีความสุขไม่ระแวงกันไม่ระแวงกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าให้เรามีศีลมีศีลในการประพฤติมีศีลในการปฏิบัติถ้าอย่างนี้อยู่วัดก็มีความสุขอยู่บ้านก็มีความสุขนั่งอยู่บนศาลาสถานที่อย่างนี้นั่งอยู่ข้างล่างก็ดีไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาขโมยรองเท้าถ้าคิดอย่างนี้มันก็มีความสุขเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีศีลกันมันก็มีความสุขกันไม่ต้องไปคิดว่าใครจะมีคนมาขโมยรถเราไหมรถเราจอดไว้ตรงนั้นรถเราจอดไว้ตรงนี้กลัวคนมาขโมยถ้าอยู่ในสถานที่ประพฤติที่ปฏิบัติต่างคนก็ต่างประพฤติต่างคนก็ต่างปฏิบัติอย่างนี้มันก็มีความสุขไม่ต้องระแวงอยู่บ้านเราอย่างนี้มีสามีภรรยาครอบครัวเราเกิดขึ้นมามีน้อยมีคนเดียวเราก็พอใจในคนเดียวมีภรรยาคนเดียวนี่ก็ใช้ไม่หมดหรอกใช้กันจนตายจากกันนั่นแหละมีสามีคนเดียวนี่ก็ใช้ไม่หมดเราก็มีอยู่แค่นี้ถ้าเราไปมีอีก2คน3คนปัญหาก็เข้ามาปัญหาเข้ามายังไงเราปกติเราหาเงินมาได้ร้อยหนึ่งถ้าหามาได้ร้อยหนึ่งถ้าเรามี2คนเราก็ต้องแบ่ง2แบ่ง2ถ้าเรามี3คนเราก็ต้องแบ่ง3ถ้าแบ่งไม่เท่ากันก็ทะเลาะกันอีกความวุ่นวายก็ตามมานี่แหละบ้านแตกแสแลกขาดก็เพราะว่าคนขาดศีลกันความเดือดร้อนเกิดขึ้นเพราะขาดศีลกันครอบครัวไม่มีความสุขสังคมมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าคนไม่นำข้อปฏิบัติหลักของพระพุทธศาสนาไปดำเนินชีวิตถึงมีแต่ความสุขทุกข์ถึงมีแต่ปัญหาอย่างพระพุทธเจ้าจึงให้เรามาฝึกตัวเองมาฝึกตัวเองอารมณ์มันมีกันทุกคนไม่ใช่ไม่มีอารมณ์มันมีกันทุกคนแม้แต่ครูบาอาจารย์ท่านบวชมาไม่ใช่ว่าท่านไม่มีมีกันทุกคนมันต่างกันที่ความอดทนแค่นั้นเองเมื่ออดทนแล้วก็เราก็ต้องมาศึกษาความนึกที่มันเกิดขึ้นมาความคิดที่มันเกิดขึ้นมาในใจของเราเมื่อความคิดมันเกิดขึ้นมาในใจของเรากามราคะมันเกิดขึ้นมาในใจของเราเราก็ต้องมาฝึกใจของเราอบรมใจของเราเราจะอบรมใจของเราได้ยังไงก็ต้องอาศัยอสุภกรรมฐานหรือเราก็ต้องมาอาศัยการสอนตัวเองว่าถ้าไปมีแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าไปทำตามความรู้สึกนึกคิดทำตามอารมณ์แล้วมันจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าให้เรามาดูว่าเราทำไปแล้วมันจะได้อะไรถ้าเรามีอยู่1คนเราไปหาอีก2คน3คนแล้วมันจะเป็นยังไงทีนี้ไปหา2คนก็ต้องแบ่ง2หา3คนก็ต้องแบ่ง3ถ้ามีลูกมีเต้าด้วยกันก็ต้องเพิ่มภาระให้กับตัวเองเพิ่มภาระให้กับตัวเองเข้ามาอีกหาปัญหาให้กับตัวเองเข้ามาอีกเฉพาะมีภรรยาคนเดียวเฉพาะมีสามีคนเดียวก็มีปัญหาอยู่แค่คนเดียวถ้ามี2คนก็ปัญหาเพิ่มขึ้น2คนถ้าเราเห็นปัญหาอย่างนี้ใจเรามันก็ถอนถ้าเราเห็นทุกข์ใจเราก็ถอนอย่างเราเห็นไฟเห็นไฟใจเราก็ย่อมหนีออกจากไฟเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องหนีออกจากสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าให้เรามาฝึกตัวเองมานั่งกำหนดรู้ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกรู้ความนึกความคิดของเราว่ามันคิดยังไงตอนนี้มันคิดยังไงนั่งรถไปมันคิดยังไงเดินไปมันคิดยังไงก็เราก็ต้องมาดูตัวเราพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีศีลกันอยู่ด้วยกันไม่ด่ากันสามีภรรยาไม่ด่ากันไม่ด่าลูกไม่ด่าเพื่อนบ้านไม่ด่าผู้ใต้บังคับบัญชาเราให้คำพูดที่ดีต่อกันให้ปิยวาจาคือการให้วาจาที่ดีให้วาจาที่ดีให้วาจาที่ไพเราะเราก็ต้องการให้คนอื่นพูดดีกับเราเราก็ต้องการให้คนอื่นไม่พูดสอดเสียดเราไม่พูดนินทาเราไม่พูดเพ้อเจ้อเราเห็นคนพูดเพ้อเจ้อเราก็ไม่ต้องการฉะนั้นเราต้องมาฝึกให้วาจาให้ปิยะวาจาให้วาจาที่ไพเราะต่อกันฝึกพูดอาศัยการฝึกไม่ใช่เหมือนเราพูดครับพูดผมหรือพูดค่ะพูดขาอย่างนี้เป็นต้นเราก็ฝึกมาเหมือนกันฉะนั้นเราจะมาพูดดีเราก็ต้องมาอาศัยฝึกเราต้องมีสติรู้ว่าคิดตอนนี้มันจะพูดออกไป

0: ไปพูดออกไปเนี่ยมันจะเป็นคำหยาบไหมมันจะเป็นพูดเพ้อเจ้อไหมมันจะไปกระทบคนอื่นไหมมันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไหมบางทีคนเราฆ่ากันก็เพราะอะไรเพราะว่าคำพูดขึ้นโรงขึ้นศาลก็เพราะอะไรก็เพราะคำพูดพูดหมิ่นประมาทกันต้องขึ้นโรงขึ้นศาลสารพัดอย่างฟ้องหมิ่นประมาทกันอย่างนี้เป็นต้นบางทีพูดด่าทอกันบางทีก็ต้องฆ่ากันฆ่ากันก็เพราะคำพูดเนี่ยเราอย่าคิดว่าไม่สำคัญอย่างนี้ถ้าเรามาฝึกนึกฝึกสติให้รู้ว่าตอนนี้เราจะพูดอะไรเราคิดอะไรเราจะพูดอะไรเวลาเราโกรธขึ้นมาเออมันโกรธขึ้นมามันจะไปด่าเขาแล้วมันจะไปด่าสามีแล้วมันจะไปด่าลูกได้เนี่ยถ้าเรานึกพิจารณาดูด้วยการมีสติดูเออถ้ามันอยากด่าเราก็อดเราไม่ไปด่าถ้ามันจะอดไม่ได้จริงๆเราก็ถอยออกไปก่อนบางทีเราก็อยากให้ดีอยู่หรอกอยากให้สามีดีอยากให้ลูกดีบางครั้งคำพูดของเราคำพูดบอกกับคำด่ามันอยู่ด้วยกันบางครั้งบางทีเราบอกลูกตื่นนอนอย่างนี้บางครั้งเราก็บอกว่าเออตื่นนอนอะไรกันนะกันหนานอนกินบ้านกินเมืองหรือไงอย่างนี้มันเป็นคำบอกให้ลูกตื่นอยู่แต่มันเป็นคำด่าแต่ถ้าเราบอกว่าเออตื่นลูกตื่นสายแล้วจะได้ไปโรงเรียนจะได้ทานข้าวจะได้อาบน้ำรีบไปโรงเรียนจะตื่นสายไม่ดีมันเป็นลักษณะของคนขี้เกียจสังรันยาวเราสอนไปอย่างนี้มันเป็นคำสอนไม่ใช่คำด่าแต่ถ้าเราบอกว่าตื่นด้วยความโกรธด้วยใจเราก็มีความโกรธความโมโหเกิดขึ้นมาก็พูดออกไปว่าตื่นรีบตื่นเร็วนอนอะไรกันนักกันหนานอนกินบ้านกินเมืองหรือไงโอ้ยขนาดนักการเมืองเขากินเนี่ยถ้าลูกเราลูกขึ้นมามันกินบ้านกินเมืองอีกก็ชิบหายบายป่วงแล้วเนี่ยนะฉะนั้นเราต้องมาฝึกตัวเราใหม่ต้องอาศัยการกำหนดมีสติรู้ความรู้สึกรู้ความนึกคิดถ้าเรารู้เรื่องการปฏิบัติอยู่บ้านเราก็ปฏิบัติอยู่บ้านเราก็มีสติฝึกสติอยู่ที่ทำงานเราก็ฝึกสติอย่างมีคนไปถามหลวงปู่ชาว่าฉันไม่มีเวลาปฏิบัติเลยจะทำยังไงหลวงปู่ท่านตอบว่าโยมมีเวลาหายใจไหมถ้าโยมมีเวลาหายใจนั่นแหละคือโยมมีเวลาปฏิบัติการปฏิบัติอยู่ที่ทำงานเราก็ปฏิบัติเรารู้อยู่ที่ทำงานเราก็ต้องรู้ตัวเราเราจะพูดอะไรออกไปจากความรู้สึกนึกคิดพูดกับผู้บังคับบัญชาพูดกับลูกน้องอย่างนี้เราก็ต้องดูก่อนนึกก่อนคิดก่อนให้มีสติรู้เราจะพูดออกไปยังไงพูดออกไปแล้วมันจะไปกระทบคนอื่นไหมพูดออกไปแล้วจะสร้างความเดือดร้อนไหมความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นภายหลังไหมบางทีพูดไปแล้วมานึกขึ้นได้ว่าตัวเองพูดผิดรู้ว่าตัวเองพูดผิดทีนี้คนเรามันยึดมันติดสำคัญตัวเองบางครั้งสำคัญว่าตัวเองเป็นพ่อบางครั้งสำคัญตัวเองว่าเป็นแม่สำคัญตัวเองว่าเป็นผู้บังคับบัญชาบางทีตัวเองผิดแต่ไม่ยอมจะกล่าวคำว่าขอโทษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามีตอนหนึ่งเคยอ่านท่านบอกว่าอย่าอายแม้จะกล่าวคำว่าขอโทษเพียงแค่เราขอโทษแค่นั้นแหละมันเป็นคำที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะจบด้วยคำว่าขอโทษบางครั้งจะขึ้นลงขึ้นศาลกันแล้วเพียงแค่ว่าขอโทษนะฉันผิดไปแล้วแค่นี้ขอโทษนะลูกแม่ผิดไปแล้วแม่ดุเกินไปแม่ด่าเกินไปขอโทษนะลูกพ่อผิดไปแล้วทุกคนเกิดมาทุกคนคนเราทุกคนไม่ดี 100% ไม่ดี 100% และก็ไม่เลว 100% ทุกคนมีส่วนดีทุกคนมีส่วนไม่ดีฉะนั้นพระพุทธเจ้านะให้เราเลือกในสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเราก็จะมีแต่ได้ถ้าเรามองบุคคลอื่นว่าอย่างนั้นเขาประพฤติไม่ดีเขาประพฤติไม่ดีเราก็สามารถมองเป็นครูได้มองเป็นครูว่าถ้าเขาประพฤติไม่ดีเขาด่าพูดไม่ดีเขาก็ปฏิบัติไม่ดีเราจะไม่ไปปฏิบัติตามเขาเราจะไม่ไปประพฤติตามเขาเราจะไม่พูดตามเขาเพราะสิ่งนั้นมันไม่ดีเราก็สามารถเอาสิ่งนั้นมาเป็นครูที่จะสอนตัวเองได้ ถ้าคนอื่นเขาทำดีเราก็สามารถที่จะเอาบุคคลที่ดีมาเป็นตัวอย่างแก่เราได้เป็นตัวอย่างแก่เราเราสามารถเอาสิ่งนั้นมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราได้แม้แต่พระพุทธเจ้าของเราท่านก็สามารถเอากิเลสมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านจึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิเลสทั้งหลายคือครูคืออาจารย์ของเราคืออาศัยกิเลสชำระกิเลสเราก็เหมือนกันถ้าเรามองในแง่ดีก็มีแต่จะได้ถ้าเรามองในแง่ดีคิดเอาสิ่งนั้นมาสอนตัวเองคิดเอาสิ่งนี้มาสอนตัวเองมองบุคคลอื่นแล้วก็น้อมมาสอนตัวเองแล้วมาฝึกตัวเองมาฝึกที่กายมาฝึกที่วาจามาฝึกที่จิตนี่แหละพระพุทธเจ้าให้เรามาฝึกตัวเองฝึกพูดในสิ่งที่ดีเราฝึกพูดในสิ่งที่ดีหัดพูดในสิ่งที่ดีปากของเราเนี่ยเอาปากของเรามาสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองบุญเกิดขึ้นจากปากเอามีปากเราก็เอาปากมาสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองบางทีความคุณงามความดีของเรานี่แหละจากปากของเรานี่แหละมันกระจอนไปโอ้ยคนโน้นพูดดีนะคนนี้พูดดีนะคุณรู้จักคนคนนั้นไหมคุณรู้จักคนคนนี้ไหมโอ้ยเขาพูดดีนะอย่างหลวงพ่อสนองนี้เป็นต้นคุณรู้จักหลวงพ่อสนองไหมเคยได้ฟังเทปธรรมะหลวงพ่อสนองไหมอ๋อเคยได้ฟังโอ้หลวงพ่อท่านพูดดีนะหลวงพ่อท่านแสดงธรรมดีนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็เหมือนกันถึงแม้แต่ในสังคมเล็กๆ เราอยู่ในบ้านถ้ามีการพูดจาที่ดีมีการพูดจาที่ดีสามีพูดดีภรรยาพูดดีลูกเต้าเราล้านอยู่ด้วยการพูดแต่ดีๆทั้งนั้นพยายามอดทนอดกลั้นทำแต่สิ่งที่ดีสังคมในครอบครัวเราก็จะมีความสุขเราอยู่สามีภรรยาก็มีความสุขอย่างนี้ถ้าเรามีศีลมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าศีลอยู่ที่วัดเราก็มีความสุขถ้านำศีลไปอยู่ที่บ้านเราก็มีความสุขสังคมในครอบครัวเราก็มีความสุขเราอยู่ด้วยกันเราก็ปราศจากสิ่งมึนเมาทำยังไงจะปราศจากสิ่งมึนเมาเราก็ต้องมาพิจารณาดูพิจารณาดูว่าสิ่งนี้มันให้ประโยชน์แก่เราไหมเราทำไปแล้วมันให้ประโยชน์แก่เราไหมบางทีเราคิดแต่ว่าคนนู้นไม่รักคนนี้ไม่รักพ่อไม่รักแม่ไม่รักบางทีตัวเราก็ยังไม่รักตัวเราบุหรี่ก็เอามาทำลายตัวเราสุราก็เอามาทำลายตัวเราของมึนเมาเราก็เอามาทำลายตัวเราเนี่ยเราไม่รักตัวเราและเราจะไปปรารถนาแต่ให้คนอื่นรักแต่ตัวเองกับไม่รักตัวเองกับไม่ดูแลตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เรามาศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติทำให้มันเกิดทำให้มันมีเราตั้งใจปฏิบัติบางทีเราก็สงสัยบางครั้งเราก็มาขอกับพระขอศีลจากพระพระท่านก็ให้ชื่อของศีลไปว่าปานาไม่ให้ฆ่านะอทินาไม่ให้ลักนะกาเมไม่ให้ประพฤติผิดในกามนะมุสาไม่ให้พูดปดมดเท็จนะไม่ให้พูดสอดเสียดไม่ให้พูดเพ้อเจ้อสุราไม่ให้ไปกินของเครื่องดื่มมึนเมานะไม่ให้ไปเสพสุรายาฝิ่นอย่างนี้เป็นต้นท่านก็บอกชื่อไปแต่การปฏิบัติจริงๆศีลจริงๆก็คือเราต้องไปปฏิบัติให้มันมีในตัวเราให้มันเกิดขึ้นในตัวเราถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะมีความสุขเราก็จะมีความสบายเราก็จะมีความเจริญจิตใจก็มีความสุขจิตใจก็มีความสงบจิตใจก็เยือกเย็นถ้าเราไม่มีศีลแล้วจิตใจก็เราร้อนถ้านึกอยากฆ่าคนนู้นฆ่าอย่างนี้ใจก็ร้อนเราลองนึกทุกๆคนบางครั้งเคยนึกอยากฆ่าคนอื่นเคยนึกอยากตีคนอื่นบางครั้งเรามีไก่อยู่บ้านบางทีเรามีสัตว์อยู่บ้านเราอยากตีเขาโมโหให้เขามีสุนัขอยู่บ้านเราก็โมโหให้สุนัขบางทีมันไปทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ทำให้เราไม่พอใจแล้วก็เราก็อยากตีเขาเมื่อเราอยากตีเขาใครเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์ก่อนใจเราเดือดร้อนก่อนเนี่ยใจเราเดือดร้อนก่อนเราเป็นทุกข์ก่อนฉะนั้นเราต้องมาฝึกตัวเองอบรมตัวเองสอนตัวเองให้มากถึงที่สุดเราก็ต้องทำด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนะเราต้องเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นแต่เพียงผู้บอกผู้แนะนำผู้พร่ำสอนครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้แนะนำผู้พร่ำสอนส่วนที่เราจะดีหรือไม่ดีตรงนี้มันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเราอยากมีวาจาดีมีวาจาไพเราะก็ต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์เราจะอยากมีใจที่ดีมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่ครูบาอาจารย์ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยเราน้อมธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงที่ท่านอบรมท่ำสอนเราสมเราเป็นลูกศิษย์ของท่านถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านนั่นแหละชื่อว่าเราปฏิบัติบูชาคุณของครูบาอาจารย์ไม่ทำให้ครูบาอาจารย์เดือดร้อนไม่ทำให้ครูบาอาจารย์ต้องหนักอกหนักใจอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ทำให้พ่อแม่หนักอกหนักใจอยู่ที่ทำงานเราก็ไม่ทำให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายเราหนักอกหนักใจถ้าเราทำอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นเราก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนั่งอยู่บนรถเมล์ก็มีความสุขนั่งอยู่ที่ทำงานเราก็มีความสุขนั่นแหละเราได้ปฏิบัติบูชามาสำรวมกายมาสำรวมวาจามาสำรวมจิตชีวิตของเราก็จะมีความสุขสุดท้ายอาตมาแสดงธรรมมาก็คงคิดว่าจะสมควรแก่การละเวลาก็คงจะขอยุติการแสดงไว้แต่เพียงเท่านี้สิ่งหนึ่งประการใดที่คำพูดออกไปไม่เป็นที่พอใจก็ขออภัยไว้ณที่นี้ก็ขออนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลแก่บรรดาสถานญาติโยมพุทธบริษัทผู้ประพฤติปฏิบัติก็ขอให้เป็นผู้เจริญงอกงามเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้มีความปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์กันทุกๆคนเจริญพร
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงนั้นเป็นพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์สมพรกิตติคุโนจากที่พักสงฆ์พุทธสถิตสาขาสำรองที่26บ้านนวลสว่างอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

เล่าจากชาวสังฆทานธรรมนับข้อดีกันเถอะฉันเป็นหญิงสาวทำงานออฟฟิศที่มีเพื่อนร่วมงานที่ชื่อน้อยจะสนิทกันและมักพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวส่วนตัวของกันและกันเสมอแล้วอยู่มาวันหนึ่งช่วงพักทานข้าวฉันก็ได้ลงไปทานข้าวข้างร้านที่ทำงานกับน้อยน้อยก็ได้มาปรึกษาและระบายเรื่องในครอบครัวของเธอให้ฉันฟังฉันบอกเธอไปว่าใจเย็นๆน่าน้อยทานไปคุยไปก็แล้วกันนะโอเคโอเคฉันเชื่อเธออุ้มเพราะมีแต่เธอแหละที่ฉันกล้าคุยเรื่องในครอบครัวให้ฟังน้อยเริ่มต้นทานอาหารไปอย่างช้าๆพร้อมๆกับเอ่ยปากเล่าเรื่องของเธอต่อไปว่าฉันและสิ่งคุณสามีของฉันเหลือเกินหากฉันจะเอากระดาษมาเขียนคุณสมบัติแย่ของสามีฉันแล้วก็เธอเอ้ยหน้ากระดาษหนึ่งคงไม่พอกลับบ้านค่ำแถมเอางานกลับมาอีกไม่ชอบดูละครเวลาดูก็หมุนเปลี่ยนทุกช่องชอบทำบ้านให้รกไปหมดโอ้ยฉันละเบื่อทีกับลูกน้องตัวเองล่ะก็ประคบประหงมยิ่งกว่าลูกอีกเฮ้ยเธอถอนหายใจเสียงดังหลังจากเล่าจบน้อยเอ่ยถามฉันว่าเธอแต่งงานมาตั้ง5ปีแล้วมากกว่าฉันตั้ง3ปีทำไมไม่เห็นบ่นเรื่องสามีของเธอเลยเธอคงมองโลกในแง่ดีมากเลยนะฉันอิจฉาเธอจังเลยฉันเอ่ยตอบว่าน้อยฉันก็เคยเป็นอย่างเธอเหมือนกันเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ววันหนึ่งฉันอัดอั้นมากจนทนไม่ไหวฉันหยิบกระดาษออกมาแล้วระบายลงไปเหมือนกับเธอเลยว่ารายการความประพฤติแย่ของสามีฉันเป็นอย่างไรเธอรู้ไหมว่าฉันได้กี่ข้อน้อยรีบถามด้วยสีหน้าอยากรู้อยากเห็นกี่ข้อล่ะ

36ข้อเท่ากับขนาดเอวของสามีฉันเลยล่ะน้อยกลัวเสียงหัวเราะว่าแหมเธอนี่ช่างเปรียบเทียบจริงๆนะฉันเล่าต่อเย็นวันนั้นฉันตั้งใจว่ากลับบ้านแล้วฉันจะส่งรายงานชิ้นเอกให้สามีของฉันดูเพียงแต่ว่าฉันต้องไปงานศพลุงของฉันก่อนพอเลิกงานฉันก็รีบรุดไปที่งานศพของลุงฉันซึ่งอายุเพิ่ง50เองคุณป้าฉันก็อายุ50เหมือนกันลุงฉันเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถยนต์คว่ำซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่ได้คาดคิดมาก่อนป้าฉันตกใจมากเธอไม่เคยเตรียมใจสำหรับเรื่องนี้มาก่อนฉันสนิทกับป้าคนนี้มากเป็นพิเศษเมื่อฉันไปถึงงานศพฉันก็ไปนั่งคุยกับคุณป้าเราสองคนนั่งคุยกันสักพักคุณป้าก็หยิบกระดาษโน้ต 2-3 แผ่นออกมาแล้วก็ส่งให้ฉันดูฉันรับมาดูแล้วก็นั่งอ่านในกระดาษนั้นมีข้อความว่าถึงสามีที่รักวันนี้ทั้งวันฉันนึกถึงเธอตลอดช่วงเวลา23ปีที่เราอยู่ด้วยกันฉันมักจะบ่นต่อว่าในข้อเสียของเธอมาตลอดจนกระทั่งวันที่เธอจากไปเมื่อฉันมีโอกาสทบทวนดูชีวิตคู่ของเราฉันพบว่าฉันได้มองข้ามสิ่งดีๆของเธอไปมากมายฉันเล่าด้วยเสียงสั่นเครือเอ่ยต่อไปว่าในกระดาษโน้ตนั้นคุณป้าของฉันบรรยายคุณความดีของลุงไว้นับร้อยข้อพอฉันอ่านจบน้ำตาของฉันก็นองหน้าป้าฉันเอ่ยกับฉันว่าป้ารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เป็นผู้บอกสิ่งดีๆเหล่านี้ในระหว่างที่คุณลุงของหนูยังมีชีวิตอยู่หลานอย่าทำพลาดแต่ป้าอีกคนล่ะฉันนั่งฟังอยู่แล้วคิดตามไปว่ามีคนจำนวนมากที่เมื่อคนรักของตนจากไปแล้วค่อยบันทึกคุณความดีของผู้จากไปลงที่หลุมฝังศพหรือจัดพิมพ์เป็นเอกสารอย่างดีแต่ว่าผู้จากไปกลับไม่มีโอกาสอ่านซึ่งขณะที่เขามีชีวิตอยู่กลับได้ยินแต่สิ่งที่เป็นข้อบกพร่องของเขาคิดได้อย่างนั้นฉันรีบดึงเอาริสรายการของสามีฉันออกมาแล้วฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลิกงานศพแล้วฉันรีบกลับบ้านทันทีพอเจอหน้าสามีฉันก็กระโดดกอดเขาเลยเสร็จแล้วฉันก็ถือโอกาสสาธยายคุณความดีทั้งหลายของเขาว่ามีอะไรบ้างสามีฉันมีสีหน้าแปลกใจเล็กๆแต่ว่าท่าทีเขาดูอ่อนโยนมากขึ้นและเอื้ออาทรกับฉันขึ้นมาทันทีฉันเองก็เริ่มมีความรู้สึกที่ดีต่อเขามากหากเรารักใครแล้วเราบอกสิ่งที่ดีของเขาให้เขาได้ยินเขาก็จะรักเราตอบและบอกสิ่งที่ดีตอบกลับมาสามีฉันก็เผยความในใจถึงข้อดีของฉันอีกมากมายที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนตั้งแต่นั้นมาฉันก็เลิกคิดถึงรายการจุดอ่อนของคนที่เรารักฉันคิดว่าเราควรจะรักเขาอย่างที่เขาเป็นแหละอย่าไปหวังให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แตกต่างกับเราเลยความรักที่แท้จริงก็ไม่ต่างไปจากความรักที่ปราศจากเงื่อนไขคือการที่เรารักเขาแล้วไม่ได้ตั้งเงื่อนไขให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรจงรักเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วจงจำในสิ่งที่ดีของเขาและยอมรับว่าไม่มีใครที่ดีสมบูรณ์แบบเราก็จะมีความสุขเขาก็จะมีความสุขน้อยซึ่งนั่งฟังอยู่อย่างเงียบๆในตาเธอมีน้ำตาคลอเบ้าอยู่ในมือเธอกำแน่นด้วยเศษกระดาษรายการที่บัดนี้ถูกเธอฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่ๆน้อยเอ่ยขึ้นว่าขอบใจมากจ้ะอุ้มฉันว่าเรารีบกลับออฟฟิศเถอะฉันอยากโทรหาสามีของฉันหน่อยมีข้อดีของเขาอีกมากที่ฉันควรจะบอกเขา

แล้วคุณล่ะเคยมองสิ่งดีๆของคนที่อยู่เคียงข้างคุณบ้างหรือเปล่าเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมนับข้อดีกันเถอะข้อมูลโดยหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวส์

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบาย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกาย

มองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะและวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจัง
มันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าจะออกนับ4พุทลมเข้าจะออกนับ5พุทลมเข้าจะออกนับ6พุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอทีนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

งบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนาจิตเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

็ต้องดูกายดูจิตของเรามันมีหน้าที่ดูทะเนียดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างๆสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์ก็จะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคงใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกข้อยำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคลายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาฟันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกถ้าโจรหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลเวนก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดกระเอินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ว่าเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกัน

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลและคุณบิดา

ทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิรุงวิรุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ

0: กัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ปิสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบัง

0: นาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: รามเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงติตัสสมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศิลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทาน การพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรัตโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศิลาสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 นคณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยมนั่งตามสบาย นั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายสมาธิฟังธรรมข้างหลังเงียบๆหน่อยโยมข้างหลังเงียบๆหน่อยหยุดล้างเลยเดี๋ยวไปล้างเอาไปล้างตอนเย็นๆเอาไปล้างตอนเย็นๆแต่ถ้ากลับไปก็ล้างไม่มีโอกาสจะได้เจอพระทุกวันนะโยมนะท่านไปแล้วเราก็อยู่กับพวกเราวันนี้ท่านมาโปรดแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะถ้าไปล้างชามก็ได้แต่ชามอย่างเดียวไม่ได้ธรรมะถ้าไปคุยก็ได้แต่คุยอย่างเดียวไม่ได้ธรรมะฉะนั้นเราวันนี้เรามาเอาให้เต็มบุญต้องการมาทำบุญให้เต็มใจให้เต็มบุญเพื่อเราจะได้มีโอกาสในการสร้างคุณธรรมความดีวันนี้ก็เป็นวันมงคลเป็นมงคลดีของครอบครัวและญาติพี่น้องและญาติโยมทุกคนในการที่นิมนต์พระจากวัดสังฆทานมาตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งเป็นที่เคารพรักของเราแล้วก็เป็นการทำบุญรวมญาติรวมมิตรรวมเพื่อนบ้านใกล้ๆแล้วโยมคุณโยมสะอาดเป็นผู้ที่ชักนำพระมาในที่นี้ต้องการให้พระได้มาได้รู้จักกับญาติได้พูดคุยสนทนาธรรมกับญาติพี่น้องจะได้รู้ในแนวทางว่าการประพฤติปฏิบัติทำบุญให้ทานและปฏิบัติธรรมมีประโยชน์อย่างใดก็อยากจะได้ให้มาเห็นมารู้วิธีการของพระซึ่งลักษณะในการปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานกินอย่างไรทำอย่างไรเพื่อจะให้พวกเราได้มีความรู้ความเข้าใจเป็นนิมิตเครื่องหมายเป็นที่ระลึกนึกไว้ในส่วนหนึ่ง การที่เราได้มีโอกาสได้มาร่วมทำความดีกันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลคำที่พุทธเจ้าท่านได้แสดงมงคล38ประการนั้นน่ะความจริงมงคลในที่นี้ไม่ใช่อยู่ที่สายสินคล้องคลอไม่ที่อยู่น้ำมนต์ลดลาดให้เราเย็น ท่านบอกว่ามงคลเนี่ยเป็นเนื้อมนต์ไม่ใช่น้ำมนต์ทีนี้บางคนก็พระมาทำบุญบ้านก็อยากจะได้เนื้อน้ำมนต์ทำไมท่านไม่ทำสายศีลไม่รดน้ำมนต์ขอน้ำมนต์ท่านหน่อยอยากจะได้น้ำมนต์ลดล้างความซวยความไม่ดีอะไรเรื่องของที่เราอยากจะสบายใจ ทำไมพระวัดสังฆทานจึงไม่ลดน้ำมนต์ที่จริงพระวัดสังฆทานเนี่ยเรียนลดน้ำมนต์ได้เคยลดมาแล้วเคยทดลองลดน้ำมนต์ให้ญาติโยมมาแล้วแต่มันไม่ได้ผลโยมไม่เกิดปัญญา ลดแล้วมันได้แต่ศรัทธาศรัทธาในที่นี้ก็คือศรัทธาที่เชื่อแบบหลงงมงายไม่ใช่ศรัทธาแบบมีปัญญาก็เลยเปลี่ยนจากการลดน้ำมนต์มาเป็นการเอาเนื้อมนต์เพราะเนื้อมนต์นี่ลดคนไหนคนนั้นเกิดหูตาสว่างจิตใจเยือกเย็นกลายเป็นคนรู้จักบาป
5: รู้จักบุญรู้จักคุณจักโทษแล้วก็รู้จักละบาปบำเพ็ญบุญเอากันง่ายว่าคนได้รดน้ำมนต์เนี่ยไม่เคยเลิกเมาเลยพระรดเจ็ดวัดก็ยังเมาอย่างเดิมกินเหล้าอย่างเดิมเล่นการพนันอย่างเดิมทะเลาะด่าว่ากันเหมือนเดิมทะเลาะกันในผัวในเมียมีปัญหากันทุกวันเพราะได้แต่น้ำมนต์ภายนอกเย็นตอนที่อยู่กับพระพอกลับมาบ้านแล้วก็ร้อนเหมือนเดิมเพราะใจมันร้อนลุ่มกลุ่มอยู่ในความโกรธความพยาบาทความอิจฉาริษยาความโลภหลงมันก็ครอบงำใจมาลดไม่ถึงใจเย็นแต่เพียงหัวพระเป่าก็ให้เย็นหัวลดก็ให้เย็นตัวแต่ใจยังร้อนอยู่ยังมาด่ากันทะเลาะกันชิงชังกันได้เช่นเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอาตมาจึงเห็นว่าครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาท่านสอนให้เป่าหูไม่ให้เป่าหัวให้รดให้เอาเนื้อหม่นรดไม่ให้เอาน้ำหม่นรดเพราะน้ำหม่นรดมันเกิดแต่ศรัทธาเป่าหัวนี่เกิดศรัทธางมงาย

เชื่อว่าหลวงพ่อโน้นครั้งหลวงพ่อนี้ครั้งแล้วก็มาตีมาฆ่ากันเจ็บตัวเจ็บใจแต่ถ้าลดด้วยเนื้อมนเป่าหูจะทำให้รู้ว่าความโกรธเป็นของไม่ดีความกันแกล้งอิจฉาริษยาเป็นของไม่ดีการเบียดเบียนเขาเราเป็นของไม่ดีจงทำใจให้ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีมาตามใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนื้อมนคืออะไรเนื้อมนคือทานการเสียสละเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสียสละให้แก่พ่อแม่สละให้เราได้เลี้ยงดูเรามาจนโตเราก็ต้องเกื้อกูลเสียสละให้แก่พ่อแม่บ้างเอาเวลาว่างๆที่เรามีประโยชน์เนี่ยจะไปเลี้ยงดูพ่อแม่เราบ้างเช่นกรุฑสงกรานต์อะไรหรือมีงานอะไรเนี่ยเราก็ไปดูแลพ่อแม่เราเกื้อกูลพ่อแม่เราให้พ่อแม่ได้เราได้รับความดีบ้างว่าลูกกตัญญูอันนี้เนื้อมนการให้ทานให้แก่พ่อแม่ก็ดีให้แก่สมณะพราหมณ์ก็ดีให้แก่เพื่อนบ้านที่ขัดสนยากจนอะไรก็สุดแต่ก็เป็นการสงเคราะห์ทำให้คนเราได้รับความสุขทางน้ำใจซึ่งกันและกันคนเราถ้าคิดจะให้ความสุขด้วยการเสียสละกันเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นค่าของน้ำใจที่ลืมกันไม่ลงเอาแค่ว่าวามาวันเนี้ยแม้มีคนตักข้าวให้เราทานอย่างเงี้ยเราลืมไม่ลงเลยแม้อุตส่าห์ตักข้าวให้เราทานอุตส่าห์ตักน้ำให้เราทานมันก็เป็นค่าน้ำใจที่ว่าเขาดีต่อเราเราก็ดีต่อเขาเพราะการเสียสละนี้จะเป็นการที่ไม่เห็นแก่ตัวก็เกิดความสบายอกสบายใจเป็นญาติเป็นมิตรสนิทกันขึ้นมาเขาเรียกว่าทำสงเคราะห์อันนี้เรียกว่าเนื้อมนด้วยการให้ทานรักษาศีลก็ด้วยการสำรวมวาจาของเราไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดทำให้คนอื่นต้องเสียหายทำลายชื่อเสียงหรือว่านินทาให้ร้ายคนอื่นนั้นสำรวมวาจาอันนี้ก็ถือว่าถ้าเราสำรวมอย่างนี้ได้เราเป็นปฏิบัติได้จิตใจของเราก็เยือกเย็นสงบก็เรียกว่าเป่าหูทำให้ฉลาดให้รู้ว่าบุญทำอย่างไรบาปทำอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็เกิดความเข้าใจในธรรมะคำสอนพระเจ้าว่าเออมันต้องแยกแยะกันแต่ไม่ใช่ว่าจะทำบุญจะเอาแต่น้ำมนต์อย่างเดียวเอาแต่เป่าหัวอย่างเดียวเอาแต่เครื่องรางมาแขวนคออย่างเดียวเราต้องแขวนใจเราด้วยใจเราต้องมีพระด้วยใจเราต้องมีธรรมะด้วยใจเราต้องมีพระอริยเจ้าด้วยอริยเจ้าแปลว่าอะไรอริยเจ้าแปลว่าใจเหนือบาปผู้บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญบุญไม่พยาบาทใครแล้วไม่อิจฉาริษยาใครแล้วไม่โลภมากแล้วอันนี้เรียกว่าใจในพระธรรมใจในพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นจะเอาไปไว้ที่ไหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องเอามาไว้ที่ใจเราแล้วเราจึงจะเรียกว่าเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีเป็นคนใจพระแล้วเมื่อใครจะมาด่ามาว่าเราก็มีแต่ความดีความดีก็เป็นเครื่องมันน้ำดับไฟเอาไฟมาจุดน้ำได้ไหมไม่ติดเอาไฟมาจุดน้ำไม่ติดเพราะอะไรเพราะความเย็นมันมากกว่าความร้อนมันไม่มีเชื้อไฟแต่ถ้าเอาไฟมาจุดน้ำมันมันติดทั้งที่มันเป็นน้ำแต่มันมีเชื้อไฟฉะนั้นใจคนที่ใจดีมีเนื้อมนมีธรรมะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนน้ำเป็นผู้ดับไฟพ่อก็ดีแม่ก็ดีผัวก็ดีเมียก็ดีถ้าใจอย่างนี้แล้วที่ไหนเราบ้านใดเมืองใดก็พบแต่ความสุขสงบเพราะมีเนื้อมนใจเย็นไม่ต้องไปลดที่กายน้ำมนต์เราอาบของเราเองได้หลวงพ่อพรมให้นิดเดียวเราอาบทั้งองค์เลยเราอาบเป็นทั้งถังเลยเราเย็นกว่าหลวงพ่อเอาน้ำมาเป่าหัวเอาน้ำลายมาเป่าหัวแล้วโอ้
เราก็เป่าหูฟังธรรมะที่ท่านสอนที่พระพุทธเจ้าสอนที่พระท่านสอนเราเข้าใจแล้วว่าดีชั่วอยู่ที่ใจเราคนทำกรรมดีให้ผลดีในชาตินี้ไม่ทุกข์ใจคนทำกรรมชั่วให้ผลในชาตินี้ทุกข์ใจด่าเขาว่าเขานินทาเขาให้ร้ายเขาช่อโกงเขาลักเขามาอะไรอย่างเงี้ยมันทุกข์ที่ใจเรารู้แล้วว่าทำความชั่วมันทุกข์ที่ใจอันนี้จริงว่ารู้ด้วยปัญญาแล้วคือเข้าใจแล้วว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรไม่ต้องใครมาเป่าแล้วเราเข้าใจแล้วคนนี้ เขาเรียกว่าเป่าหูทำให้เกิดปัญญาที่ว่าท่านพระเทศน์เนี่ยเขาเรียกว่าเป่าหูทีนี้คนเรามาหลงพระศาสนาหลงไม่ได้ค้นคว้าให้ลึกซึ้งเข้าไปในพระธรรมก็เลยทำบุญกันแต่เพียงว่าเอาเป็นพิธีไปเท่านั้นเองเป็นเพียงเปลือกของบุญเท่านั้นเองไม่ได้เข้าถึงแก่นบุญได้เลยทำบุญเราจะต้องละความโกรธได้ทำความดีใจได้ละความโลภได้ไม่คิดจะไปรบโมโทสันเบียดเบียนของใครไม่ชอบโกงใครแล้วเป็นคนซื่อตรงไม่หลงผิดแล้วเป็นผู้เห็นว่าพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนทุกเราเนี่ยให้ถูกต้องแล้วที่เราปฏิบัติตามตั้งแต่ความเห็นถูกต้องอันนี้แหละมงคลท่านบอกว่าเราได้มีพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมเจ้าระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ต้องเข้าถึงคุณนะเรากราบเฉยๆนี่ไม่เข้าถึงคุณนะโยมเราฟังธรรมแล้วไม่ได้พิจารณาธรรมก็ไม่เข้าถึงคุณพระธรรมเรากราบพระพุทธเจ้าจะไปกราบหลวงพ่อองค์ใดก็สุดแล้วแต่ที่เป็นรูปใหญ่รูปเล็กที่ว่าศักดิ์สิทธิ์แต่เราไม่ระลึกถึงคุณท่านไม่ระลึกถึงคุณว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอะไรมีกรุณาช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรมีพระกรุณามีพระปัญญาพระองค์มีปัญญาเลิศประเสริฐที่รู้จักรู้แจ้งเห็นอริยสัจธรรมดับทุกข์ได้ 84,000 พระธรรมพระขันธ์เนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมกุศลที่ทำลายอกุศลคือทำลายบาปทั้งปวงไปได้โดยที่ธรรมะพระพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งเหลือเกินเราก็เข้าถึงพระธรรมการฟังธรรมพิจารณาธรรมในขันธ์5ว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายรูปขันธ์5เนี่ยมันมีทรุดโทรมอยู่ตลอดเวลามีเจ็บมีปวดมีเมื่อยมีหิวมีกระหายมีร้อนธรรมะคำสอนพระเจ้าสอนให้พิจารณาธรรมอันนี้เพื่อจะได้ไม่หลงไอ้ที่ว่าหลงนั่นคือหลงขันธ์5หลงว่าเราไม่แก่หลงว่าเราไม่เจ็บหลงว่าเราไม่ตายเราก็ยิงในตัวเองว่าเราอายุโตแล้วอาบน้ำร้อนมาก่อนใครจะมาสอนกูก็รู้ไอ้ลูกหลานเกิดที่หลังมันก็เกิดมีความถือตัวความยึดมั่นในตัวสำคัญตัวเองผิดก็เลยเรียกว่าคนหลงในขันธ์5ไม่ใช่หลงที่ไหนโยมไม่ใช่หลงลู่หลงทางไม่ใช่หลงไม่ไปวัดหลงไม่รู้จักความจริงคือขันธ์5ของตัวเองนี่เองทั้งที่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาผมก็งอกได้ฟันก็หักได้หนังก็เหี่ยวได้เป็นโรคได้สารพัดคนเราเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้งโรคปอดโรคตับเป็นทั้งหูทั้งตาทุกคนเราไม่มีใครแข็งแรงกว่าโรคเป็นเชื้อเป็นที่อยู่ของโรคทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราเก่งแต่คนเราต้องนึกว่าฉันเก่งฉันรู้ฉันเข้าใจอันนั้นคือเรียกว่ามันหลงแต่ที่จริงเราขันธ์5คนเราเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ย่อๆให้ฟังว่าการที่ฟังพระธรรมนั้นหมายถึงเข้าถึงธรรมะข้อนี้เข้าใจลึกซึ้งในธรรมคำสอนพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังเฉยๆไม่ใช่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังหูขวาทะลุหูซ้ายได้ยินทางโน้นทะลุทางนี้การกราบพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันกราบเข้าถึงพระพุทธเจ้าเลยเข้าถึงที่ใจเย็นใจเย็นใจดีใจผ่องใสเบิกบาน

เมื่อกี้นี่โกรธลูกโกรธหลานมาเต็มหัวใจพอมากราบพระแล้วใจดีสละความโกรธนั้นได้หมดไปความห่วงใยอะไรอวรเป็นทุกข์ระทมการงานหน้าที่อะไรเนี่ยมันขัดข้องมีหนี้มีสินอะไรนั่นก็พอกราบพระได้ใจหลุดไปเลยสบายครั้งหนึ่งพอรู้ว่าพุทธเจ้าในท่านมีมากกว่าเราแต่พระองค์มีบ้านมีเรือนมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์เข้าใจธรรมะพระองค์ปลงตกละวางได้จึงไม่มีทุกข์ในใจพระองค์พระองค์เหลือแต่เมตตาที่สงสารพวกเราว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้มานี้พวกเราจะไม่รู้เลยว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรจะไม่มีวัดไม่มีวาไม่มีศาสนาที่จะทำบุญกุศลกันได้เลยเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันเป็นธรรมดาจะไม่มีศาสนาให้เป็นที่พึ่งทางใจจะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมเจ้าจะไม่มีพระสงฆ์เจ้าแต่ด้วยสิ่งอันนี้ที่พุทธเจ้ามีมหากรุณาเนี่ยมีความเอ็นดูพวกเรามีความเมตตาพวกเราใหญ่หลวงและพระองค์มีปัญญาอันเลิศประเสริฐที่ค้นคว้าสัจธรรมมาได้โดยอุตสาหะบำเพ็ญถึง6ปีเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็นำธรรมสั่งสอนเนี่ยธรรมะเนี่ยมาสั่งสอนให้พวกเราได้รู้จักบาปบุญคุณโทษอันนี้ คุณอย่างไรโทษอย่างไรคนอกตัญญูยกง่ายๆคนอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่นั้นคือโทษคนด่าพ่อด่าแม่เถียงพ่อเถียงแม่ทะเลาะกับพี่กับน้องเลยเนี่ยเขาเรียกนั้นถือคุณนั่นก็ถือโทษถือไม่ตนเองเขาไม่ให้โทษแต่ตัวเองก็รับเอามาแล้วการด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่เนรคุณผู้มีพระคุณนะถือเราไม่ต้องการโทษแต่โทษก็ได้กับเราคือเขาไม่ให้โทษเราเลยเขาไม่แช่งเราเลยพ่อแม่ไม่แช่งให้เราวิบัติเลยทั้งที่พยายามให้ศีลให้พรให้เราร่ำรวยเจริญจริงๆแต่เราก็ได้โทษแล้วเพราะกายวาจาใจเราไม่รู้จักคุณแต่ถ้าเราเป็นคนรู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่เคารพรักพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่จะด่าจะว่ายังไงก็ถือว่าเราท่านอุ้มท้องเรามาเลี้ยงดูเรามาโตแล้วเขาจะต้องพยายามตอบแทนบุญคุณให้ท่านเป็นคนดีให้ได้หรือให้ท่านเป็นคนใจดีให้ได้หรือว่าให้ท่านสบายใจให้ได้ให้ท่านมีความสุขกับเราให้ได้จะเป็นความระลึกถึงแต่ความดีของพ่อแม่กว่าไม่มองพ่อแม่ในทางที่เสียถือว่าตัวเองได้ร่างกายมานี้มันยากแสนยากของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาก็เลยระลึกถึงแต่คุณถือพ่อแม่จะให้โทษอย่างไรกายจะให้โทษไงมันก็มีแต่คุณนี่จึงว่าบาปบุญคุณโทษที่พระพุทธคุณเป็นอย่างนี้พระธรรมคุณเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ก็คุณเป็นอย่างนี้คุณคือการทำความดีจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายจากการถือศีลฟังธรรมแล้วจะได้รับความสุขความสบายก็เรียกว่ารู้คุณคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้ามีคุณยังไงพระสงฆ์พระเจ้าเป็นผู้รวบรวมธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยส่งไว้ต้อง 2,000 กว่าปีแล้วได้สืบทอดบวชเรียนเฝ้าดูแลรักษาพระศาสนาและประพฤติปฏิบัติส่งพระศาสนามาถึง 2,000 กว่าปีพระสงฆ์จึงมีคุณกับเราเหมือนกับพี่เราพ่อแม่ตายไปแล้วพี่เรายังดูแลสมบัติเอาไว้ให้เราถือพ่อแม่จะตายไปแล้วยังดูแลสมบัติอันนี้พอเราโตแล้วกลับมาแบ่งให้แก่พวกเราเราจึงระลึกถึงคุณของพี่เราในพี่ของเราเนี่ยลืมไม่ลงถือพ่อแม่ตายแล้วก็ยังรักเราห่วงเราอยากเอาสมบัติมาแบ่งให้เราเนี่ยพระสงฆ์ก็เหมือนกับพี่เราที่ยังเหลือเอาสมบัติจากพ่อมาแบ่งให้เราฉะนั้นจึงมีคุณกับเราอย่างนั้นถึงเราจึงจะดูถูกพระสงฆ์ไม่ได้ถ้าดูถูกพระสงฆ์ก็เท่ากับเราไม่รู้จักคุณค่าของความดีที่เขาท่านเก็บทรัพย์สมบัติอันมหาศาลอันล้ำลึกล้ำเลิศนี้มาให้เราแม้เราดูถูกพี่ของเราว่าเนี่ยเก็บสมบัติเอามาให้เราเนี่ยทั้งที่เราก็ได้รับสมบัติอย่างสมบูรณ์เพราะพี่เราเก็บไปให้ถ้าพี่เราไม่ซื้อสักหน่อยเดียวก็ไม่เอามาให้จังเนี่ย

เราก็ไม่ได้รับอะไรเลยสมบัติสักชิ้นหนึ่งเราก็จะไม่ได้อันนี้ที่เราทำบุญเราต้องการคุณไหว้พระพุทธเจ้าอย่าไปไหว้รูปปฏิมากรระลึกถึงความดีของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีรักไม่มีชังใครไม่มีอคติต่อใครเราก็ระลึกถึงว่าคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราระลึกอยู่บ่อยๆแล้วใจของเราเนี่ยจะดีจะพ้นเวรพ้นกรรมพ้นภัยพิบัติพ้นพิบัติได้ไงพ้นเคราะห์พ้นกรรมเพราะว่านึกถึงพระพุทธเจ้าในใจของเราเนี่ยคุ้มครองมีแต่ความดีใจพอนึกถึงพระธรรมมาเจ้าคุ้มครองแล้วได้อะไรเพราะเรานึกแต่เรื่องดีๆไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่โกรธไม่พยาบาทอาฆาตกายก็เท่ากับเราชนะกรรมเท่ากับชดใช้กรรมหรือพ้นกรรมไปเมื่อจิตใจของเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีมากขึ้นเท่าไรเราก็ยิ่งประเสริฐเจริญมากเท่านั้นจึงว่าอันนี้เป็นเครื่องคุ้มครองพระคล้องใจหญิงไม่ออกปันไม่เข้าไม่ใช่อยู่ที่พระคล้องคอนะต้องมีคุณจึงจะขลังขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคุณแล้วเนี่ยเอาพระมาคล้องคออย่างเดียวแต่ใจของเราเนี่ยไม่มีศีลธรรมเลยไม่มีความเมตตาต่อใครเลยพระก็ไม่อยู่กับเราแต่ถ้าเรามีคุณธรรมมีเมตตามีจิตใจอบอ้อมอารีมีคุณธรรมนี่พระก็อยู่ที่ใจเราจึงว่าเป็นมงคลมงคลนี่เป็นเนื้อมนเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นมงคลเลี้ยงดูลูกเมียไม่ให้เดือดร้อนก็เป็นมงคลไม่ทำงานให้ข้างค้างทำงานให้สำเร็จก็เป็นมงคลแล้วก็เป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาก็เป็นมงคลไม่เล่นการพนันก็เป็นมงคลเป็นผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมความดีก็เป็นมงคลฟังธรรมก็เป็นมงคลรักษาศีลก็เป็นมงคลให้ทานสวดมนต์ภาวนาหวังพระนิพพานนี่เป็นมงคลทั้งหมดไม่คบคนชั่วเป็นมิตรคบแต่คนดีก็เป็นมงคลแต่ถ้าไม่คบคนดีคบคนชั่วคบคนกินเหล้าเมายาคนเล่นการพนันก็เรียกว่ามันไม่เป็นมงคลก็เรียกว่ามีโทษไม่มีคุณด่าพ่อด่าแม่เป็นคนไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีโทษไม่มีคุณคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นฝ่ายขาวฝ่ายดีเราจะต้องทำความดีนั้นจึงจะเรียกว่ามีคุณต่อเราคนไม่รู้จักคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้จักบาปจักบุญไม่เชื่อเวรเชื่อกรรมพวกนี้เป็นโทษไม่เป็นมงคลถือว่าไม่มีเนื้อมนคนเราถ้ามีเนื้อมนแล้วมนอันนี้จะเป็นที่พึ่งของเราเรียกว่ามนขลังถ้าเราถือของเราได้เราก็จะได้ความเจริญในพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าเรามาทำบุญกันเนี่ยโยมเราก็ต้องพยายามเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงด้านประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจนะว่าพระพุทธศาสนาได้มีไว้เพื่ออะไรเราก็จะนึกว่าเราไปวัดแล้วเราก็ได้บุญนึกว่าเราใส่บาตรแล้วเราก็ได้บุญแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้รู้จักถึงคุณธรรมทำแล้วใจเราดีไหมกลับมาบ้านแล้วเราไม่ทะเลาะกันเลยเราไม่ด่ากันเลยเราใจดีตลอดวันนั่นแหละบุญทำบุญมาถึงบ้านเลยฟังธรรมก็รู้จักโทษของการที่ทำใจไม่ดีฟังธรรมเข้าใจในธรรมะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ทำให้ตนเองเป็นคนไม่หลงทำให้มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจในพุทธศาสนาลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเก่าทำบุญเห็นคุณในบุญในการกระทำของตัวเองอันนี้เนี่ยเป่าหูเลยโยมเป่าหูลดน้ำมนต์ละลดด้วยเนื้อมนต์แล้วใจจะเย็นเองถ้าใจไม่เย็นก็หัดภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนึกดูลมหายใจที่สองช่องจมูกของเราเวลาเราภาวนาเราก็หัดทำใจของเราให้เป็นพระทำใจของเราให้สงบ
ความสงบนี่เป็นยอดบุญเวลาเรานอนก็ดีเรานั่งก็ดีเราก็หัดภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนึกดูลมหายใจที่สองช่องจมูกของเรานึกบ่อยๆแล้วใจเราจะดีขึ้นเรื่องคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้กลุ้มร้อนเรื่องต่างๆฟุ้งซ่านใจคอไม่ปกติเราก็พยายามตั้งสติระลึกตัวเองว่าให้เห็นตัวเองนั่งอย่างไรนอนอย่างไรหายใจอย่างไรยึดพุทโธไว้เป็นหลักอันนี้เนี่ยธรรมคุณน่ะธรรมคุณสังฆคุณจะอยู่ที่เราภาวนานี่ถ้าเราทำอย่างนี้นะจิตใจของเราเนี่ยก็จะสว่างใจของเราก็จะผ่องใสเบิกบานเหมือนพระจันทร์ที่ไม่มีเมฆบังคนเราที่มีความทุกข์ใจเนี่ยมีความวุ่นวายใจเพราะขาดหลักภาวนาขาดหลักศีลสมาธิใจจึงวุ่นวายหาความดับทุกข์ไม่ได้หาความสงบไม่ได้ก็เลยไม่ทุกคนเดียวในใจฉะนั้นเราจึงต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาภาวนาไว้เป็นหลักที่เราไปการฝึกตัวเองฝึกให้รู้จักความสงบเพราะเรามันไม่สงบอยู่แล้วปกติเรากินไม่สงบนั่งไม่สงบนอนไม่สงบมันวุ่นวายใจเราก็ต้องมาหัดให้มันสงบไม่สงบมันเป็นอกุศลเป็นบาปสะเทือนใจเล่าร้อนใจแล้วมาหัดกุศลทำใจให้เย็นไม่สะเทือนใจด้วยการควบคุมอารมณ์เห็นพุทโธว่าเราไปบ่อยเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินคิดนึกอะไรก็ภาวนาพุทโธไว้เป็นอารมณ์ใจของเราก็จะมีพุทธคุณธรรมคุณเรียกมีเนื้อมนในใจเรานี่ก็เลยมงคลเกิดขึ้นที่ตัวเราเมื่อใจเราดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตามมาดีเองโยมไม่ต้องไปแสวงหาหลวงพ่อที่ไหนเลยหลวงพ่อพุทธธรรมสังฆะนี่อยู่ที่ใจโยมศักดิ์สิทธิ์ประเสริฐที่สุดในโลกนี้สมัยก่อนพระพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็สอนธรรมสอนให้เข้าถึงธรรมพอปัญจวัคคีย์ฟังธรรมะเข้าใจในธรรมจักรู้ว่ากายาวานาหนึ่งคืบกว้างกรรมาสัญญาใจของธรรมอย่างไรพิจารณาอย่างไรพิจารณาจนแยกธาตุออกไปได้หมดจนเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตเส้นผมของเราเนี่ยเกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมปัญจวัคคีย์เข้าใจธรรมะอันนี้ก็รู้จักความเกิดความดับของรูปนามละสังขารได้พิจารณาปรงตกเข้าถึงธรรมะอันนี้แหละที่ปัญจวัคคีย์ได้เป็นผู้ต้นของสาวกที่ฟังธรรมพุทธเจ้าเข้าใจในพระพุทธศาสนาเข้าถึงพระธรรมอย่างนี้อุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนอนาบินทกะเศรษฐีนางวิสาขาถึงวันพระแล้วจะต้องไปถืออุโบสถนั่งสมาธิฟังธรรมให้เข้าใจในขันธ์ห้าขันธ์ห้าเปลี่ยนแปลงไปอนิจจังทุกขังอนัตตาพยายามย้ำแล้วย้ำอีกจนทำจิตนั้นให้ว่างนี่พระโสดาบันเข้าถึงพระศาสนาพุทธโสดาบันนางวิสาขาอนาบินทกะเศรษฐีทำบุญแล้วไม่จนยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งได้รับความสุขเพราะทำแล้วมันไม่สิ้นเปลืองอะไรทำแล้วไม่ได้เอาไปให้ใครเลยมันอยู่ในตัวเองทั้งหมดทำแล้วจิตใจผ่องใสเบิกบานมันมีค่ากว่าเงินทองเป็นหมื่นเป็นล้านอีกเพราะคนมีเงินแต่ใจดีไม่ได้ยังมีใจโลภมีใจโกรธใจหลงอิจฉาริษยาเค้นฆ่ากันเนี่ยมันดีไม่ได้แต่เราไม่มีเงินมากแต่ใจของเราดีมีเมตตาไม่เบียดเบียนใครมีความสุขสงบในครอบครัวเราในตัวเราอันนี้ถือว่ามันมีค่ามากกว่าเงินทองจึงว่าบุญทำให้ผลในชาตินี้เลยทำให้เห็นผลในชาตินี้ที่เราทำแล้วเราเสด็จความสบายใจเกิดความสุขใจเกิดความเย็นใจที่เราทำมากเท่าไรก็ยิ่งได้มากเท่านั้นถ้าไม่ทำเราก็ไม่ได้คนไม่ทำความดีจะได้ความสบายใจไหมไม่ได้เลยจะกล่าววาจาก็ไปกล่าวผิดๆชอบด่าคนโน้นว่าคนนี้พูดให้ร้ายคนโน้นคนนี้เพราะเราไม่มีบุญ
เราไปกล่าววาจาผิดหมดเลยแต่พอเรามาทำบุญกุศลกล่าววาจาถูกหมดมันพูดด้วยเมตตาคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งคนเพื่อนทุกข์ด้วยกันจะไม่กล่าววาจาหยาบคายจะไม่กล่าววาจาส่อเสียดจะมีแต่เมตตาที่จะให้คนอื่นได้ดับทุกข์พ้นทุกข์ด้วยกันทีนี้การที่เข้าถึงพระธรรมเข้าถึงอย่างนี้นี่เรียกว่าเนื้อมนนะวันนี้อาตมาไม่มีน้ำมนต์ลดให้โยมถึงจะร้อนภายนอกก็โยมก็ทำใจให้เย็นก็แล้วกันนะไอ้ร้อนกายน่ะไม่ร้อนเท่ากับร้อนใจหรอกโยมคนร้อนใจเป็นไงโยมคนร้อนใจอยู่ไม่ได้ต้องไปโดดน้ำตายเห็นไหมมันร้อนใจไม่ใช่ร้อนกายคนร้อนกายยังไงก็ไม่โดดน้ำตายไม่ตีกันไม่ฆ่ากันไม่ฆ่าตัวตายแต่ไอ้ร้อนใจที่มันต้องไปโดดน้ำตายต้องไปฆ่าตัวตายดังนั้นเราทำใจให้เย็นทำใจให้ดีนั่นเรียกว่าเป็นกุศลที่เข้าถึงใจเราดังนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องมองคุณโยมต้องมองด้วยปัญญาเราไม่ใช่ทำบุญเกิดศรัทธาอย่างเดียวแล้วก็ทำเท่าไรก็จะทำใครมาบอกอู้อยากจะทำอยากจะไปสวรรค์แต่ไม่เคยเกิดปัญญาเลยอยากจะสร้างโบสถ์สร้างศาลานึกว่าฉันตายแล้วฉันจะได้บุญนี้ไปสวรรค์มันทำด้วยศรัทธาอย่างเดียวโยมกลับมาบ้านก็ยังด่ากันทะเลาะกันโลภโกรธหลงไม่เคยเลิกเหมาสักทีสร้างโบสถ์เจ็ดหลังนึงเลยยังไม่เลิกเหมาเลยโยมเพราะมันไม่มีปัญญาอย่างเล่นกันทะเลาะกันแต่ทำด้วยปัญญาเนี่ยมีศรัทธาทำสี่ส่วนทำส่วนเดียวไม่ทำหมดไม่ได้ทำบุญหวังจะทำแต่เงินเดียวต้องทำด้วยศรัทธาแล้วทำด้วยศรัทธาอย่างเดียวก็บอกต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรฉันจะสร้างสะพานให้คนเดินเนี่ยมีคนเดินไหมไม่มีคนเดินไม่สร้างโอ้สะพานนี่มีคนเดินวันยังค่ำเลยสร้างด้วยปัญญาเพื่อต้องการสงเคราะห์ให้คนเดินสมมติสร้างโบสถ์หลังเนี่ยมีคนบวชไหมไม่มีใครบวชเลยจะไปสร้างแต่สร้างโบสถ์เหล่านี้มีประโยชน์เหลือเกินมีพระมาบวชมาใช้โบสถ์นี้มากมายคุ้มค่าเงินเราเป็นล้านๆต้องสร้างเพราะโบสถ์นี้มีประโยชน์มากศาลาหลังนี้สร้างแล้วจะมีคนทำบุญไหมโอ้ยมีคนมาทำมากมายคนสร้างแต่ศาลาหลังนี้ทำไปแล้วเขียนชื่อเราเป็นอนุสรณ์ของเราไม่มีคนทำบุญเลยอย่าไปทำบุญด้วยศรัทธาไม่จำต้องใช้ปัญญาถ้าทำด้วยศรัทธาแล้วเสียของเสียเงินเสียทองฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้ศรัทธาอย่างเดียวนะท่านสอนให้พวกเราเนี่ยมีปัญญาพิจารณาว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำแล้วดับทุกข์ได้ไหมไปวัดเนี่ยไปถือศีลฟังธรรมกลับมาบ้านแล้วใจเย็นไหมละความโลภความโกรธเราไม่ทะเลาะกันเหมือนเดิมไหมเออใช่ไปวัดแล้วกลับมาตั้งตัวได้ดีคนที่เคยกินเหล้าเล่นการพนันคนที่เคยทำบาปหยาบช้าไม่ทำกลัวบาปเห็นโทษของการทำบาปรู้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นควรไปวัดควรไปทำบุญบ่อยๆควรไปศึกษาธรรมะกลับมาแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ทำด้วยปัญญานะโยมไม่ใช่ทำบุญด้วยศรัทธาแล้วก็งมงายเชื่อยึดติดกันโดยผิดๆตลอดมาเลยอาตมาก็เป็นลูกชาวบ้านมาก่อนก็เคยอยู่ในประเพณีของการกระทำบุญแบบทั่วไปมาเหมือนกันพอมารู้เรื่องประพฤติปฏิบัติก็เลยแยกแยะอย่างไรที่มันยาวเกินไปก็ตัดน้ำมันออกไปซะไม่ควรจะเอามาให้มันยืดเยื้อเสียเวลาเปล่าๆเหมือนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องสวดมนต์ให้มากๆเราก็ต้องสวดกันจริงๆจังๆเลยวันที่สุดและไม่เคยทำสมาธิเลยก็ใจก็ไม่เคยสงบมันจะสวดมนต์อย่างเดียวตอนหลังก็อาจารย์มาสอนเราก็รู้แล้วว่าเราสวดมนต์มาพอแล้วอาจารย์มาสอนบอกมาอยู่คนเดียวในประชาเนี่ยไม่ต้องสวดมนต์เลยเหรอเอ๊ะยังไงไม่สวดมนต์เลยไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องไหว้พระไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดกินอาหารก็ให้พิจารณาอย่างเดียวเดินก็ให้พิจารณาอย่างเดียวนั่งก็ให้พิจารณาอย่างเดียวนอนก็พิจารณาอย่างเดียวเอ๊ะมันจะได้บุญตรงไหนให้พอ

นาตลอดวันตลอดคืนไม่ให้สวดมนต์เลยไม่กราบพระไหว้พระในห้องเราก็ไม่ให้มีพระพุทธรูปไม่มีหนังสืออ่านไม่เขียนหนังสือไม่อ่านหนังสือและไม่ให้หลับกลางวันแต่การที่ท่านบอกนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือผิดที่จะรู้ว่ามันถูกมันผิดเราก็ต้องไปทำสมาธิพอเราไปทำขึ้นทำขึ้น7วันไปแล้วเริ่มแหละเริ่มเข้าใจโอ้พอ15วันไปพอครึ่งเดือนเริ่มรู้แล้วอ๋อบุญอยู่ที่ใจสงบนี่เองโอ้เราทำบุญมายี่มาตั้งนานในเราไม่เคยสงบใจบุญอยู่ที่ใจสงบมอบุญอยู่ในหัวใจนี่หรือถ้าใจของเราไม่รับความสงบเราก็ไม่เห็นบุญโอ้บุญอยู่ที่การปฏิบัติบูชาอ๋อที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเธอจะบูชาเราด้วยดอกไม้ของหอมทั้งร้อยเล่มเคียนก็ไม่เท่ากับการปฏิบัติภาวนาปฏิบัติภาวนานี่คือการบูชาพระพุทธเจ้าการเอาดอกไม้ของหอมมาบูชาอย่างเดียวนั้นไม่ถึงธรรมะของพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าโอ้การปฏิบัติธรรมะนี่เป็นยอดบุญแต่เราก็ต้องทำทุกอย่างการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพอเราฝึกอย่างนี้จึงได้รู้ว่าบุญอยู่ตรงที่ใจสงบนี่เองพอเราไม่ไปสวดไม่ไปท่องไปว่ามันก็เลยรู้เรื่องของใจตัวเองอาจารย์เขาตัดรัดให้เราหมดให้เหลือแต่ทำใจอย่างเดียวจากการเข้าถึงพระพุทธศาสนาก็เข้าถึงอย่างนี้ก็ได้แต่อย่างญาติโยมก็ที่อาตมาได้เล่าวันนี้ก็เพื่อต้องการให้เห็นว่าเราจะทำบุญเข้าถึงยอดบุญยอดกุศลเราก็ต้องศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยไม่ใช่ตักบาตรแล้วรีบกลับวัดกลับบ้านไปวัดแล้วรีบกลับต้องไปนั่งสมาธิก่อนไปสวดมนต์ภาวนาทำใจให้มันเลิกคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนก่อนทำใจให้ว่างให้ใจสบายแล้วค่อยกลับบ้านแล้วก็ถือว่ากลับบ้านไปนี่เราจะไม่ไปทะเลาะกับใครจะไม่ไปจู้จี้ขี้บ่นอะไรเว้นสักวันหนึ่งให้ใจดีสักวันหนึ่งพอเราเข้าวัดอย่างนั้นคนเราก็เห็นคุณของวัดโอ้ไปวัดเลยใจดีไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมแล้วกลับมาแม่พ่อนี่เปลี่ยนใจได้ดีหมดลูกหลานก็สบายใจพ่อก็ใจดีแม่ก็ใจดีลูกหลานก็พอใจดีเพราะบุญทำให้คนใจดีบุญทำให้ใจสงบกุศลทำให้ใจฉลาดเกิดกุศโลบายที่จะนำชีวิตตัวเองให้ถูกต้องขึ้นมาได้เขาเรียกว่ากุศลกุศลไม่ใช่คนโง่คนทำบุญกุศลนี่เป็นคนฉลาดคนโกรธนี่คนโง่คนอิจฉาริษยาเขาคนโง่เพราะอะไรเพราะไม่มีทางดับทุกข์แต่นี้ถ้าเรายังทำใจไม่ได้เราก็ฝึกไปก่อนฝึกหัดพุทโธไปก่อนวันละเล็กวันละน้อยทำเรื่อยๆไปนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธคือเรามันมีลมหายใจอยู่แล้วปกติคนเรามีลมหายใจแล้วนอนก็มีลมหายใจแต่เราลืมนึกเท่านั้นเองแต่เพียงเรามานึกว่าอ๋อลมหายใจเราหายใจอย่างใดหนอลองพิจารณาหน่อยอ๋อหายใจเข้ายาวบ้างเข้าสั้นบ้างออกยาวออกสั้นบ้างพิจารณาสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวก็หลับสบายข้าหลังเคยทำอย่างนี้แล้วสบายใจตัดกังวลได้หมดพอจับลมได้5วันละ5นาที5นาทีเนี่ยเรื่องร้ายๆจะหายหมดเรื่องถูกคนโน้นเบียดเบียนเราคนนี้เบียดเบียนเราหรือเราจะคิดเบียดเบียนใครมันก็เริ่มหายละลายไปเหลือแต่พุทโธใจเราก็ดีได้ในชาตินี้เลยไปสวรรค์ยังไม่ตายเลยเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะใจดีเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายเข้าถึงสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะใจมีพุทธะใจมีความดีทำบุญได้บุญในชาตินี้เห็นสวรรค์ในชาตินี้นรกไม่ไปแล้วเพราะนรกเนี่ยใจไม่สงบโกรธเขาเกลียดเขาอิจฉาริษยาเขาคิดจะโกงเอาของเขามาเป็นของตัวหาอุบายต่างๆใจไม่บริสุทธิ์ใจเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาไอ้นั่นใจไม่ดีเราไม่เอาภาวนาแล้วนรกพวกนั้นไม่

ไม่เกิดขึ้นในใจเราพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมโยมข้างหลังเข้าใจไหมเข้าใจทุกคนไหมโยมนะพอเข้าใจทุกคนนะเดี๋ยวจะมาพูดคนเดียวว่ารู้คนเดียวตายเลยโยมบอกพระเทศอะไรก็ไม่รู้แหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยกันนี้ก็เทศไม่เอากันเทศเลยนะโยมนะเทศจะไม่เอากันเทศแต่ต้องการให้โยมได้เนื้อมนได้เนื้อธรรมธรรมะไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์โยมธรรมะอยู่ที่การปฏิบัติดีไม่

ธรรมะไม่ได้อยู่ที่คำพีโยมธรรมะอยู่ที่การปฏิบัติดีไม่ได้ไปอยู่ที่ตู้วัดโน้นธรรมะอยู่ที่กายวาจาใจนี่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยตู้เคลื่อนที่พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ก็คือใครมีตัวมีใจนั่นแหละคือตู้พระไตรปิฎกแต่เพียงให้กฎบุคคลนั้นได้เข้าไปถึงศีลสมาธิแล้วก็เปิดตู้อ่านได้อ่านตู้ไหนอ่านตู้ใจใจของเราเนี่ยมีศีลมีสมาธิมีบุญมีบาปมีขันธ์ 5มีมรรคองค์ 8มีโพชฌงค์ 7มีปฏิจจสมุปบาทธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่คนเราแล้วตัวเราเนี่ยเป็นตู้พระไตรปิฎกแต่คนเปิดไม่ออกเองเพราะไม่มีพุทโธเปิดไม่ออกเปิดอ่านตู้นี้ไม่ออกก็เลยคิดว่าพระธรรมนึกถึงพระธรรมจะต้องไปเปิดที่วัดผลที่สุดที่วัดก็ไม่ใช่นั่นเป็นคำสมมุติที่พุทธเจ้าท่านเอาออกกลั่นออกมาจากประตูพระไตรปิฎกในตัวท่านพระพุทธเจ้าท่านเอาพระไตรปิฎกออกจากใจท่านแล้วก็ไปพวกลูกศิษย์ก็ไปเขียนใส่ตู้ไว้แต่ที่จริงธรรมะนั่นคือตัวเรากายวาจาใจการทั้งสองขันธ์ 5นี่คือพระไตรปิฎกนี่ตู้พระธรรมนะโยมนะเข้าใจใช่ไหมอย่าไปนึกว่าตู้พระธรรมอยู่ที่วัดนั้นหลงนะหลงใบลานจะไปนึกว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ที่รูปปั้นอย่าไปนึกกันพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไม่โกรธใครไม่โกรธไม่อิจฉาใครเมตตานั้นพระพุทธเจ้าเกิดแล้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธเจ้านี่คือผู้รู้ใครรู้ล่ะใครรู้ขันธ์ 5เป็นทุกข์คนนั้นมีพุทธเจ้าใครรู้ว่าขันธ์ 5เปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนคนนั้นมีพุทธเจ้าใครทำพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นั่นคือพุทธเจ้าไม่ต้องไหว้ให้นึกมากๆนึกมากๆเราจะได้บุญมากมันเข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องไปกราบเลยเคารพอยู่ในใจไม่ต้องไปเปิดตู้อ่านเลยอ่านใจตัวเองว่าวันหนึ่งโกรธกี่ครั้งโลภกี่ครั้งหลงกี่ครั้งดีชั่วอยู่ที่ใจนี่เปิดใจตัวเองอ่านใจตัวเองให้ออกตนเองมีคุณหรือมีโทษตนเองรู้จักบุญบาปหรือไม่ตนเองเคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือไม่เป็นคนอย่างไรเปิดหัวใจตัวเองอ่านนั่นจะเรียกว่าเปิดพระไตรปิฎกตู้นี้พระอริยเจ้าคือใครพระสงฆ์เจ้าคือใครไม่ใช่พระที่วัดพระที่วัดนั้นเป็นพระสมมุติพระพุทธเจ้าสมมุติพระธรรมสมมุติพระสงฆ์สมมุติพระต้องทำที่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกทำไงจะเห็นถูกเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานมีจริงเห็นว่าคนเราได้ทำดีต้องได้ดีทำชั่วเห็นชั่วในใจทันทีเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นน่ะที่จะเป็นที่พึ่งเราได้เราไม่นับถือสิ่งอื่นไม่ไปกราบไหว้ผีสางนางไม้ไม่ได้เป็นคนเจ้าคนทรงไม่ไปบนบานศาลกล่าวไม่เป็นเจ้าพ่อโนนเจ้าพ่อนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอแล้วเป็นที่พึ่งของเรานั้นเห็นถูกนั่นคือพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ยังไปนั่งเข้าเจ้าเข้าทรงไปไหว้เจ้าไหว้ทรงพระสงฆ์นั้นก็ไม่ใช่พระสงฆ์นั้นหมายถึงว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในศาสนาอื่นไม่ยึดถือคำผิดไปเชื่อตีเชื่อสางเพื่ออะไรแบบงมงายพระสงฆ์ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงคือตรงที่ใจเข้าถึงศีลสมาธินะละสกายทิฏฐิได้คือหมายถึงว่าท่านพิจารณาแล้วว่าคนเราเนี่ยเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตายไปก็ต้องเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่มีตัวใครพระสงฆ์เห็นอย่างนั้นไม่หลงสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงๆธรรมสอนพระพุทธเจ้าประเสริฐจริงๆสวรรค์นรกนิพพานมีจริงๆนะพระสงฆ์ไปถามพระสงฆ์พระสงฆ์ยังสงสัยอยู่เอ๊ะอาตมาก็ยังไม่เชื่อเลยอย่างนี้ยังไม่ใช่พระสงฆ์หรอกเป็นเพียงพระสมมุติแต่พระสงฆ์นั้นต้องเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถที่จะยืนหลักเป็นพยานว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามีจริงบาปบุญสวรรค์นิพพานมีจริงนะเรียก

ป็นพระสงฆ์ถ้าญาติโยมคนใดยืนยันได้โยมคนนั้นก็เป็นพระสงฆ์โสดาบันนิชบ้านก็เป็นได้อันนี้เราไม่ใช่ไปยึดภายนอกเราต้องยึดคุณธรรมเราจะเข้าใจศาสนาพุทธได้คนหนึ่งไงสามีกับภรรยาสามีป่วยเจ็บก็ออกจะแอบบอกภรรยาว่านี่ถ้าท่านตายนะเอาข้าวไปให้ฉันกินด้วยนะอย่าลืมเอาข้าวไปให้ที่ฉันไปให้ให้ฉันกินนะจะภรรยาก็รับปากว่าจะไปให้พอสามีตายปุ๊บก็ใช้ให้คนใช้เนี่ยหาบข้าวไปส่งเพราะคนมีสตังค์ก็หาบมีคนใช้ก็หาบข้าวไปไว้ที่หลุมที่หลุมฝังศพสามวันเอาไปเอาหม้อเอาไหแล้วก็เอาข้าวไปถ่ายให้ที่หลุมฝังศพเรียกให้นายมากินทุกวันพอวันที่สี่พระท่านรู้เข้าใจว่าจะเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ท่านก็ไปดักหน้าไปถือบาตรดักหน้าเลยเอ๊ไปไหนก็ไม่ได้เอาข้าวไปเข้าประชาไปให้นายก็ไม่ได้พระหัวโลนนุ่งเหลืองนี่มาดักหน้าก็เลยจนใจก็เลยเอาข้าวนั้นใส่บาตรพระไปเอาฝากไปให้ด้วยแต่พระไม่เอาไปให้หรอกฝากเอาไปให้ด้วยพระก็ไปฉันหมดเลยไปฉันแล้วก็โมทนาขอให้กุศลได้ถึงกับคนตายพอตกกลางคืนไปเข้าขวัญไปเข้าขวัญไอ้ภรรยาบอกแม่สัญญากันไว้ไม่เห็นทำตามสัญญาเลยฉันอดข้าวทั้งสามวันนะเนี่ยเพิ่งได้กินวันเนี้ยทำไมว่าจะเอาข้าวไปให้ทำไมไม่ไปให้ฉันอดทั้งสามวันเพิ่งได้กินวันนี้เองในฝันก็ถามอ้าวก็ไปให้ทุกวันทำไมไม่ได้กินเนอะไม่ได้ไปให้หรอกวันนี้มีคนนุ่งขนหัวล้นๆน่ะนุ่งผ้าเหลืองๆน่ะเอาไปให้ข้าวไปให้กินฉันได้กินอิ่มวันนี้เองพอตื่นฝันขึ้นมาตื่นหลับพอตื่นขึ้นมาก็มาถามคนใช้ดูเองไม่เอาข้าวไปให้สามีฉันกินเหรอบอกนะฉันจะไปให้ทุกวันเลยบอกทำไมไปให้ทุกวันมาเข้าฝันว่าไม่ได้กินแล้วเข้าฝันว่าได้กินวันที่สี่เนี้ยไอ้คนใช้นึกได้นะโอ้เราไปให้ทุกวันไม่ถึงเนาะไอ้วันที่สี่นี่เราไปให้กับคนหัวโล้นๆซึ่งเป็นพระนักบวชกลับถึงคนตายได้คนใช้นั้นเกิดปีติตัวเบาลอยเลยคนใช้มันเชื่อว่าโอ้บุญนี่มีจริงการให้กับพระสงฆ์นี่กลับไปถึงคนตายไอ้การเอาไปวางให้คนตายกลับไม่ถึงจึงว่าทำบุญ3วัน7วันจึงได้ว่าทำบุญให้พระสงฆ์เพื่อฝากเอาไปให้คนตายจึงได้มีประเพณีทำบุญ3วัน7วัน100วันแต่ที่จริงคนเรามันเอาประเพณีอีกทำ3วันมันก็ทำวันที่3มันก็ได้วันเดียวก็ยังดีทำเจ็ดวันก็ไปทำวันที่เจ็ดได้วันเดียวทำร้อยวันก็ไปทำวันที่ร้อยก็ได้วันเดียวไอ้เจ็ดวันสามวันก็ได้คนละวันแต่ที่จริงถ้าจะทำสามถ้าจะทำร้อยวันก็ต้องทำทุกวันเลยใส่บาตรทุกวันทุกวันทุกวันถึงจะได้ร้อยวันทำบุญเจ็ดวันก็ต้องใส่บาตรทุกวันทุกวันอุทิศทุกวันถึงจะได้เจ็ดวันอันนี้คนเรามันเอาไปเพลนีหมดทำบุญร้อยวันแต่ยิงไม่ได้ร้อยวันได้วันเดียวเนี่ยแต่บุญเจ็ดวันก็ได้วันที่เจ็ดเท่านั้นเองคอยไปเจ็ดวันก็จะได้กินแต่ถ้าทำบุญสามวันก็ได้กินสามวันเลยถ้าทำบุญทุกวันทุกวันทั้งเจ็ดวันก็ได้กินทั้งเจ็ดวันถ้าทำบุญทั้งร้อยวันก็ได้กินร้อยวันอันนี้นายโยมทำบุญแล้วอุทิศผลต้องให้ทางใจไม่ทางกายนะไม่ถึงเพราะว่าบุญกุศลมันเป็นนามธรรมบาปเป็นนามธรรมบุญเป็นนามธรรมทำเพราะต้องถึงทางใจความดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็ต้องทำที่ใจไม่ใช่ทำที่กายจะได้ต้องทำที่ใจจึงจะได้ขอเข้าใจไหมโยมนะต้องทำตอนก่อนตายนะโยมนะไม่ตายแล้วไปเคาะลงกุกกุกแม่รับศีลโอ้โหเมายันตา